0: ายเลยจะไปรับศีลเลยตอนเป็นพระเคาะให้รับศีลจะไม่รับเลยนะขอลงกุ๊กกุ๊กแม่กินข้าวพ่อกินข้าวไม่เคยทำบุญเลยหันหลังให้วัดทุกวันจะเอาที่ไหนไปกินโยมใช่ไหมไม่เคยใส่บาตรเลยขี้เหนียวจะตายซื้อเหล้ากวดหนึ่ง50 บาทได้ทำบุญ10 บาทเสียดายทับตายเลยไปเล่นไพ่กัน3 คืน 3 วันเสียเป็นพันเสียได้พอมาบอกบุญ100นะกูไม่ทำเลยยังจนอยู่ใช่ไหมมันจะไปช่วยไหนได้โยมคนพวกนี้เวลาตายไม่ต้องเคาะลงเผาไปเลยนะโยมนะเผาไปเลยไม่ต้องเรียกรับศีลไม่ต้องเรียกกินข้าวไม่เอาแล้วไม่ได้แล้วเป็นเต้นให้ฟังธรรมยังไม่ฟังยังลุกหนีใช่ไหมไปเคาะลงกุ๊กกุ๊กแม่พ่อฟังธรรมเป็นยังฟังพระไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมตายไปเคาะไงได้โยมไม่ต้องเคาะเผาไปเลยไม่ต้องให้ฟังธรรมเวลาพระสวดนั่งคุยกันไม่เคยฟังเลยจริงๆเอาเหล้ามากินตอนพระสวดพวกนี้เผาไปเลยโยมไม่ต้องให้ฟังไม่ต้องเอาพระไปสวดพระเหนื่อยสงสารท่านโอ้โหสาสวดตั้งทีจบสงสารท่านเผาไปเลยเป็นมันยังไม่ฟังใช่ไหมโยมสงสารพระจะทำบุญอะไรก็ทำกับท่านไปเลยสร้างโน้นสร้างนี่ไปเลยจะให้พระสวดเหนื่อยเป็นมันยังไม่ฟังเลยพอพระสวดมันเอาเหล้ามากินคุยกันเจ้าเลยพระจบก็จบไปจริงๆทำบุญมาไม่เคยรู้อะไรเลยให้ทานก็ไม่ถูกรักษาศีลก็ไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่เป็นเดี๋ยวจะไปเคาะโลงให้รับศีลฟังธรรมกินข้าวได้ตรงไหนละโยมใช่ไหมมันต้องทำตั้งแต่ยังไม่ตายทำให้เยอะๆทำให้จนอิ่มใจว่าเองไม่ต้องไปให้ข้ากินแล้วข้าอิ่มใจแล้วข้าฟังธรรมรู้เรื่องแล้วข้ารับศีลมั่นแล้วข้าอิ่มบุญแล้วเองไม่ต้องทำให้ข้าแล้วข้าสวดข้าเข้าใจแล้วพระอภิธรรม7 บทเนี่ยเป็นกุศลและจิตที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงมรรคถึงผลกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นบุญอกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นบาปฉันเลิกทำบาปแล้วฉันทำแต่บุญแล้วก็เรียกว่าจบอภิธรรม7 คัมภีร์ไม่ต้องสวดก็ได้แล้วไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วก็เป็นนั้นว่าถึงธรรมอันนี้พูดให้โยมได้คิดนะโยมนะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็งมงายเนี่ยนะเอาข้าวไปไว้ที่หัวโลก็เคาะกุกกุกแม่กินข้าวโถดถ้ากินได้ก็ไม่ตายสินะโยมนะก็กินไม่ได้แล้วยายังกินไม่ลงไงไปกินข้าวได้ยังไงต้องกินบุญต้องทำไว้ตั้งแต่ยังไม่ตายทำตั้งแต่สติดีๆทำให้ปัญญาดีๆทำตั้งแต่เป็นรีบทำไว้ก่อนโยมอายุ60แล้วนี่เริ่มทำแล้วโยมทำให้หมดลูกหลานให้มันให้ไว้ส่วนหนึ่งต้องเอาไปให้หมดอย่าขี้เหนียวเดี๋ยวไปชาติหน้าจนไม่ได้อะไรเลยโยมตายชาติหน้าจนตายเลยคนขี้เหนียวเนี่ยโอ้ยหลงลูกหลงหลานเอาไว้ให้มันหมดเลยเนี่ยจะทำสักสลึงสักบาทก็เสียดายความตนีเนี่ยมันครอบงำใจคนนะโยมคนแก่ๆเท่าๆในห่วงลูกห่วงหลานจะไม่ทำบุญนะจะทำสัก100 สัก 1,000ก็จะหนีขี้เหนียวผลที่สุดตายแล้วก็ไม่ได้อะไรมันทำให้จะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ลูกหลานจะทำอะไรให้จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาถวายให้ปู่ย่าตายายมันก็ได้ของมันเองอะลูกสร้างโบสถ์ลูกมันก็ได้หลานสร้างโบสถ์หลานก็ได้เอาทรัพย์สมบัติของเราทำให้เราจริงๆเราไม่ได้รับก็มีเพราะเราไปลงนรกไปเป็นเปรตจริงๆไม่ได้รับนะอย่างญาติจะมีพิสารเนี่ยเป็นเปรตนะใครอุทิศส่วนกุศลให้ไม่ถึงเลยต้อง4 พุทธันดรใครทำบุญอะไรๆให้ก็ไม่ถึงต้องพ้นเวรพ้นกรรมมาให้เจ้าพิมพิสารทำในวันที่7นะจึงได้บุญเพราะอะไรเพราะไม่ทำตอนเป็นๆไปทำตอนตายไม่ได้อย่าตนีอย่าเสียดายรีบทำซะคนเราเดี๋ยวนี้ตายง่ายจะตายไปอายุของเราสั้นนิดเดียวอย่างเนี้ยแค่ขี่รถไปปุ้งปังตายแล้วยังไม่ได้ทำบุญเลยจะไปนึกว่าเราจะไปตาย70 80ไม่ได้นะเราหลงตัวเองนะต้องรีบทำโยมต้องรีบทำบุญเอาไปให้หมดจะได้ไปมีที่อยู่จะได้ไปมีบ้าน จะได้มีที่กินมีที่อยู่จะได้มีอริยทรัพย์มีทรัพย์ภายในจะได้ไปชาติหน้าจะได้ไม่จนจะได้ไปเกิดในที่ดีเป็นกองเงินกองทองของเราแต่ถ้าโยมโลภโมโทสันหลงให้คนอื่นเนี่ยจะไม่ได้อะไรไปเลยจะได้ไปนิดเดียวเองถ้าปีกเหล็นนั่นเองไอ้ที่ทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ให้คนอื่นหมดเกลี้ยงคนที่สุดตัวเองไปไม่มีอะไรไปเลยรองเท้าก็ไม่มีใส่เสื้อผ้าก็ไม่มีนุ่งไปแต่ตัวเปล่าเพราะความตนีจะไม่เหลือเลยไอ้นอกนั้นให้ลูกให้หลานไปหมดถ้าไม่ทำเราจะไม่ได้นะระวังให้ดีนะมันเป็นของคนอื่นแล้วเขาให้เราก็ไม่เหมือนเราเองต้องทำให้เราเห็นตั้งแต่เรายังไม่ตายทำอะไรทำไปเลยอยากจะตักบาตรทำบุญพระสักกี่องค์ก็ทำไปจะรักษาศีลทำสมาธิทำบุญอะไรทำไปให้มันเต็มเลยพอตายแล้วเราได้ไปหมดถือใครจะไม่ทำบุญ7วัน100วันเราก็ได้ของเราไปแล้วมากกว่านั้นอีกไม่ใช่ตายแล้วรอลูกรอหลานเราถ้าเกิดลูกหลานเราไม่รักเราจริงว่าไงไม่กตัญญูทำไปแล้วใจเขาก็ไม่มั่นคงใจของเขาก็ไม่สงบทำบุญ7วันนี่คึกโครมมีถึงพลาดลาตะโพนกินเหล้าเมายาโอ้ยใจมันไม่มีสมาธิจะแบ่งบุญเราให้ถึงแกยังไงใช่ไหมทำบุญอย่างนี้ไม่มีสมาธิจะเอาบุญตรงไหนไปได้เราต้องทำให้เราเข้าถึงสมาธิของเราเลยแล้วเราจึงจะได้ถึงศีลในตัวเราถึงสมาธิในตัวเราถึงความเข้าใจบาปบุญคุณโทษในตัวเราให้เห็นบุญในชาตินี้เลยไม่ต้องรอตอนตายถ้าจะฉลาดก็ให้ฉลาดตั้งแต่เป็นๆไม่ใช่ไปใช้ฉลาดชาติหน้าจะดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับชาติหน้าจะก็ต้องดับกันชาตินี้ถ้าชาตินี้ยังมีทุกข์เลยจะไปดับได้ยังไงในชาติหน้ามันก็ติดตามนิสัยเราไปพอเข้าใจไหมโยมนะฟังเทศน์นี่ไปกันทีละคนต้องคนนะโยมนะฟังเทศน์นี่ไม่เหมือนนั่งเล่นไพ่เนาะนะคนก็แก่80เนี่ยนั่งเล่นไพ่ได้ทั้งคืนทั้งวันฟังเทศน์15นาทีโอ้ยมาเทศน์อะไรคนแก่ฟังคนแก่จะไปทนไหวอะไรปวดเมื่อยจะตายแต่ไปนั่งดูก็เล่นไพ่นั่งดูก็ได้ทั้งคืนโยมคนแก่ติดไพ่นะโยมนะไม่มาเทศน์อะไรคนแก่ฟังทรมานสังขารแต่หารู้ไหมมันไม่เกิดปีติแต่พอไปนั่งเล่นไพ่คนแก่อยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเอ๊ยยังไงกันดีไม่ใช่หรอกโยมเรายังไม่ได้เข้าถึงธรรมะเรายังไม่เป็นตัวบุญยังไม่สร้างบุญให้เต็มมันเห็นธรรมะก็เลยกลายเป็นปวดเป็นเมื่อยไปปิติมันไม่มีแต่พอไปทำบาปปุ๊บมันเกิดดีใจมันชอบใจมันก็เลยไม่ปวดไม่เมื่อยใช่ไหมอันนี้เราต้องพยายามฝึกของพวกเรา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของ

0: เราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้ง

ที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าและปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมิให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่1ระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่1ระดับประเทศก็ปลูกมนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบ

0: ิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: เปลี่ยนปลายปรับปฏิบัติและคัดลายใครยุ่งลาย
3: ข้าป.1ขอมาตรการกำจัดยุ่งลาย
2: ตัวร้ายน้ำไข่เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
3: ปอที่1ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดคลุมปากองค์หรือตะไคร้ไนลอนหรือผ้าขาวบางรัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
2: ่ปอที่2เปลี่ยนน้ำให้แจกันถังเก็บน้ำทุก7มื้อเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
3: ปอที่3ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดี้ปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
2: ์ปอที่4รับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบ่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
3: ปอที่5ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
2: และอย่าลืมอีกหนึ่งขอคือคัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
4: พวกเข้าทุกคนร่วมด้วยช่วยป้องกัน
3: ไข่เลือดออก
2: ไข่เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
5: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรามาช่วยกันบอกทางให้แขกโรงแรมสักหน่อยนะครับประโยคหนึ่งซึ่งมีความหมายว่าไกลเกินกว่าจะเดินไปได้เราจะใช้ประโยคนี้เวลาที่แขกคิดว่าเขาเดินไปที่จุดหมายปลายทางได้ทั้งที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคงไม่ได้ประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องใช้คือ it's too far to walk อีกครั้งหนึ่งครับ it's too far to walk it's too farแปลว่ามันอยู่ไกลเกินไปและ to walk ก็คือที่จะเดิน it's too far to walk ถ้าไกลมากก็เติมคำว่า much ซึ่งหมายถึงมากครับ m-u-c-h much เช่น it's much too far to walk พูดตามผมนะครับ it's much too far to walk ไม่อย่างนั้นก็ใช้ way ที่มีความหมายว่าไกลเช่นกัน it's way too far to walk it's way too far to walk ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับมันไกลเดินไปไม่ได้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า it's too far to walk it's much too far to walk หรือ it's way too far to walk ซึ่งถ้าจุดหมายปลายทางไกลขนาดนั้นคงต้องเสนอแนะวิธีเดินทางอย่างอื่นนะครับซึ่งจะเป็นหัวข้อสำหรับเราในคราวหน้าผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ
1: สำนวนชวนคิดภาษิตสอนใจ
6: ก็รักมักบินเหล็กเนื้อแกร่งกล้านักมักบินง่ายเปรียบก็คล้ายคนกล้านักชอบหักหานไม่หวาดหวั่นพรั่นใจกลัวภัยพานชอบรอนรานอันตรายมักตายเร็วเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่ากล้านักมักบินหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงเหล็กกล้าซึ่งเป็นเหล็กเนื้อแข็งมากเมื่อนำมาทำอาวุธจะคมดีแต่บินง่ายเปรียบกับคนเก่งคนกล้าที่อวดดีไม่ยอมอ่อนข้อยใครมักเป็นอันตรายง่ายเพราะคนไม่ชอบใจค่ะ

มงคลชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าสุกก่อนงามอย่าภาพ

0: อนทำจะลำก่อนเพลงอย่ากลมเพลงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าพบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดขลาวเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ทานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมี
1: ผมเด็กชายอัตชัยมีสีแน่ทับโรงเรียนวโชติการามครับ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: เมื่อครั้งมีโลกขึ้นใหม่ๆสัตว์โลกทั้งหลายมีพร้อมนับตั้งแต่มนุษย์และสัตว์สี่เท้านานาชนิดบนแผ่นดินปลานานาชนิดในน้ำและนกหลากชนิดในอากาศบรรดาสัตว์โลกเหล่านั้นมนุษย์เป็นพวกแรกที่เลือกผู้นำก่อนต่อมาก็เป็นปลาและนกมนุษย์เลือกผู้นำโดยถือบุคลิกที่สง่างามและความฉลาดเป็นเกณฑ์ตัดสินก็ได้พบผู้ชายคนหนึ่งมาแล้วตั้งให้เป็นพระราชาและเรียกกันว่าพระเจ้ามหาสมุทรส่วนสัตว์สี่เท้าเลือกได้ราชสีซึ่งมีรูปร่างสง่างามเป็นพระราชาส่วนปลาเลือกได้ปลาอานนท์ซึ่งมีตัวใหญ่กว่าปลาอื่นๆให้เป็นพระราชาและนกเลือกได้หงส์ทองซึ่งตัวใหญ่และรูปร่างสวยงามให้เป็นพระราชาชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาหงส์ทองเมื่อได้ผู้นำแล้วสัตว์เหล่านั้นก็อยู่รวมกันอย่างมีความสุขคราวใดที่เกิดปัญหาและตกลงกันไม่ได้ก็จะพากันไปหาพระราชาของพวกตนให้ช่วยกันตัดสินคำตัดสินของพระราชาถือว่าเด็ดขาดสัตว์เหล่านั้นจะเชื่อฟังคำตัดสินนั้นเพราะถือว่าเที่ยงธรรมบรรดาผู้นำเหล่านั้นพญาหงส์ทองราชาของนกดูจะล้ำหน้ากว่าผู้นำของสัตว์โลกพวกอื่นเนื่องจากมีลูกสาวสวยพญาหงส์ทองดูท่าจะภูมิใจในความสวยของลูกสาวตนเป็นอย่างมากจึงให้พรลูกสาวหลายประการรวมทั้งการเลือกคู่ได้เอง
1: ลูกรักถึงคราวที่จะมีคู่ได้พ่ออนุญาตให้เลือกได้ตามใจนะแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งก็คือจะต้องเป็นผู้ดีมีกิริยามารยาทเรียบร้อย
2: ขอบคุณค่ะคุณพ่อลูกจะไม่ทำให้คุณพ่อผิดหวังเลยลูก

0: เวลาล่วงเลยไปนานจนกระทั่งลูกสาวพญาหงทองโตเป็นสาวเต็มตัวและถึงคราวที่จะมีคู่ครองได้แล้วพญาหงทองจึงสั่งให้ป่าประกาศให้หมู่นกนานาชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์มาประชุมพร้อมกันที่บริเวณลานหินแห่งหนึ่งเมื่อหมู่นกมาพร้อมกันแล้วพญาหงทองก็ยืนอย่างสง่าหมู่นกปรบปีกต้อนรับกันเกลียวเมื่อสิ้นเสียงลงพญาหงทองก็ประกาศก้องว่า
1: ท่านทั้งหลายท่านคงทราบกันแล้วว่าข้าพเจ้าให้เชิญพวกท่านมาประชุมพร้อมกันที่นี่เพื่ออะไรก็เพื่อให้ลูกสาวของข้าพเจ้าได้เลือกพวกท่านเป็นคู่ครองในการเลือกคู่ของลูกสาวข้าพเจ้าครั้งนี้ข้าพเจ้าให้อิสระเขาเต็มที่เขาชอบใครรักใครข้าพเจ้าไม่ขัดข้องสามีของลูกสาวข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องเป็นหงด้วยกันอาจจะเป็นนกยูงนกดูว่าวหรือนกอื่นใดที่เหมาะสมก็ได้ทั้งนั้นสรุปแล้วทุกท่านในที่นี้มีสิทธิ์ได้มาเป็นลูกเขยของข้าพเจ้าทั้งนั้นท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับหงสาวตัวนี้นี่คือลูกสาวของข้าพเจ้าเอง
2: ท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายคะ
3: จ๋า
2: ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาปรากฏตัวต่อหน้าพวกท่าน
3: เสียงก็เพราะ
2: พวกท่านน่ะแต่ละท่านล้วนสง่างามสมเป็นชายชาติสกุณาด้วยกันทั้งสิ้น
3: ข้าหล่อกว่าเพื่อนข้าหรอ
2: ข้าพเจ้าคงต้องคิดหนักก่อนที่จะตัดสินใจเลือกคู่ได้ในวันนี้นะคะ
3: เลือกข้ารับรองไม่ต้องคิดเลย
0: พูดด้วยสิลูกพูดว่าลูกน่ะต้องการคนยังไงแล้วก็พูดว่าพ่อน่ะต้องการลูกเขยที่มีคุณสมบัติยังไง
2: ค่ะพ่อของข้าพเจ้าต้องการลูกเขยที่เป็นผู้ดีมีมารยาทเรียบร้อยแต่สำหรับข้าพเจ้าแล้วคุณสมบัติที่ต้องการเพิ่มเติมก็คือต้องรูปร่างหล่อและมีบุคลิกสง่างามด้วย
3: ค่ะนี่ไงค่ะนี่ไงนี่ข้าดีกว่าม ันต้องข้าที่ประตูไม่ต้องแย่งกันเงียบเงียบฟังแล้วดูซิว่าเขาเลือกใคร
0: คำประกาศของลูกสาวพญาหงทองทำให้นกที่ไม่หล่อบุคลิกไม่งามสง่าต่างพากันหมดหวังแต่ทำให้นกที่หล่อบุคลิกสง่างามหลายตัวมีความหวังซึ่งนกที่มีความหวังนี้ส่วนมากจะเป็นหงส์และนกยูงลูกสาวพญาหงทองเริ่มเลือกคู่ด้วยการสอดสายสายตามองไปรอบๆทำให้นกที่มีความหวังต่างยืนตัวเกร็งทุกตัวภาวนาเหมือนกันว่าขอให้เลือกเราเถอะและยิ่งไปกว่านั้นนกบางตัวยังคิดไปถึงเรื่องศักดิ์ศรีและเกียรติยศที่ตนจะได้รับหลังจากที่เป็นลูกเขยของพญาหงทองแล้วลูกสาวพญาหงทองยังสอดสายสายตาหาคู่ไปเรื่อยๆจนในที่สุดสายตาของนางก็มาหยุดลงที่นกยูงตัวหนึ่ง
5: ขอให้เป็นเราเถอะ
2: คุณพ่อคะ
0: ว่าไงลูก
2: หนูขอเลือกนกยูงตัวนี้เป็นคู่ครองค่ะ
5: เราจริงๆด้วย
0: นกยูงตัวนั้นตื่นเต้นจนแทบจะหมดสติเมื่อจบคำพูดของนางหมู่นกที่มาประชุมก็มองไปที่นกยูงผู้โชคดีนกยูงตัวนั้นมีลักษณะสง่างามอย่างที่นางต้องการขนปีกสวยงามขนคอสีเขียวเหมือนแก้วมณีหมู่นกต่างทยอยเข้าไปรุมล้อมแสดงความยินดีแก่เขาน
3: ี่เพื่อนนกยางเอ้ยนกยูงมาเพื่อนอะโชคดีมากเลยนะพวกเราวาสนาสู้ท่านไม่ได้เลยนับแต่นี้ไปท่านคงจะสุขสบายเพราะมีภรรยาสาวสูงสูงส่งเลยทีเดียวโชคดีนะ
5: ขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ให้พรข้าพเจ้า
3: ไม่เป็นไรหรอกเราไปก่อนละเดินคอตกกลับบ้าน
0: นกยูงยืดอกรับความปรารถนาดีของหมู่นกแล้วคิดกระหยิ่มในใจว่าพวกนกเหล่านี้เห็นแต่รูปร่างของเขายังไม่เคยเห็นความสามารถของเขาความสามารถของนกยูงก็คือการฟ้อนรำแพนปีกรำแพนหางเขาเชื่อว่าหากหมู่นกได้เห็นจะยิ่งเชื่อมั่นในความสามารถของเขายิ่งขึ้นดังนั้นเพื่อแสดงความสามารถประกอบกับความลิงโลดใจที่ได้เป็นลูกเขยของพญาหงส์ทองนกยูงจึงลืมอายแผ่ปีกออกฟ้อนท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพริดของหมู่นกพญาหงส์ทองรู้สึกอับอายเป็นที่สุดที่ได้เห็นลูกเขยทำเช่นนั้นเขายืนหน้าเครียดสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เขาแล้วทันใดนั้นที่ประชุมก็เงียบกริบเมื่อได้ยินเขาประกาศก้องว่า
1: ข้าพเจ้าจะไม่ขอมอบลูกสาวให้แก่ผู้ที่ไม่มีมารยาทอย่างนกยูงตัวนี้นกยูงเสียงของท่านน่ะช่างไพเราะแผ่นหลังของท่านก็สวยงามคอของท่านก็แพรวพราวเหมือนสีแก้วไพฑูรย์หางของท่านก็ยาวเป็นวาแต่ข้าพเจ้าจะไม่ยกลูกสาวให้ท่านหรอก
4: เพราะอะไรท่าน
1: เพราะท่านมาฟ้อนรำทำให้เราอับอายนะสิลูกรักพ่ออนุญาตให้ลูกเลือกคู่เองแล้วแต่คู่ที่ลูกเลือกนั้นไม่เหมาะสมกับลูกเลยทั้งชาติกำเนิดและกิริยามารยาทพ่อไม่ขอรับเขาเป็นลูกเขย
0: ลูกสาวพญาหงยืนก้มหน้านิ่งผู้เป็นพ่อเอาจะงอยปากเชยหน้าลูกสาวขึ้นแล้วจิกเบาๆเป็นเชิงปลอบโยนลูกรักต่อไปนี้พ่อจะขอเลือกคู่ให้ลูกเองนี่ไงล่ะที่เป็นคู่ที่เหมาะสมของลูกมากที่สุดว่าพลางพญาหงส์ทองก็มองไปทางหงส์หลานชายของตนซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆหงส์หลานชายดีใจอย่างบอกไม่ถูกที่อยู่ดีๆสิ่งที่ตนรักซึ่งคิดว่าหลุดลอยไปแล้วก็กลับมาหาตนอีกจนได้เขาค่อยๆสุดกายลงแทบเท้าพญาหงส์ทองฝ่ายพญาหงส์ทองก็ค่อยๆประคองให้ลุกขึ้นแล้วพาไปหาลูกสาวของตนซึ่งบัดนี้ยังยืนขวยอายอยู่เมื่อเหตุการณ์กลับตลบัดไปเช่นนั้นนกยูงรู้สึกอับอายเป็นที่สุดเขารีบแทรกตัวเข้าไปในฝูงนกแล้วบินหนีกลับรังไปอย่างปวดร้าวใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไม่มีบุญแม้จะได้ของมีค่ามาอยู่ในมือก็รักษาไว้ไม่ได้เช่นเดียวกับนกยูงบุญไม่พอที่จะได้ลูกสาวพญาหงส์ทองมาเป็นคู่ครองทั้งที่โอกาสเป็นของเขาแล้วในตอนแรก

บัวบูชาพุทธธรรมคำจุลโลกให้สางโศกสิ้นทุกข์สุขศพสนองสัญลักษณ์คู่ไทยคือใจปองเป็นบัวทองรองบาทพระศาสดาบทประพันธ์ของคุณอำไพสุจริตกุล

รักทั้งรู้จักกตัญญูรู้คุณท่านจะเป็นสีแก่เผ่าพงทั้งวงวานคนกล่าวขานและนิยมชมว่าดีอีกอ่านเขียนเรียนสิ่งใดไม่เลยละอุตสาหะทั้งกายใจไม่ไหนหนีโรงเรียนนั้นจะภูมิใจในเด็กดีทั้งเป็นสีแก่ชาติไทยภูมิใจเอ่ยจากเด็กหญิงกัญญารัตน์วรรณสุขน้องมัดหมี่ผู้อ่านค่ะ

สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้ามาตาปิตุคุณังอะหังวันทามิข้าพระเจ้าขอวันทากราบไหว้คุณบิดามารดาผู้มีพระคุณอย่างสูงครูอุปัชฌาย์อาจาริยคุณังอะหังวันทามิข้าพระเจ้าขอวันทากราบไหว้คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณอย่างสูงอ่ะต่อไปอาราธนาศีลรับศีลซะก่อนเนาะก่อนจะฟังธรรมสาธุมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหา

0: มะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักอนัตถายะติสลเนนะสหะปัญจศีลานิยจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: นาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อะเมตุเมตตาจาราเวระ

0: เมลยะมัทธะปะมาทะคานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มานิปัญจทิกาปะทานิเตเลนะตุกติงยันติเตเลนะโพกตัมปะตาเตเลนะเนปุติงยันติตัตสุมาเตลังเวโสตะเย
2: สาธุสาธุอนุโมทามิท่านครับลำดับต่อไปนี้เราจะได้รับฟังเป็นโอวาทธรรมดีกว่านะครับจากพระราชสุเมธีท่านมีสิ่งดีๆจะให้แสงสว่างทางปัญญาแก่เราขอกราบพระรัตนาหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนได้โปรดเมตตาให้โอวาทธรรมแก่อุบาสกอุบาสิกาสาธารณบุญสาธุ
3: ขอกราบคารวะแด่พระเถรานุเถระเจริญสุขท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวาระหนึ่งที่เราได้นัดหมายกันคือการทำบุญประจำเดือนโดยอาราธนานิมนต์พระสุขปฏิปันโนจากทั่วประเทศต่างจังหวัดมารวมกันโดยเราได้จัดกิจกรรมวันนี้ก็เริ่มมาต่างจากวัดบรมนิวาสเมื่อปี2526หลวงปู่สนท่านได้เป็นคนนำพานิมนต์ครูบาอาจารย์ไปให้ไปฟังเทศและไปแสดงพระธรรมเทศนาญาติโยมมาฟังเทศโดยเอานามศูนย์ภาวนาสิริจันโทของหลวงปู่เจ้าคุณอุบาลีคุณูปนาจารย์เป็นต้นเขาเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ที่ญาติโยมได้เห็นครูบาอาจารย์จากต่างจังหวัดได้ลงมารวมกันในที่ต่างๆเพราะนั้นวัดสังฆทานก็เป็นอีกแห่งหนึ่งโด่งดังมาเกินศตวรรษเกินครึ่งศตวรรษแล้วตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองยังดำรงชีพหลวงพ่อสมองเกิดหลวงพ่อสนองเกิดปีวอก2487ถ้ายังดำรงชีพอยู่ก็82 83ย่าง83ปีแล้วครูบาอาจารย์ในยุคนั้นที่เป็นศิษย์สายจากหลวงปู่มั่นมาที่นี่กันทั้งนั้นใครก็รู้จักวัดสังฆทานที่บางกรวยสะพานพระราม5ยังไม่มีตอนนั้นก็ไปมาไม่สะดวกเท่าไหร่ไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้สะดวกนั้นโด่งดังอันที่1โด่งดังอันที่2ก็เมื่อวานนี้ใครๆก็รู้ว่าเป็นยังไงจังหวัดนนทบุรีเห็นแล้วก็สลดใจเนี่ยเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเอาคำจะเอาคำที่ว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นอยู่ในตาลปัดพระสวดอภิธรรมสี่รูปตั้งไว้ว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นไปไม่กลับคือการเวลาเพราะนั้นเราจะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าเรามีความประมาทมันก็ไปไม่กลับเหมือนกระแสน้ำไหลไปไหลไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรบ้างหลับไม่ตื่นนั่นก็คือกิเลสนี่แหละที่มันเหตุเกิดที่เมื่อวานนี้ก็เพราะหลับไม่ตื่นเพราะโลภะโทสะและโมหะมารวมรากเหง้าของอกุศลนั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาไปไม่กลับก่อนเราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทอปมาโทอปมาโดมัจจุโทปนังความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายเมื่อเราระลึกอยู่เสมอว่าวันเวลาผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่คุณงามความดีของเรามีอยู่หรือไม่ที่เราจะได้ระลึกถึงว่าเรามีคุณงามความดีอะไรทำไว้บ้างแม้กระทั่งใส่ข้าวทัพพีหนึ่งในบาทของพระเจ้าพระสงฆ์แต่ละวันละวันโชคดีเหลือเกินที่เราเกิดมาเป็นพุทธศาสนิกชนภายใต้ร่มเงาโพธิสมภารราชอาณาจักรไทยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพุทธมามกะแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบมาตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานีทีเดียวดังนั้นคนไทยของเรามีบุญไปอยู่ในต่างประเทศก็มีวัด ที่จะให้ได้ทำบุญทำทานทั่วโลกไม่ว่าที่ใดคนไทยไปอยู่ที่ใดก็มีวัดตามไปนี่แหละเรามีบุญขนาดไหนเพราะนั้นเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้รู้ว่าเราอยู่สุขสบายขนาดไหนกรุงเทพได้ถือว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดอันดับหนึ่งนะน่าเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ข้อที่สองหลับไม่ตื่นหลับไม่ตื่นนะเพราะกิเลสมันครอบงำกิเลสครอบงำของคนอยู่โลภะอันเป็นรากเหง้าของอกุศลมูลที่ความโลภนะเป็นต้นเขาเป็นต้นตระกูลราคะกามกิเลสกามราคะกามตัณหา เป็นบริวารเพราะนั้นทุกคนมีกิเลสกิเลสตัวสำคัญคือกามราคะกามตัณหาติดตัวตามตนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาครูบาอาจารย์สอนพระที่ไปประพฤติปฏิบัติทำให้พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาตัวตนก็เพื่อที่จะทำลายอุปทานตัวนี้ให้มันหมดสิ้นไปแต่ถ้าหากเรายังมีความเป็นคนหรือยังดำรงชีพอยู่ในโลกที่นี้มันจะละไปทีเดียวมันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็สอนขีหิปฏิบัติในการดำรงตนแบบคารวาสให้เราดำรงตนของตนเองตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากิเลสตัณหาก็ยังมีเพราะเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอินทรีย์ของเรายังอ่อนเรายังไม่สามารถที่จะเข้าถึงอริยมรรคอริยผลได้ก็ขอให้ได้ไตรสรณคมและเป็นบุคเป็นกัลยาณชนเป็นคนงามในสังคมและเป็นสาธุชนคนดีที่สังคมยกย่องก็จะทำให้เราเป็นคนดีในสังคมแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมดังนี้เพราะนั้นคนที่ตกอยู่ในความมืดมนอนธการแล้วก็เพราะเรียกหลับไม่ตื่นนั่นเองเพราะนั้นพฤติกรรมต่างๆมันจึงเกิดขึ้นเป็นที่น่าเป็นห่วงเหลือเกินนั้นเยาวชนทุกวันนี้กระด้างกระเดื่องต่อขนบธรรมเนียมต่อจารีตประเพณีเอาอย่างตะวันตกเข้ามาใช้ซึ่งเอาของที่เขาเป็นเด่นๆของเขามาไอ้ของดีๆไม่เอามาสติปัญญาที่เขาพัฒนาเอาต่อสู้กับธรรมชาติจนกระทั่งเป็นปัญญาชนไม่เอาแต่เอาของที่เร็วๆมาเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมดังนั้นสิ่งเหล่านี้ศัพท์อันนี้มันมีอยู่ว่าจริยวัตรสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติที่ดีงามก็มาจากอันเดียวกันอันมาที่สองก็มาพฤติกรรมพฤติกรรมก็ความประพฤติหรือความอะไรที่มันเบียนออกจากสังคมส่วนใหญ่ที่นี้คำต่ำที่สุดคือสันดานสันดอนนิสัยอุปนิสัยอันนี้พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ระงับได้หรือตัดได้นิสัยอุปนิสัยแม้พระสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอรหัตตผลมีตำแหน่งสูงสุดก็ยังตัดไม่ได้เช่นพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยพอจะลุยน้ำไปก็ลุยกระโดดข้ามคลองกระโดดข้ามท้องล่องอะไรทำนองนี้จนกระทั่งพระภิกษุได้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าแม้พระสารีบุตรเป็นทั้งอัครสาวกเป็นพระผู้เลิศในทางปัญญาแล้วก็ยังทำพฤติกรรมเหมือนพระใหม่ๆหรือพระลูกพระหลานอยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามันเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยที่พอกพูนมาสารีบุตรเคยเกิดเป็นลิงอยู่500ชาติเพราะนั้นจึงกระโดดโลดเต้นอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นพระภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลว่าแล้วทำยังไงถึงจะให้ตัดอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าที่จะละนิสัยได้และมีเราตถาคตทั้งนั้นพวกสาวกทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพฤติกรรมอันนี้มันละไม่ได้แต่จะละกิเลสนั้นได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้จึงเขาว่ามือในโซเชียลต่างๆออกมาบอกว่าเด็กทุกวันนี้ไม่เคารพในพ่อในแม่บอกว่าฉันไม่เคยอยากจะเกิดทำให้ฉันเกิดมาต้องเลี้ยงดูฉันเนี่ยเมื่อเกิดมาเราต้องเลี้ยงดูต้องทำให้ดี เอาอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปเห็นทั้งหลายๆแห่งแม้ในประต่างประเทศก็ดีโดยเฉพาะยิ่งญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งไปกลับไปมาเมื่อก่อนเข้าพรรษาเนี่ยเนาะบอกว่าคนทั้งหลายก็ต่างคนต่างอยู่คนแก่นอนตายอยู่ในบ้านคนเดียวนั้นเป็นเยอะไม่มีใครดูแลเกิดความซึมเศร้าอยู่คนเดียวตายคนเดียวบ้านร้างกันเยอะแยะก็มันพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นทั้งโลกเพราะในโซเชียลทุกวันเนี่ยมันเกิดขึ้นปั๊บไปทั้งโลกเลยโลกใบนี้ก็เหมือน GPS ที่เราจับก็หมายว่าที่ดาวเทียมมันสามารถคุมทั้งโลกนี้เราจะไปณที่ใดมันก็จี้เอาจี้เอาจับเอาได้หมดแม้กระทั่งระบบของการสื่อสารต่างๆทุกวันนั้นใช้ AI ทำนั้นแม้เราจะทำงานทำการอันใดสั่งมันก็ทำไม่ได้หมดหนังสือทางราชการหนังสือติดต่อนั้นติดต่อนี้มันทำได้หมดนะเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นเป็นลักษณะอย่างนี้มันทั่วหมดไปได้หมดดังนั้นอิทธิฤทธิ์ไม่เป็นที่อัศจรรย์เลยฟื้นไม่มีก็คือสังขารร่างกายเพราะนั้นจะทำให้เราเห็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่พระพุทธเจ้าได้สอนพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดมาด้วยอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์ควรกำหนดรู้มันไม่ได้ละหรอกทุกข์สมุทัยควรละก็คือกิเลสพฤติกรรมสิ่งที่อารมณ์เข้ามากุ้มรุมในจิตใจของเรานี้อารมณ์ดีก็เป็นว่าทำให้จิตดีอารมณ์ชั่วก็ทำให้จิตร้ายอะไรทำนองนี้สิ่งที่มากวนใจนะคืออารมณ์เหล่านี้ก็คือกิเลสสภาพที่เศร้าหมองนั่นเองเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ฟื้นไม่มีพระพุทธเจ้าสอนให้เราได้เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์และความเป็นทุกข์นี้พระอริยะเจ้าไม่เป็นทุกข์ไม่มีความทุกข์โดยอุปมาเหมือนว่าพระคน5ประเภทพระอริยบุคคลขั้นพระอรหันต์เหมือนเอามีดฟันบนอากาศฟาดไปบนอากาศก็ไม่มีรอยพฤติกรรมที่ทำก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านแล้วท่านพ้นแล้วเป็นป่าประมุดพ้นจากบาปถ้าอนาคามีเอามีดฟันลงไปในน้ำก็ไม่มีรอยแต่ก็มีเปียกที่มีดหน่อยหนึ่งถ้าสกทาคามีเหมือนเอามีดฟันดินเมื่อฟันลงไปมีรอยแต่เอากบไปแล้วก็ไม่มีพระโสดาบันเหมือนทำกรรมเหมือนเอามีดกรีดหินเป็นรอยแต่ไม่ขยายไปที่ใดก็เป็นรอยอยู่เพียงแค่นั้นเสร็จแล้วมันก็หายไปไม่มีกรรมอะไรที่จะเข้ามาพัวพันอีกส่วนปุถุชนเอามีดฟันเนื้อตัวเองก็เป็นแผลเบิกวะมีน้ำเลือดไหลออกมาก็ต้องรักษาพยาบาลมีความเจ็บความแสบนั่นแหละกรรมสนองกรรมมีกรรมเกิดขึ้นเปรียบเทียบอย่างนี้เพราะนั้นเราอยู่ในสภาพเราเป็นปุถุชนกำลังจะทำให้ตนเป็นสามัญชนสามัญชนก็คือรู้จักเคารพกฎหมายบ้านเมืองกฎกติกาข้อกติกาของสังคมแล้วก็นำตนเข้าสู่ร่มเงาของศาสนาประพฤติปฏิบัติทางด้านกายวาจาใจของตนให้สงบให้บริสุทธิ์ทีนี้จากสามัญชนก็จะมาเป็นกัลยาณชนกัลยาณชนนั้นเป็นคนงามแล้วงามในสังคมได้รับการอบรมบ่มเพาะอย่างที่เรานั่งอยู่นี้พระท่านก็นั่งด้วยความสงบโยมก็นั่งด้วยความสงบผู้พูดก็พูดไปผู้ฟังก็ฟังไปด้วยความสงบอันนี้เขาเรียกว่าเคารพในธรรมเนี่ยเรามีระเบียบแบบแผนอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นคนงามเป็นกัลยาณชนทีนี้สาธุชนก็คือคนดีดีในสังคมดีในครอบครัวดีด้วยตัวเองเราคิดมาเราก็ดีระลึกไปเราก็ดีทีนี้สิ่งที่ควรที่เราจะรำลึกไว้แก่ตน อย่างที่เราได้กราบพระ5ครั้งว่าพุทธคารวะพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอันนี้เพียงพอแล้วเต็มอกของเราแล้วไม่ต้องกล่าวอะไรไปมากมันก็เข้าใจจิตใจของเราก็เบิกบานกราบพระ5ครั้งเจ้าคุณนอบวชที่วัดเทพสิรินทร์อันนี้ก็เป็นพระสุปฏิปันโนในกรุงท่านไม่เคยขาดทำวัดเลยตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งวันละสังขารที่จะขาดก็คือที่วันที่ท่านละสังขารมาไม่ได้ไม่รับแขกในกุฏิรับแขกที่ใต้ต้นจามจุรีถือเป็นวัดปฏิบัติมาตลอดนี่จึงจะเป็นพระอริยะในกรุงเช่นเดียวกับสมเด็จพญานสังวรส

0: เด็จพระสังฆราชองค์ที่19อันนี้ก็เช่นกันท่านประพฤติปฏิบัติดีแม้องค์ปัจจุบันนี้ก็เจริญรอยตามเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์สายกรรมฐานมาตลอดเนี่ยคือคนดีคนดีที่เราควรจะเคารพนับถือแล้วก็เห็นที่นักกราบ5ครั้งนะแล้วก็กราบบิดามารดากราบครูบาอาจารย์ก็กราบก่อนนอนทีนี้หลวงพ่อวิชัยก็ให้กราบเลยกราบทั้งนั้นกราบ5ครั้งมันไม่ได้ผิดเนี่ยกราบคุณของบิดามารดาเราทำอย่างนี้เพราะนั้นสังคมไทยของเราจึงเป็นเสน่ห์ใครไปใครมามาเห็นแล้วก็เขาก็ทึ่งในความเป็นอยู่ของพวกเราเคารพนอบนอบต่อผู้หลักผู้ใหญ่พฤติกรรมต่างๆของเราก็เป็นคนมีระบบระเบียบขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เห็นทีนี้หนีไม่พ้นนั่นก็คือกรรมกรรมการกระทำเนี่ยเมื่อเราทำในวันนี้หมดไปแล้ววันนี้วันนี้วันพรุ่งนี้ก็หมดไปแล้วใช้กรรมไปหมดแล้วเรามานั่งพร้อมกันอยู่นี้มาใช้กรรมครูบาอาจารย์มานั่งเป็นประธานตั้งแต่องค์ประธานเรื่อยมากระจงองค์สุดท้ายนั่งเป็นระเบียบอยู่อย่างนี้ก็คือทำกรรมกรรมดีคือทำปกติของร่างกายให้เป็นปกตินั่งเรียบร้อยญาติโยมก็เรียบร้อยพร้อมกันนี่เรากำลังทำกรรมดีกรรมวันนี้ก็จะหมดไปใช้กรรมกันไปกรรมใหม่ก็จะตามเข้ามาเพราะฉะนั้นเราหนีไม่พ้นหรอกที่เราจะต้องทำกรรมอย่างนี้นั้นสั่งสมคุณงามความดีไว้ก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขบทหนึ่งที่อาตมาใช้อยู่ตลอดอันดับแรกทีเดียวเนาะก็กล่าวคารวะคือละหูโทษคือให้ไม่มีโทษต่อพระรัตนตรัยพุทธคารวะตาธรรมคารวะตาสังฆคารวะตาข้าพเจ้าเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราเคารพด้วยจิตใจของเราก็โน้มไปไม่มีความยำเกรงไม่ก้ำกายผ่านไปผ่านมาก็รู้สึกตัวเองว่าเราจะต้องโน้มตัวอย่างไรทำอย่างไรมันก็เกิดขึ้นในนิสัยของคนไทยเพราะนั้นคนไทยเวลาดันผ่านผู้หลักผู้ใหญ่จึงมีความโน้มตัวลงไปมันเป็นพฤติกรรมเกิดขึ้นจริยวัตรอันนี้มันเกิดขึ้นเองต่อมาก็พุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแห่งตนแล้วบทที่3ก็นัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมธัมโมเมสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาที่พึ่งของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีมีชัยจงเกิดมีแก่พระเจ้าแก่ข้าพเจ้าเถิดเนี่ยอย่างนี้ก็ดีแล้วต่อนี้ไปก็อ้างเอาอนุภาพด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ด้วยอนุภาพแห่งบุญด้วยอานุภาพแห่งเทวดาด้วยบารมีธรรมและคุณธรรมของบุรพาจารย์ทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าจงอยู่เย็นเป็นสุขที่ข้าพเจ้าได้อาราธนาอนุภาพเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าแล้วก็ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วในอดีตในปัจจุบันและจะกระทำในอนาคตขอพลังแห่งบุญนี้จงเสริมให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงานหรือจะว่าอย่างไรก็ว่าไปบารมีธรรมที่เราสั่งสมมาทั้งในอดีตในปัจจุบันและจะกระทำในอนาคตอย่างนี้ก็เพียงพอแล้วนี่นะทุกเช้าทุกวันหรือจะไปไหนมาไหนแล้วว่าอย่างนี้พุทธคารวะตาธรรมคารวะตาสังฆคารวะตาพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมธัมโมเมสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา ด้วยพุทธานุภาพด้วยธรรมานุภาพด้วยสังขานุภาพด้วยบุญญานุภาพด้วยเทวตานุภาพด้วยบารมีธรรมและคุณธรรมของบูรพาจารย์ทั้งหลายมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงปู่สุขท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นและท่านพ่อดีเป็นต้นหรือจะว่าอะไรก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ของเราขอบารมีธรรมเหล่านั้นจงให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ด้วยบุญกุศลที่เนี่ยอธิษฐานบุญกุศลของตัวเองด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วในอดีตในปัจจุบันนี้และจะทำในอนาคตขอพลังแห่งบุญจงรวมอยู่ที่ข้าพเจ้าแล้วก็อิสานจิตหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนั่นก็เรียกว่าเราได้ทำครบแล้วอยู่ในตัวของเราแค่นี้แหละก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วดังนั้นในวันนี้ก็ให้กระแสธรรมไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นให้ญาติโยมได้ไปคิดไปพิจารณาเอาธรรมะจะขัดเกลากิเลสอะไรต่างๆและต่างๆมันอยู่ที่เราจะต้องกระทำเมื่อเราภาวนาปฏิบัติธรรมเอาสมถะเสียก่อนทำจิตให้สงบให้นิ่งให้เป็นสมาธิแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นในความคิดปัญญาจะเกิดขึ้นก็คือความคิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นในที่สุดแห่งการกล่าวกระแสธรรมให้กระแสธรรมนี้ขอราตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์จงอภิบาลรักษาท่านสาธุชนที่มาพร้อมกันที่นี้ให้ได้รับความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญ
1: สาธุ
0: แล้วขอประกาศประกาศอีกอย่างหนึ่งวันที่13นี้พระสงฆ์ทั้งนั้นอำเภอวังสะพุงประมาณ 3-400 รูปจะไปลงอุโบสถสามัคคีที่วัดภูตูมนารามในวันที่13ที่จะถึงนี้เราก็จะต้องทำการต้อนรับอะไรมากมายแล้วก็จะทอดตั้งพระป่าเป็นกองทุนสมทบทุนมูลนิธิเพื่อภิกษุผู้มรณภาพของคณะสงฆ์จังหวัดเลยที่ทำมาตลอดจึงประกาศให้ญาติโยมได้ทราบว่าใครจะร่วมทำบุญใครจะทำอะไรก็ตามกำลังศรัทธาก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านสืบที่มาพร้อมกันในที่นี้ตอนนี้ไปก็คงจะได้ทำเจริญพระพุทธมนต
2: ์ขอโอกาสครูบาอาจารย์นิดหนึ่งเกรงว่าคนที่ลืมกุญแจไว้จะเป็นทุกข์ใจเนาะกุญแจรถยนต์เนาะใครทำหายเดี๋ยวมารับได้ที่บนศาลานะคนส่งเก็บไว้ให้อยู่นะฮะเกรงว่าระหว่างที่พระเจริญพุทธมนต์อยู่ใจจะเป็นทุกข์กุญแจอยู่นะครับเดี๋ยวมารับได้บอกย่อต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านอาราธนาพระฤทธิ์เป็นลำดับต่อไปนะครับขอเชิญนะครับสาธุวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังพลุทะมังคะลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยมินาสายะปริตังพลุทะมังคะลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาสายะปริตังพลุทะมังคะรังขอรัตนาท่านเจ้าคุณครับ

0: าธุสาธุอนุโมทามิลำดับต่อไปเราก็จะได้ถวายพัสสหารเป็นสังฆทานวันนี้เรากล่าวสั้นๆเนาะขอเชิญทุกท่านตั้งนะโม3จบพร้อมกันเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัพพลิวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพพลิวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
1: สาธุขอโอกาสกับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาธัมมุตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาธัมมุตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาธัมมุตัสสะยัคเคภันเตสังโฆชานะโตข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญเชิญทราบเถิดว่าบัดนี้สังฆทานได้บังเกิดขึ้นแล้วในณถ้ำกลางสงฆ์เป็นทานของทายกอุบาสกอุบาสิกาที่เขาได้น้อมนำมามีทั้งของขาวและของหวานตั้งอยู่หน้าพระเถระและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่พระสายนี้ยิ่งกว่ากันบ้างย้อนกว่ากันบ้างหาเสมอเหมือนกันไม่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าได้รับฉันทานุมัจจุพระเถระนุเถระเป็นพระทุตเถระกะมีหน้าที่เฉลี่ยพระสายนี้ถึงพระเถระนุเถระและข้าพเจ้าเองบ้างและสัมมาเนนบ้างเว้นไว้ของกัลลุพันธ์ที่เจือปนกันอยู่ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์จะแบ่งปันในท่านได้แต่พระจ่ายนี้พระภิกษุสงฆ์บริโภคเสร็จแล้วที่คงยังเหลืออยู่ก็มอบให้แก่อุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาประชุมอยู่ในสถานะที่นี้ดังสุภาษิตที่กล่าวมานี้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย

0: หลายเห็นไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้ทักท้วงขึ้นในณถ้ำกลางสงฆ์ถ้าเห็นถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้สัปปะสัญญาสาธุขึ้นพร้อมกันกันบัดนี้เทอญให้พรเลยครับหลวงปู
1: ่ยะสาวาลิวาหาปุราปาริปุเรนเดสากะรังเอวะเมวะอิโตเตนังเอตานังอุปกัปเปเตอิจิตังมะติตังตุมังเกปะเมวะตะเมตะตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโตปันนะราโสยะตามณีโต

0: มิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิช่วงนี้ก็ลำเลียงพัฒนาหารเนาะถวายส่งทุกท่านครับเราคงได้ยินนะในช่วงที่พระราชสุเมธีหรือหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนท่านได้ให้โอวาทธรรมและท่านก็จะชวนครับท่านครับในวันที่13สิงหาคมนี้หลังจากเลยวันแม่ไปรุ่งขึ้นจะเป็นวันพระใหญ่พระสงฆ์น่าจะประมาณ300กว่ารูปนะฮะจะมาประชุมกันที่วัดภูตูมนารามหลวงปู่เหลี่ยมก็เลยถือโอกาสนี้ว่าในฐานะที่ท่านเป็นวัด
1: ขอ
0: ที่จะต้องต้อนรับพระอาคันตุกะทั้งหลายที่จะมาประชุมกันณวัดภูตุมนารามนั้น300กว่ารูปก็เชิญชวนท่านทั้งหลายได้ถวายจตุปัจจัยนะร่วมปฏิสันถานต้อนรับพระสงฆ์ทุกรูปที่วัดภูตุมนารามนะเดี๋ยวใส่ขันรวมไปกับการเทศน์

แล้วนิมนต์หลวงปู่เราภาวนาไว้ว่าแล้วหลวงปู่ท่านจะแยกเป็นการเพศเป็นและเป็นปัจจัยต้อนรับปฏิสันถารพระสงฆ์พระอาคารตุกะที่จะมาประชุมกันที่วัดภูตุมนารามและหลวงปู่เหลี่ยมยังแจ้งว่าท่านจะตั้งกองทุนสงฆ์อาพาธที่จังหวัดเลยด้วยเนาะที่นู่นด้วยใครจะร่วมบุญหลวงปู่ได้ชี้ทางออกบอกทางบุญให้เป็นกรณีพิเศษนะที่วัดภูตุมนาราม13เนาะใกล้ถึงวันแม่แล้วพอ12วันแม่ลุ่งขึ้นก็หลวงปู่ก็จะได้เอาปัจจัยนี้ไปปฏิสันถารต้อนรับพระสงฆ์มาประชุมกันที่วัดภูตุมนารามเพราะเป็นช่วงเข้าพรรษาพวกเราคงทราบดีเนาะพระสงฆ์ก็จะไปทำสามีจีกรรมไปหาครูบาอาจารย์ไปกราบไปประชุมและดูเหมือนจะเป็นวันพระใหญ่มีปฏิโมกข์ด้วยละมั้งนะฮะปฏิโมกข์ด้วยฮะเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่เนาะหลายคนไม่รู้ว่าพระเนี่ยพอถึงวันขึ้น15ค่ำพระท่านจะต้องปฏิโมกทบทวนศีล227ข้ออ๋อสร้างพระหลวงปู่วงแล้วมีคนฝากท่านครับมีคนบอกว่าอยากร่วมบุญสร้างพระกับหลวงปู่วงสุภัจโลมีหล่อหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงปู่วันอุตโม3องค์นะที่ลงหล่อที่ลืมแล้วอาจารย์สุรินทร์อาจารย์สุรินทร์ใครจะหล่อพระฝากมาเดี๋ยวโอ้ยใครมีถุงสักใบเนาะจะได้บุญจะได้มีถุงเงินถุงทองที่เก็บทรัพย์เอาใส่ตังถวายหลวงปู่มาท่านครับที่ติ่งเดินนั้นสำหรับต้อนรับพระอาคารตุกะท่านครับครูบาอาจารย์เคยสอนนะท่านบอกว่าโยมเอ้ยเวลาลงหล่อที่อาจารย์สุรินทร์เนาะหลวงปู่ที่วัดสะแกท่านเคยสอนลูกศิษย์ว่าโยมเฮ้ยเวลาพระอาคารตุกะมานี่หรือแขกไปใครมานี่ต้อนรับขับสู้ดูก็ให้ดีนะมันเป็นบุญกุศลใหญ่อานิสงส์ก็จะได้ส่งผลไม่ว่าเราไปไหนเนี่ยนะก็จะมีแต่คนเดี๋ยวทำก่อนทำอะไรฮะรอพระนะถ้าอันนี้ถ้าหลวงปู่เหลี่ยมติ่งเดี๋ยวมาเอาที่ติ่งไม่เป็นไรผมถือไว้ให้เนาะถ้ารอพระใส่ถุงนี่เนาะอันนี้อันนั้นเป็นตั้งกองทุนสงฆ์อาพาธต้อนรับปฏิติงกำลังเดินฝากผมไว้ก็ได้ฮะเดี๋ยวแม่ทำอะไรก่อนหล่อพระใส่ถุงนะอย่าทำบุญผิดนะเดี๋ยวผมเป็นสะพานบุญคอขาดส่งบุญไม่ถึงอันนี้สำหรับหลวงปู่เหลี่ยมที่ท่านจะไปต้อนรับพระสงฆ์300กว่ารูปที่จะมาประชุมกันลงปฏิโมกข์หล่อพระมือขวาอะไรนะหลวงปู่เหลี่ยมนะเต็งๆมายืนทางนี้หล่อพระใส่ถุงเดี๋ยวผมสับสนเพราะพระ300รูปนะโอ๊ยเดี๋ยวทำอะไรแม่เดี๋ยวช่วยถือหน่อยหล่อพระทางนี้ผมกลัวส่งบุญผิดเอ๊ะหล่อพระอยู่นี่สิใช่ถ้าจะหล่อพระอยู่คุณผู้หญิงนะอันนี้ต้อนรับพระปฏิทินอันนี้ใส่ขันเลยใส่นี่หลวงปู่เหลี่ยมใส่ตรงนี้เนาะนี่หลวงปู่เหลี่ยมใช่ใส่นี่จ้ะอันนี้หล่อพระนะป้ากระตุ้นใส่ขันนี่เลยติ่งลงมาเนี่ยจะได้ท่านครับการเป็นสะพานบุญเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนาะอันนี้ส่งของสะพานบุญเนี่ยส่งผลบุญให้ทุกคนเขาทำบุญเราก็ได้บุญเพราะเรานำบุญส่งให้เขานะสำคัญนะคนส่งบุญแต่สำคัญว่าบุญที่เขาทำมาเราต้องส่งให้ถึงนะส่งให้ถูกส่งให้ถึงนะท่านครับหลวงปู่สนองครูบาอาจารย์หลวงพ่อไปเรียนนี่ท่านผู้มีพระคุณนะเจ้าวาดวัดสังฆทานในอดีตเนาะวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมจะเป็นวันคล้าย14ปีแห่งกาลสังขารขอเชิญทุกท่านมาบำเพ็ญกุศลถวายกับหลวงปู่สนองได้นะวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนะฮะใครจะร่วมบุญพุทธธรรมลานทองนะฮะพรุ่งนี้ที่5แยกปากเกร็ดนะเลย5แยกปากเกร็ดไปเนาะมีหลวงปู่กำแปลงเป็นประธานหลวงปู่โสพลหลวงปู่หลวงพ่อสมชายสำนักสงฆ์ถ้ำผาแล
พระอาจารย์พานุพงศ์วัดป่าโนนทองอินทร์พระอาจารย์ชายาและพระครูอรุณธรรมโมภาสวัดหนองบัวคำแสนนะอาตั้งแถวรับอาหารหน่อยนะจ๊ะโอ้ยหลายคนตอนนี้ก็กลับบ้านใครยังอยู่ช่วยกันรับบุญโกยบุญหน่อยเร็วนี่วัยวะจะมาช่วยลำเลียงพัฒหารถวายพระแล้วก็รับกลับด้วยนะรับไปแล้วรับกลับได้บุญทั้งคู่นะเป็นวัยวะจะมาไม่ยาวะจะมานะยักตั้งแถวรับหน่อยเนาะเพราะว่าอาหารค่อนข้างหนักนะบางทีเป็นถาดเป็นถ้วยวัดป่าภูริทัตวัดหลวงปู่เจี๊ยะเดิมเนาะที่พวกเรารู้จักวัดป่าภูริทัตจะจัดงานวันเสาร์ที่22 1ทุ่มตรงพิธีทักษิณานุปทานพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนาตอน2ทุ่มครึ่งและวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพระสงฆ์ออกบิณฑบาตประมาณ 7:00 น. 8:00 น. ถวายพระทหารนะ 10:00 น. ถวายมุทิตาสักการะตัวแทนสงฆ์นะตัวแทนสงฆ์คฤหัสถวายมุทิตาสักการะแด่หลวงพ่อบุญช่วยปุญญวันโตและ 10:30 น. พระธรรมวจิรยานโกศลหลวงพ่อเยื้อนขันติพโลแสดงพระธรรมเทศนานะ 10:30 น. และ 11:00 น. ทอดพระป่าสามัคคีปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยเรานะครับงานหลวงพุทธเจ้านะครับ22สิงหา23สิงหานะครับงานบูชางานบูชาคุณบุรพาจารย์ครบรอบวาระสังขารปีที่22พระครูสุทธิธรรมรังสีหรือหลวงปู่เจ๊จุนโทนะครับที่วัดป่าภูริทัตนะครับส่วน23ที่วัดสังฆทานนะหลวงปู่สนองนะครูบาอาจารย์องค์สำคัญพอพูดถึงปู่สนองนี่ผมขนลุกท่านครับหลวงปู่สนองเป็นศิษย์หลวงปู่สังวานเขมโกแต่ก่อนนี้ผมไม่ได้เข้าไปร่วมกลุ่มแต่รู้แต่ว่าปู่สวรรค์เป็นพระอริยสงฆ์ที่หลวงตามหาบัวเคยพูดถึงกล่าวถึงเนาะเอาอีกวัดหนึ่งอ่ะมีอีกข่าวหนึ่งครับ9ปีวันละสังขารพระครูมงคลระยานหลวงปู่คำพองปัญญาวุฒโธหรือหลวงปู่น้อยที่วัดหลวงปู่หลอดนะวัดศาลาปะโมทิโตวัดสิริกมลวาสหรือวัดใหม่วัดใหม่เสนาผมจะว่าป่าใหม่ใครเสนาวัดใหม่เสนาอยู่วังหินน่ะนะวัดใหม่เสนานิคมนะพูดไงเดี๋ยวผมพูดผิด8โมงพระสงฆ์รับบิณฑบาต9โมงถวาย8โมงถวายพระทหารเนาะแล้วถวายจตุปัจจัยทายธรรมผ้าบางสูนเอาละตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปนะในวันที่ไหนนะอาทิตย์ที่16สิงหาวัดเขาอาจ15อาจจะมีช่วงเย็นมั้ยแต่16เป็นวันวันอะไรวันที่พระเจริญถวายพัฒหารบิณฑบาตแล้วก็ถวายจตุปัจจัยธรรมนะโอ้เหรอเป็นวันมุทิตาหลวงพ่อมนัสด้วยใช่มั้ยครับวัดบวรมงคลใช่ไหมฮะวันที่23เนี่ยพระอาจารย์โมทนาคุณครับหลวงปู่มนัสวัดบวรมงคลนะฮะเป็นงานมุทิตาสักการะหลวงปู่มนัสครับท่านนั่งต่อจากหลวงปู่เหลี่ยมนะฮะหลวงปู่มนัสนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์องค์สำคัญเนาะตรงกับวันมุทิตาสักการะท่านบุรีครับใครว่างทางไหนก็ไปทางนั้นน้องงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีให้เราได้ร่วมบุญหลายที่หลายทางนะฮะไม่ทราบว่ามีคนมารับกุญแจไปหรือยังเนี่ยผมวางไว้กุญแจรถเก๋งแล้วท่านนั่งแท็กซี่กลับบ้านหรือไงไม่รู้ใครทำกุญแจหายมารับหน่อยนะผมขี้เกียจเฝ้ากุญแจเหมือนกันผมจะต้องถวายวัดสังฆทานไว้นะถ้าใครมาถามว่ากุญแจรถหายให้มาแจ้งหน่อยนะว่ายี่ห้อถูกต้องเดี๋ยวจะได้คืนให้นะเพราะว่ารถยี่ห้อนี้ผมขับไม่เป็น นะฮะกุญแจพวงกุญแจรถยนต์ส่วนตัวของท่านนะเดี๋ยวหลายคนมาทำบุญแล้วจะบอกโอ้จิตตกมาทำบุญแล้วกุญแจหายไม่หายนะมีคนเก็บได้มารับหน่อยเด้ออ่ะไม่บอกยี่ห้อเพราะว่าเคยประกาศอย่างเงี้ยแล้วคนกุญแจรถผมอยู่งานวัดหลายงานพอบอกกุญแจรถหายมาเลย 2-3 เจ้าโอ้คนนั้นก็หายคนนี้ก็หายประเดี๋ยวพอให้ไปแล้วผิดเจ้าของแล้วคนให้จะลำบากเนาะลูกศิษย์บอกข่าวมาเนาะเชิญชวนนี่หลวงปู่คำแปลงท่านเป็นประธานสงฆ์ในวันนี้
ขณะนี้ท่านกำลังสร้างเจดีย์ปุณชิสีคำแสนร่วมกับหลวงปู่กำแปลงปุณชินะเจดีย์ปุณชิสีคำแสนนะสามารถร่วมบุญสร้างมหาเจดีย์เจดีย์ปุณชิกับหลวงปู่ได้ครับวันนี้หลวงปู่ท่านเป็นประธานสงฆ์นะอยู่บนศาลาพุทธภูมินี่แหละถ้าใครจะร่วมบุญเชิญได้นะครับเดี๋ยวจะเอานำปัจจัยไปถวายหรือใครจะถวายกับหลวงปู่รอให้ท่านได้ทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเสร็จแล้วขึ้นมาถวายกับตัวท่านได้เลยนะครับโมทนาสาธุเนาะดีเอาอีกคราวนึงลูกศิษย์แจ้งมาครับงานครบรอบ5ปีมรณกาลหลวงพระครูกิตติอุดมญาณหรือหลวงปู่ใหม่อินทสิริในวันที่29และ30สิงหาคมณวัดป่าเขาภูหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับเชิญติดต่อขอจองโรงทานหรือร่วมบุญได้นะครับถ้าใครอยากจะร่วมบุญก็มีอะไรนะ QR code ให้สแกนนะฮะ29กับ30นะงานหลวงปู่ใหม่ใครเป็นศิษยานุศิษย์ให้ความเคารพก็ไปร่วมงานได้ที่วัดนะฮะที่วังน้ำเขียวเนาะช่วงนี้งานครูบาอาจารย์ก็อาจจะมีต่อเนื่องติดต่อกันนี่ฮะเป็นความโชคดีของชาวพุทธเราเนาะได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยมันเป็นเรื่องดีเรื่องงามโอ้ยคนที่เกิดมาในประเทศไทยหรือในโลกนับจำนวนแล้วเป็นพันพันล้านคนหรือใครก็จะมีโอกาสดีเหมือนพวกเราเนาะตื่นเช้าขึ้นมาเรายังมีลมหายใจอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกโอ้ยโมทนาขออนุโมทนาธาตุ4ขันธ์5คุณบิดามารดาให้มาน่ะเรามีลมหายใจยังเอาสังขารมาสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่วัดสังฆทานนี่หรือจะไปวัดไหนก็ตามเนาะถือว่าเราโชคดีนะบางคนเห็นไหมครับเมื่อวานนี้คุณครูแต่งเนื้อแต่งตัวทานข้าวทานปลาโอ้เห็นลูกศิษย์ลูกหาตั้งใจจะเข้าไปสอนหนังสือเนาะอ้าวลูกๆเป็นยังไงไอ้ลูกศิษย์มาเกิดดราม่าในเราเห็นนะเนาะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเออเดี๋ยวนี้นักเรียนพกปืนเนาะเออไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยผมได้ยินว่าเขาเอาสถิติมาเทียบนะเขาบอกว่า100คนจะมีปืนซะ15 100คนใน 15% เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนนะที่มีคนพกปืนกันเยอะโอ้ยปืนนี่ต้องระวังนะมันจำหน้าเจ้าของไม่ได้เห็นไหมครับปืนของปู่แท้ๆปู่อุตส่าห์ประคับประคองขัดถีฉวีวันนะขัดลำกล้องเอาน้ำมันชโลมไอ้ลูกเอ้ยปืนพ่อซื้อมาด้วยราคาอันแพงๆเนาะพ่อปู่เก็บไว้อย่างดีสุดท้ายปืนปู่มาเนรคุณเนาะมันจำหน้าปู่ไม่ได้นะหลานก็เอาปืนนั้นมาสหัสสังหัสสังหารเนาะเจดีย์เหรออ๋อเอาฝากตัวนี้ก็ได้เอาฝากลูกศิษย์ได้แต่ฝากไปเลย5 บาท10 บาทฝากได้ทำไปเลยโมทนาแม่เอาแม่มีคนจะร่วมบุญนะไม่ต้องอายนะ5บาท10บาทมาเถอะทำบุญพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ว่าทำบุญทีเยอะๆแต่ทำบุญเยอะๆมันก็ดีนะบุญมันเต็มไวมีน้อยเราก็ทำตามน้อยเนาะอันนี้เล่าให้ฟังนะมีดปืนผาหน้าไม้ให้จำไว้ทำไมจำเป็นอย่าไปซื้อบางคนเอาไว้ป้องกันตัวเอาหน้าทำมันจะตายให้มันตายไปเถอะถ้ามีปืนทีมจำหน้าเราไม่ได้หรอกเราซื้อมันมาเราขัดสีฉวีวันลูกปืนไอ้ลูกเอ้ยเอาไว้ทำศัตรูสุดท้ายลูกปืนมันก็ไม่ในละคุณเจ้าของซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นอาวุธนะพยายามอย่าพกนะปืนผาหน้าไม้พกมาหลายใจมันร้อนสมัยรุ่นผมก็เอามังการยืมเขามาพกนึกสนุกมันลั่น

0: น้อมจิตกราบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน้อมจิตกราบน้อมพระบรมสารีริกธาตุองค์หลวงพ่อโตพระอารันติธาตุพระดิธาตุของอริยสงฆ์น้อมกราบสิระสังขารพระเดชคุณหลวงปู่สังวานเขมโกน้อมกราบสิระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองอัตตาปุญโญกราบนมัสการพระครูปรัชญ์ไพลินศรีธโนท่านเจ้าอาวาสสังฆทานและพระเถระเถระครูบาอาจารย์และสาธรรมนักบวชผู้มาปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่มาร่วมเสบาทและทำบุญถวายสังฆทานในวันนี้ขอขอร่วมมุทนาบุญกับทุกท่านณโอกาสนี้นะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิผัตตานุโมทนาใหม่
1: ร้องน้ำดื่มน้ำติดน้ำแบบ
2: น้ำร้อนก็กินน้ำเย็นก็กิน
0: ครับขอสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2519ซึ่งตรงกับวันแรม10ค่ำนะครับเดือน8ปีมะเมียครับขอเชิญชวนทุกท่านเข้าสู่ลานธรรมนะครับสำหรับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายาธรรมก็นำเข้ามาที่ลานธรรมได้เลยนะครับต่อจากนี้ก็จะมีการบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลพร้อมกับถวายสังฆทานนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ก็ได้มีการตักบาตรพระกรรมฐานณศาลาปราสาทจตุรมุขพุทธภูมิณที่เรือนไทยวัดสังฆทานนะครับขณะนี้ทุกท่านถ้าได้ยินเสียงวิทยุสะพานแล้วเชิญมาที่ลานธรรมนะครับที่ลานธรรมก็จะมีการบูชาพระรัตนตรัยสมาทานทานศีลพร้อมกับถวายสังฆทานนะครับครับขณะนี้พระคุณเจ้าก็ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับครับที่ลานธรรมพร้อมแล้วเชิญทุกท่านคู่เข่าเตรียมตัวกราบพระครับครับเตรียมตัวกราบพระ

กราบอารณาศีลฮะอวันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนะครับพึงว่าตามอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับครับวันนี้เป็นวันเสาร์ก็จะมีอารณาศีล5ศีล8และศีลโบสถในคราวเดียวกันนะครับเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงอาราธนาศีลพร้อมกันนะครับ

0: ั้งใจสมาทานศีลพร้อมกันเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สิสรณาคัมมานังนิธิตัง
1: อามะพันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีติขาปะสังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: ตินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อะตินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: ก่อนนี้ผู้รับศีล5ผู้รับข้อกามีผู้รับศีล8ศีลโบสถ์ผู้รับข้ออภรมกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: พระพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: ก็ต่อไปละพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัจจะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิ

0: ติยามิ
1: โพลาฟินห้าคงหยุดไว้เพียงแค่นี้โพลาฟินแปดสีโบสดคงรับต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีติขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจากีตวาทิตาวิสุขทัศนามาลากันทวิเรปนะธารณะมันดนะวิภูตนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจ

0: อาเตยนะมหาเตยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ต่อไปเป็นคำสมาทานอุโบสถสำหรับผู้รับศีลอุโบสถเท่านั้น
1: ครับต่อไปสำหรับทุกท่านที่รับศีลอุโบสถพึงว่าตามนะครับสำหรับศีลแปดท่านข้อพนมมือไว้อิมังอักขังคัสสมนาคตังพุทธาปัญญัตตังอุปโสทังอิมันจรัตติงอิมันจติวสังสัมมาเทวะอภิระคิตุงสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์แปดประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ต่อจากนี้ไปกล่าวพร้อมกันขอกุศลผลบุญอันนี้จงเป็นภวรปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพระเจ้ามีความสุขมีความพ้นทุกข์ด้วยเถิด
0: สาธุอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิอัตตจะอุปโภทถะตีละวะเตนะสาธุกังกตวาอัปปมาเตนะรักิตปานิ
1: สาธุ
0: สีเลนะสุขติยันติ
1: สาธุ
0: สีเลนะโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สีเลนะนิพพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานสำหรับทุกท่านที่มีสังฆทานและผู้ที่ไม่มีสังฆทานนะครับก็น้อมจิตถวายดูพร้อมกันตั้งหมู่พร้อมกันสามจบนะโม

มายังพันเทภาตตานิสังฆทานานิสัพปริวารานิตินนางรัตนานัญจาอยาสมันตานางศีลวันตานัญจาโหโนชยามะสาธุโนพันเตติรัตนัญจาอยาสมันโตศีลวันโตจาเหตานิภัตตานิสังฆทานานิสัพปริวารานิปาติกานาตุอัมมากันเจวะมาตาปิตุอาทินัญจายาติมิตานัญจาเทวตานัญจาติขระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวาร

0: ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายกับถึงเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเถิด
1: สาธุ
0: กราบเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายาทธรรมครับนำขึ้นประเคนพระคุณเจ้าได้เลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับทุกท่านก็ได้มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ณอารามวัดสังฆทานพร้อมกับวันนี้ก็มีใส่บาตรพระกรรมฐานนะครับที่ปราสาทจตุรมุขพุทธภูมิหน้าข้างเรือนไทยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันมงคลสำหรับทุกท่านที่มีเวลามีโอกาสได้มาสร้างความดีสร้างความเพียรในการใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ถวายสังฆทานแล้วก็ได้มารักษาศีลเจริญภาวนานะครับแล้วก็ทำมาสวดมนต์ก็รักษาศีลศีล5ศีล8และศีลโบสถนะครับทุกๆท่านมีโอกาสก็ขอเชิญชวนและเรียนเชิญทุกท่านได้มาประพฤติและปฏิบัติวันเสาร์วันพระและวันอาทิตย์นะที่วัดสังฆทานก็น้อมรับกำลังศรัทธาของทุกๆท่านถ้าได้มีโอกาสก็เชิญได้เลยนะครับที่วัดสังฆทานเป็นสถานที่ที่ทุกท่านจะมาฝึกกายฝึกใจฝึกความอดทนควบความรู้สึกและฝึกความรู้ความเห็นฝึกจิตของตัวเองให้เป็นสมาธิจิตฝึกจิตตัวเองให้ละความโลภฝึกจิตตัวเองให้ละความโกรธและฝึกจิตตัวเองให้ละความหลงหลงกายหลงโลกภายนอกครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็มีโอกาสก็เรียนเชิญเชิญชวนทุกท่านได้มาประพฤติปฏิบัติเพราะมีทั้งครูและอาจารย์ได้อบรมให้คำชี้แนะครับต่อไปนักบวชหญิงเตรียมตัวเพื่อจะไปพิจารณาอาหารนะครับผมจะบอก3ครั้งนะ1กราบ2กราบ3กราบนะพร้อมแล้ว1กราบสาธุ2กราบสาธุ3กราบสาธุสาธุอนุมุทนาบุญครับด้านขวาลุกเลยครับไปลุกตามเดินแถวกันเป็นแถวไปเลยนะครับไปถึงที่พิจารณาแล้วท่านก็มาถึงที่นั่งนั่งแล้วท่านก็วางภาชนะภาชนะเสร็จก็รอจนกว่าจะได้ขออาหารและพิจารณาอาหารมาพร้อมกันนะครับสาธุอนุมุทนาบุญครับทุกท่านนะครับโอกาสนี
2: ้เล็กมาฝากไว้สาธุค่ะขอโอกาสนะคะขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของภริยสงฆ์กราบนอบน้อมองค์หลวงพ่อโตพระประธานวัดสังฆทานกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเคมโกกราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมนมัสการพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะสำหรับในวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 11:00 น.มีการแสดงธรรมที่ลานธรรมแห่งนี้นะคะโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาแสดง

ธรรมในเวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงนะคะสำหรับท่านใดจะร่วมน้อมกายวาจาใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในช่วงนี้เข้าพรรษาด้วยนะคะก็เรียนเชิญได้สาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสำหรับท่านใดที่ได้มีโอกาสมาบวชในคำมาปฏิบัติธรรมสาธุมาวันนี้เร็วอนุโมทนานะคะกับท่านผู้มีบุญกุศลทั้งหลายนะคะถวายสังฆทานก็วันนี้อาจจะเร็วกว่าปกตินะคะก็อาจารย์ท่านก็จะไปพิจารณาอาหารก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์วันนี้งานตักบาตรพระกรรมฐานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านรวมถึงเจ้าภาพโรงทานทุกๆโรงทานกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไปจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานนะคะเราก็ร่ำรวยเป็นผู้ให้นะคะจากใจผู้ให้อย่างแท้จริงมือของผู้ให้อยู่สูงกว่าผู้รับเสมอเป็นความจริงนะคะเราหลายท่านได้เป็นผู้ให้ก็ฝากอีกหนึ่งงานบุญนะคะที่รอเราอยู่ข้างหน้าในงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดขึ้นเป็นครั้งที่8แล้วนะคะในวันเสาร์ที่23สิงหาคมนี้นะคะสำหรับท่านใดจะไปร่วมงานมีรถออกหน้าวัดสังฆทาน 4:30 นะคะหรือไปเองก็ได้รถไฟฟ้าสายสีเขียวผ่านและรถประจำทางนะคะอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลภูมิพลก็มีโอกาสไปสร้างบุญสร้างกุศลกันสำหรับท่านใดจะเป็นเจ้าภาพโรงทานที่สโมสรนะคะกาชั้นประทวนรวมถึงที่วัดสังฆทานด้วยนะคะก็ติดต่อที่คุณศึกษาที่0924246551 0924246551นะคะให้ได้เป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้ตลอดไปเลยนะคะก็เป็นบารมีของท่านแล้วทานบารมีเต็มเปี่ยมล้นคือถ้าเรารู้แจ้งแก่ใจตนนะคะโลกนี้เราเอาอะไรไปไม่ได้ล้วนแต่ทิ้งไว้กับโลกแต่บุญกุศลแล้วก็บุญและบาปติดตามท่านไปประดุจเงาตามตัวฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทวันนี้คณะคอสติประธาน4บ้านสว่างใจนะคะที่หมู่4ปากช่องโคราชวันนี้เดินทางไปปฏิบัติธรรม5วันนะคะ8ถึง12สิงหาคมส่วนท่านใดสนใจจะไปเร่งความเพียรนะปฏิบัติธรรมของทางที่สุพรรณบุรีนะคะสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคล16ถึง20สิงหาคมก็เรียนเชิญได้ติดต่อที่น้องจูนนะคะที่0926698821 0926698821แล้วก็ทางซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นคอร์สสติปัฏฐาน4ปิดวาจาทั้ง3คอร์สเลยนะคะในเดือนกันยายนที่ซีโนไทยปฏิบัติเดือนเว้นเดือนก็ในเดือนหน้ากันยายน24ถึง26พฤหัสบดีศุกร์เสาร์เรียนเชิญทุกท่านได้ไปนะมีพื้นที่ในการสร้างความเพียรวิริยะนะทุกขมาเจติคนโลกทุกได้โดยความเพียรกราบอนุโมทนาบุญในนามของได้มือสวยมากนะคะได้มืองดงามก็ในนามนางสาวธัณภัทรชิมสะอาดนะคะท่านร่วมบุญสแกนโดเนตร่วมบุญน้ำไฟ200บาทร่วมบุญสร้างศาลาเป็นมนตรบหน้าวัดนะคะงดงาม100บาทแล้วก็ร่วมบางสกุลอุทิศบุญให้ญาติผู้ล่วงลับรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตเมื่อวันนี้นะคะก็มีทั้งคุณครูเท่าที่ทราบเนาะแล้วก็มีคุณปู่คุณย่านะคะของน้องผู้ก่อเหตุด้วยก็ขอให้ท่านมีสุคติจะบอกว่ามันเป็นเหตุที่เราไม่คาดคิดนะคะก็อย่าไปเนาะอย่าไปคิดร้ายเขาเนาะแล้วก็โหสิกรรมแผ่เมตตาให้นะคะเพราะว่าเป็นเหตุที่เราไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุภัยใกล้ตัวเนาะแล้วก็แผ่เมตตาจิตนะคะอย่าไปคิดชิงชังหรือว่าเนาะให้ร้ายทำลายเพราะว่าผู้ก่อเหตุท่านก็จากไปแล้วนะคะแล้วก็แผ่เมตตาเป็นโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นน้องไม่รู้ว่าเป็นวิบากอะไรที่ร่วมกันมานะคะเพราะเท่าที่หลายท่านติดตามข่าวบางท่านก็พิจารณาได้นะคะมองเป็นธรรมะว่าดูอะไรก็ไม่แน่นอนโรงเรียนที่คิดว่าปลอดภัยก็ดูไม่ปลอดภัยนะคะก็ตอนนี้คงจะเข้มงวด
ม่ใช่ไฟไม่ฟางเนาะเขาก็ต้องเข้มงวดกดขันมากขึ้นนะคะก็ลงไปถึงทุกสถานที่แหละไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเท่านั้นนะคะเอาเดี๋ยวเข้าวัดตัวกระเป๋านะเดี๋ยวไม่ใช่ไปห้างเนาะเดี๋ยวนี้ห้างก็ตัวกระเป๋านะคะแล้วมีเครื่องสักวงสแกนอะไรเราก็ที่ครูบาอาจารย์ท่านให้เรามาทำบุญสร้างกุศลเนี่ยเพื่อเป็นให้แม่จิ้งจกยังทักเลยเนาะให้เป็นเกราะป้องกันคุ้มภัยเรานะคะเมื่อบุญกุศลหนุนนำพาให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้นี่ถือว่าวัดสังฆทานเป็นบ่อบุญนะคะใครจะตักตวงบุญกุศลไปดีนะคะให้เป็นแนวทางที่ทางที่ดีเพื่อเป็นเสบียงให้กับตัวท่านและครอบครัวอย่าไปตักตวงบาปนะอันนั้นก็อันตรายนะคะมันให้ผลเหมือนกันฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทแล้วก็ใช้สติและปัญญาของเราให้มีบุญกุศลหนุนนำนะคะให้อยู่รอดปลอดภัยในยุคนี้สมัยนี้เราจะได้รับรู้แล้วว่าคนป่วยจิตเวทเยอะเนาะอย่าไปคิดร้ายใครนะคะความเครียดนี่ก็ส่วนหนึ่งเนาะเป็นเครื่องสร้างแรงกดดันเราก็ไม่รู้ของใครก็ของคนนั้นนะจริงๆบางท่านบอกโอ้ยเรื่องคนอื่นเรื่องขี้หมาพอเจอเองก็จะอึ้งไปเลยเนาะเพราะโจทย์แต่ละคนไม่เท่ากันนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็ให้เราฝึกฝนในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆที่ไม่คาดคิดนี่แหละว่าอย่าไปดิ่งกับเขานะอย่าไปจมหรือไปสับแช่งคิดร้ายอะไรไม่ได้นะคะไปบวกกรรมกับเขาด้วยไม่คุ้มเลยนั้นเราก็แผ่เมตตาให้เขาไปในภพภูมิที่ดีนะคะเพราะฐานะของเราไม่สามารถไปตัดสินใครได้เนาะกรรมใครกรรมคนนั้นแล้วก็ที่สำคัญทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะถ้าเรามองเห็นแล้วเขาทุกข์ยากลำบากสามารถเกื้อกูลช่วยเขาได้ไม่เล็กๆน้อยๆนะคะเหมือนเรายื่นมือคนกำลังจะจมน้ำอ่ะแล้วก็ดึงเขาขึ้นมาให้พ้นนะจากอะไรก็ว่าไปครูบาอาจารย์นี่บารมีท่านเต็มแล้วนะคะสามารถที่จะเทคช่วยคนได้แล้วตอนนี้เตือนผู้ที่มีความเสี่ยงเนาะตอนนี้ประเทศไทยมีผู้ติด HIV ประมาณ 500,000 นะคะเพิ่มเติมว่านนทบุรีละประมาณ 16,000 เนาะในกรุงเทพมหานคร 88,000เชียงใหม่ชลบุรีโอ้โหหลายจังหวัดเลยทางสาธารณสุขเขาทำคลิปมาเตือนภัยนะคะอย่ามองว่าเป็นเรื่องต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะมีถ้า HIV เป็นที่รู้กันว่ามีโรคที่ฉวยโอกาสทำให้เป็นวัณโรคแล้วก็ถึงแก่ชีวิตไปฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทเนาะแล้วก็รักษาศีลพรหมจรรย์นะคะหรือว่าใช้อะไรห้องน้ำร่วมกันก็อย่าไปเป็นแพนิคนะคะอย่าไปวิตกกังวลจนประสาทเสียจนประสาทรับประทานเนาะแล้วก็ระมัดระวังใช้ห้องน้ำกับราดน้ำหรือว่าคลีนเนาะคลีนมือไม้ของเราสาธุอนุโมทามินะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเมื่อเวลาประมาณวันนี้ก็เรียนเชิญชวนนะคะสำหรับผู้ที่มีบุญทั้งหลายได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อช่วงเช้านะคะพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนพระภูตุมนารามจังหวัดเลยหลวงปู่เมตตาแสงธรรมหลวงปู่ก็ได้เมตตาชักชวนให้ได้สร้างบารมีกันนะคะแล้วทางวัดภูตุมนารามก็จะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 300-400 รูปนะคะที่จังหวัดเลยได้มาร่วมกันนะคะให้เราได้สร้างบุญกุศลกับหลวงปู่ก็ไปที่จตุรมุขได้เลยนะคะก็เป็นโอกาสให้ได้สร้างบารมีกันส่วนใดท่านใดที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินเนาะบุญใดใครทำคนนั้นก็ได้เนาะตอนนี้เราเชิญชวนพรุ่งนี้ที่อุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมนครปฐมนะคะเขาก็จัดกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยมีรถฟรีออกที่หน้าวัดสังฆทานไม่ต้องจองนะคะขึ้นรถได้เลยมี2ขบวนขึ้นรถที่หน้าวัดสังฆทานก่อน 7:00 นเนาะ 7:00 นล้อหมุนอีก1สายที่เพชรเกษม126นะคะออกหน้าบริษัท Power S Motor Tool จำกัดเป็นรถ2แถวเนาะทางนู้นจะเป็น2แถวทางหน้าวัดสังฆทานเป็นรถบัสนะคะโดยในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนิมนต์พระครูจารุธรรมพิมลพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมวัดป่าโนนกุดลมจังหวัดศรีสะเกษเมตตาแสงธรรมสำหรับที่อุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมในวันพรุ่งนี้เขาก็จัดกิจกรรมตักบาตรพระกรรมฐานนะคะโดยมีนิมนต์ครูบาอาจารย์วัดสังฆทาน
ออกรับบิณฑบาตด้วยนะคะในเวลา 8:30 นจากนั้นถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และร่วมฟังธรรมในเวลา 11:00 นก็จะมีการทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยในการสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะและพระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธีนะคะสำหรับรถบัสกลับมาถึงวัดประมาณบ่ายนะคะโดยประมาณเนาะเท่าที่ประเมินไว้ได้งานเรียบง่ายสบายสบายนะคะไปสัมผัสบรรยากาศเป็นกิจกรรมให้ได้มีพื้นที่ในการสร้างบุญสร้างกุศลเนาะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าอะไรก็ไม่แน่นอนนะทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอนะคะแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เราคิดว่าเราจะอยู่ไปถึงวันพรุ่งนี้อาจจะไม่แน่นะอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจเรานะคะแล้วให้วางใจเป็นกลางๆไว้นะไม่ทุกข์เกินไปไม่สุขจนเกินไปกลางๆได้ดีนะคะเพราะว่าเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เป็นแพ็คคู่นะเป็นแพ็คเกจนะคะเมื่อมีสุขก็จะมีทุกข์มีทุกข์ก็จะมีสุขเนี่ยสลับไปอย่างเงี้ยค่ะชีวิตก็นะขึ้นลงขึ้นลงจนปฏิบัติธรรมวางจิตวางใจได้แล้วดูเนื้อสภาวะสุขทุกข์อย่างครูบาอาจารย์ท่านทำได้นะสุขทุกข์ท่านก็เฉยไม่ได้แบบไม่มีสวิงนะคะไม่มีแบบว่าโอ้โหเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะไรเงี้ยไม่มีเนาะเมื่อท่านเสถียรจิตท่านมีความสเตเบิลนะคือมีความเสถียรแล้วนะคะเราก็ได้เห็นครูบาอาจารย์เออท่านก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรนะคะก็ท่านก็เป็นมิ่งขวัญให้เป็นร่มเงาบุญนะคะให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลกันเรียนเชิญสำหรับพรุ่งนี้ใครว่างก็ไปร่วมงานกันที่อุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมนครปฐมมีถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดนะคะผ่านทางเพจ Facebook มอเตอร์ธรรมศิษย์วัดสังฆทานนะคะไปการไลฟ์สดให้ร่วมอนุโมทนาใหม่วันนี้นักบวชพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันกล่าวคำขออาหารจากคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ลาก็ผู้หญิงไอ้โยมพระบอกมึงเข้ามากูจะถีบให้อย่างนั้นเขาไม่กล้าเข้าไปคืออันนี้ก็ลำบากสังคมเดี๋ยวนี้มันวิปริตเยอะแล้วโยมเลี้ยงลูกกันยังไงเนี่ยทุกวันเนี่ยเออต้องโทษพ่อแม่เลี้ยงลูกไงเป็นตุ๊ดเป็นถมหมดเลยเนี่ยถ้าเข้าต่อไปจะแย่สิคนนิยมบางคนได้ตัดผมสั้นๆซอยๆในสมาถามเป็นตุ๊ดเปล่าไม่เป็นหรอกเขาเป็นตำรวจเขาเป็นตำรวจหญิงเอาหมดเรื่องไปเรานึกว่าเป็นนึกว่าเป็นถมจะเป็นตัดผมสั้นๆบอกตุ๊ดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ถมหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่ใช่ถมเขาเป็นตำรวจอ๋อก็ตำรวจผู้หญิงเลยตัดผมสั้นๆหน่อยแต่ลักษณะมันเหมือนถมอ่ะเขาพวกตำรวจผู้หญิงมันต้องขมัดตะแมงใช่ไหมพอมาบวชแล้วมันไอ้เรามามองแล้วมันสัมผัสว่าเอ้ยมันเหมือนถมจังแท้ๆเขาเป็นตำรวจก็หมดเรื่องไปบางองค์นี่มาบวชเป็นไงโยมพระบางองค์มาบวชนะมีแฟนเป็นตุ๊ดไอ้ผู้หญิงนั่นน่ะไอ้ผู้หญิงแฟนพระน่ะมันเป็นอะไรเป็นอะไรเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะผัดหน้าทาแป้งแต่งตัวมันสวยมันผู้หญิงกันนะแต่มันมีลูกกระเดือกแค่นั้นเองอ่ะทีนี้พระก็มีปัญหาอีกพระจะไม่ได้เป็นตุ๊ดหรอกแต่พระจะเป็นคิงอ่ะคือไม่มีอะไรหรอกคือไม่ยุ่งกับพระแต่มันมีแฟนเป็นอะไรน่ะเป็นกระเทยอ่ะโอ้กระเทยมันก็มานะแต่งตัวสวยเป็นพวกอะไรพวกเสริมสวยเนี่ยโอ้สงสัยพระก็จะชอบนะเพราะมันสวยอ่ะแต่เราบอกไม่เป็นไรมันเป็นตุ๊ดก็ช่างมันแต่มันไม่ได้มาอยู่ในวัดเขามาเหมือนผู้หญิงไงโยมถวายโน่นถวายนี้ทำตะมีเหมือนผู้หญิงไงโยมตั้งก็เรียบร้อยรุ่งผ้าแล้วก็มันเพิ่มสวยมันหมดแล้วอ่อนแปลงเพศแล้วอ่ะพระมีแฟนเป็นตุ๊ดเนี่ยนะแต่เขาเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะสามเดือนก็สึกไปกลับไปเรื่องของเขาก็มีก็เหมือนกันไอ้ตอนนี้พระเป็นที่จริงมันก็มีปัญหากันน่ะที่จะมีแฟนเป็นตุ๊ดก็ดีแฟนเป็นผู้หญิงก็ดีก็ต้องไม่มายุ่งนะพอบวชนี่ก็อาตมาก็ขอร้องไม่ให้มาแฟนเป็นผู้หญิงไม่ให้มายุ่งนะพ่อแม่มาได้ก็มาคุยแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งดีกว่ามาทำบุญแล้วก็มานั่งสมาธิพ่อแม่นะไม่ต้องมาถามทุกข์หรอกพอพระเนี่ยมีพี่เลี้ยงดูแลอยู่แล้วโยมไม่ต้องมาปนนี่บอกนะปนจะทำให้พระใจอ่อนไม่ต้องเอาการโฟนมาให้นะไม่ต้องเอาโทรศัพท์การโฟนอะไรมาให้ไม่ต้องให้ตัดไปเลยห้ามเอาการโฟนมาให้แล้วแฟนทั้งหลายก็ไม่ต้องมาถามลุงพี่หรอกเป็นยังไงมาก็มาภาวนาเดียวไม่ต้องว่าฉันจะเจอลุงพี่บางคนมาถึงจะขอพบพระองค์นั้นองค์นี้เราก็ถามถ้าเป็นพระองค์อื่นก็ให้พบถ้าเจอตมาถามว่าเป็นอะไรกันเป็นพี่เป็นน้องเปล่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันเรารู้แล้วแฟนละเราก็พระเขาอยู่ข้างในแล้วไม่พบละแต่พระบางองค์อยากพบอ่ะพระบางองค์ก็ไม่อยากพบไม่เอาเลยไม่ยอมแต่นี่คนของเราก็ต้องระวังอีกอ่ะพระบางองค์ก็ไม่อยากพบอย่างนี้ก็สบายใจพระพระเราไม่มีอคติเพราะว่าไม่อยากพบแฟนก็รอ3เดือนแล้วค่อยสึกค่อยเจอกันพวกโยมก็ต้องช่วยกันนะพวกผู้หญิงเนี่ยที่เป็นแฟนพระเนี่ยก็ต้องไม่มายุ่งต้องมาปฏิบัติธรรมพวกโยมพ่อแม่พระก็ต้องไม่มายุ่งก็ต้องมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาถามทุกไม่งั้นจะก่อกวนให้พระไม่มีสมาธิเดี๋ยวก็ที่บ้านเป็นอย่างนั้นที่บ้านเป็นนี่เดี๋ยวเอาโน่นมาให้เซ็นเอานี่มาเซ็นอะไรก็ไม่รู้3เดือนที่จริงไม่ควรจะมายุ่งควรจะมาปฏิบัติธรรมไม่ควรจะมายุ่งกับพระให้พระท่านได้อยู่สงบในเขตของท่านเพราะพระไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะ
ฉะนั้นถ้าคนที่เป็นญาติกับพระก็ดีเป็นแฟนกับพระก็ดีก็ไม่ต้องควรจะเข้ามายุ่งก็ปล่อยให้ท่านบวชไป3เดือนนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเป็นอื่นเพราะอยู่ที่นี่ไม่เป็นอื่นหรอกนะแต่ถ้าออกไปก็ค่อยดูให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าอาจพอมานั่งมาสมาธิแล้วไอ้คนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่เอาแล้วเว้ยอาจจะได้ไม่เอาแล้วมันไม่มีศีลธรรมเป็นคนเจ้าลมศึกไปหาคนศีลธรรมดีกว่าอาจจะเป็นงั้นก็ได้แต่นี้โยมก็โอ้พอพระมาบวชนี่ก็จะมองเลยว่าไม่มีศีลธรรมก็ใช้ไม่ได้เราเป็นแฟนพระก็มาปฏิบัติมีศีลธรรมซะเอาศีลธรรมเข้าหาตัวซะเรายังน้อยเราก็ได้ศีลธรรมใจอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากให้เข้ามาวุ่นวายในเขตพระต้องการความสงบบางคนนี่มีเพื่อนนะโยมนะมาเยี่ยมพระเรื่อยแอบเอามาไงเป็นเพื่อนมาไงเอาบุหรี่มาให้เป็นหีบเลยปุ๊บเข้าไปตรงโน้นนะโยมอาตมาบอกถามดูสิเจอจริงๆโยมหีบนึงเลยบุหรี่หีบนึง12ใช่ไหมเอาไปให้พระเพื่อนมาก็ร้ายเหมือนกันเพื่อนเนี่ยเพื่อนผู้ชายนะดังนั้นจึงว่าเราก็ต้องควบคุมแหละไม่ให้เข้ามายุ่งเพื่อนก็ดีพ่อแม่ก็ดีพี่น้องก็ดีก็ให้อยู่คนละเขตท่านจะได้อยู่อย่างสงบ

ก่อนดีใจที่โยมได้ใช้ชีวิตวันนี้ให้เป็นประโยชน์ในการมาเข้าวัดก็ไม่ใช่ว่ามาเคร่งเครียดอะไรมากก็เพียงมาผ่อนคลายสมองของเรามาวัดไม่ใช่ว่ามาเคร่งเครียดสมองตัวเองคือมาทำความสบายใจถ้าพูดกันแล้วก็เหมือนกับมาชำระใจชำระใจของเราให้เกิดความสงบความสบายธรรมะก็เหมือนกับน้ำถ้าใครจะอาบเป็นเวลาก็ได้หรือจะอาบวันละครั้ง

ก็ได้หรือจะอาบหลายละครหลายครั้งก็ได้ก็เมื่อคนได้อาบก็ถือว่ายุชุ่มชื่นเยือกเย็นกายใจอันนี้คนเราถ้าไม่อาบซะเลยก็คงเปื้อนไปคงไม่สะอาดก็คงไม่มีใครทนได้ที่จะไม่อาบน้ำทั้งวันทั้งคืนหลายๆวันใจเราก็เหมือนน้ำเหมือนใจเราก็ที่เรามาอบรมธรรมหรือมาเข้าถึงวัดก็เหมือนมาอาบน้ำชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์สงบเพราะคนเราไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการทำใจพระพุทธเจ้าเนี่ยท่าน

ราะคนเราไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการทำใจพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสละออกมาบรรพชามาเนี่ยท่านมาทำความสำเร็จที่ใจของท่านแล้วท่านก็รอบรู้ในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็สำเร็จที่ใจฉะนั้นท่านบอกว่ามนุษย์ที่มาเกิดมานี่ก็มาจากจิตใจที่เป็นภูมิของมนุษย์เมื่อมนุษย์ทำความดีบรรลุความดีก็หลุดพ้นไปเป็นเทวดาทำมนุษย์ศึกษาสมาธิถึงเข้าฌานได้จนสงบดับเวทนาได้เวลาจะดับจิตข้ามเวทนาได้ไม่ร้องไห้ไม่เสียใจไม่พินทุกข์ห่วงลูกห่วงหลานทำจิตใจให้แน่วแน่เป็นเอตกตาก็ไปเป็นพระพรหมพระพรหมที่ว่ามีสี่หน้าก็คือมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาเราก็ต้องฝึกเพราะว่าพระพรหมนี่ถือว่าเป็นบรมสุขของเทวดาเทวดาใดก็ไม่มีความสุขเท่ากับคนทำใจเฉยชีวิตคนชาวบ้านเนี่ยก็เหมือนกันโยมถ้าชีวิตคนชาวบ้านไม่วางเฉยได้ชีวิตก็เป็นทุกข์ท่านจึงว่าพระพรหมนี่ไม่จำเป็นจะต้องตายไปแล้วจึงไปเป็นพระพรหมเทวดาก็ไม่จำเป็นจะต้องตายแล้วไปเป็นเทวดาควรจะเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเหมือนบุญเนี่ยเราจะทำตั้งแต่ตอนตายใครจะมาทำใส่ฝาโลงให้เราใส่ปากให้เราอุทิศข้าวน้ำให้เรานั้นมันไม่ได้บุญมันต้องทำตั้งแต่มีลมหายใจทำตั้งแต่สติทำให้สติมันดีทำให้มีฉลาดทำให้มีปัญญาให้รู้ทันธรรมะรู้ทันโลกรู้ทันธรรมว่าสมบัติคนเราเนี่ยเขาเอาไปไว้ที่ไหนกันเวลาตายแล้วเนี่ยเขาไปซ่อนไปเก็บไว้ที่ไหนกันก็ต้องคิดอย่างนั้นว่าเขาไปซ่อนที่ไหนไปเก็บที่ไหนแล้วเขาไปไว้ที่ไหนกันเศรษฐีทั้งหลายก็ต้องคิดแล้วอ๋อเขาไม่ได้ซ่อนที่ไหนเก็บที่ไหนนะเพราะเก็บไม่ได้เขาติดใจเขาไปบุญเท่านั้นแหละที่เขาติดใจของเขาไปเขาไม่ซ่อนที่ไหนเขาไม่เอาไปไหนได้หรอกเขาติดใจในหัวใจเขาไปที่เขาเก็บความดีใจที่เขาทำของเขาใครก็เอาไปไม่ได้เราก็จะมีปัญญาเวลาให้ทานเนี่ยเรามีปัญญาคนให้ทานไม่ใช่คนโง่ให้ทานก็คือการรู้ว่าเนี่ยบุญเอาเก็บไปแล้วคนให้ทานเนี่ยไม่ใช่คนงมงายเนี่ยให้ทานคือรู้ว่าสมบัติทั้งหมดในโลกเนี่ยเอาไปไม่ได้แต่พอให้ทานรู้สึกว่าเราเก็บเอาไว้แล้วเอาไว้ในใจเราเอาไว้เป็นเทวดาเป็นเทวดาคือเทวดาแปลว่าเสวยสุขสุขคือความได้เสวยบุญที่ตัวเองทำฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้รู้เรื่องพวกนี้เองโยมรู้เรื่องกรรมเวรรู้เรื่องบาปบุญรู้เรื่องความจริงของจิตและวิญญาณไม่ได้รู้เรื่องรู้ที่คนอื่นรู้ไม่ได้แต่ถ้ากระชับชวนให้คนอื่นรู้ตามท่านตรัสรู้มาก่อนดังนั้นถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็พยายามมาบอกพวกเราว่าพวกเรานะอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งแก่นะอย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บอยากตายก็บอกว่าให้ทำใจให้เป็นสมาธิให้ทำใจให้เป็นอุเบกขาศึกษาธรรมกับพุทธเจ้าให้สำเร็จก่อนนะแล้วค่อยตายไปพระพุทธเจ้าบอกอนนท์งานของเราไม่มีอะไรจะทำแล้วเราสอนไว้ดีแล้วเพราะเราเนี่ยไปนิพพานแล้วความดีของเราก็ยังอยู่การสั่งสอนการอบรมก็เป็นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรอยยังเหลืออยู่คำกล่าวของเรายังมีอยู่ทุกวันนี้พวกเราก็ยังเหลืออยู่นะที่เรามาเป็นชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธนี่เป็นชาวพุทธที่มีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้คิดเป็นสอนให้ทำเป็นถ้าคนคิดไม่เป็นทำไม่เป็นยังไงคือทำบาปคนทำบาปนี่ทำไม่เป็นคิดไม่คนคิดบาปคิดด่าเขาคิดอิจฉาเขาริษยาเขาคิดถึงว่าเราเนี่ยไม่แก่แล้วไม่ตายแล้วไม่เจ็บแล้วเราจะเอาโน่นไปนี่มานี่เรียกคิดไม่เป็น

แล้วก็ทำไม่เป็นทำไม่เป็นกายก็ไม่เรียบร้อยวาจาก็ไม่เรียบร้อยจิตใจก็ไม่สงบก็เรียกว่าคิดไม่เป็นทำไม่เป็นก็เรียกคนไม่ก้าวหน้าแต่พุทธเจ้านี่สอนให้คิดเป็นทำเป็นมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วนะโยมท่านสอนไงคิดให้คิดเป็นก็คือละบาปบำเพ็ญบุญอย่าให้บาปมันครอบงำอย่าให้ความหลงมันครอบงำอย่าให้ความโกรธมันครอบงำอยู่กับใครก็ไม่มีความสุขถ้าโกรธมันครอบงำอยู่กับลูกลูกก็ไม่ชอบอยู่กับภรรยาภรรยาก็ไม่ชอบอยู่กับสามีสามีก็ไม่ชอบอยู่กับตัวเองยังไม่สบายใจเลยอยู่กับใครก็ไม่สบายใจเพราะความโกรธมันไม่ดีแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าก็ให้ละตรงนั้นเสียให้ละความโกรธแล้วจะทำไงละเป็นเก็บมาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่เลยยังละไม่เป็นยิ่งโตมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกวันความโกรธความโลภ ก็มากขึ้นทุกวันทำไม่ได้ก็อยากได้ความหลงก็มากขึ้นทุกวันมันหลงไม่รู้ทางไปแล้วมันไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ของเรามันหลงไปหมดห่วงคนโน้นห่วงคนนี้บางคนเนี่ยแม้แต่จะตายแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตายก็มีอย่างให้เขาไปปั๊มหัวใจกดถึงกระดูกอ่อนเลยกระดูกหักเลยโอ้ยอย่าให้ปั๊ม70-80ยังไปนอนให้เขาปั๊มหัวใจเลยไม่อยากตายถ้ามันกลับมาเป็นสาวเป็นหนุ่มได้ก็มันก็น่าอยู่แต่กลับมาแล้วมันก็เจ็บกว่าเดิมอีกจะอยู่ไปทำไมไปเป็นเทวดาไม่ดีหรือเอาบุญไปไม่ดีหรือนั่นเพราะไม่มีปัญญาคิดไม่เป็นทำไม่เป็นทำให้ตัวเองต้องทุกข์ทำให้ตัวเองต้องเก็บถ้าคิดเป็นทำเป็นตามที่พุทธเจ้าสอนบอกสอนสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นี่คือให้กำหนดกายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาเป็นยอดบุญถ้าใครทำกายานุปพิจารณากายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณากายตามความเป็นจริงคนนั้นพิจารณาได้คนนั้นฉลาดเป็นยอดบุญเวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐานารู้จักสุขที่ใจทุกข์ที่ใจทำเฉยที่ใจได้เวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐารู้จักเวทนา3ที่จิตตนเองนั้นฉลาดนั้นคิดเป็นทำเป็นจิตานุปัสสนาปฏิปัฏฐานารู้จิตตัวเองรู้จักจิตตัวเองว่าตัวเองคิดดีคิดชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นอะไรตลอดยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้จักความคิดตัวเองโรคก็รู้โกรธก็รู้รักชังอะไรคิดถึงใครห่วงใครจิตใจเศร้าหมองคุณมัวหรือเบิกบานผ่องใสรู้จักจิตพิจารณาจิตตัวเองที่คิดอยู่ตลอดเวลาก็เลยจิตตานุปัสสนาปฏิปทาคิดเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆว่าคนเรามีอนิจจังอยู่ในตัวเองมีทุกข์อยู่ในตัวมีอนัตตาอยู่ในตัวไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในอาการ32นี้โรคนี้โรคไหนก็จะได้เป็นพระไตรลักษณญาณไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้นี่คิดเป็นทำเป็นเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเป็นยอดธรรมเป็นยอดบุญไอ้ที่ว่าสูงสุดอะไรจะสูงสุดโยมไอ้ที่ว่าเขาสร้างตึกเอ็มไพร์สูงสุดมันก็ไม่อัศจรรย์เท่ากับจิตเราสูงสุดถ้าจิตเราถึงธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเราไม่ต้องไปขึ้นตึกสูงภูเขาสูงจิตของเราสูงแล้วนั่นถือว่าไม่ตกต่ำเป็นคนที่จิตดีแล้วก็จะไม่กลัวทุกข์มีขันติคนมีขันติไงคือมีขันติสู้กับเวทนาได้เอาแล้วหนุ่มสาวๆเนี่ยมันว่ามันแข็งแรงแต่เวลามันเจ็บมันก็ร้องเวลามันป่วยมันก็ร้องมันผิดหวังอะไรมันก็ร้องแต่ยังเราอายุมากแล้วเนี่ยเราผิดหวังอะไรเราไม่ร้องหรอกเราจะเจ็บจะไข้เราจะตายหรือใครจะเจ็บจะไข้จะตายแต่เรากลับแข็งแรงเรามีขันติเราอดทนเพราะเราฝึกได้เราจะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าเราอายุมากแล้วเราอ่อนแอนี่กลายเป็นคนเจ้าน้ำตาอะไรก็โกรธอะไรก็น้อยใจอะไรก็ใครทำอะไรไม่ถูกใจมีแต่ความน้อยใจนึกว่าจิตของเราไม่ถึงยอดไม่เป็นธรรมานุปัสสนาไม่ฉลาดไม่เข้าใจตัวเองตอนนั้นพุทธเจ้าท่านเหลือธรรมอันประเสริฐเลิศที่สุดมาในทุกวันนี้เหลือไว้มหาสติปัฏฐาน4อานนท์ตราบใดบุคคลใดโรคนี้ยังไม่เสื่อมธรรมะยังไม่เสื่อมถ้าบุคคลใดได้เจริญสติปัฏฐาน4อยู่เป็นเนืองนิดภายใน7วัน7เดือน7ปีพุทธศาสนาของเรายังไม่เสื่อมบุคคลนั้นจะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมได้ตั้งแต่
โสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์เพราะสติปัฏฐาน4นี้เป็นธรรมที่ยังจิตใจของมนุษย์ให้ยังอยู่ในธรรมมีความเจริญไม่เสื่อมแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักสติปัฏฐาน4นั้นเสื่อมแล้วโยมใจมันเสื่อมพอเจ็บขึ้นมาก็โอ้ยหมอว่าเจ็บก็เลยโอ้ยเป็นทุกข์มีอะไรหน่อยก็กระทบกระเทือนใจก็มาล่ำร้องว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่คนนั้นคนนี้ไม่ทำให้เราถูกใจเราคิดว่าคนอื่นทำให้เราไม่ถูกใจแต่ตัวเราเนี่ยไม่ดูใจตัวเองไม่ดูจิตตัวเองฉะนั้นจึงว่าทำในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพุทธเจ้าแสดงไว้สมบูรณ์แล้วพวกเราปฏิบัติตามเราจะฉลาดเราจะคิดเป็นทำเป็นเอาละโยมทำมาหากินมาเอาลูกหลานมาโตแล้วมีฐานะมีความเป็นอยู่ดีแล้วแต่ยังคิดอย่างนั้นอยู่คิดเป็นห่วงเขาอยู่ใช่ไหมยังคิดเป็นห่วงเขาคิดเป็นห่วงเขาจะเจ็บจะไข้จะเป็นโน่นเป็นนี่และแถมมาคิดตัวเองเป็นทุกข์อีกเราก็ป่านนี้แล้วเราก็ยังไปทุกข์เป็นห่วงตัวเองเรายังคิดไม่เป็นทำไงเราจะคิดให้หลุดพ้นทั้งสองฝ่ายเมื่อเราคิดเป็นเราต้องปฏิบัติเป็นต้องเจริญมหาสติปัฏฐาน4เป็นจึงเป็นยอดบุญยอดกุศลท่านบอกว่าไม่ไปนรกปิดนรกได้ถ้าใครปฏิบัติสติปัฏฐาน4ได้เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ของพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกท่านเจริญอิทธิบาททั้ง4เนี่ยจะอยู่ได้เป็นหมื่นๆเป็นหมื่นกับปีก็ได้แต่พุทธเจ้าท่านอธิษฐานของท่านมาแล้วแค่80ปีแต่ถ้าจิตของท่านเนี่ยท่านสามารถจะเข้าอิทธิบาททั้ง4ใช้เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยใช้เจริญอิทธิบาทเนี่ยท่านสามารถที่จะรักษากายและจิตของท่านอยู่ได้นานเท่ากับเทวดาเพราะจิตของท่านเหนือฟ้าเหนือธรรมชาติจิตเหนือนิดเดือดินเหนือน้ำเหนือไฟเหนือลมทีนี้พวกเราเนี่ยเข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะปฏิบัติตัวตรงนี้ให้ได้เราก็จะรู้ธรรมพุทธเจ้าเอาไปใช้ในชีวิตที่ตัวเราได้ดังนั้นที่อยากให้ทำเนี่ยก็คือต้องการให้เอาติดใจไปนะวันนี้คุณโยมหมอสดใสพามาเนี่ยก็คุยกันไว้แล้วว่าอาตมาจะสอนพิเศษให้บอกพิเศษให้คือเรียกว่าเรียนรัดนะโยมธรรมะนี่เรียนรัดได้นะพอเข้าอนุบาลก็ถึงมหาวิทยาลัยเลยโยมนะออกไปบ้านก็จบเข้ามาตอนนี้เราจะอนุบาลนี่จะมาประถมนิเทศให้ฟังนะแล้วเดี๋ยวก็สอนเสร็จแล้วจบสติปัฏฐาน4ก็ถือว่าโยมเข้ามหาวิทยาลัยแล้วโยมตอนนี้โยมก็เป็นดีเซิร์ตตัวเองไปดีเซิร์ตตัวเองไปค้นคว้าหาความจริงของตัวเองแล้วก็นั่นน่ะคือวิทยานิพนธ์ตัวเองแล้วตอนนี้รู้ว่าเราคิดดีคิดชั่วเราเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยบอกนี่ตอนนี้ฉันกำลังทำปริญญาโทเอกอยู่นะงั้นถ้าเราทำผ่านได้กลับไปบ้านแล้วเราทำสติได้เวลาลูกหลานมากระทบกระเทือนใจแล้วรู้สึกเฉยอุเบกขาได้เฉยมันจะเป็นจะตายก็เอาช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็เฉยชอบเฉยไอ้เฉยตัวนี้นะคือทำได้แต่โอ้ยวุ่นวายมากก็เก่าอีกครูไปวัดมาแล้วพวกแกนะไม่ทำให้ถูกใจฉันเลยฉันอายุปันนี้แล้วทุ่มเทแกมาทุกอย่างแกไม่เคยทำตามเลยโหยตอบตกเลยโยมขึ้นอนุบาลยังไม่ได้เลยฉะนั้นใจเป็นใหญ่จิตเป็นใหญ่ฉะนั้นถือว่าเรามาเป็นชาวพุทธที่คิดเป็นทำเป็นต้องเข้าใจหลักธรรมตรงนี้ถ้าเราทำใจได้แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะดีไปเองฉะนั้นเราต้องมองตัวเราก่อนฉะนั้นการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าท่านไม่สอนใครสอนตัวเองมองใครไม่มองตัวเองพี่ไม่พิจารณาใครพิจารณาตัวเองไม่คิดถึงเรื่องจิตคนอื่นคิดถึงเรื่องจิตตัวเองท่านบอกนี่คือธรรมที่ถูกต้องแล้วเราจะไปอย่าไปหลงมาทำไมโยมหลงมันดีไหมหลงไม่ดีเลยโยมหลงคนป่วยแล้วคนอายุมากแล้วหลงแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเสียดายนะโยมได้ร่างกายที่ดีมาก็มาใช้หลงน่าเสียดายแล้วโกรธดีไหมไม่ดีโกรธมากๆเนี่ยคนก็เบื่อท่านจัดไว้ประเภทที่ไม่ดีหมดขี้โกรธขี้โลภขี้หลงอะไรเงี้ยขี้โกหกอะไรเงี้ยมันโอ้บอกขี้ร้อยแปดเนี่ยแต่นั้นจึงว่าสิ่งที่ดีที่พระเจ้าเอาไว้ให้เนี่ยคือ
ธรรมที่พระเจ้าทรงให้เจริญเนี่ยคือเจริญสติและเมตตาพยายามรู้จักตัวเราให้มากกว่ารู้จักคนอื่นเพราะเราเนี่ยรู้จักคนอื่นหมดแล้วทุกวันเนี่ยกับบ้านใครเป็นเมืองใครฉันรู้หมดเลยแต่ตัวเองโกรธไม่รู้ตัวเองหลงไม่รู้ตัวเองคิดอะไรมากๆบางทีนอนไม่หลับต้องเอายาประสาทระงับประสาทก็มีใช่ไหมคิดถึงลูกคิดถึงหลานห่วงมากก็เอายากล่อมประสาทดูสิตอนเด็กเราต้องกล่อมไม่ยอมตอนเด็กไม่กล่อมเราพ่อแม่ต้องคอยปลุกอยู่ตลอดเวลามันมานอนมากแต่ตอนอายุมากเป็นไงโยมไม่ได้แล้วไปคอยห่วงคนโน้นคนนี้กายฉันต้องพึ่งยาคอยระงับประสาทเนี่ยแล้วมันจะหาความสุขสงบที่ไหนตัวของตัวเองยังทำใจไม่ได้เลยทำให้สบายไม่ได้เลยฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงทำให้กินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายแล้วก็จิตมันสำคัญตรงนี้เอาเวลามันน้อยต้องมานะอาตมาอยากให้โยมใช้สติปัฏฐาน4ตกลงไหมโยมสติปัฏฐาน4นะวันนี้เรียนสติปัฏฐาน4นะเรียนยอดเลยโยมนะไม่ต้องเรียนว่าทำบุญพ่อไปสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงอะไรเงี้ยทำบุญแล้วจะได้บุญมากจะถึงคนตายไหมอุทิศบุญไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นโยม ไม่ต้องสงสัยว่ากรรมแล้วทำจะเป็นยังไงนี่ขอให้เรียนสุดให้เรียนตรงนี้เลยว่ายอดศีลยอดธรรมยอดภาวนาเอาตรงนี้ดีกว่าเพราะเรามีเวลามาวัดน้อยนะขอให้ตั้งใจทำตรงที่ในสติปัฏฐาน4ตรงนี้ถือพุทธเจ้าสำเร็จตรงนี้พระอรหันต์สำเร็จตรงนี้พุทธศาสนาที่คนจะเข้าใจพุทธศาสนาก็เข้าใจตรงนี้โยมฝรั่งทุกคนมาเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ต้องถามเรื่องอะไรเลยเขาเข้าใจตัวเขาเองเลยว่าธรรมะพุทธเจ้าลึกซึ้งอยู่ตรงนี้เองนะ อาตมาจะให้2ท่าก่อนโยมท่านอนให้เป็นสอนให้ไปนอนที่บ้านนะที่นี่ไม่สอนไปนอนที่บ้านสติปัฏฐาน4มียืนมีเดินมีนั่งมีนอนนะมีกินยืนเดินนั่งนอนกินแต่นี่กินนี่บอกคร่าวๆให้ไปถ้าเข้าคอร์สสมาธิจึงจะสอนเรื่องกินเพราะกินนี่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะโยมนะสอนให้กินน่ะต้องนับคำข้าวได้ด้วยคำวันละกี่คำคำละกี่เคี้ยวฮะแล้วถ้าคนไหนนับได้ภายใน3วันเนี่ยถ้าคนไหนนับได้วันละกี่คำคำละกี่เคี้ยวได้ถือว่าไม่หลงไม่ตกสอบไม่ตกผ่านแต่ถ้ากินแล้วเคี้ยวนับไม่ได้แล้วไม่รู้กี่คำไม่รู้กี่ก็ถือว่าหลงสอบไม่ผ่านจะทำไงจะรู้ตรงนี้อันนี้คือเป็นการทดสอบสติปัญญาของทุกคนว่าสมองยังใช้งานได้หรือเปล่านะสมองใช้งานนุ่มๆทั้งสาวบางคนก็นับไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่คำไม่รู้ว่ากี่เคี้ยวไม่รู้ว่าเคี้ยวละกี่คำนะโยมนิยมตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กยันโตยังไม่เคยนับคำข้าวเลยว่ากี่คำจะไม่กี่เคี้ยวใช่ไหมนี่คือเราไม่เคยเรียนสติปัฏฐาน4ไงนี่คือเป็นการวัดคนหลงเดินจงกรมนิยมคนเป็นโรคประสาทเดินไม่ได้แต่จะขออภัยนะคนที่ขาไม่ดีนั่นจะไปว่าเป็นโรคประสาทไม่ได้หมายถึงสำหรับขาไม่ดีนั่นถือว่าเป็นคนป่วยแต่ถ้าคนที่ขาดีๆเดินธรรมดาได้ถ้าคนเดินจงกรมไม่ได้นี่ถือว่าคนนั้นเป็นโรคจิตนิยมนะแต่คนไหนเดินจงกรมได้คนนั้นโรคจิตจะหายอาตมาเคยเอาเด็กๆมาที่เนี่ยบอกหลวงพ่อหนูไม่ชอบเดินจงกรมรู้ไหมเดินไม่ได้ใจร้อนเรารู้เลยนี่โรคจิตมันเดินไม่ได้หรอกเพราะจิตไม่สงบแต่พอเราบอกต้องเดินให้ได้เดินให้ได้เรารู้ว่าวิธีรักษาโรคจิตมันอยู่ที่เดินจงกรมต้องเดินนะพอเขาเดินได้บอกโอ้ยอย่างนี้หลวงพ่อเดินได้ชอบเดินใจเย็นมันพูดรู้เรื่องอะไรโยมคนนี้แต่ถ้าคนไหนปฏิเสธการเดินจงกรมถือว่าคนนั้นเป็นโรคใจร้อนเป็นโรคสับสนสมาธิสั้นท่านั้นต้องเดินจงกรมให้ได้เดินยืนให้ได้แล้วเนี่ยถือว่าบุคคลนั้นมีสติสมบูรณ์อันนี้ธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นการเข้าใจตัวเองและเป็นการแก้ตัวเองแล้วเข้าถึงตรงนี้ได้ก็ถือบุคคลนั้นแก้คลายเครียดได้แก้โรคจิตได้แก้โรคประสาทได้นะเดินจงกรมนี่แก้ได้หมดเลยโยมอาหารก็ย่อยง่ายสมาธิก็เกิดง่ายร่างกายนี่จะแข็งแรงเดินแล้วหลังจะไม่งอคนเดินจงกรมโยมมีพระกรรมฐานตรงไหนหลังงอบ้างโยม
ทำให้หลังครับเมื่อมีสภาวะกรรมฐานที่ได้ตรงกลมไปหลังตรงมาเลยโยม

มีพระกรรมฐานตรงไหนถือไม้3ถือ3ขาบ้างโยมลุงตาแกเนี่ย100ปีลุงปู่บรรดาใน100ปีนั่งตัวตรงเดินตัวตรงเลยลุงปู่ดุลลุงปู่แหวนไม่มีหรอกพระที่มาเดินไม้กระเท้าน้อยๆองค์นะโยมนะโดยมากพวกประเภทที่ไม่รู้จักสติปัฏฐาน4แก่แล้วก็เดิน3ขา4ขานะโยมไม่อยากเดิน3ขา4ขาก็เดินจงกรมทุกวันโยมนี่วิชานี้เอาไปแก้กรรมตัวเองได้และจะไม่หลังหดหลังงอนะพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ย80ปีเนี่ยคนยังคิดว่าพระพุทธเจ้ายังหนุ่มอยู่นะบอกพระพุทธเจ้าบอกเรา80ปีแล้วเราไม่ใช่หนุ่มแล้วแต่ที่เราอยู่ได้ปกปิดอยู่ได้เนี่ยคนก็เห็นว่าเราไม่ชำรุดทรุดโทรมแต่สังขารร่างกายเรามากแล้วดูใครมาดูว่าพุทธเจ้ามันเด็กๆอะไรเงี้ยหนุ่มๆเนี่ยเพราะท่านจะจงกรมทุกเช้ามืดเลยตีสี่พุทธเจ้าจะจงกรมไปถึงหกโมงเช้าหกโมงแล้วพุทธเจ้าก็พอรุ่งอรุณแล้วพุทธเจ้าก็จะออกบิณฑบาตบิณฑบาตก็เหมือนเดินจงกรมทุกวันพุทธเจ้าจะไม่ขาดนอกจากป่วยเท่านั้นเองที่จะไม่ออกเดินจงกรมกับบิณฑบาตนั้นถือว่าออกกำลังกายทุกวันคนนอนตื่นสายไม่ใช่ดีนะนอนตื่นสายอมโลกไว้นะโยมนะนอนโลกไว้ท่านั้นปฏิบัติพระเจ้าจึงนอนแค่4ชั่วโมงบอกว่านั่นสมบูรณ์4ชั่วโมงแต่ทางการแพทย์บอกต้องนอน8ชั่วโมง16ชั่วโมงนอนอมไปนั่นอมโลกไว้แต่พระเจ้าสวนทางกับโลกเลยบอกนอน4ชั่วโมงแต่พระเจ้ากับมีสมาธิกับมีความสุขบรมสุขอะที่สุขนั้นเพราะใจของท่านไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวโยมนะเศร้าใจไม่เศร้าหมองใจไม่ขุ่นมัวใจเบิกบานเป็นความสุขทางจิตนะมันมากกว่าการกินอิ่มนอนหลับอย่างเดียวแต่คนทั้งโลกแสวงหาแค่ให้กินอิ่มนอนหลับแต่ไม่ได้แสวงหาความสบายการทำใจให้สงบใช่ไหมโยมดังนั้นเราเชื่อพุทธเจ้าหรือเชื่อตัวเราอะเราต้องเรารู้พระพุทธเจ้านั้นเข้าใจวิถีชีวิตสมบูรณ์หมดแล้วอนนท์ไม่มีอะไรมนุษย์และเทวดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราเข้าใจวิถีชีวิตเขาหมดแล้วเห็นหน้าเราก็รู้เลยว่าเขามาจากไหนเขาไปจะไปไหนเขาเป็นยังไงเขาคิดอะไรเขามาจากพื้นฐานตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนั้นรู้แจ้งไปหมดเลยเรานี่ยังสนใจไม่ใช่เราทุกคนเนี่ยยังเข้าใจพุทธเจ้าไม่ถึงยังมองว่าคำสอนพุทธเจ้ามันอยู่ที่วัดมันล้าหลังมันไม่ทันสมัยหารู้ไหมที่จริงแล้วธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยต้องเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเลยนะใช่ไหมโยมเช่นอดทนนี่ต้องใช้ไหมต้องใช้สัจจะต้องใช้ไหมคนก็ร่อนปิ้นปันใครทำมากินใครเชื่อไหมขันติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ไหมความเพียรต้องใช้ไหมสมาธิต้องใช้ไหมเวลาขับรถทำงานเนี่ยต้องมีไหมบางคนไม่มีสมาธิทำงานเผลอไปทำงานเครื่องยัดแขนเข้าไปในเครื่องต้องถูกตัดแขนขาดสมาธิอย่างเดียวบางคนขับรถมีขาดสติไปชนก้นเขาเลยอย่างเงี้ยต้องใช้หมดเลยธรรมะโยมความโกรธต้องใช้ไหมใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องไม่โกรธทำงานต้องไม่โกรธโลภมากใช้ได้ไหมมาเอาเปรียบเขาเขาไม่เอากับเราหรอกรู้ว่าทำมาหากินเอาเปรียบไอ้นี่เลวมากไม่ครบด้วยหรอกไอ้นี่เขาไม่มีธรรมะเขาไม่ครบโอ้คนนี้เป็นคนใจกว้างคนเสียสละครบได้คนนี้น่าเชื่อถือโอ้เขาครบไอ้คนขี้หลงขี้ลืมบอกโอ้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่มาเป็นบัญชีมาเป็นเสมียนไม่ได้เดี๋ยวทำบริษัทจะพังขี้หลงขี้ลืมเขาก็ไม่เอาฉะนั้นคนมีธรรมะยิ่งมากเท่าไรเนี่ยยิ่งมีคุณค่าในตัวเองมากเท่านั้นทุกวันนี้มันขาดธรรมะฉะนั้นคุณค่ามันก็น้อยลงฉะนั้นจึงว่าธรรมะเป็นคำที่อยู่กับโรคได้ใช้กับโรคปัจจุบันโยมเด็กคนสมัยนี้ถ้ามีธรรมะนะมันจะมีราคาไอ้ที่มันมีปัญหาทุกวันเพราะเขาไม่เอาธรรมะไปใช้ที่โยมกลัวกิเลสจะหายไปเลยเอากิเลสไปเยอะๆเลยทะเลาะกันทุกวันนี่โยมกิเลสมันทะเลาะกันโยมถ้าไม่มีกิเลสมันก็มีแต่ให้กันอย่างเดียวใครจะทะเลาะกันตัวโกรธมันทะเลาะกันตัวอิจฉาก็ทะเลาะกันตัวแข็งดีขิงเด่นก็ทะเลาะกันทุกวันนี้โลกมีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นนะทั้งนั้นเราไม่ต้องเสียเวลามาปฏิบัติตรงนี้เล

เราจะได้เอาไปใช้กับชีวิตของเราให้ได้เร็วแล้วก็เป็นการบ้านทำทุกวันแล้วโยมพอได้ถึงขั้นไหนโยมก็รู้เลยว่าโอ้มหาสติปัฏฐานเกิดในใจแล้วโอ้เราบุญแล้วที่เราได้เจอตรงนี้แล้วโยมจะไปดีใจตัวเองถ้าทำได้อีตอนนี้โยมยังไม่ดีใจเท่าไหร่หรอกเพราะยังทำไม่ได้เราน่าสงสารไหมโยมเห็นไหมนะไปดูคนอายุมากๆแล้วหลงไงโยมเห็นชอบไหมนะชอบไหมอายุมากๆคนนี้อยู่ร้อยปีใช่ไหมแต่เวลาขี้เยี่ยวไม่รู้ตัวหรอกชอบไหมโยมอายุยืนจังคนนี้ยายฉันเนี่ยโหอายุยืนร้อยปีขี้เยี่ยวก็ไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่บอกคนนี้ร้อยปีนะโอ้โหรู้หมดทุกอย่างเลยใครมานี่ฟังเสียงยังรู้เลยเนี่ยจำได้หมดทุกอย่างดีไหมโยมต่างกันเลยโลกธรรมบอกว่าคนเนี้ยยังไม่ทันไร60ปีหลงลืมนะสู้กับคนนี้80ปีไม่หลงลืมก็ได้โอ้โหตายแล้วเราไอ้เราไอ้60ปีสู้ไอ้คน80ปีมันน่ะเสียมั้ยน่ะกระปั้มกระเป๋อแล้วคิดมากคิดถึงกายห่วงมากห่วงยิ่งกระปั้มกระเป๋อใจมันอยู่กับลูกกับหลานหมดใจมันห่วงใช่ไหมมันจึงได้หลงแต่ถ้าจิตมันกลับมาคืนว่าเราเดินเรานั่งเรานอนเรากินเราทำอะไรต่ออะไรเราเคลื่อนไหวไปไหนเรารู้ตัวเนี่ยเรารู้จักตัวเราเนี่ย70-80ปีมันก็ไม่หลงสมองมันยังใช้งานได้ใครก็ไม่ว่าเราเป็นคนกระปั้มกระเป๋อเนี่ยเพราะว่านี่เราก็เสียดายตัวเรายังมีโอกาสทำอยู่โยมสติปัฏฐาน4เป็นทางแก้ทุกอย่างเลย

นั่งสมาธินี่มันเป็นของละเอียดอ่อนนะคนมีปัญญาก็จะรักจะนั่งได้เร็วเพราะว่าเป็นของละเอียดอ่อนพอเรานั่งเนี่ยเราต้องควบคุมจิตของเราไม่ให้คิดไปโน่นคิดไปนี่เราก็กลับมาตั้งต้นมันละเอียดเนี่ยเราจะรู้เองถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเราจะรู้เองว่านั่งสมาธินี่เป็นเรื่องรู้จักตัวเองคิดโน่นก็รู้คิดนี่ก็รู้ค่อยๆดึงจิตกลับมาถ้าคนเราถ้ารู้จิตตัวเองแล้วก็สามารถจะทำสมาธิปัญญาได้เร็วอันนี้ก็เป็นการรู้อย่างนี้เราควรเอาไปเรียนรู้เพราะว่าเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราคนไม่นั่งสมาธินี่จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะรู้ก็จะเรื่องของโลกรู้เรื่องแต่ภายนอกแต่ว่าการทำสมาธิเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือทำสมาธิเนี่ยมันจะรู้เรื่องจิตของเรากลับมาหาความสงบกลับมาหาความคิดของเรากลับมาตามดูความคิดของเราว่าเราเป็นคนคิดอะไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบเนี่ยแต่นั่นจึงว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญที่ในชีวิตเราจะต้องค้นหาให้เจอฉะนั้นเมื่อเราทำความเพียรไปมากขึ้นมันก็จะรู้เฉพาะตนคนอื่นจะมาทำให้เราไม่ได้เนี่ยบุญตรงนี้ต้องทำเอาเองเงินทองฝากกันไปทำได้ถวายอาหารข้าวทอดกฐินพระป่าทางโบสถ์สร้างศาลาก็ทำได้แต่บุญตรงนี้ต้องทำเองเป็นยอดบุญเดินจงกรมต้องเดินเองยืนสมาธิต้องยืนเองภาวนาต้องภาวนาเองพิจารณากายใจของเราต้องพิจารณาเองสงบต้องสงบเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเป็นผู้ทำเรียกเป็นมโนกรรมเป็นกายกรรมวจีกรรมเป็นบุญกุศลอย่างมากพุทธเจ้าก็เพียรมาจนสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปมาสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็เรื่องการทำสมาธิตัวนี้เองท่านจึงได้แบ่งบุญไว้ให้พวกเรารู้ตามตรงนี้ฉะนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรจะปิดบังตัวเราเราควรจะเปิดมาพิจารณาดูตัวเราควรจะรู้เรื่องศาสนารู้ควรจะรู้เรื่องคำสอนเพราะเราจะต้องปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ได้นะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีคนมีสังคมมีอะไรเรื่องปฏิบัติในชีวิตเนี้ยเราไม่ต้องไปรอหรอกไม่ต้องไปรอปลดเกษียณไม่ต้องไปรอให้ลูกหลานโตไม่ต้องไปรอให้เราว่างต้องทำจิตให้ว่างทำไปเถอะภาวนาไปจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่างเนี้ยเอาไปใช้ได้ทุกเวลาโยมขึ้นรถลงเรือไปไหนมาไหนเราต้องมีสติรู้กายใจเรารู้กายหนึ่งรู้จิตหนึ่งรู้กายหนึ่งรู้จิตหนึ่งรู้ตัวเราสุขทุกข์เราต้องเห็นตัวเราต้องเข้าใจเราไม่ใช่เราไปรู้เรื่องคนอื่นแต่ถ้ารู้มากๆเนี่ยเราก็สงบใช่ไหมอย่างโยมมานั่งเนี่ยโยมรู้มากๆโยมก็สงบแต่ถ้าโยมไม่รู้เลยโยมก็ไม่สงบพุทธเจ้าท่านบอกว่าความสุขก็คือความสงบความสงบก็คือความสุขถ้าคนเราไม่มีความสงบจะหาความสุขไม่ได้เพราะนั้นจึงว่าถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องสงบเราให้อยู่อยากให้ลูกหลานเรามีความสุขก็ต้องให้ลูกหลานเราสงบอยากให้พ่อแม่มีความสุขก็ต้องให้พ่อแม่มีความสงบถ้าคนเราไม่สงบจะเอาอะไรมามีความสุขทุกวันที่คนเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะมันไม่มีความสงบใจลองสิวันนี้เราสงบใจทั้งวันเนี่ยเราก็สุขทั้งวันแต่วันนี้เราวุ่นวายทั้งวันเราก็ทุกข์ทั้งวันจะเห็นโอ้โหวันนี้ฉันไม่สบายใจเลยฉันไม่สงบใจเลยฉันฟังเรื่องราวมาไม่ดีฉันทำใจไม่ได้โอ้วันนี้ไม่สบายใจทั้งวันเลยแต่วันนี้ฉันรู้สึกสวดมนต์ภาวนาแล้วเกิดสมาธิสบายใจใครจะเป็นยังไงก็เฉยก็ช่างรู้สึกวันนี้เราสงบใจสบายใจและคนที่อยู่กับเราคนที่มาหาเราก็จะปล่อยสบายใจไปด้วยอันนี้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้เมื่อโยมเข้ามาถึงตัวนี้แล้วก็คือการเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าแหละนี่โยมผ่านอนุบาลแล้วนะนี่นะใช่ไหมโยมนะได้ยังอนุบาลทหารเลยนะตอนนี้ไปรีเสิร์ชเอาเองเลยคันนี้นะเรื่องนอนเลยเรื่องนอนนี่เวลานอนนะฮะนอนภาวนาสมมุติเราไม่หลับนะฮะนอนสีหาสยาตนอนนี่ก็เป็นสมาธินอนสำเร็จก็มี
สมัยพุทธเจ้าเดินสำเร็จยืนสำเร็จนอนสำเร็จนั่งสำเร็จกินสำเร็จทำการงานสำเร็จคือสำเร็จด้วยสมาธิเนี่ยเวลานอนเราก็เอาศีรษะไว้อย่างนี้ยมเขนท่านนอนวัดโพไหมล่ะนอนอย่างนี้นอนแล้วก็ภาวนายมจะภาวนาอะไรดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้หรือจะเลือกดูที่ลมหายใจก็ได้หรือพิจารณาอาการ32ก็ได้หรือเห็นตัวเองนอนเอาจิตจับไว้ที่รูปนอนก็ได้เรื่อยทีนี้ถ้ามันเมื่อยก็นอนนานเป็นทุกข์หนอนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหรือนอนนานเป็นทุกข์แล้วก็พิจารณาทุกข์แล้วขยับมาพิจารณาซ้ายนี่นอนทางนี้อีกสุขหรือทุกข์ก็พิจารณาเรื่อยไปคือนอนภาวนาเราจะเอาสักกี่นาทีก็ได้วันละคือ15นาทีชั่วโมงหนึ่งพอแขนชาลงเมื่อยเราก็ขยับตัวนี่คือนอนภาวนาแต่นี้ถ้าเราจะหลับเราก็เอามือออกนี่หลับไปก็ให้รู้ว่าตัวเองหลับเมื่อไหร่หลับโกรนก็ให้รู้ว่าโกรนด้วยนะหลับให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้เวลาให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจเข้าจะเอาเวลาเราโกรนเนี่ยเราก็ให้รู้ว่าเราโกรนถ้าเราทำสติได้รู้เลยเวลาจะหลับเนี่ยจิตมันจะปล่อยวางมันจะโกรนดังหายใจจะดังก็คนธรรมดาแต่ตัวเราก็จะได้ยินตัวเราว่านอนหลับโกรนนะเราหายใจดังทุกครั้งเราก็ต้องตามดูพอตื่นขึ้นมาก็รู้ตัวเองนอนอยู่ท่าไหนนอนอยู่ท่านอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคงนอนท่าใดก็ให้รู้ตัวเองนอนแล้วก็กำหนดสติเวลาตื่นขึ้นมานี่คือการนอนภาวนานอนแบบสมาธิทำได้ทุกคนละโยมท่านี้ใครก็นั่งทำได้โยมใครไม่นอนละโยมนอนทุกคนแต่นอนไม่เป็นนอนไม่ได้ภาวนาคือนอนไม่เป็นพระพุทธเจ้าสอนให้นอนเป็นคือนอนภาวนาจนหลับไปแต่จะหลับฝันดีจิตใจจะไม่ค่อยวาวุ่นฉะนั้นขอให้ภาวนายันหลับเป็นที่พึ่งทางใจเป็นเพื่อนนอนธรรมะเป็นเพื่อนนอนภาวนาเป็นเพื่อนนอนแล้วก็จะคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ถ้าคนเรานอนภาวนาเนี่ยจะเป็นธรรมคุ้มครองนอนนี่มันเป็นท่าสุดท้ายโยมท่าสุดท้ายท่านิพพานนะนอนในท่าสุดท้ายถ้าไม่หายใจก็ไม่ลุกเลยนะนอนไปบอกหายใจเข้าไม่ออกออกไม่เข้าไม่ลุกเลยครูไม่ไปแล้วหยุดพอนอนไม่ลุกหมดลมหายใจสบายคันนี้ใครจะไปเผาไปฝังกูก็สบายสบายนะพอไม่มีลมหายใจเนี่ยสบายที่สุดในโลกเลยโยมที่ทุกวันเนี่ยพอมีลมหายใจเมื่อมีลมหายใจแล้วก็อยากได้โน่นอยากไปนี่มันก็พาทุกตลอดเวลาเจ็บหัวเจ็บท้องตลอดแต่พอหมดลมหายใจแล้วสบายแต่พุทธเจ้าท่านทำก่อนที่จะเป็นหมดลมพุทธเจ้าท่านสามารถเข้าสมาธิหมดลมหายใจได้ต้องเป็นครึ่งเดือนท่านทำจนลมหายใจไม่มีไปใช้ในร่างกายหมดเลยนี่สมาธิเป็นพิเศษสำหรับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่เข้าไปแล้วไม่ใช้ลมหายใจออกมาเลยนั่นบรมสุขที่สุดเลยซึ่งพระที่เข้าจตุตฌานแล้วเนี่ยหรือสมาบัติเนี่ยจึงจะเจอความสุขสุดยอดตรงนี้ไม่มีใครเจอหรอกถ้าจิตยังไม่สงบนี่สำหรับชาติสุดท้ายจะเจอทุกคนนะถ้าเวียนว่ายตายเกิดในชาติสุดท้ายทุกคนจะเจอบรมสุขอย่างยิ่งคือทำจิตจนไม่มีลมหายใจแล้วก็จะสงบและสุขที่สุดคือชาติสุดท้ายโยมนะพอตายนี่ยังไม่สุขอ่ะมันสุขแต่กายอย่างเดียวแต่ใจมันยังต้องไปเกิดใหม่ต้องมาล้างแค้นกันอีกต้องมาสร้างกรรมอีกต้องมามีมึงมีกูอีกมีเขามีเราอีกใช่ไหมมีร้อนมีเย็นมีหนาวมีหิวมีกระหายก็ต้องมาทุกข์อีกแต่ถ้าเขาถึงนิพพานคือความดับทุกข์ได้นี่ชาติสุดท้ายทุกคนจะไปหมดเลยไปถึงพระนิพพานแล้วทุกคนจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือบรมสุขบางคนก็ปรารถนาไปเจอพระศรียะเมตไตรไปชาติพระศรียะเมตไตรก็คือไปฟังธรรมแล้วก็ดับจิตได้เลยดับตั้งแต่ยังไม่ตายนะอยู่ตั้ง 40,000 ปีอายุยืนพระศรียะเมตไตรแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นศาสนาคนมีปัญญาศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาปัญญานะศาสนาพระศรียะเมตไตรนั้นศาสนาศรัทธามีศรัทธาก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่มีความเพียรไปต้อง16อสงไขยแต่ศาสนาพุทธเจ้าต้องใช้ปัญญาจึงจะมีความสุข
จึงจะมีความสงบเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยต้องใช้ปัญญานะโยมนะคิดอะไรเฉยคิดอะไรเฉยคิดดีก็เฉยคิดต้องใช้สติปัญญาระงับใจเราเอาไปใช้นะโยมนะนี่เป็นการบ้านเลยโยมนะไปรีเสิร์ชตัวเองเลยไปวิทยานิพนธ์ตัวเองเลยเนี่ยเรามันมีอะไรมั่งมันมีโกรธเท่าไรมีโลภเท่าไรมีห่วงเท่าไรมีรักโอ้โหเรานี่ทุกข์มากทุกข์น้อยไปพิจารณาตัวเราแล้วจะเห็นมีเวลาแล้วนะมีเวลาแล้วโอกาสมีแล้วเวลามีแล้วเพราะเอาไปใช้ในสติปัฏฐาน4เรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายอาการ32ยืนเดินนั่งนอนเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาสุขที่ใจทุกข์ที่ใจเฉยที่ใจถ้าใครเห็นได้คนนั้นเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะที่ตัวเองจิตานุปัสสนาปฏิปทานาคนไหนพิจารณาจิตตัวเองได้เป็นธรรมะเป็นปัญญาพิจารณาจิตภายในจิตของตัวเองได้คิดอะไรก็รู้ทันหมดโลภโกรธหลงรักชังคิดดีคิดไม่ดีเห็นจิตภายในจิตตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่ามีปัญญาเป็นวิปัสสนานั่นคือคนเข้าใจธรรมะธรรมาทุปัฏฐานาปฏิปทานาเป็นคนปล่อยวางเป็นไม่ยึดมั่นถือมั่นติดอะไรมากเกินไปเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกที่ล้วนแล้วแต่อาศัยอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่ของเราเป็นของสมมุติทั้งนั้นเป็นของใช้ทั้งนั้นเป็นเครื่องมือของเราทั้งนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ผมคนเล็บผนังเราต้องทิ้งหมดเลยเราใช้มันแล้วทิ้งไหมโยมทิ้งทิ้งเหมือนข้าวเรากินแล้วเราก็ต้องทิ้งฉะนั้นเรามาพิจารณาธรรมานุปัสสนาพิจารณาเข้าใจธรรมที่เจริญเกิดขึ้นแล้วก็มีความสุขสงบธรรมที่เสื่อมไปก็ปล่อยวางไปทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องปล่อยวางหมดแบกไว้ไม่ได้โลกนี้เมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะสบายอยู่อย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีอะไรสงสัยไหมดีไหมเดินโยมเดินกับยืนใครดีกันยืนดีกว่าฮะยืนเดินนั่งในใครดีกันฮะดีทุกอย่างเลยโอ้ใช้ได้จริตเราใช้ได้หมดจริตเราใช้ได้บางคนชอบเดินบางคนชอบยืนบางคนชอบนั่งบางคนชอบนอนเราป่วยเราก็นอนได้เราเวลาเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยชีวิตบ้านปลายคนเราต้องนอนนะโยมนะนอนไม่ลุกเลยนะชีวิตบ้านปลายเราเนี่ย

0: ไม่ลุกเลยนะนั่นเราเอาไปใช้กรรมฐานบนนี้ต้องไปใช้โยมนะกรรมฐานสติปัฏฐาน4ต้องเอาไปใช้กับชีวิตให้ได้ท่านไหนก็ต้องเอาไปใช้ให้ครบสมบูรณ์ฉะนั้นเราจึงว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่โมเมาจะเอาชีวิตตรงนี้ไปใช้ให้ถูกต้องเพราะเราได้หลักธรรมได้หลักปฏิบัติได้หลักสตินะสตินี่สำคัญให้รู้ตาสติรู้ตาสติรู้หูสติรู้จมูกรู้ลิ้นรู้กายรู้ใจสติรู้ตัว
1: ดังนั้นบุญเนี่ยความเป็นจริงแล้วเป็นของละเอียดอ่อนทางจิตทางวิญญาณที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นเรื่องบุญคนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่พุทธเจ้าเห็นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์พุทธเจ้าเห็นเรื่องนรกเรื่องนิพพานพุทธเจ้าเห็นแต่พวกเราไม่เห็นเนี่ยเราก็มีศรัทธาความเชื่อว่าสิ่งที่เราไม่เห็นแต่ก็เป็นของที่ปู่ย่าตายายทำแล้วเห็นผลกันมาก่อนดังนั้นจึงว่าเราที่จะเอาไปได้จริงๆนะฮะบุญที่จะเอาไปได้จริงๆก็คือว่าบางทีร้อยหนึ่งบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้โยมบางคนที่ไม่ได้ทำบุญร้อยบาทเดียวก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำเลยเราไม่เคยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยจะอยู่ถึง100ปี80ปีก็ได้กินได้ใช้ไปจริงแต่ว่าเราไปจากโลกนี้เราไม่เอาไปเลยกลายเป็นว่าเราได้ขาดทุนเราไม่มีกำไรฉะนั้นอย่างที่โยมได้ทำอย่างนี้ถือว่าโยมได้กำไรตรงที่ว่าเรามองเห็นบุญเราก็สะสมบุญของเราไปไอ้เนี่ยที่เราสะสมอย่างที่เราทำเนี่ยนี่แหละมันจะเป็นอริยทรัพย์เป็นของเราพุทธเจ้าจะบอกคนให้เป็นคนรวยยิ่งให้ยิ่งรวยคนไม่ให้เป็นคนจนทำไมพุทธเจ้าท่านจึงรวยนะโยมก็พุทธเจ้าท่านรวยเพราะท่านให้เป็นพระเวสสันดรนะท่านให้หมดเลยนะให้ช้างให้ม้าให้ลูกให้เมียให้หมดทุกอย่างแล้วท่านก็ได้ผลฐานของท่านนะชาติสุดท้ายท่านบอกลูกของท่านบอกถ้าชาตินี้พ่อไม่ให้นะถ้าชาตินี้พ่อไม่ทำสำเภาทองสำเภาแก้วไม่สละลูกไปทั้งสองคนให้พรามเท่าคนนี้ไปแล้วพ่อจะไม่มีเรือสำเภาไปถึงพระนิพพานพ่อจะต่อเรือสำเภาเพื่อให้สำเภาได้สำเร็จลูกเนี่ยเป็นคนที่จะมาช่วยต่อทำสายระโยงระยางให้ขึงใบเนี่ยแล่นไปสู่จุดมุ่งหมายคือทะเลหลวงไปถึงนิพพานถ้าไม่ได้ลูกให้ทานเนี่ยพ่อเป็นพุทธเจ้าไม่ได้จึงต้องให้เลยโยมพอให้แล้วนั้นเนี่ยอานิสงส์ของการที่ให้ลูกเนี่ยเทวดาสาธุเลยเป็นดินวันไหวเลยแล้วผลที่ท่านให้เนี่ยท่านไปไหนโยมสิ่งที่พุทธเจ้าให้กลับมาเป็นของพุทธเจ้าหมดเลยการที่จะเป็นผู้นำคนเนี่ยถ้าไม่ให้เป็นผู้นำไม่ได้โยมทุกวันนี้คนที่เป็นผู้นำได้ไม่สำเร็จเนี่ยเพราะอะไรเพราะให้ไม่เป็นให้ไม่เป็นจึงเป็นผู้นำไม่ได้แต่ต้องให้เป็นหรือเป็นผู้นำที่เสียสละได้ก็จะเป็นผู้นำที่ดีต่อไปเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นผู้นำบ้านเมืองที่ดีเพราะเสียสละเป็นบุญเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เรายังมองไม่เห็นกันเพราะปุถุชนคนทั่วไปยังมองไม่เห็นบุญหรอกโยมคนที่จะมองเห็นบุญต้องไปนั่งสมาธิหรือเจริญปัญญาถึงขั้นสมาธิสงบแล้วอย่างพุทธเจ้าท่านตรัสรู้หรือพระอรหันต์ท่านเห็นเนี่ยจึงว่าธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่พุทธเจ้าเห็นเนี่ยเพราะท่านเกิดความสงบใจเกิดความสุขใจทำแล้วสบายใจทำแล้วเห็นบุญทำแล้วเกิดความสุขคนทำบุญอย่าไปคิดว่าเขามีทุกข์นะโยมนะคนทำบุญเขามีสุขคนทำบาปเขามีทุกข์นะโยมจะว่าเขาสบายนะคนทำบาปมีทุกข์นะโยมนะทำบาปมีทุกข์ใครไม่รู้หรอกว่าคนทำบาปมีทุกข์ทุกคนเลยโยมแต่เขาเดินทางผิดแล้วเขาก็ต้องไปต่อไปใครบอกทำบุญทำบาปเป็นสุขไม่มีใครยืนยันได้เลยว่าทำบาปเป็นสุขโยมเราไปโกงกันมานี่ทุกข์นะโยมนะ เราไปโกงก็มาเดี๋ยวเราทุกข์เลยโยมใครไม่รู้เราก็รู้แต่เราไปทำเราเป็นคนให้นะโยมเรามีชื่อเป็นผู้ให้นู่นเราก็ให้นี่ก็ให้เมืองไทยนี่เราให้หมดเลยนะโยมโอ้โหใช่ไหมใครจะว่าเราขี้โกงเขาต้องยกย่องเราแน่ระบบเมืองไทยที่จันสร้างเองเลยจันให้เองนะโยมสมมติยังในหลวงเนี่ยท่านให้ใช่ไหมโยมเป็นผู้ให้ใช่ไหมเมืองไทยนี่เหมือนกันในหลวงสร้างขึ้นมาเลยปู่ย่าตายายท่านก็สร้างมาแล้วใครว่าท่านโกงมีแต่คนกราบไหว้ใช่ไหมแต่ลองใครมาเป็นรัฐบาลแล้วมาเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองลองไปโกงของบ้านเมืองสิเขาว่าเลยไอ้นี่ขี้โกงในหลวงเป็นคนให้แต่คนนี้เป็นคนโกงเขาเกลียดคนนั้นเลยโยมนะเขาเกลียดคนโกงนะแต่เขารักคนให้บุญจึงเป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดานะโยมนะฉะนั้นยิ่งให้ยิ่งรวยคนให้จนไม่มีระยมคนที่รวยนี่คือรวยใจไม่มีคำว่าจนเลยอาตมาก็ยังไม่เจอเลยว่าคนทำบุญจนโยมมีแต่คนเอาไปเล่นจนเอาไปใช้อย่างอื่นจนแต่คนทำบุญนี่มันยิ่งรวยชั่วลูกชั่วหลานฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทำบุญนั้นจนรวยทั้งชาตินี้รวยทั้งชาติหน้าไม่มีคำว่าจนยิ่งเป็นเศรษฐีมากขึ้นยิ่งให้อะโยมเพราะคนให้นี่มันคนฉลาดไม่ใช่คนโง่คนมีปัญญาในการให้ฉะนั้นจึงว่าเราเนี่ยทำบุญกุศลต้องทำให้ถึงแก่นของบุญทำให้ใจสบายทำให้รู้ว่าบุญนี่เราเอาไปได้จริงๆอย่าไปสงสัยเรื่องบุญอย่าไปสงสัยว่าทำไปทำไมเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปลูกหลานแต่หารู้ไหมว่าราตายแล้วใครเอาอะไรไปนะโยมราตายเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวใครเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ตะตังใส่ปากเอาตะตังไปใส่ลงสับเปลือยยังเก็บหมดเลยโยมไม่ให้สับเปลือยมันงัดงงเก็บหมดเราเอาอะไรไปดูเราไม่เอาหลอกร่างนี้เราไม่เอาเราเอาร่างที่ดีเอาจิตที่ดีเอาความเป็นมนุษย์ที่ดีเอาเทวดาที่ดีไปเพราะเรารู้เราฉลาดเรามาอาศัยบารมีสร้างในชาตินี้เรามาอาศัยร่างกายที่เป็นมนุษย์เนี่ยสร้างบุญบารมีเพื่อจะไปข้างหน้าให้มันเจริญกว่านี้โลกนี้เราก็มีอยู่แค่นี้โยมโลกนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนี้มีเกิดแก่เจ็บตายมีการทำมาหากินกันอยู่ไงโลกมันไม่ไปไหนโยมแต่เราต้องพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นผู้ดับทุกข์ทางใจให้เป็นผู้ดับทุกข์ทางกายเราจะได้ไม่มีทุกข์คนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโยมนะถ้าไม่ได้ทำบุญไว้มันจะทรมานใจนะแต่ถ้าคนทำบุญกุศลไว้ไม่ทรมานใจโยมไม่ทรมานใจคนที่ใจบุญนี่จะไม่ทรมานใจเจ็บก็มีความสุขแก่ก็มีความสุขฉะนั้นบอกว่าความสุขนี่เป็นสวรรค์ของคนสวรรค์นี่จะไปวัดกันตรงไหนโยมสวรรค์วัดของความสุขอยู่ตรงไหนก็มีความสุขนั่นแหละสวรรค์โยมแก่ก็เป็นความสุขเจ็บก็สุขตายไปยังไปสุขปวดก็เป็นอยู่นะตายไปเป็นเทวดาสุขก็ตอนเป็นมนุษย์อีกแต่เราไม่เชื่อทำยังไงถ้าไม่เชื่อชาตินี้เราจะทำไงถ้าเกิดสวรรค์มันมีจริงนรกมันมีจริงแล้วเราจะไปไหนโยมใครจะบอกทางเราถูกโยมเราก็หลงทางสิเพราะเราไม่รู้จะไปทางไหนมันต้องรู้ทางก่อนโยมอย่างที่โยมทำได้รู้ทางแล้วทางทานทางสว่างทางศีลทางสว่างทางสงบเราทำกายวาจาใจเข้าไปถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ท่านบอกเป็นที่พึ่งของเราได้พระเจ้าบอกไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรมไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระอรหันต์ฉะนั้นที่พึ่งของพวกเรามีแล้วแต่ทำไมพวกเราชาวพุทธจึงไม่ค่อยได้มีความสุขทางใจเท่าไหร่เพราะชาวพุทธมัวแต่ไปยึดวัตถุเป็นที่สรณะกันหมดชาวพุทธไม่ได้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระไม่เคยนั่งสมาธิชาวพุทธจึงหาความสุขใจที่แท้จริงไม่ได้ตรงนี้เราขาด ขาดการประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสักหน่อยหนึ่งดังนั้นทุกวันนี้ทำไมปัญหาจึงเยอะโดดตึกตายอะไรอุ้มลูกโดดตึกตายความจริงเป็นพระพุทธไม่ควรเป็นอย่างนั้นเลยโยมเขาไม่ได้เข้าไปหาความสงบใจเขาไม่ว่างใจเขาวุ่นเราต้องเลือกใจที่ดีโยมต่อไปนี้เราต้องทำใจไม่ให้มันวุ่นวายวัตถุภายนอกเนี่ยมันเป็นสมบัติคู่บุญของเราโยมมันมาอยู่กับเราก็บุญของเราโยมมันไปจากเราก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราฉะนั้นเรามีบุญเราก็มีนะถ้าเราไม่มีบุญเราก็ไม่มีฉะนั้นจึงว่าที่ชื่อว่าธนาคารเศรษฐีนะโยมเมืองไทยที่มาใช้คำว่าธนาคารเนี่ยนะคำว่าธนาคารมาจากไหนโยมมาจากคนที่เกิดแล้วไม่มีพ่อมีแม่สมัยพระพุทธเจ้านะมีคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นมาเกิดเขาเราเป็นผู้หญิงงามเมืองพอเกิดลูกเสร็จแล้วก็เอาเลี้ยงไว้ไม่ได้ก็ไปทิ้งกองขยะพอไปทิ้งกองขยะเสร็จแล้วเขาก็ไอ้โหรนั่นก็ทายว่าลูกเกิดวันนี้เด็กเกิดวันนี้จะเป็นเศรษฐีไอ้เศรษฐีก็ไปเก็บเอามาเลี้ยงเสร็จแล้วตอนหลังเศรษฐีก็บอกเอ๊ะลูกกูเกิดมาเดี๋ยวจะมาแย่งความเป็นเศรษฐีกูก็เลยเอาไปฆ่าตั้ง 6-7 ครั้งไม่ตายโยมนี่เล่าย้อนรัดนะผลที่สุดพอผลที่สุดคนนี้กลับมาที่สุดก็มาไอ้พ่อคนนี้ตายลูกคนนั้นตายไอ้คนที่เก็บมาจากถังขยะเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีก็ให้ทานทั้ง4ทิศละโยมหรือว่าพอรู้ประวัติตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมาจากเด็กกองขยะเท่านั้นเองแต่หน้าตาดีเนี่ยมาเกิดนะแต่ประวัติเนี่ยไม่มีเพราะมาเกิดกองขยะเขาเก็บมาเลี้ยงพอรู้ว่าตัวเองมาจากกองขยะเท่านั้นสะดุดใจรวยมากรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองนั้นเลยก็เลยบอกให้ลูกน้องให้ทานทั้ง4 ทิศเลยฉันจะได้ไม่พัดภาคจากพ่อจากแม่จะได้ไม่ยากจนอย่างนี้เพราะฉันเกิดมาลำบากให้ทานทั้ง4 ทิศตลอดชีวิตเลยโยมมีสมบัติมากมายที่สุดแล้วก็เลยบอกลูกหลานว่าคนเราเนี่ยไม่เที่ยงเลยนะฉันเนี่ยมาจากคนจนจากไม่มีอะไรเลยชื่อน่ะเขาตั้งชื่อให้ว่าไงชื่อว่าในธนาคารไอ้เศรษฐีนั้นไม่รู้จะตั้งชื่อไงชื่อว่าธนาคารจนเป็นเศรษฐีแล้วก็เจอพระพุทธเจ้าโดยโยมเจอพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพุทธเจ้าได้ทำบุญแล้วก็ให้ทานจนยันหมดชีวิตให้ไม่หมดโยมคนจนมากินแต่4 ทิศเนี่ยเกี่ยวหมดทุกวันให้ทั้ง4 ทิศแล้วที่สุดตายไปเขาก็เลยไปไม่จนแล้วเพราะเขาทำบุญที่สุดเลยเกิดมาจากกองขยะแต่มาเป็นที่นี่จะมาเล่าละลัดนะถ้าเล่ายาวโยมก็หมดเวลาที่สุดจนที่สุดแล้วเมืองไทยเรามาตั้งธนาคารไม่รู้จะชื่ออะไรดีไอ้ฝรั่งมันเรียกว่าแบงค์ใช่ไหมฮะคนไทยก็เลยมาดูพจนานุกรมดูหลักธรรมะคนดีที่สุดไอ้ที่คนจนมารวยได้เนี่ยคนที่บริสุทธิ์คนที่ประเสริฐในประวัติศาสตร์ของพุทธเราคือในธนาคารมันรวยที่สุดเลยอ่ะจนที่สุดเลยก็เลยคำว่าในธนาคารเนี่ยคำว่าแบงค์เนี่ยธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็มาจากคนอยู่กองขยะนี่เองโยมทีนี้เราไม่รู้ความหมายเราก็ว่าไอ้นายธนาคารคือคนรวยแต่ที่จริงแล้วประวัติเดิมเข้ามาจากคนที่ไม่มีพ่อมีแม่เลยตกขยะมานะโยมมาเป็นนายธนาคารแล้วเป็นเศรษฐีไม่ใช่รวยเฉพาะรวยแต่กายอย่างเดียวให้ฐานด้วยเขาจึงเรียกนายธนาคารนะให้ไม่หมดนายธนาคารนี่เรียกว่าให้ไม่หมดมีเท่าไหร่ก็ไม่หมดไอ้ธนาคารที่มันล้มที่มันยึดนี่มันไม่ใช่ธนาคารแท้มันไม่ใช่ธนาคารบุญถ้าธนาคารมันไม่ต้องมันให้ไม่หมดนี่ธนาคารบุญนะพวกเราชาวพุทธพวกเราก็มีบุญมาเกิดแต่พวกเรายังไม่ได้เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าจริงๆเราก็ยังสงสัยเรื่องบุญอยู่แต่ถ้าเราไม่สงสัยเรื่องบุญเนี่ยเราจะเอาบุญไปได้เยอะโยม ไอ้ทุกวันเนี่ยมันปิดกั้นเหล่านิวรณ์ปิดกั้นทำให้เราไม่กล้าทำบุญเหมือนกับใน

ธนาคารเนี่ยก็เชื่อใช่ไหมล่ะทำไมก็เชื่อโยมก็รู้เขามาจากกองขยะแล้วเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยโยมแล้วฆ่าไม่ตายเลยคนเนี้ยถ้าเล่าประวัติยาวนะฆ่าไม่ตายโยมพอมาเป็นนายทหารก็รู้ชีวิตนี้ก็ได้มาเนี่ยเขาไม่เอาอะไรเลยขอทำบุญอย่างเดียวแล้วก็แถมลูกไม่มีด้วยเก็บลูกเขามาเลี้ยงอีกคนนี้ก็เก็บเด็กมาเลี้ยงเด็กก็ดีทั้งนั้นผลที่สุดก็ทำบุญได้ตลอดชีวิตได้พบพุทธเจ้ามึงคนไทยเราเนี่ยเข้าธนาคารทุกวันไม่เคยเรียนประวัตินี้นะโยมนะถ้าเราเอาประวัติธนาคารมาพูดเนี่ยคนจะรู้สึกว่าโอ้คนอยากจะรวยต้องทำบุญไม่ทำบุญไม่รวยอยากจะเป็นพุทธเจ้าก็ต้องตั้งบารมีฉะนั้นบุญเรื่องศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นเรื่องของความดีเท่านั้นโยมเรื่องทำบุญจึงวันจึงว่าชักชวนกันไปเถอะโยมไปสวดมนต์ไปไหว้พระไปนั่งสมาธิยังไงยังไงเงินที่อยู่ข้างนอกน่ะมันเอาไปไม่ได้เงินที่เราเก็บเป็นทุนในใจเราไว้นี่ที่เราทำเนี่ยมันเป็นของเราคนเดียวใครแย่งไปไหนไม่ได้

ก็คนตายก็คงต้องที่พึ่งสุดท้ายคือทำจิตใจให้บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์นั้นก็ย่อมพาไปสู่ที่ดีอย่างอื่นก็คงพึ่งไม่ได้นอกจากใจที่บริสุทธิ์คนที่ตายก็เหมือนกับคนจะต้องเปลี่ยนร่างกายหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีชำระร่างกายให้ดีก็ถึงจะสะอาดวันนี้ก็เราก็คงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เป็นวันสุดท้ายไปดังนั้นเราก็เป็นเครื่องเตือนสติคนตายคนเป็นก็คือคนเดียวกันเมื่อก่อนก็คือคนเดียวกันคนกินเดินคนกินเดินนั่งนอนคิดนึกเหมือนเราแต่เมื่อเขาตายแล้วก็คือคนเดิมหมดไปก็กลายมาเป็นคนไม่มีความรู้สึกคนเราพอหมดความรู้สึกแล้วก็ละวางหมดทุกอย่างจะมีความรักความผูกพันอะไรก็หมดไปเคยหวงเคยห่วงเคยอะไรอวรอะไรก็ไม่สนใจก็เป็นกรรมฐานให้เราพิจารณาว่าคนเราเกิดมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวไม่มีใครจะทำอะไรให้กับตัวเองได้ แม้แต่ตัวเองก็ต้องปลงต้องปล่อยให้คนอื่นรับสภาพไปเผาไปขวางตัวเองที่จะทำให้ตัวเองได้คือตอนมีชีวิตแต่งใจทำใจตัวเองตอนมีชีวิตหมดชีวิตแล้วก็ไม่มีอะไรมีความหมายของตัวเองก็หมดจะมีชื่อเสียงอย่างไรมีลาภยศอย่างไรมีวาสนาอย่างไรก็ถือว่าหมดโอกาสแล้วไปเรียกว่าหยุดการกระทำทุกส่วนคนเคยเก่งแค่ไหนก็หมดก็จบกันตรงนี้เองถือว่าสุดท้ายของการจากกันคนอยู่ก็ทำบุญกุศลต่อไปเพราะรู้ว่าตายแล้วอะไรเป็นไม่ได้คนที่อยู่ก็คือเป็นบุคคลที่ฉลาดมีปัญญากว่าก็ต้องสร้างคุณงามความดีเพื่อไม่ให้ตัวเองตายก่อนหรือตายแล้วก็จะได้มีที่พึ่งทางใจไม่รอให้ตายก่อนงั้นจึงว่าเรื่องของใจก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาถ้าเรารอไม่ได้ต้องอย่างที่เรามา

รอไม่ได้รอไม่ได้ต้องอย่างที่เรามาวัดกันเนี่ยถูกแล้วมาแสวงหาทางถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมทำสติให้สมบูรณ์ก็คือเขาเรียกว่าเตรียมตัวเตรียมใจถูกต้องไม่ประมาท ไม่หลงอายุตัวเองว่าจะช้าหรือเร็วคือก็เตรียมถางทางเตรียมเดินทางเมื่อตายเมื่อไรก็จะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจกับคนที่อยู่คนที่อยู่ก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะรู้ว่าเขาเป็นคนดีก็จะดีใจว่าเขาตายไปสวรรค์เขาตายไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วเขาตายไปนิพพานคนตายก็ไม่เสียใจรู้ว่าเราทำบุญของเราไว้พอแล้วเราตายไปแล้วก็ถือว่าเราโชคดีที่โชคดีที่ตัวเองได้ตายโชคดีตัวเองได้เกิดมาเป็นลูกมีพ่อแม่สั่งสอนอบรมก็มีบุญวาสนาได้สร้างบุญกุศลก่อนตายได้บวชก่อนตายได้ปฏิบัติก่อนตายได้ให้ทานก่อนตายก็ดีใจที่ตัวเองได้ทำบุญก่อนตายคนที่อยู่ก็ไม่เสียใจเสียใจทำไมก็เขาตายไปดีเสียใจกับคนดีเขาตายไปดีเราก็ดีใจเขาอยู่เขาก็ต้องทุกข์กว่าที่ตายรู้ว่าเขาไปสบายกว่าบางคนวิญญาณก็มารอรับพวกกันบางทีก็ตายก็ไปเจอกันผัวไปเจอเมียเมียไปเจอผัวลูกไปเจอพ่อแม่ทำกรรมอย่างเดียวกันก็ไปเจอกันอยู่วิมานเดียวกันอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ไปเกิดไปเจอกันอีกถ้ายังเวียนว่ายแต่เกิดเหมือนพุทธเจ้าเราสร้างบารมีก็ตายบริวารพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไปเป็นพ่อใหม่ถ้าเกิดเป็นพ่อกันอีกเป็นแม่กันอีกเป็นผัวกันอีกเป็นเมียกันอีกเป็นเพื่อนบ้านเป็นญาติกันอีกก็ไปช่วยกันอีกทำคล้ายๆกันเมื่อชาติที่แล้วเทวทัตเคยทะเลาะกันเอามาเกิดชั้นใหม่ก็มาเป็นศัตรูกันอีกบางทีก็ไปเป็นสัตว์ก็ไปเป็นศัตรูกันแบบสัตว์เป็นมนุษย์ก็ไปเป็นศัตรูกันแบบมนุษย์เป็นเทวดาก็ไปเป็นศัตรูแบบเทวดาเป็นญาติแบบมนุษย์ก็ไปเป็นญาติแบบมนุษย์เป็นญาติแบบเทวดาก็ไปเป็นญาติกันก็เวียนว่ายตายเกิดท่านก็เห็นว่ามันเป็นคลองเป็นวิบากที่ส่งผลมาเรื่อยๆจนถึงชาติสุดท้ายก็ยังมาเป็นญาติกันอีกท่านก็ลำดับญาติถึง500ชาติให้กว้างระลึกชาติให้กว้างถึง500ชาติว่าเคยเกิดเคยตายเคยเป็นญาติกันก็พระสาวกก็หายสงสัยว่าโอ้เราไม่ได้ตายชาติเดียวไม่ได้เกิดชาติเดียวมานับชาติไม่ถ้วนก็รู้ว่าพุทธเจ้าท่านเห็นท่านรู้ก็ไม่ต้องเสียใจบางทีถ้าทำบุญดีก็สบายกว่าเก่าตายแล้วสบายกว่าเก่าโลกก็หมดไปแต่คนที่น่าสงสารก็คือคนที่ทำบุญน้อยแต่ตายซะก่อนน่าสงสารแต่ถ้าทำบุญแล้วก็ถือว่าโชคดีแค่มีศีล5สักข้อนึงก็ถือว่าโชคดีมีศีลสักข้อนึงก็ถือว่าคนนั้นยังรู้จักศีลสว่างของใจหรือได้ทำสมาธิรู้จักภาวนาให้จิตว่างจิตปล่อยวางก่อนตายก็ถือว่ามีสติดีก่อนตายก็ถือว่าตั้งสติไปดีไม่หลงลืมใจไม่ร้อนใจเย็นยอมรับก็เป็นอย่างนี้เองความตายความเกิดความแก่ความเจ็บก็เป็นเรื่องธรรมะโดยตรงเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าสอน

0: มดแล้วแต่ว่าพวกเราก็เดินวนเวียนกันอยู่กับคำสอนนี่แหละเรื่องทุกข์ทั้งหมดสุขทั้งหมดที่เราใช้ทุกวันเนี่ยก็เป็นอยู่ในธรรมะทั้งหมดใครจะนำมาประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัญญาตัวเองเหมือนกับต้นไม้เนี่ยจะห้ามไม่ให้ใบร่วงไม่ได้ทุกต้นต้องมีใบร่วงจะสวยงามยังไงเกิดมาสะพรั่งโดยดอกใบเราเห็นว่ามันสะพรั่งโดยดอกใบสวยงามร่มรื่นชื่นใจที่เราเห็นดอกใบมันงดงามแต่ทุกคนก็ไม่ไปดูเวลามันร่วงเหี่ยวรู้สึกจะลดความชื่นบานองไปก็ทุกคนก็ไม่อยากเห็นเวลาต้นไม้มันร่วงเลยดอกใบเหลือแต่กิ่งก็ทุกคนก็จะมองเห็นว่ามันสูญเสียหมดไปก็มาเป็นธรรมชาติเราห้ามเขาไม่ได้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ความสุขความสบายของชีวิตเกิดมาแล้วก็อยากรวยไม่อยากจนเกิดมาแล้วก็อยากสวยอยากหล่อไม่อยากขี้เร่เกิดมาแล้วก็อยากมีปัญญาสามารถแก้ปัญหาที่มากระทบมาสัมผัสมารุมเร้าเราได้แต่ถ้าเราไม่สร้างเหตุสร้างปัจจัยเราก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาหรือทำให้ชีวิตของเรามีความสุขสมบูรณ์นั่นสิ่งที่เราจะต้องทำคือบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาเรื่อยไปจนถึงอุเบกขาบารมีบารมีโอกาสพยายามสร้างพยายามทำชีวิตของเราก็จะประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในโลกก็ต้องการที่จะมาให้เราหมู่สัตว์ทั้งหลายได้รู้จักความเป็นจริงของชีวิตว่าจะใช้อย่างชีวิตอย่างไรให้มีความสุขพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยสอนให้เราละบาปบาปอกุศลเป็นเหตุแห่งความทุกข์ไม่ควรสร้างไม่ควรทำไม่ควรคิดหันมาสร้างบุญกุศลเหตุแห่งความสุขทานศีลภาวนาเป็นต้นของบุญถ้าต้นดีแล้วมันก็ออกกิ่งออกก้านออกใบออกดอกออกผลที่ดีชีวิตของเราก็มีความสุขอยู่ในโลกนี้ก็สร้างความสุขได้ด้วยบุญจากโลกนี้ไปก็บุญนำไปพาไปอย่างคนไปเกิดในสวรรค์ทุกคนนึกว่าสวรรค์นั้นมีความสุขมีความสุขมากกว่าความเป็นมนุษย์ทุกคนก็เลยปรารถนาเวลาจากโลกนี้ไปแล้วก็อยากไปสวรรค์อย่างน้อยแต่อยากอย่างเดียวไม่สำเร็จอุปมาเมื่อเราหิวข้าวหิวน้ำเราไม่หาทานไม่หาข้าวไม่หาน้ำมาทานมันก็ไม่สำเร็จหามาแล้วไม่ทานไม่ดื่มไม่กินไม่คืนมันก็ไม่สำเร็จทานศีลภาวนาก็เช่นเดียวกันเราอยากไปสวรรค์ต้องมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นของมันสวรรค์เราจึงจะมีสิทธิ์ได้ไปฉะนั้นเราก็ต้องพยายามอยากไปสวรรค์ก็ต้องมีทานอย่างน้อยมีศีลมีภาวนาตามมาขยันสร้างขยันทำเพราะว่าอย่างอื่นเราเอาไปไม่ได้เราทิ้งไว้บนโลกนี้ของโลกไม่ใช่ของเราไม่มีใครเป็นเจ้าของมากินมาใช้มาอยู่แล้วก็จากไปไม่ ใครครอบครองได้เราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงแม้แต่เราเองก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้เรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปจากไปแล้วก็ไม่ได้อะไรไปมาทิ้งไว้บนผืนแผ่นดินนี้เป็นทรัพย์ของแผ่นดินถ้ามันไม่ตกหล่นเสียหายแม้อันตรธานเป็นอย่างอื่นไปมันก็อยู่ให้คนอื่นเขาใช้ต่อไปชีวิตของเราเนี่ยเราต้องศึกษาความเป็นจริงเราอยู่ในโลกสมมุติเราอย่าไปยึดไปติดไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายที่เราอาศัยอยู่ก็ไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยใช้ไม่ช้าไม่นานก็จากไปทิ้งไปเราไม่สามารถเป็นเจ้าของได้แค่มาอาศัยเหตุปัจจัยเอากายเอาวาจานี่มาสร้างคุณงามความดีเช่นวันนี้ที่เรามาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมต้องการให้กายวาจาใจของเราเป็นบุญเป็นเสบียงเสบียงในการหนุนนำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังไม่เข้าสู่พระนิพพานเราจะต้องเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ถ้าเรามีบุญเราก็มีความสุขมากกว่าความทุกข์อาศัยบุญนี่แหละนำพาเราไปเป็นมนุษย์สมบัติเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พระมนุษย์ก็ที่ไม่สมบูรณ์ก็มีมากเกิดจากวิบากกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้มันให้ผลเกิดมาแล้วแทนที่จะมีความสุขกลับมีความทุกข์บางคนเกิดมาก็ไม่สมประกอบตาบอดบ้างหูหนวกบ้างแขนขาพิกลพิการสมองปัญญาอ่อนโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนตั้งแต่ยังเยาว์วัยตั้งแต่เกิดมาก็มีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนอยู่ในตู้อบออกจากตู้อบก็มาให้สายยางต่อหมอช่วยไม่ได้ยาช่วยไม่ได้เป็นวิบากกรรมที่ตัวเองก่อไว้ต้องได้รับผลกรรมนะแต่เราไม่ได้พิจารณากันเราไม่เชื่อกรรมคนไหนที่ไม่เชื่อกรรมคนนั้นก็ไม่สามารถทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จคนไหนที่เชื่อกรรมก็หลีกเลี่ยงกรรมที่ไม่ดีที่ไหนเป็นบาปเป็นอกุศลก็ไม่สร้างไม่ทำหันมาสร้างบุญกุศลทำจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงมันจะสะอาดได้แต่เมื่อเราเห็นเมื่อเราถูกพื้นเรารู้ว่าตรงไหนมันสกปรกเราก็ถูมากหน่อยความสกปรกมันก็หายไปใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่เห็นใจตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าใจของเรามันสกปรกมันมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเต็มไปในหัวใจของเราทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเศร้าหมองทำให้เราขุ่นมัวทำให้เราเร่าร้อนทำให้เราวุ่นวายแต่ถ้าเรารู้เราเห็นเราเข้าไปทำความสะอาดใจของเราก็เย็นลงใจของเราก็เบาลงใจของเราก็สะอาดยิ่งเราทำทุกวันเห็นทุกวันค่อยปัดค่อยกวาดค่อยเช็ดค่อยถูค่อยล้างค่อยขัดไม่ชาสกปรกสิ่งที่เป็นสกปรกกิเลสตนาอุปาทานที่มันฝังแน่นอยู่ในใจของเราค่อยๆจางคลายหายไปในที่สุดแต่ถ้าเราไม่เคยเห็นใจตัวเองเลยนั่งก็ไม่เคยเห็นเดินก็ไม่เคยเห็นนอนก็ไม่เคยเห็นกินก็ไม่เคยเห็นก็รู้ว่าใจอยู่ตรงไหนเราไม่สามารถจะทำความสะอาดมันได้เลยมีแต่ความหมักหมมของอารมณ์มีกิเลสมีตัณหาครอบงำใจของเรามีแต่ความทุกข์มีแต่ความห่วงมีแต่ความกังวลมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความวุ่นวายไม่เคยสบายใจเลยนั่งไม่เคยใจเบาเลย มันจะเบาได้อย่างไรใจของเราไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวให้พุทโธมันก็ไม่มีแป๊บเดียวมันก็หายเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เรื่องนู้นวนอยู่เนี้ยไม่หยุดไม่นิ่งเราไม่ฝึกจิตฝึกใจของเราไม่ดูแลใจของเราไม่รักษาใจของเราปล่อยจิตปล่อยใจของเราตามนาฏกิเลสตัณหามันก็พาเราไปหาทุกข์หาโทษหาภัยเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนวุ่นวายหาความสงบไม่เจอหาความเย็นไม่เจอหาความเบาหาความสบายไม่เจองั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นใจตัวเองรู้ทุกขณะคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรสติสำคัญในการปฏิบัติถ้าไม่มีสติปฏิบัติไม่ได้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้พูดไม่รู้ทำไม่รู้ขาดตัวรู้ก็กลายเป็นหลงมีความหลงครอบงำถ้ามีความหลงก็หลงไปหาความโลภหาความโกรธหาความยึดหาความติดอุปาทานยึดติดอยู่ในร่างกายของตัวเองยึดติดอยู่ในวัตถุสิ่งของบุคคล สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากที่เราไม่เพียรสร้างสติให้เกิดขึ้นตัวรู้ไม่มีมีแต่ตัวไม่รู้อวิชชาอวิชชาความมืดมืดบอดมองไม่เห็นไม่เห็นกายไม่เห็นใจไม่เห็นความเป็นจริงว่าร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้แก่ไม่ให้ตายไม่ให้จากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์ทำบังคับผมอย่างอกอย่าหลุดอย่าร่วงฟันอย่าโยกอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราไม่ใช่เจ้าของไม่มีสิทธิ์แต่ความไม่เข้าใจความลุ่มหลงความมัวเมาเราเข้าไปยึดไปติดว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของเที่ยงของเรากายนี้ของเราพอมันแปรสภาพขึ้นมาก็เกิดทุกข์พอมันไม่เที่ยงขึ้นมาทุกข์มันก็เกิดทุกข์มันเกิดจากความไม่เที่ยงนี่แหละนั่งไปแป๊บเดียวไม่เที่ยงแล้วทุกข์มันเกิดมีความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนความหิวมันเกิดจากความไม่เที่ยงนี่เองเพราะมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้มันไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่เจ้าของเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราก็ปล่อยวางเมื่ออะไรมันเกิดออมันเป็นธรรมชาติของมันมีการเกิดมีการดับไม่มีอะไรเกิดและไม่ดับวัตถุสิ่งของบุคคลล้วนแล้วแต่เกิดและดับหมดเป็นแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองมันต่างกันตรงนี้เองบางอย่างมันก็เกิดขึ้นเร็วดับเร็วบางอย่างมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับช้าหน่อยแต่ร่างกายของเราเนี่ยไม่ช้ามันก็ดับไปสู่ความแตกความสลายความตายนั่นเองอยู่ได้ไม่นานปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีอุบัติเหตุบ้างโรคภัยไข้เจ็บบ้างภัยธรรมชาติบ้างสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นไหมอย่างเมื่อวานที่มีข่าวเด็กกราดยิงในโรงเรียนครูเสียชีวิตนักเรียนเสียชีวิตบาดเจ็บเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดถ้าเรามัวประมาทป ล่อยให้วันคืนมันล่วงไปล่วงไปโดยที่เราไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยชีวิตของเราก็ไร้ค่าอุตส่าห์เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีทำดีไม่ได้เราจะเอาอะไรไปตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องแม้แต่ตัวเราเองก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้บนผืนแผ่นดินนี้กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปสิ่งที่นำไปได้มีสองอย่างสองประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้คือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์ให้เรามาเลือกเอาว่าเราจะเลือกทุกข์หรือสุขทุกคนมีสิทธิ์เลือกแต่ใครจะมีสติปัญญามีศรัทธาเข้าถึงบุญกุศลเท่านั้นเองชีวิตของเรานี่มันอยู่ได้บุญหมดบุญแล้วอยู่ไม่ได้บางคนก็หมดตั้งแต่เยาว์วัยบางคนหมดตั้งแต่อยู่ในท้องละ3เดือน4เดือน5เดือนไม่มีโอกาสมีบุญได้เกิดเป็นมนุษย์มาได้ทำบุญวะทานศีลภาวนาไม่ค่อยได้สร้างบางคนเทศกาลงานบุญอยากจะทำวันว่างวันหยุดไม่สนใจที่จะทำบุญนึกว่าไม่สำคัญแต่รอวันสำคัญสำคัญปีใหม่สงกรานต์เทศกาลวันธรรมดาวันปกติเราก็ไม่ได้แสวงหาคำว่าบุญคำว่ากุศลหรืออยู่บ้านเราทำได้เราก็ไม่ทำเช่นทานอย่างนี้เราอยู่บ้านเราก็ให้ได้ไม่ต้องมาวัดเราก็อยู่บ้านก็ให้ได้ทานวัตถุทานอภัยทานธรรมทานอยู่ที่ไหนก็ให้ได้อยู่ที่ทำงานก็ให้ได้แล้วคนรู้จักให้นี่ให้ได้ทุกที่ให้ได้ทุกโอกาสให้ได้ทุกเวลาบุญไม่เลือกไม่จำกัดการทำได้ทุกวันทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกโอกาสศีลเราก็รักษาได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องเป็นวันหยุดวันหยุดเรามาเพิ่มเติมมาฟังเทศฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเองเพราะถ้าเราอยู่บ้านบางทีหน้าที่การงานครอบครัวสถานที่ไม่เอื้ออำนวยสัปปายะบุคคลสัปปายะเตนาจนาสัปปายะที่อยู่ที่อาศัยไม่เหมาะกับการเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนามีแต่เสียงเพลงมีแต่เสียงโทรทัศน์มีแต่เสียงโซเชียลเราเลยสงบไม่ได้ว่างไม่ได้เราก็ต้องหาทำเลหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะอย่างวัดสังฆทานนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเห็นว่าเป็นสัปปายะในการประพฤติปฏิบัติท่านก็เลยมาสร้างสถานที่นี้ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติให้ทุกคนเข้ามาทำกายทำวาจาทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลนั่งที่ไหนก็สงบเดินที่ไหนก็สงบนอนที่ไหนก็สงบกินที่ไหนก็สงบหาความสงบไม่เกิดขึ้นทุกขณะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้ฝึกสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นนี่ด้วยความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นว่าสังคมเราทุกวันนี้ขาดแคลนความสงบร่มเย็นมีแต่แย่งกันอยู่แย่งกันใช้แย่งกันกินสังคมปัจจุบันต้องยื้อแย่งแข่งขันกันบางทีถึงกับเบียดเบียนกันไม่พอใจกันผลสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการใช้กำลัง

อาวุธสร้างความเดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งบุคคลอื่นผลจากการที่เราไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีธรรมความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นไม่ได้เพราะใจของเราไม่สงบฉะนั้นสถานที่นี้วัดสังฆทานเป็นสถานที่ที่ฝึกความสงบพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านมาสร้างวัดนี้ก็ท่านมาเดินจงกรมนั่งสมาธิให้ญาติโยมได้เห็นเกิดศรัทธาท่านไม่ได้สอนอะไรสอนด้วยการปฏิบัติเข้ามาแล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากท่านก็เดินจงกรมให้เห็นนั่งสมาธิให้เห็นญาติโยมเขาก็ไม่เคยเห็นไงเมื่อก่อนเนี้ยไม่มีใครรู้จักกรรมฐานพระมาเดินมานั่งไม่ปกติโยมเขาก็สงสัยว่าพระรูปนี้ไม่ปกติมาแล้วแทนที่จะเหมือนชาวบ้านก็กินแล้วก็นอนฉันแล้วก็นอนไม่นอนเดินจงกรมนั่งสมาธิวันพระก็เนสัญชิกไม่นอนยืนเดินนั่งอย่างเดียวเขาก็แปลกใจเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยรู้ไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเรื่องกรรมฐานแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองได้โอกาสว่าญาติโยมเริ่มสนใจก็เลยชวนโยมมานั่งสมาธิพอโยมมาทำบุญก็5นาทีโยมนั่งสมาธิสัก5นาทีค่อยกลับบ้านหลวงพ่อก็สอนสมาธิดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกพูดลมเข้าโทลมออกมาทำบ่อยขึ้นเพิ่มขึ้นโยมก็เริ่มสงบจากคนที่ไม่เคยสงบก็สงบพอสงบก็เห็นความสุขที่มันเกิดจากความสงบสุขคือเนี่ยว่าความสงบไม่มีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มันเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติสังฆทานเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยการปฏิบัติทุกคนเข้ามาแล้วมุ่งเน้นในการประพฤติปฏิบัติทานก็ปฏิบัติศีลก็ปฏิบัติภาวนาก็ปฏิบัติเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วก็มีความสงบร่มเย็นสบายใจกลับไปบ้านนี่เบาใจเบากายเบาอยากจะมาวัดอีกมาครั้งเดียวไม่พอบางคนนี่คิดว่าจะมาสักครั้งหนึ่งพอได้มาพอเกิดความสงบได้สัมผัสความสงบแล้วอยากจะมาอีกหาโอกาสมาในสมัยก่อนมีคนมาปฏิบัติแล้วไม่กลับบ้านครอบครัวมาตามแล้วก็มากล่าวหาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อใช้เสน่ห์เล่ห์กลอุบายไม่ให้ครอบครัวเขากลับบ้านหลวงพ่อก็เลยต้องหาอุบายหาวิธีการว่าถ้าโยมอยากจะเป็นอย่างนั้นโยมก็ลองมานั่งดูบ้างก็ผัดกันก็ได้วันนี้สามีมาพรุ่งนี้โอกาสต่อไปภรรยามาสลับจับเปลี่ยนกันดูเราจะได้เข้าใจพ่อก็หาอุบายบอกให้สามีภรรยาทำสมาธิพอได้ทำทั้งสามีทั้งภรรยาก็เข้าใจว่าความสงบนี้เองมันเป็นบ่อเกิดของความสุขอยากจะได้ความสุขมากๆก็หาเวลามานั่งสมาธิมาอยู่วัดวัดมันสงบเนี่ยมาแล้วไม่มีใครคุยเรื่องทางโลกมีแต่ทางธรรมได้ยินแต่เสียงธรรมะเสียงสวดมนต์เสียงภาวนาสอนให้ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกก็เลยเข้าใจเข้ามาทั้งครอบครัว
ทั้งสามีทั้งภรรยาแล้วก็พาลูกมาด้วยพอมีลูกก็พาลูกเข้าวัดก็เลยกลายเป็นคนวัดเข้าใจทั้งครอบครัวว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยนำความสุขนำความเจริญมาให้อยู่ทั้งโลกคนไหนมีศีลมีธรรมมีทานคนนั้นก็เจริญทำมาหากินเจริญไม่ตกต่ำอำนาจของบุญกุศลที่ตัวเองสร้างทำนุนนำให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีเคยเป็นคนยากจนพอรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักสวดมนต์ภาวนาทำทุกวันบุญมันก็เสริมให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญไปที่ไหนก็มีคนนับหน้าถือตาว่าบุคคลนี้เป็นคนมีศีลมีธรรมเชื่อถือได้ครบได้ครบแล้วไม่พาออกนอกทางมหาศีลมหาทานมหาธรรมพามหาความเจริญเหมือนที่ได้กล่าวไว้ที่เทวดามาถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นหนทางแห่งความเจริญพระเจ้าบอกการไม่คบคนผ่านการคบบัณฑิตบุคคลนั้นจะเจริญบัณฑิตคือผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ว่านี่บาปอย่าทำนะบอกเลยว่าอย่าทำอันนี้บุญนะควรทำควรสร้างสะสมไว้นี่คือบัณฑิตถ้าคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิดหมดพาไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยไปชอบไปโกงไปกินไปเต้นไปเล่นไปลำไปสู่อบายมุขหมดเลยปากทางความเสื่อมพินาศนั้นการคบคนก็เป็นสิ่งสำคัญคนไหนที่เราคบแล้วพาเราออกจากทุกข์คนนั้นเป็นบัณฑิตบัณฑิตไม่ใช่คนมีปริญญาไม่ใช่เรียนจบแต่บัณฑิตในที่นี้ทางพุทธศาสนาคือผู้รู้บุญรู้บาปรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรละชีวิตของเราทุกวันนี้บางคนก็คบคนไม่ดีมันก็พาไปหาสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยต่อตัวเองฉะนั้นคนที่มีสติมีปัญญามีน้อยมันหายากขึ้นทุกวันคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่ไม่ต้องหาหรอกไปทางไหนก็เจอชักชวนกันพาไปหาความทุกข์หาความโศกหาความเศร้าชีวิตของเราก็ต้องพยายามใช้สติใช้ปัญญามีเหตุมีผลศาสนาพุทธสอนให้มีเหตุมีผลมันมีเหตุแล้วมันต้องมีผลเหมือนต้นไม้ถ้ามันมีโคนก็ต้องมีปลายฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันมันจะมีอนาคตที่ดีได้ก็ต้องอาศัยศีลธรรมนำพาเราไปเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญขาดศีลขาดธรรมเมื่อใดชีวิตของเราก็เหี่ยวเฉาเมื่อนั้นมืดบอดไม่มีทางที่จะไปสู่ความสุขความเจริญได้นั่นการที่เรามาศึกษาธรรมะก็มาหาทางความเจริญให้กับตัวเองเรามีทานเรามีศีลเรามีภาวนามีสติปัญญาเนี่ยมันพัฒนาให้เราเจริญจิตใจไม่ตกต่ำไม่ไปนรกไม่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันมายั่วยุเราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมาครอบงำเราไว้
ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเพียงพอเราก็คล้อยตามมันไปเชื่อมันใหม่ๆมันก็หลอกเราไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีพอเราไปทำแล้วก็มันก็เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยในภายหลังด้วยความไม่รู้ของเรานั่นแหละที่เราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญานั้นการที่เรามาวัดมาเพิ่มพูนสติปัญญาของเราเนี่ยถือว่าเราสามารถที่จะนำพาชีวิตของเราออกจากความทุกข์ความโศกออกจากสิ่งที่ยึดติดที่เราไม่เคยรู้เราก็จะได้รู้อย่างชีวิตของเราเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่ามันไม่ใช่ของเราเราหลงว่าเป็นของเรามาตลอดตั้งแต่เกิดแต่พระพุทธเจ้าในพระองค์สอนให้เรารู้ว่าไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปเราไม่สามารถควบคุมได้มันหนาวก็คุมไม่ได้มันร้อนก็คุมไม่ได้มันปวดมันเมื่อยมันหิวมันเจ็บมันไข้มันแก่มันตายเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยให้มันอยู่อย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนี้ไม่สามารถทำได้สิ่งใดที่เราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราในโลกนี้เป็นโลกสมมุติสมมุติให้อยู่ให้เป็นให้เห็นให้รู้มาอยู่ร่วมกันแล้วก็จากกันเจอเพื่อจากพบเพื่อพรากนี่เป็นสิ่งเที่ยงแท้แน่นอนที่ทุกคนจะต้องเจอชีวิตของเราไม่อยากได้ก็ต้องได้ไม่อยากเจอก็ต้องเจอสิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ถ้าเราเรียนรู้ซะก่อนเราก็ทำใจเฉยได้เมื่อเวลานั้นมาถึงเช่นความแก่เราไม่อยากได้พอมันมาถึงถ้าเรารู้ทันอ๋อมันเป็นธรรมชาติทุกคนถ้าอยู่จนอายุป่านนี้จะต้องแก่60 70ขึ้นไปนี่จะต้องแก่แล้วหนีไม่ได้ถ้าอยู่ต่อไปอีกก็คือความตายทุกคนจะต้องเจอเราทำใจยอมรับเท่านั้นเองยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายเราจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วเราควรหาที่พึ่งอันประเสริฐเพราะสิ่งที่เราพึ่งอยู่ขณะนี้มันชั่วครั้งชั่วคราวแก้แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดาทั้งหลายอาศัยชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองพอจบชีวิตลงไม่สามารถจะอาศัยกันได้อีกไม่มีใครช่วยใครได้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปแล้วเราจะเอาอะไรไปกับสิ่งทั้งหลายนี้ไม่ใช่ของเราเอาไปไม่ได้เขาสมมุติให้ใช้สมมุติให้อยู่พอเราจากไปเราก็ไม่มีสิทธิ์เอาไปตอนมาก็มามือเปล่าเกิดมานี่สองมือเรากรรมมาสองกรรมกรรมดีกับกรรมชั่วกรรมมาตั้งแต่เกิดเรามีสองกรรมเท่านั้นเองเกิดมาแต่เราไม่เข้าใจไม่รู้เราก็เผลอทำแต่กรรมชั่วกรรมดีไม่ทำในกรรมชั่วหรือบาปเนี่ยมันให้ผลเป็นความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิทั้ง4นี่เกิดจากกรรมที่เราไม่รู้ทันความคิดไม่รู้ทันการกระทำไม่รู้ทันคำพูดของตัวเองเราสร้างกรรมขึ้นมาเองกรรมนี้ไม่มีใครสร้างให้เรา
รรมคือการกระทำของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ

กรรมดีกับกรรมชั่วเราเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำฉะนั้นผลของมันมีแน่นอนพระพุทธเจ้าบอกหนีกรรมไม่ได้อย่างองคุลิมานเนี่ยอาตมาก็เคยยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆทำกรรมเอาไว้ฆ่าคนเป็นพันคนพันกว่าคนมันลืมไปฆ่าหนักๆเข้ามันลืมสัญญามันเสื่อมมันลืมว่าเก็บไว้ที่ไหนตัดนิ้วแล้วก็ทิ้งเอาวางไว้กองไว้แล้วลืมว่ามันวางไว้ตรงไหนต้องไปตั้งต้นใหม่เกี่ยวฆ่าคนถึงเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอไว้กันลืมเพราะตัวเองท่องเที่ยวไปหามนุษย์ที่จะต้องฆ่าเรื่อยไปไม่ได้อยู่กับที่สร้างบาปสร้างกรรมแต่ที่จริงแล้วกรรมอันนี้ชาติก่อนๆองคุลิมานก็เคยถูกฆ่ามาแล้วก็มาฆ่าเอาคืนแต่ไม่มีเจตนาเชื่ออาจารย์อาจารย์บอกนี่เป็นก็เรียกว่าวิชาสุดท้ายวิชาสูงสุดที่อาจารย์จะมอบให้แก่ลูกศิษย์ถ้าผ่านวิชานี้แล้วสำเร็จเลยองคุลิมานก็เลยเชื่ออาจารย์อาจารย์ก็เชื่อคำยุแย่ของลูกศิษย์อีกจำพวกหนึ่งที่เกลียดองคุลิมานไม่ชอบเห็นองคุลิมานนี่ดีกว่าคนอื่นเป็นที่รักของอาจารย์อาจารย์รักมากองคุลิมานที่จริงมันจะชื่อองคุลิมานชื่ออหิงสกะอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครตอนเกิดมาในท้องพระครรภ์เป็นบุตรของปุโรหิตกับนางมันตลีเป็นพราหมณ์อยู่ในพระราชวังของพระเจ้าประเสนที่โกศลเกิดในฤกษ์ดาวโจรวันที่องคุลิมานเกิดมาเนี่ยตอนกลางคืนใกล้รุ่งนะในท้องพระครรภ์พระครรภ์แสงคือคลังอาวุธเกิดอัศจรรย์คลังอาวุธในท้องพระโรงของพระราชาพระเจ้าประเสนที่โกศลเสียงดังสนั่นเลยดาบนี่เหมือนกับกระทบกันตลอดแล้วก็มีคนไปใช้อาวุธอยู่ตลอดเลยเสียงนี่สนั่นลั่นทุ่งไปหมดมีแสงสีเพลิงเกิดขึ้นในท้องพระคลังแสงคลังอาวุธพวกดาบพระเจ้าประเสนที่โกศลตื่นตกใจขึ้นมาตอนกลางคืนพระรุ่งเช้าปุโรหิตก็คือโหรที่ทำนายโหรคู่บ้านคู่เมืองของพระเจ้าประเสนคือปุโรหิตคือพ่อขององคุลิมานนั่นเองพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เรียกปุโรหิตไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นโหรก็ทำนายปุโรหิตก็ทำนายว่าเกิดจากลูกของหม่อมฉันเองพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ถามว่าทำไมจึงเป็นลูกของท่านพระเจ้าประเสนที่โกศลบอกลูกของข้าพเจ้าเกิดในเรื่องของดาวโจรอนาคตจะมีเหตุเพศภัยไม่ดีเกิดขึ้นก็เลยตรัสเอาใจพระเจ้าประเสนที่โกศลบอกขอให้พระองค์สั่งฆ่าเด็กคนนี้เถอะเพราะถ้าอยู่ไปแล้วก็จะเป็นภัยพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นผู้มีธรรมะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยถามปุโรหิตว่า
ลูกของท่านนี่จะเป็นโจรบ้านหรือโจรเมืองโจรบ้านก็หมายถึงว่าโจรทั่วๆไปที่ทำร้ายชาวบ้านถ้าเป็นโจรเมืองก็คือทำร้ายเมืองทำให้เมืองเดือดร้อนปุโรหิตก็ตอบไปว่าเป็นโจรบ้านพระเจ้าค่ะเด็กคนนี้เป็นโจรบ้านไม่ทำร้ายเมืองทำร้ายชาวบ้านพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็บอกอย่ากันนั้นเลยเด็กเขายังไม่รู้เรื่องอะไรยังไม่ได้ทำบาปเขายังไม่ได้เข็นฆ่าใครเลยเราจะไปทำร้ายเขาทำไมเอาเขาไว้ปุโรหิตได้ฟังอย่างนั้นก็มีความชื่นชมยินดีแล้วก็ทูลยกลูกให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพอเจริญวัยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลยตั้งชื่อว่าอาหิงสกะผู้ไม่เบียดเบียนใครให้ตรงกันข้ามกับเลิกดาวโจรที่เด็กคนนี้เกิดมาแล้วก็ส่งไปเรียนตั้งแต่เยาว์วัยกับสำนักตักศิลาอาจารย์ทิสาปาโมกดังที่สุดในสมัยนั้นมีบุตรของคนดังๆคนเก่งๆส่งไปเรียนที่นั่นทั้งหมดเป็นสำนักเรียนที่ดังที่สุดดีที่สุดแต่การไปเรียนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไม่ได้ให้ค่าเรียนไปบอกให้อาหิงสกะนี่เรียนไปแล้วก็รับใช้ร่างกายเนี่ยจ่ายเป็นค่าเทอมค่าเรียนให้ปรนิบัติอาจารย์ทิสาปาโมกแทนการชำระเงินต้องการให้ทิสาปาโมกสอนวิชาให้แก่อาหิงสกะให้มีความรู้ความเข้าใจเลยเป็นที่รักของอาจารย์ทิสาปาโมกแล้วก็ภรรยาของอาจารย์นิสัยดีมากเคารพเชื่อฟังขยันอดทนทีนี้ก็กลายเป็นที่รังเกียจของเด็กทั่วๆไปอิจฉาอาจารย์นี่รักแต่อหิงสกะไม่รักคนอื่นเลยในสายตาของนักเรียนทั่วๆไปก็เลยจับกลุ่มกันหาอุบายโตแล้วก็หาอุบายที่จะกำจัดอหิงสกะนี่ให้พ้นไปจากสำนักให้ได้ก็ไปทูลไปรายงานอาจารย์ยุยงอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ก็ไม่เชื่อทิสาปาโมกเด็กน่ารักนิสัยดีเลี้ยงมาตั้งหลายปีแล้วเลี้ยงมาตั้ง20ปีเป็นหนุ่มกำลังวังชาแข็งแรงนิสัยดีอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่เคยแข็งกระด้างไม่เคยดื้อกับอาจารย์เลยอาจารย์สอนอะไรก็ทำได้หมดจะได้เป็นปุถุชนลูกศิษย์มาก็หาอุบายแบ่งกันเป็นกรุ๊ปๆพวกๆแล้วก็ไปทูลเหมือนกันหมดไปทูลเรื่องเท็จให้ฟังหมดว่าเนี่ยอหิงสกะนะคิดไม่ซื่อกับอาจารย์เนี่ยดูไปคิดกับภรรยาอาจารย์ไปล่วงละเมิดด้วยสายตาบ้างด้วยกิริยาบ้างในทางชู้สาวประยุยงอาจารย์ทิสาปาโมกบ่อยเข้าก็เลยเอียงจากที่เคยซื่อตรงก็เอียงไม่ไว้ใจแล้วเริ่มไม่ไว้ใจลังเลผลสุดท้ายนักเข้าคิดว่าเราจะฆ่าอหิงสกะนี่ดีไหมเชื่อ 100%ถ้ามีเด็กทุกกลุ่มวนเวียนมาพูดให้ฟังทุกวันนักกล่าวในทำนองเดียวกันทุกวันจนอาจารย์นี่
เชื่อสนิทว่าอหิงสกะนี่ไม่ซื่อกับตัวเองก็เลยคิดจะฆ่าถ้าเราฆ่าเองนึกในใจว่าถ้าเราฆ่าเองเนี่ยไม่มีใครมาเรียนกับเราอีกต่อไปอาจารย์ฆ่าลูกศิษย์เนี่ยไม่มีใครมาส่งลูกมาเรียนส่งใครมาเรียนกับเราสำนักเราก็ไม่สามารถอยู่ได้เลยหาอุบายว่าให้คนอื่นเขาฆ่าแทนดีกว่าก็เลยคิดค้นวิชาบอกอหิงสกะเรียกมาพบแล้วก็บอกว่าที่จริงที่อหิงสกะเรียนมานะมันหมดแล้วเหลือวิชาเดียววิชานี้เป็นวิชาสุดท้ายถ้าเธอทำได้เธอจะสำเร็จการเรียนของเราจะสมบูรณ์อหิงสกะก็ถามว่ายังเหลือวิชาไหนอีกล่ะทิสาปโมกข์ก็คิดขึ้นมาว่าเธอต้องไปฆ่าคนวิชานี้ต้องไปฆ่าคนให้ได้พันคนตัดนิ้วมาคนหนึ่งเอามานิ้วหนึ่งนิ้วโป้งนิ้วหนึ่งอาจารย์ก็หาอุบายว่าเราไม่ต้องฆ่าหรอกถ้าหญิงสกะไปฆ่าใครเดี๋ยวญาติเขาก็โกรธเขาก็มาฆ่าเองมาฆ่าหญิงสกะเองเราไม่ต้องลงมือเองใช้คนอื่นฆ่าแทนใหม่ๆหญิงสกะก็จะไม่ทำไม่ใช่นิสัยไม่อยากฆ่าใครอาจารย์บอกไม่ได้ถ้าเธอไม่เรียนวิชานี้เธอก็ไม่สำเร็จจะสำเร็จอยู่แล้วเนี่ยทำไมเธอไม่ทำให้สำเร็จก็เลยเชื่ออาจารย์ออกฆ่าคนตระเวนฆ่าคนฆ่าคนเป็นพันคนเดี๋ยวแต่มันลืมไปกองเอาไว้บ้างที่ต้นไม้ไปแขวนเอาไว้บ้างมันลืมว่ามันจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนหาไม่เจอก็เลยเอาทวันมาร้อยนิ้วแล้วก็คล้องคอตัวเองอยู่ที่คอนี่999นิ้วแล้วเหลืออีกนิ้วเดียวจะครบพันแต่บังเอิญว่าถ้าเล่าก็จะยาวนะเอารวบรัดตัดตอนเอาเป็นว่าแม่พอรู้ข่าวว่าลูกชายของตัวเองนี่กลายเป็นโจรนางมันตานีกับปุโรหิตเสียใจอย่างมากแล้วทางการก็ส่งคนไปเป็นร้อยก็ถูกฆ่าหมดอหิงสกะหรือองคุลิมานี่สามารถฆ่าคนเป็นร้อยในพริบตาเดียวมีกำลังควบม้าที่มีฝีเท้าจัดเนี่ยอหิงสกะองคุลิมานสามารถควบแป๊บเดียวทันเลยฆ่าเลยฆ่าคนที่อยู่บนหลังม้าเนี่ยสามารถฆ่าได้ในพริบตามีกำลังมากยิ่งควบม้านี่แป๊บเดียวถึงสามารถทันได้เลยม้าที่มีฝีเท้าเร็วที่สุดหญิงสกะเร็วกว่าส่งคนไปเป็นร้อยตายหมดไม่ได้กลับเลยส่งไปหลายทีมหลายคณะไปตายหมดจนพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยต้องประกาศว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปเองจะนำทัพไปเองไปฆ่าองคุลิมานที่ไม่โจรที่ไม่มีใครฆ่าได้นะส่งใครไปก็ตายหมดกษัตริย์ต้องไปเองพอนางมันตานีผู้เป็นแม่รู้อย่างนั้นห่วงลูกชายมากคิดจะไปบอกลูกชายให้หนีไปก่อนว่าถ้าไม่หนีไปนี่พระเจ้าประเสนที่โกศลยกกองทัพเนี่ยไปเป็นหมื่นๆคนเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนจะต้องถึงแก่ความตายแน่นอนด้วยความรักลูกไม่อยากให้ลูกตายก็ตัดสินใจที่จะไปหาอหิงสกะจะไปบอกให้หนีไปก่อนตอนที่พระเจ้าประเสนที่โกศลจะยกทัพไปแล้วก็เป็นจริงตามนั้นพระพุทธเจ้าตื่นจากบรรทมในยามเช้ามืดตีสี่เดินจงกรม
ทบทวนธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก่อนจะออกบิณฑบาตพระองค์ก็ทรงขายานของพระองค์ไปว่าวันนี้บุคคลใดที่จะสามารถบรรลุธรรมฟังธรรมของเราแล้วบรรลุได้องคุลิมานเข้ามาในขายานของพระพุทธเจ้าพระเจ้าเห็นหมดเลยรู้เลยว่านี่ถ้าเราไม่ไปองคุลิมานต้องฆ่าแม่ตัวเองจำแม่ไม่ได้ใครผ่านไปองคุลิมานฆ่าหมดไม่เหลือมาจากแม่มาเป็น20ปีจำไม่ได้จำแม่ตัวเองไม่ได้แม่ไม่เคยไปเยี่ยมให้อยู่กับอาจารย์ถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปวันนี้องคุลิมานจะทำกรรมหนักแต่ถ้าเสด็จไปองคุลิมานจะได้เป็นพระอรหันต์พระเจ้าก็เสด็จไปเลยเช้ามืดเลยองคุลิมานก็ไปอยู่บนยอดไม้ที่สูงที่สุดต้นที่สูงที่สุดจะได้เห็นว่าใครเดินมาทางไหนมาอย่างไรจะได้หาวิธีฆ่าได้ทันมองเห็นได้ไกลไงใครผ่านไปผ่านมาเห็นสมณะไม่รู้หรอกว่าเป็นพุทธเจ้ารู้ว่าสมณะคือผู้สงบกำลังเดินทางตรงมาอย่างที่ตัวเองอยู่ดีใจมากนิ้วนี้แน่นอนได้บรรลุวิชานี้แน่นอนสำเร็จวิชาที่อาจารย์สั่งไว้เดี๋ยวนิ้วเดียวซึ่งขนาดนั้นนางมันตานีกำลังเดินทางมาแล้วแต่ยังไม่ถึงพุทธเจ้าไปถึงก่อนพระเจ้าชิงตัดหน้าไปก่อนก็ลงมาจากต้นไม้มาซ่อนอยู่ที่โคนไม้พระเจ้าก็ไปที่โคนไม้นั่นแหละเดินผ่านโคนไม้เสด็จเดินผ่านดำเนินผ่านไปองคุลิมานพอคอยหลังก็ออกจากต้นไม้ไล่พระพุทธเจ้าพระเจ้ารู้แล้วพระเจ้าก็เหมือนกับแสดงปฏิหาริย์เดินเนิบๆจากองคุลิมานนี้ใช้กำลังวิ่งเต็มที่ไม่ทันวิ่งเท่าไรก็ไม่ทันเลยตะโกนบอกสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนพระเจ้าก็เลยหันหลังมาเดี๋ยวหลังมาแล้วก็ตัดว่าเราหยุดแล้วท่านจะยังไม่หยุดองคุลิมานก็เลยนึกในใจว่าสมณะนี่เป็นผู้มีศีลไม่โกหกแต่ทำไมสมณะรูปนี้โกหกกำลังเดินอยู่ว่ากำลังเรากวดไม่ทันเราวิ่งตามยังไม่ทันยังบอกว่าหยุดแล้วหยุดยังไงพุทธเจ้าก็หันตรัสมาว่าเราหยุดจากการทำบาปทั้งปวงหยุดจากการฆ่าสัตว์หยุดจากการเบียดเบียนสัตว์แต่ท่านสิไม่หยุดความหมายมาอยู่ตรงนี้องคุลิมานหรืออหิงสกะนี่เป็นผู้มีสติมีปัญญาแค่ฟังประโยคสั้นๆเท่านั้นเองว่าเรากำลังทำบาปกำลังฆ่าเข็นฆ่าทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนสมณะรูปนี้บอกหยุดแล้วจากการเข็นฆ่าจากการเบียดเบียนเล่นนึกขึ้นได้วางดาบก้มลงกราบพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เทศนาเล็กๆน้อยๆพอได้ฟังก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาขอบวชในพุทธศาสนาพระเจ้าก็บวชให้เอหิภิกขุอุปสัมปทาเธอจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดธรรมวินัยเรากล่าวว่าดีแล้วเท่านั้นเองก็ได้เป็นพระแล้วก็พาไปพาหิงสกะนี่ไปบวชพระและพาไปหาไปอยู่ที่วัดขณะนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกำลังจะออกทัพไปล่าองคุลิมาน

ไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าองค์คริมานบวชแล้วไม่มีใครรู้มีแต่พุทธเจ้าเป็นผู้รู้ก็เลยคิดว่าก่อนที่เราจะไปออกศึกนี้จะไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนไปเฝ้าก่อนถ้าดีร้ายอย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์รู้พระองค์จะทักท้วงเองพระเจ้าประเสริฐที่กุศลคิดอย่างนั้นก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ถามว่าจะไปไหนมหาบพิตรทั้งที่รู้อยู่แล้วแหละแต่ก็ถามพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็บอกเราจะไปปราบโจรองคุลิมานโจรนี้ร้ายมากทำบ้านเมืองให้ไม่เป็นบ้านไม่เป็นเมืองกระสับกระส่ายไปหมดฆ่าคนไม่หยุดไม่หย่อนไม่มี

ไม่เป็นบ้านไม่เป็นเมืองกระทำกระสายไปหมดฆ่าคนไม่หยุดไม่หย่อนไม่มีใครปราบได้เราจะไปปราบยกทัพมาเป็นหมื่นพร้อมสัตราอาวุธพระเจ้าก็เลยถามกลับไปว่าถ้าถ้ามหาบพิตรไปเจอองคุลิมานบวชแล้วนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสมหาบพิตรจะทำอย่างไรถามพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลบอกว่าถ้าไปเจอองคุลิมานบวชแล้วนุ่งห่มผ้าสาวพัสข้าพุทธเจ้าจะก้มลงกราบแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านแต่มันเป็นไปไม่ได้คนที่โหดเหี้ยมใจอมหิตอย่างองคุลิมานไม่สามารถบวชได้พระเจ้าก็นั่งฟังไปแป๊บหนึ่งก็บอกว่าพายมือไปทางองคุลิมานดูก่อนมาวพิษนี่ไงองคุลิมานที่ให้ดูทหารที่มาตามเสด็จพระเจ้าประเสนที่กุศลเป็นหมื่นวิ่งหนีกันหมดเลยยอมนึกในใจว่าองคุลิมานมาดักฆ่าเราก่อนแล้วเราอยู่ไม่ได้ต้องหนีก่อนเขารู้ว่าองคุลิมานอยู่ตรงหน้านี่หนีกันหมดเลยทิ้งพระราชาอยู่ตรงนั้นคนเดียวพระราชาก็ตกใจพระเจ้าประเสนที่กุศลไม่นึกไม่ฝันว่าจะเป็นไปได้แต่สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็อธิบายขยายความให้ฟังจนเข้าใจพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ค่อยคลานเข้าไปกราบองคุลิมานองคุลิมานเป็นพระอรหันต์แล้วนะได้ฟังธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วสำเร็จแล้วยาพอองคุลิมานเดินไปบิณฑบาต ทุกวันคนไหนประสงค์จะฟ้างกาฟ้างไก่ใช้วัตถุหินบ้างกรวดบ้างท่อนไม้บ้างมันปลิวมาหาองคุลิมานหมดเลยมาถูกศีรษะท่านถูกบาดถูกจีวรถูกเนื้อถูกตัวท่านเลือดอาบไปทุกวันจีวรนี่ขาดวิ่นทุกวันทั้งที่เขาไม่ได้ประสงค์จะคว้างมาหาท่านแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันลอยมาเองโยมวิบากกรรมมันลอยมากระทบสัมผัสท่านได้เดินเลือดอาบกลับวัดทุกวันด้วยผลกรรมที่ตัวเองก่อไว้จะต้องชดใช้ทั้งที่ไม่เจตนาไม่เคยเจตนาจะทำอย่างนั้นเลยนั่นกรรมนี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องชดใช้ทั้งที่ท่านนั้นเคยเป็นคนถูกล่ามาก่อนถูกลุมมาก่อนถูกลุมฆ่ามาก่อนทำร้ายมาก่อนท่านนี่ท่านมาเอาคืนแต่ผลกรรมมันนั้นมันวนมานั้นชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ในกรรมที่เราก่อนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสและชีวิตเราก็จะประสบพบแต่ความสุขความเจริญดังนั้นเรื่องของกรรมนี้พระเจ้าสอนให้เราอย่าประมาทในการใช้ชีวิตชีวิตของเรามีน้อยนิดเพียงสร้างกรรมดีเอาไว้ละกรรมชั่วอันมาสร้างบุญกุศลทานศีลภาวนาสะสมเสบียงไปสู่ภพหน้าเราจะได้มีความสุขความเจริญฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นการภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหมดนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงการทุก

0: ท่านทุกคนเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านฟังจบลงมานั้นเป็นธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกามโมพระเตระครูบาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานทั้งหมู่พร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานไตรธรรมครับนำขึ้นประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับครับท่านใดที่จะบูชาธรรมกับวงแสดงธรรมก็เชิญได้ที่ธรรมาสนะครับและวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็จะมีปฏิบัติธรรมเนสจิกกันตลอดทั้งคืนนะครับวันนี้หลังจากทำวัดเย็นเสร็จแล้ว3ทุ่มก็จะมีแสดงธรรมนั้นและความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ธานีฉันทะธรรมโมครูบาจารย์สังฆทานก็จะแสดงธรรมให้กับทุกท่านนะครับแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นปฏิบัติธรรมเนสจิกกันตลอดทั้งคืนนะครับ
2: ค่ะขอน้อมกราบด้วยความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะอนุโมทนาบุญกับท่านในคัมมะทั้งชายและหญิงนะคะและญาติธรรมที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในโอกาสนี้นะคะสำหรับค่ำวันนี้หลังจากการสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา 19:00 น.จากนั้นสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพระกรรมฐานและแสดงธรรมโดยพระอาจารย์ธานีฉันทะธรรมโมครูบาอาจารย์มสังฆทานนะคะเมตตาแสดงธรรมในค่ำวันนี้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนเมตตาแสดงธรรมในภาคกลางวันนะคะอนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาทำบุญสร้างกุศลกันตั้งแต่ช่วงเช้าในงานตักบาตรพระกรรมฐานก็แจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ทางอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมนครปฐมก็มีการจัดกิจกรรมตักบาตรพระกรรมฐานโดยมีรถฟรีนะคะออกที่หน้าวัดในเวลา 7:00 น.ตรงและอีกหนึ่งมีอีกหนึ่งขบวนนะคะรถสองแถวก็ที่เพชรเกษม126อ้อมน้อยกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก็สะดวกที่ไหนก็ไปขึ้นรถได้นะคะสำหรับที่วัดสังฆทานก็รักษาเวลานะคะเนื่องจากมีคณะญาติธรรมไปร่วมงานกันใส่บาตรพระสงฆ์เป็นการตักบาตรข้าวสุกข้าวสวยในเวลา 8:30 น.จากนั้นถวายพระทหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ญาติธรรมรับประทานอาหารร่วมกันนะคะส่วนในเวลา 11:00 น.ได้รับความเมตตาจากพระครูจารุธรรมพิมลพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมวัดป่าโนนกุดลมจังหวัดศรีสะเกษเมตตาแสงธรรมเมื่อแสดงธรรมจบก็จะมีการทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยในการเผยแผ่ธรรมะจากนั้นรับพรเป็นอันเสร็จพิธีนะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางโดยรถบัสวัดสังฆทานก็จะกลับมาถึงวัดสังฆทานประมาณช่วงบ่ายนะคะก็งานเรียบง่ายนะคะไปร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันค่ะต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบังสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ

0: ต่อไปก็ตั้งใจนิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทติโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภานโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอติคัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีกายุยัสวาโหติยัตตายาทูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ประวัติศาสตร์พมังคลังขอศัพท์พระมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

ันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านคู่เข่าเตรียมตัวกับพระครับ

0: ครับกราบพระองค์การอีก3ครั้งกราบกราบกราบครับกราบการแสดงธรรมวันนี้ก็ได้จบลงนะครับโดยความเมตตาจากท่านหลวงพ่อเสน่ห์เกมกามโมครูบาจามสังฆทานก็ได้แสดงธรรมจบในวันนี้นะครับครับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นนักบวชทุกท่านก็จะได้พักตามสยาสัยนะครับและเข้ามาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งนะครับเพื่อเข้ามาทำวัดสวดมังพังวันและยืนสมาธิก่อนที่จะไปพักกราบพระรัตนตรัย3ครั้งเตรียมตัวครับกราบนะเตรียมตัวเดี๋ยวอย่างที่บอกอย่าเพิ่งรีบสินี่เดี๋ยวรอก่อนค่ะครับพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุครับก็อาจตอนนี้ตามเชิญทุกท่านพักธรรมยาสายนะครับแล้วกลับมาที่ลานธรรมที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งครับเพื่อจะเข้าฝันวัดสวนมนต์พักกันมาและยินสมาธิและทุกท่านที่จะร่วมทำบุญสวดมนต์กับธรรมสังฆทานก็เชิญเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทุกท่านถ้าฝนไม่ลงนะถ้าฝนลงก็ขึ้นบนศาลานะครับครับในช่วงนี้ก็เชิญทับพักตามสยามแสนได้เลยนะครับ
1: ค่ะน้อมกราบด้วยความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านในโอกาสนี้นะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะสำหรับท่านใดที่สะดวกเดินทางก็ไปร่วมตักบาตรพระกรรมฐานที่อุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมส่วนท่านที่มาวัดสังฆทานก็เรียนเชิญนะคะทางวัดสังฆทานนั้นก็หลายท่านอธิษฐานในการตั้งความเพียรนะคะแล้วก็วางแผนชีวิตในการไปประพฤติปฏิบัติธรรมก็เรียนเชิญชวนนะคะมีกระดานลงชื่อให้สำหรับท่านใดสนใจในการไปร่วมเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมทั้งที่มี2กระดานเนาะก็มีของทางบ้านสว่างใจล่วงหน้านะคะแล้วก็ทางซิโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม3วันในการไปสร้างความเพียรตลอดไตรมาส3เดือนซึ่งหลายท่านก็ปฏิบัติได้ดีนะคะในการรักษาทานศีลภาวนาแล้วก็พัฒนาตนเพื่อเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาในการเจริญมรรคมีองค์8นะคะเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานในการอันควรทุกท่านก็ปรารถนาความพ้นทุกข์ในระดับที่เราพัฒนาตนไปได้นะคะไม่มากไม่น้อยนะคะมัชฌิมาปฏิปทาตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมนะคะบางท่านก็เคร่งเครียดไม่ได้นะคะมันปฏิบัติธรรมนี่ต้องหูใส่ข้างจริงเนาะมากไปก็สุดโต่งน้อยไปก็ขี้เกียจขี้คานนะคะแล้วตรงกลางอยู่ตรงไหนเราจะรู้ด้วยตัวเราเองนะคะใครก็ไม่เท่าจะรู้แจ้งเห็นจริงได้เท่าตัวเราครูบาอาจารย์ท่านบอกดูผู้ปฏิบัติธรรมดูไม่ยากเนาะศีลเนาะทานก็ทำอยู่เนืองๆนะคะศีลก็รักษาภาวนาก็ไม่ทิ้งแล้วผู้ที่บรรลุธรรมถ้าเขาบอกว่าได้นั่นได้นี่ของปลอมนะคะคนที่เขาได้จริงเขาไม่ประกาศให้โลกรู้เลยนะเขาเก็บเงียบไว้เงียบกริบเลยวัดกันตรงไหนศีลเนาะดูการเจริญสติที่แบบเป็นอัตโนมัตินะคะไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายมีเมตตาเป็นพรหมวิหารเนี่ยอันนั้นใช่ละถ้าปฏิบัติไปใจร้ายมากขึ้นมากขึ้นเนาะฟาดใครไปทั่วเงี้ยไม่ใช่นะคะว่าแบบโอ้โหเนาะเป็นแบบการปฏิบัติแบบประหารผู้อื่นเนี่ยไม่ได้ต้องประหารกิเลสนะคะก็อันนี้เล่าให้ฟังขำๆนะว่าหลวงพ่อวิชัยเคมิโยเนี่ยหูท่านเปรียบเทียบได้น่ารักมากเลยท่านบอกกรรมฐานก้ามปูตอนแรกก็โง่ใช่ไหมแล้วก็งงๆเฮ้ยก้ามปูเป็นไงคะอะไรเนี่ยจะเจอครูบาอาจารย์ประมาณนี้หลายองค์นะคะท่านก็เมตตาแหละชี้ช่องให้เราเห็นอ๋อปฏิบัติไปตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไม่ใช่คณิกะนะ หมายถึงกิเลสอะค่ะปฏิบัติที่ท่าไหนไม่รู้กิเลสตัวใหญ่ใหญ่นะคะก็เป็นตัวเป็นตนไงก็ยังรับไม่ได้แล้วก็จบเฮลิเกเลิกแล้วก็กรรมฐานหัวเต่าโอ้โหก็โง่อีกละบาจาบอกกรรมฐานหัวเต่าท่านว่าใส่ให้เนาะเราก็งงงเฮ้ยหัวเต่าเป็นยังไงเนาะไม่พึ่งพุกพก็ไม่รู้เนาะปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างอะไรประมาณนี้นะคะอุบาจานั้นก็เมตตาแหละชี้แนะแล้วก็โง่มาก่อนฉลาดเนาะบาจานั้นก็เปรียบเทียบดีนะคะบอกว่าถ้าใครบอกว่าฉลาดเนี่ยแสดงว่าโง่โอ้ยพวกนี้ไม่กล้าฉลาดเลยเพราะกลัวตัวเองจะโง่ว่าไปก็เล่าให้ฟังไม่ซีเรียสนะคะเมื่อก่อนเนาะโหปฏิบัติเข้มข้นมากคนพูดเองก็ด้วยนะคะถ้าผิดทางไปก็เตลิดเปิดเปิงเนาะน้อยไปก็ขี้เกียจขี้ค้านนะว่าอย่างนั้นแล้วก็เป็นกลางๆไว้นะคะเคร่งเครียดก็จะเสียจริตไปได้เนาะขนาดแบบเราก็ฟาดฟันกิเลสเนาะเราก็ดูตัวเราเองนะครูบาอาจารย์ท่านก็ชี้ให้เห็นทุกทุกภัยในโลกมนุษย์นี่แหละเพื่อภาคเปลี่ยนปฏิบัติไรแล้วก็จะได้อยู่เหนือทุกนะคะเมื่อเราอยู่เหนือทุกได้เราก็ไม่ได้ล่าเริงเบิกบานอะไรหรอกเร่งเพียรไปเรื่อยๆนะคะกว่าจะถึงเข้าสู่เส้นชัยก็คือพระนิพพานนั่นเองสำหรับท่านใดที่ได้มีโอกาสในวันนี้นะคะได้สวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันเนาะใครไม่เคยได้สวดมนต์ทำวัดในภาคกลางวันก็ลินเชิญนะคะวันสังฆทานก็ยินดีต้อนรับทุกท่านให้ได้มีพื้นที่ในการสร้างความดีเนาะเพราะว่าความดีของเรานี่แหละจะอยู่คู่กับตัวเราไปชั่วกับชั่วกันนะคะเป็นประดุจเงาตามตัวความชั่วก็อย่าไปทำนะก็เช่นเดียวกันตามไปทุกมิลลิเมตรเลยเนาะว่าจะแหมทำบาปทำกรรมอะไรอันใดไว้เนี่ยโอ้ต้องรีบหยุดเลยนะเพราะว่ากรรมก็

0: ให้ผลนะคะทำให้เราที่หลายๆท่านอาจจะไม่เชื่อเนาะขนาดที่พระท่านปฏิบัติเพื่อจับพ้นทุกข์นะคะไปอยู่ในถ้ำเนาะอยู่ดีก็มีก้อนหินตกลงมาปิดซะอย่างนั้นดูดิอันนี้ได้ทำมาบทกล่าวไว้นะคะเอ้าพระท่านก็ปฏิบัติดีนี่ทำไมถึงได้เจออะไรแบบนี้โอ้เราย้อนไปในอดีตการเป็นเด็กเลี้ยงควายแล้วก็ไปอุดรูเหี้ยค่ะเนาะอุดไม่ให้เขาออกรวมกันทั้งหมู่เลยนะคะได้รับผลโดนเช็คบินพูดง่ายๆเอาทำเป็นเล่นไปนะอันนี้ครูบาอาจารย์นั้นก็ชี้เราเห็นเนาะกำเล็กกำน้อยก็อย่าได้ไปทำนะคะบางทีบางคนก็มีเหตุปัจจัยให้ต้องไปร่วมวิบากกรรมเราก็เยอะจะแย่อยู่แล้วเนาะยังไปร่วมวิบากหรือไปทำกรรมไม่เพิ่มอันนี้ตัวใครตัวเผือกไม่มีใครช่วยใครได้นะคะต่างคนก็ต่างดิ้นรนเอาตัวให้รอดพอประตูหนีประตูนรกอ๋อปิดประตูนรกได้ก็อย่าย่ำใจไปนะคะเพราะระดับครูบาอาจารย์ท่านก็ยังภาคเพียรปฏิบัติอยู่ตามว่ายากไหมยากมากนะครูบาอาจารย์นั้นยังต้องภาคเพียรประพฤติปฏิบัตินะคะไม่ทิ้งการปฏิบัติอยู่เป็นเนืองๆเนาะเรานี่ก็ทำได้บ้างหลงลืมไปบ้างขาดสติไปบ้างแต่ก็ยังไม่ทิ้งเนาะครูบาอาจารย์ก็ไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าถ้าเราทิ้งเราก็เดือดร้อนตัวเราเองนี่แหละไม่มีใครไม่มีใครช่วยใครได้เด้อครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตานะคะตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศฟ้าฝนก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะสำหรับท่านที่มาวัดสังฆทานนักบวชนักปฏิบัติหรือว่าคารวะญาติธรรมนะคะต้องมีแก้วน้ำส่วนตัวเนาะก็ได้รับข้อมูลมาจากทางลงน้ำปานะนะคะถ้าเรามีกระติกน้ำส่วนตัวก็จะได้ลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกนะคะเพราะว่าต้องเอาแบงค์เทาไปแลกนะแบงค์500ไม่พอใช้กันทั้งวัดเลยนะคะก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันลดขยะให้กับชุมชนด้วยแล้วก็เราก็รักษาสุขลักษณะมีแก้วน้ำส่วนตัวไว้ถ้าท่านใดอาจจะไม่ทราบเนาะแก้วใส่ร้อนใส่เย็นรายได้เข้าวัด100บาทติดต่อได้นะคะจะเป็นตรงจุดรับสมัครบวชก็ได้เป็นข้างแก้วใส่ร้อนใส่เย็นนี่เป็นผ้าบวชสดแก้วเรียกว่าlimited edition เนาะหมดล็อตนี้ไม่ผลิตเพิ่มแล้วประมาณนั้นนะคะก็ให้ได้ทำบุญแล้วก็ได้แก้วน้ำส่วนตัวก็ฝากไว้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าก็เป็นผ้าบวชสดแก้วเช่นเดียวกันอันนี้ก็รายได้เข้าวัด100บาทร่วมด้วยช่วยกันนะคะหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ปรารถนาอะไรมากนะคะก็ต้องการให้เป็นรูปแบบเดียวกันหนึ่งแล้วก็ทำเขาเรียกพินทุเนาะอันนั้นของพระคือทำเครื่องหมายให้เราจำของเราได้นะคะจะได้ไม่นะหยิบผิดไปสำหรับภาชนะแก้วน้ำอะไรที่เขาผลิตมาเป็นโหลๆนะมันก็จะคล้ายกันเราก็สร้างเหตุปัจจัยที่ดีนะคะในการมารักษาศีลปฏิบัติธรรมช่วงนี้หลายๆท่านที่ได้มาวัดสังฆทานก็ยินดีต้อนรับนะคะหลายท่านก็มาใช้โอกาสในช่วงบั้นปลายชีวิตในการสะสมเสบียงบุญพอเลยจากนี้ไปก็คือไม่ทันแล้วนะคะว่าอายุเราก็มากขึ้นเนาะดีนะคนพูดเนี่ยปฏิบัติตั้งแต่อายุน้อยนะเราก็ตุนของเราไว้ไปตามครูบาอาจารย์ไปทุดงนะคะไปอินเดียไปเดินธรรมยาตาเดินได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไปกับเขาแข้งขาพังยางแตกเจอมาทั้งหมดเลยนะคะโอ้โหบางทีก็เนาะเท้าของเรานี่ก็เนาะเป็นแผลเต็มไปหมดเลยนะคะก็เดินและเดินถ้าตอนนั้นเรารู้ว่าเดินแล้วให้เห็นตัวเองเนาะโหเราก็รักษาได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนจอมยุทธนะคะท่องยุทธภพอะเล่าเรื่องคำๆให้ฟังตอนที่ตามหลวงพ่อไพลินไปนะคะตอนหลวงพ่อสนองท่านละสังขารแล้วเนาะต่อมาปีถัดมาหลวงพ่อไพลินก็ให้นำคณะสงฆ์แล้วก็ภาสกบาสิกาไปเดินธรรมยาตาตามรอยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองไปนะคะวนหน้าเจ้าหูเนาะไปแบบไม่มีหลวงพ่อคุ้มแล้วไง เราก็ต้องไปนะถามว่าใจข้างในร้องไห้มาโอ้โหน้ำตาไหลไม่ยอมเลยแล้วก็คิดถึงหลวงพ่อแหละไปนะแล้วก็พยายามใช้ให้เห็นตัวเองโอ้โหทุกทางเลยนะคะเดินก็เห็นตัวเองเนาะนั่งคือเจริญสตินี่แหละก็เช้าวันนั้นนะคะหลวงพ่อไปลิงก็ดำอยู่ใกล้ๆเลยนะเราก็เดินแบบเห็นตัวเองพยายามเก็บตัวเองให้ได้เนาะก็พอจิตเป็นสมาธิเนาะตัวมันกายเบาจิตเบาก็อนุโมทนาพี่วิเชียรค่ะสาธุตามแบบเหมือนจอมยุทธ์อ่ะก้อนหินกี่ก้อนก็กระโดดไปได้เนาะกายเบาจิตเบานะริ้วเห็นหัวขบวนตรงนั้นแล้ววัดคำนวณเวกเตอร์แล้วไปทันแน่นอนเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อตะโกนมาตามเขาทำไมล่ะเขาจะไปขี้หยุดเลยพาอินเดียข้างหน้าเราก็ไม่รู้เอ็นพาอยู่ข้างหน้ากระโดดก้อนหินตามไปนี่เล่าให้ฟังของคำดูดิโหแล้วก็จำได้ว่าโอ้โหถ้าไม่ได้อุบาจารย์เราก็คงไม่ได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลตอนนี้อุบาจารย์มาแล้วนะคะท่านที่ไปทำภารกิจส่วนตัวเนาะเรียนเชิญท่านเนคขมะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ยายามยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเครื่องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉย

ือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืน

มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตร
ยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดู
ก็หลับต่อไปอีกเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินยังไม่ยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารณ์พิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้
แต่ว่ายืนเนี่ยเป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากก็ถือว่า

0: ครับสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนก็เดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่จะเข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาวุ้กว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากครับเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงแต่ว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบ เดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นแล้วธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉย ็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสี่กันใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เท่านั้นมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนแล้วลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายๆเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆ
1: ทำใจสบายๆแล้วในวงว่างมันว่างที่ใจนะ
0: คนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีนามเสด็จนำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผัน

ไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่า

ไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วภพไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห้วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

ความในตอนที่แล้วมาพระเจ้าพารณสีไม่ทรงรับทราบในเรื่องที่เต่าเจ้าเล่ห์ซึ่งถูกโยนลงวังน้ำวนและจมลงไปจนถึงนาคพิภพและไปแต่งเรื่องหลอกลวงว่าตนเป็นราชทูตของเมืองพารณสีพระเจ้าพารณสีต้องการจะยกราชธิดาสมุทรชาให้มาสยุมพรกับท้าวทศรถเจ้าเมืองนาคพิภพและถูกส่งลงมาเพื่อแจ้งให้เจ้าบาดาลกำหนดวันไปรับราชธิดาสมุทรชาแต่เมื่อนาคมานพซึ่งเป็นทูตของท้าวทศรถขึ้นไปถึงเมืองพารณสีเต่าก็ลอบหนีลงไปในสระโบกขรณีก่อนเข้าเมืองและไม่ยอมโผล่ขึ้นมาอีกเลยพวกราชทูตจากนาคพิภพจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพารณสีเองแต่พระเจ้าพารณสีก็มิได้ทรงทราบเรื่องราวอย่างใดเลยมิหนำซ้ำยังทรงรับสั่งว่างูกับมนุษย์จะแต่งงานกันได้อย่างไรเมื่อนาคมานพราชทูตกลับลงไปแจ้งแก่ท้าวทศรถและแถมท้ายว่าพระเจ้าพารณสีรับสั่งดูถูกดูหมิ่นท้าวทศรถว่าไม่คู่ควรกับราชธิดาสร้างความพิโรธโกรธแค้นให้ท้าวทศรถมากจึงยกกองทัพนาคทั้งมวลขึ้นมาและเข้าไปตั้งท่าขู่คำรามในเมืองพารณสีจนชาวประชาหวาดหวั่นพากันมาร้องเรียนให้พระเจ้าพารณสียกราชธิดาให้แก่ท้าวทศรถเสียซึ่งพระเจ้าพารณสีก็ต้องจำยอมในที่สุดยอมยกราชธิดาสมุทรชาให้และกว่าจะรู้ตัวว่าตนตกมาอยู่ในเมืองนาคก็เมื่อพระราชธิดาทรงให้กำเนิดราชบุตรแล้วทั้งสี่พระองค์และมีพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าทัตตะมีความเฉลียวฉลาดจนท้าวสกเทวราชยกย่องและเปลี่ยนพระนามให้เป็นพระภูริทัตตะซึ่งต่อมาได้ออกรักษาศีลอุโบสถเพราะต้องการความสุขอันถาวรทางธรรมะและวันหนึ่งพราหมณ์กับลูกชายซึ่งมีอาชีพเป็นพรานป่าก็มาพบเข้าโดยบังเอิญเมื่อได้พบพระภูริทัตก็ได้สอบถามความเป็นมาซึ่งพระภูริทัตกำลังจำศีลอุโบสถอยู่จึงพูดโกหกไม่ได้จำต้องเล่าความเป็นมาอันแท้จริงให้ฟังแต่แล้วนึกเกรงขึ้นมาว่าพราหมณ์นั้นจะขัดขวางการถืออุโบสถศีลของ

่านมิให้สำเร็จได้จึงชักชวนพราหมณ์พ่อลูกนั้นลงไปยังเมืองบาดาลและรับปากว่าจะแต่งตั้งให้มีศักดิ์ศรีใหญ่โตและมีทรัพย์สินมากมายแต่แม้จะได้รับความสุขมากมายแต่พราหมณ์นั้นบุญน้อยจึงเกิดคิดถึงบ้านและเมียจึงขอลาจากพระภูริทัตเพื่อจะกลับบ้านและปฏิเสธทรัพย์สินตลอดจนดวงแก้วสารพัดนึกที่พระภูริทัตประทานให้และแจ้งว่าแก่แล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วต้องการจะไปบวชพระภูริทัตจึงกล่าวโมทนาด้วย

0: เมื่อพราหมณ์รับคำแล้วพระภูริทัตก็ตัดเรียกนาคมานพมาสั่งให้พาพราหมณ์ไปส่งยังโลกมนุษย์พอถึงโลกมนุษย์ขณะที่กำลังเดินทางไปบ้านพราหมณ์ก็ได้ชี้บอกลูกชายว่า
1: ลูกเอ๋ยเราเคยมายิงเนื้อสุกรที่นี่กันจำได้หรือเปล่า
0: พอถึงสระโบกธรณีแห่งหนึ่งก็ชวนลูกชายลงอาบน้ำขณะนั้นเครื่องประดับและผ้าทิพย์ก็อันตรธานหายกลับไปยังนาคพิภพผ้าชุดเก่าที่เคยนุ่งห่มมาแต่ก่อนพร้อมทั้งธนูศรและหอกก็ปรากฏมีมาตามเดิมสมทัศน์ลูกชายจึงร้องไห้ด้วยความเสียดายพราหมณ์บิดาจึงปลอบว่า
1: สมทัศน์ลูกเอ้ยจะร้องไห้ไปทำไมเจ้าอย่าวิตกไปเลยนะตราบใดที่เนื้อในป่ายังมีอยู่เราก็จะฆ่ามาเลี้ยงชีพกันต่อไปกลับไปบ้านกันก่อนเถอะลูกรัก

0: แม่พรามณีข้ากับลูกกลับมาแล้วจัดหาอาหารเลี้ยงดูเราก่อนเถิดแม่พรามณี
1: แหมหิวกลับมาชนะพ่อพรามนี่โสมทัศน
2: ์ครับ
1: เจ้ากับพ่อเจ้าไปไหนมาฮะไปช้านานถึงเพียงนั้นเชียวเหรอฮะ
2: คือว่าข้ากับพ่อน่ะได้ลงไปอยู่ในนาคพิภพเมืองบาดาลกันจ้ะแม่ด้วยฤทธิ์ของจอมนาคภูริทัตจ้ะ
1: อ๋อแล้วนี่เจ้าได้อะไรติดมือมาบ้างหรือเปล่าล่ะลงไปถึงเมืองบาดาลทั้งทีน่ะ
2: พระภูริทัตน่ะจะให้แก้วสารพัดนึกแก่พ่อแต่พ่อน่ะสิไม่ยอมรับเอากลับบอกซะว่าแก่แล้วอยากจะออกบวชจ้ะแม่
1: ช้าๆเจ้าข้างเท่าโอ้เมื่อหนุ่มก็ทิ้งทารกให้ตกเป็นภาระเลี้ยงดูแก่เราแท้ไปอยู่ซะในนาคพิภพซะตั้งนานฮะครั้งกลับมาน้อยจะออกบวชซะอีกหรอช้าๆๆๆมันจะมากไปแล้วนะเจ้าแก่น้อยพระภูริทัตให้แก้วมณีก็ไม่เอาทำไมไม่บวชซะที่นั่นเล่ากลับมาที่นี่ทำไมล่ะฮะ
0: โธ่แม่พรามณีจ๋าอย่าวิตกไปเลยนะจ๊ะตราบใดที่เนื้อในป่ายังมีอยู่ข้าจะไปหามาเลี้ยงเจ้าไปกันเถอะสมบัติออกไปป่าล่าสัตว์กันอย่างเก่าต่อไปดีกว่าเฮ้ยอยู่บ้านก็รำคาญให้แม่เขาคอยรับประทานอยู่ที่นี่แหละไปสมบัติ

0: ครั้งนั้นมีครุฑตนหนึ่งอยู่ที่ต้นงิ้วทางมหาสมุทรภาคใต้ใช้ปีกกระพือลมแหวกน้ำในมหาสมุทรลงไปจับนาคราชที่ตัวหนึ่งแต่จับทั้งศีรษะเพราะยุคนั้นครุฑยังไม่รู้จักวิธีจับนาคปล่อยหางห้อยลงมาพาบินไปเหนือป่าหิมพานต์ครั้งนั้นยังมีพราหมณ์ชาวกสิกรัฐผู้หนึ่งบวชเป็นฤาษีสร้างบรรณศาลาอยู่ในป่าหิมพานต์ด้านหนึ่งของที่จงกรมของฤาษีนั้นมีต้นไทรใหญ่ซึ่งเป็นที่พักสบายของฤาษีในตอนกลางวันพอครุฑหิ้วนาคผ่านมาถึงยอดไทรใหญ่ต้นนั้นนาคก็เอาหางพันกิ่งไทรไว้เพื่อจะให้หลุดพ้นจากครุฑแต่กำลังบินของครุฑมีมากต้นไทรนั้นก็ถอนรากติดหางนาคไปด้วยพอไปถึงต้นนิ้วใหญ่ที่อาศัยก็ฉีกท้องนาคกินแต่มันเหลวแล้วก็ทิ้งร่างลงไปในท้องมหาสมุทรต้นไทรที่ติดหางนาคก็ตกลงไปด้วยเสียงดังสนั่นพญาครุฑสงสัยว่าเสียงอะไรพอมองเห็นต้นไทรก็นึกได้โดยท่องแท้ว่าเป็นต้นไทรที่ท้ายจงกรมของพระดาบสเกิดสงสัยว่าตนจะเป็นผู้ทำอกุศลหรือไม่น้อคิดแล้วจึงแปลงเพศเป็นมนุษย์น้อยไปยังสำนักพระดาบสขณะนั้นพระดาบสกำลังปราบที่ให้ราบอยู่มนุษย์น้อยจึงถามว่า
1: พระคุณเจ้าที่เดิมตรงนี้เป็นอะไร
2: ตรงนี้แต่เดิมเป็นต้นสายใหญ่พญาครุฑโฉบพญานาคเฉียดมาพญานาคก็เอาขนดหางพันกิ่งใส่ไว้หวังจะให้หลุดจากกรงเล็บครุฑหากแต่ว่าพญาครุฑนั้นมีพละกำลังมากจึงบินไปด้วยกำลังแรงต้นไทรก็เลยถอนรากถอนโคนติดพญานาคนั้นไปด้วยที่ตรงนี้อาตมาจึงต้องมาปราบให้เรียบเพราะเป็นที่เดินจงกรมของดาบสและเป็นที่พักผ่อนใต้ร่มไทรด้วยแต่ขณะนี้ไม่มีร่มไทรซะแล้วคงจะพักผ่อนไม่ได้อีกแล้วละมานพน้อยเอ้ย
3: พระคุณเจ้าโดยเหตุดังที่พระคุณเจ้ากล่าวมาอกุศลกรรมจะมีแก่พญาครุฑหรือไม่พระคุณเจ้า
2: อกุศลกรรมไม่มีเพราะพญาครุฑไม่มีเจตนา
3: พระคุณเจ้าถ้าฉะนั้นอกุศลกรรมคงมีแก่พญานาคเท่านั้นแต่ไม่ล่ะพระคุณเจ้าม
2: านพน้อยเอ้ยพญานาคตัวนั้นจับต้นไทรไม่ใช่เพื่อจะทำร้ายแต่เพื่อจะให้พ้นภัยเพราะฉะนั้นอกุศลกรรมก็ไม่มีแก่พญานาคเหมือนกันมานพน้อย
3: ข้าพเจ้าโล่งใจมากทีเดียวในคำตอบของพระคุณเจ้าข้าพเจ้านี่เลยคือพญาครุฑนั้นข้าพเจ้ายินดีในการแก้ปัญหาของท่านเหลือเกินพระดาบสข้าพเจ้าจะถวายมนต์บทหนึ่งชื่ออลัมพายเป็นมนต์หาค่ามิได้ขอพระคุณเจ้าจงรับ
2: ช่างเถอะช่างเถอะเราไม่ต้องการมนต์เลยท่านจงไปเถอะท่านพญาครุฑ
3: พระคุณเจ้าขอได้โปรดรับไว้เถิดข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นที่จะมอบมนต์วิเศษบทนี้ถวายพระคุณเจ้าอยู่แล้วขอได้โปรดอย่าขาดศรัทธาเลยเพื่อกุศลบุญแห่งข้าพเจ้า

ยังมีพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ในเมืองพาราณสีหยิบยืมหนี้สินเข้าไว้มากมายครั้นจะมีทวงถามมากเข้าก็คิดไปว่าเราจะอยู่ในเมืองนี้อีกทำไมเข้าไปตายเสียในป่าดีกว่าคิดแล้วก็ออกจากบ้านไปเข้าไปในป่าจนบรรลุถึงอาสมพระดาบสจึงได้อยู่ปฏิบัติพระดาบสจนพระดาบสพอใจคิดว่าพราหมณ์ผู้นี้มีอุปการะแก่เรามากเราจะให้มนต์ที่พญาครุฑให้ไว้แก่พราหมณ์นี้แล้วก็ให้พราหมณ์เรียกมนต์ชื่ออาลัมพายนั้นทำให้พราหมณ์มองเห็นอุบายที่จะได้เลี้ยงชีพต่อไปและคิดที่จะลาพระดาบสไปเสียครั้นต่อมาไม่นานก็อ้างเหตุผลลาพระดาบสไปเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็เดินออกจากป่าไปจนถึงฝั่งแม่น้ำยมุนาเดินสาธยายมนต์นั้นไปตามทางขณะนั้นนางนาคมารวิกาบริวารของพระภูริทัตพากันถือเอาดวงแก้ววิเศษออกจากนาคพิภพมาแล้ววางไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำพากันลงเล่นน้ำตลอดคืนครั้นรุ่งอรุณก็ขึ้นมาจากน้ำมานั่งล้อมแก้วมณีนั้นเพื่อให้แสงแก้วเข้าสู่กายพอพราหมณ์เดินสาธยายมนต์มาถึงนางนาคมารวิกาได้ยินเสียงมนต์ก็นึกว่าพราหมณ์นั้นเป็นพญาครุฑก็ตกใจกลัวความตายรีบแทรกแผ่นดินหนีไปยังนาคพิภพลืมหยิบแก้วมณีนั้นไปด้วยพราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจหยิบเอาไปทันที

0: ฝ่ายพรามเนศาสตร์กับโสมทัตซึ่งกำลังออกล่าเนื้ออยู่ในป่าเห็นพรามผู้นั้นถือแก้วมณีเดินมาจึงพูดกับบุตรว่า
1: เอแก้วดวงนี้เป็นดวงที่พระภูริทัตให้เราไม่ใช่เหรอโสมทัต
2: ใช่แล้วใช่แล้วล่ะพ่อดวงเดียวกันแน่เลยฮะ
1: สมทัตแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะหลอกเอาซะเป็นยังไงสมทัต
2: พ่อนี่คิดยังไงนะแปลกจังไงเวลาพระภูริทัตให้ก็ไม่รับเดี๋ยวนี้กลับจะมาหลอกพราหมณ์เอาซะอีกเออนี่อย่าเลยพ่อไม่ดีหรอก
1: เจ้าไม่รวมมือกับพ่อก็ช่างเถอะสมทัตด้วยแต่คอยดูนะพ่อจะหลอกพราหมณ์คนนี้เอาแก้วมณีมาซะเจ้าอยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันพ่อจะเข้าไปพูดกับเขาเองรอพ่ออยู่ตรงนี้สักประเดี๋ยวนะลูกนะ

0: นี่พ่อพรามจะรีบร้อนไปไหนล่ะ
1: มีธุระอะไรกับเราเหรอพ่อพรามอาวุโส
0: คือแก้วมณีมีสิริมงคลทำให้เกิดความรื่นรมย์ใจที่ท่านถืออยู่เนี่ยเดิมมันเป็นของใครล่ะ
1: อ๋อเดิมเป็นของผู้หญิงตาแดงนั่งล้อมกันอยู่เราเดินมาก็พอดีได้มาวันนี้เอง
0: นี่พ่อพรามพ่อพรามรู้ไหมว่าแก้วเนี่ยนะถ้าเคารพบูชาประดับแล้วเก็บรักษาดีก็จะให้คุณถ้ารักษาไม่ดีก็จะมีแต่ความผีนาดผู้ไม่ฉลาดไม่ควรมีไว้เราจะให้ทองแก่ท่านร้อยแท่งท่านจงให้แก้วนี้แก่เราเถิดนะพ่อพราม
1: โอ้ของดีมีค่าอย่างเนี้ยไม่ควรแลกเปลี่ยนกันด้วยทรัพย์สินใดๆทั้งนั้นเราไม่ขายท่านหรอกท่านพรามอาวุโส
0: ถ้าเช่นนั้นนะท่านต้องการอะไรล่ะ
1: เราต้องการจะรู้ที่อยู่ของพญานาคผู้มีฤทธิ์มากกว่านาคใดๆใครบอกแกเราได้เราก็จะให้แก่ผู้นั้นท่านพรามอาวุโส
0: นี่ท่านเป็นพญาครุฑเที่ยวแสวงหานาคเป็นพักษาหารของตนอย่างนั้นเหรอท่านพรามน้อย
1: โอ้เปล่าเลยเราไม่ได้เป็นพญาครุฑเกิดมายังไม่เคยเป็นครุฑเลยเราเป็นแต่เพียงหมองูสนใจงูพิษเท่านั้นแหละท่านพรามอาวุโส
0: นี่แน่พ่อพรามน้อยเราขอถามท่านอีกสักหน่อยเถอะนะท่านมีกำลังเพียงไรแล้วก็มีศิลปศาสตร์อะไรหรือว่ามีคุณวิเศษอันใดจึงไม่กลัวเกรงนาคซึ่งมีฤทธิ์แล้วก็มีพิษอันร้ายกาจเช่นนั้น
1: เรามีคุณวิเศษจากมนต์ชื่ออาลัมพายซึ่งได้เรียนมาจากพระดาบทชื่อโกศียโคตรเราเป็นอาจารย์ที่สามารถฆ่าสัตว์มีพิษร้ายได้ด้วยมนต์นี้แหละท่านพรามอาวุโส
2: พรามเนศาสตร์เห็นทางจะได้แก้วจึงปรึกษากบุตรว่า
0: โสมทัศน์ลูก
3: ครับ
0: เราต้องเอาแก้วนี้ให้ได้นะลูกนะ
3: ครับ
0: เมื่อมีโอกาสเช่นนี้แล้วก็ไม่ควรจะปล่อยให้หลุดมือไปอีก
3: คือพ่อจ๋านี่เราไปถึงที่อยู่ของพระภูริทัตแล้วเราก็บูชาท่านก็ทำไมพ่อถึงจะคิดประทุษร้ายต่อผู้มีความดีแก่เราด้วยความหลงอย่างนี้เล่าถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์สมบัติอันไหนนะก็ไปหาท่านเถอะท่านคงจะให้และคิดว่าคงจะให้มากๆเลยนะพ่อนะ
0: นี่เจ้าโสมทัต
3: ครับ
0: เจ้าอย่ามารู้ดีกว่าพ่อหน่อยเลย
3: ทำไม
0: เราควรกินของสุกซึ่งมีอยู่ในภาชนะที่มันอยู่ในมือของเราอย่าปล่อยให้ประโยชน์ที่เห็นประจักษ์ตาล่วงพ้นผ่านไปอีกเลยเข้าใจไหมเจ้าโสมทัต
3: คือนี่แต่พ่อจ๋านี่ไอ้การประทุษร้ายมิตรสละความเกื้อกูลมันจะต้องไปหมกไหม้อยู่ในนรกอันร้ายแรงแผ่นดินย่อมคุ้มครองคนอย่างนั้นไม่ได้หรอกหรือเมื่อมีชีวิตอยู่มันก็จะสูบซีดนะพ่อนะคือว่าถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์พระภูริทัตก็จะประทานให้ได้ถ้าพ่อทำร้ายท่านน่ะพ่อจะประสบเวรที่ทำไว้นะพ่อนะ
0: ดูก่อนสมทัต
3: ดูแล้ว
0: เราน่ะเป็นพราหมณ
3: ์รู
0: ้บูชามหายันย่อมบริสุทธิ์จากบาปได
3: ้งั้นเหรอ
0: ใช่เราทำผิดต่อพระภูริทัตแล้วบูชามหายันซะมันก็พ้นบาปเองนั่นแหละสมทัต
3: อ๋องั้นก็เอาเถอะถ้าพ่อคิดอย่างนั้นเห็นทีว่าเราพ่อลูกจะต้องแยกทางกันซะแล้วละพ่อลูกคงจะไม่เดินร่วมทางกับพ่อผู้ทำบาปหยาบช้าอย่างนี้อีกแม้แต่ก้าวเดียวหวังว่าคงไม่ว่าลูกเนรละคุณนะต่างคนต่างไปพ่อไปทางซ้ายลูกไปทางขวานะไปละ

0: แล้วส่งมทัศก็หนีบิดาไปต่อหน้าเข้าไปในป่าหิมพานต์บรรพชาเป็นฤาษีทำอภิญญาและสมาบัติให้เกิดมีได้เสื่อมคลายแล้วก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกข้างพราหมณ์เนศาสตร์คิดเสียว่าสมมาทัศจะไปไหนนอกจากบ้านครั้นเห็นท่าทางพราหมณ์อาลัมพายไม่พอใจนักจึงปลอบว่า
1: พอพราหมณ์น้อยท่านอย่าวิตกไปเลยเอาละเราจะชี้ทางภูริทัศน์ให้มาสิตามเราไปสิพบพรามน้อยเอาล่ะถึงที่จำศีลของนาคภูริทัศน์แล้วนั่นไงเห็นไหมพญานาคที่นอนขดอยู่บนจอมปลวกนั่นไงล่ะท่านจงจับเอานาคใหญ่นั้นแล้วก็ส่งแก้วมณีมาให้เราเถิดพรามน้อย

0: เราคิดได้แล้วไม่ผิดเลยว่าอิตพราหมณ์คนเนี้ยจะต้องมาทำอันตรายแก่อุโบสถของเราเราจึงได้พาไปยังนาคพิภพทั้งให้ยศให้สมบัติเป็นอันมากครั้นให้แก้วมณีสารพัดนึกแกก็ไม่รับทำเป็นคนมักน้อยและบอกว่าจะออกบวชบัดนี้กลับไปหาหมองูมาพราหมณ์คนนี้เป็นคนประทุษร้ายมิตรถ้าเราโกรธศีลของเราก็จะขาดเราได้อธิษฐานอุโบสถประกอบด้วยองค์สี่ไว้แล้วจะต้องรักษาไว้ให้ได้ถึงหมองูนี้จะตัดจะเผาจะฆ่าหรือจะแทงเราก็ตามทีเถิดเราจะไม่โกรธแกเลยหากเราจะจ้องดูแกด้วยความโกรธแกก็จะพินาศย่อยยับเป็นขี้เถ้าไปในทันทีช่างเถิดเราจะต้องรักษาอุโบสถของเราไปด้วยขันติธรรมคือความอดทนเท่านั้น
1: ภูริทัตนาคราชคิดดังนั้นแล้วก็หลับตาซุกศีรษะเข้าไว้ในขนดนอนนิ่งมิติงกาย

พราหมณ์อาลัมพายก็ไล่มนต์ขยับเข้าไปใกล้พระภูริทัตจับหางกระชากออกมาแล้วกดศีรษะไว้อย่างแน่นงัดปากให้อ้าเคี้ยวยาบ้วนลงไปหมดแล้วก็วางเหยียดยาลงกับพื้นดินเหยียบย่ำจนพระภูริทัตรู้สึกเจ็บปวดจับหางยกศีรษะให้ลงต่ำเขย่าให้สำรอกอาหารออก

าจนหมดพระภูริทัตรู้สึกเจ็บปวดประหนึ่งว่ากระดูกจะแตกออกไปแล้วแกก็จับหางยกขึ้นฟาดลงกับแผ่นดินเหมือนฟาดผ้าพระภูริทัตได้รับทุกขเวทนาถึงป่านนั้นก็มีได้โกรธพราหมณ์อนัมพายทรมานพระภูริทัตจนหมดกำลังแล้วเอาเถาวัลย์มาถักเป็นกระโปรงจับพระภูริทัตยัดใส่ลงไปแต่ลำตัวพระภูริทัตใหญ่เข้ากระโปรงไม่ได้พราหมณ์อนัมพายก็ใช้ส้นเท้า

0: เสร็จแล้วพรามใจชั่วก็แบกกระโปรงเข้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางหมู่บ้านประกาศว่าใครจะดูนาครำก็เชิญมาดูชาวบ้านก็พากันมาล้อมดูเมื่อพรามผู้มีบนอาลัมพายเห็นคนมามุงดูกันมากพอสมควรแล้วจึงเรียกนาคออกจากกระโปรงพระภูริทัตก็พยายามบำเพ็ญขันติอดทนไม่โกรธและคิดว่า
1: เอาละวันนี้เราจะเล่นให้ชาวบ้านมีความรื่นเริงสนุกสนานเมื่อพรามอาลัมพายได้ทรัพย์มากก็คงจะปล่อยเราไปแต่แกจะให้เราทำอะไรอย่างไรเราก็จะทำตามทุกอย่างเพื่อรักษาอุโบสถศีลเอาไว้ให้ได
0: ้พระภูริทัตคิดดังนั้นแล้วจึงออกจากกระโปรงเมื่อพรามอาลัมพายบอกว่าใหญ่ก็ทำตัวให้ใหญ่บอกให้เล็กให้ขดให้คลายให้แผ่พังพานให้สูงให้ต่ำให้ทำสีเขียวสีเหลืองหรือแดงขาวให้พ่นเปลวไฟให้พ่นน้ำพ่นควันแล้วแต่พรามอาลัมพายจะบอกอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทุกอย่างพวกชาวบ้านที่มาดูเห็นแล้วก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้จึงให้เงินทองเครื่องประดับแพรพันต่างๆรวมราคาได้มากมายแต่แทนที่พรามอาลัมพายจะปล่อยกลับคิดด้วยความโลภต่อไปอีกว่าน
2: ี่เพียงในหมู่บ้านเล็กๆอย่างนี้เราจึงได้ทรัพย์มากมายถึงเพียงนี้ถ้าไปในนครใหญ่ๆเราก็ได้ยิ่งกว่านี้แน่ๆ

พราหมณ์ผู้มีมนต์อันลำพายมีความโลภจึงไม่ได้ปล่อยพระภูริทัตเที่ยวนำออกแสดงในที่ต่างๆจนได้ก่อร่างสร้างตัวมีเงินทองขึ้นแต่ก็ยังไม่พออาลัมพายคิดการใหญ่ต่อไปให้ช่างทำกระโปรงแก้วใส่ภูริทัตตนเองก็ขี่ยานเล็กๆอย่างสบายพาบริวารออกจากบ้านให้พระภูริทัตเล่นไปตามบ้านและนิคมต่างๆจนบรรลุถึงนครพาราณสีพราหมณ์อาลัมพายไม่จัดข้อต่อกับน้ำผึ้งให้พญานาคกินข้าแต่กบให้กินพระภูริทัตก็ไม่ได้กินพราหมณ์อาลัมพายให้พระภูริทัตแสดงอยู่ตามหมู่บ้านใกล้ประตูเมืองทั้งสี่ด้านจนสิ้นเวลาไปเดือนหนึ่งครั้นถึงวันอุโบสถ15ค่ำพราหมณ์อาลัมพายจึงกราบทูลพระเจ้าพาราณสีว่าจะให้นาคราชเล่นถวายพระเจ้าพาราณสีจึงประกาศให้มหาชนมาดูมหาชนพากันจัดม้านั่งรถหลั่นกันเป็นชั้นๆขึ้นที่หน้าพระลาน

ย้อนกล่าวถึงวันที่พราหมณ์อาลัมพายจับพระภูริทัตไปนั้นนางสมุทรเทชาพระมารดาพระภูริทัตฝันไปว่าชายผิวดำแดงเอาดาบตัดแขนข้างขวาของนางขาดแล้วก็นำไปมีเลือดหยดตลอดทางนางสะดุ้งตกใจกลัวลุกขึ้นคลำแขนข้างขวาของนางจึงรู้ว่าเป็นความฝันนางเฝ้าแต่ตรึกตรองอยู่ว่าความฝันนี้ร้ายกาจมากอาจเป็นอันตรายแก่ลูกทั้งสี่ของนางก็เป็นได้นางคิดถึงพระภูริทัตยิ่งกว่าคนอื่นเพราะว่าผู้อื่นนั้นยังอยู่ในนาคพิภพทั้งนั้นแต่พระภูริทัตไปทำอุโบสถอยู่ในมนุษยโลกหมองูหรือครุฑอาจจับเอาไปแล้วสิกระมังพอล่วงไปประมาณหนึ่งเดือนนางก็ยิ่งเศร้าใจมากยิ่งขึ้นคิดว่าบุตรของเราไม่เคยหายหน้าไปเกินหนึ่งเดือนเลยบุตรของเราอาจได้รับอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่นางเฝ้าแต่รำพึงอยู่อย่างนี้จนแทบหัวใจจะวายเพราะความเหือดแห้งในตาทั้งสองก็ฟกบวมเปล่งขึ้นมานางเฝ้ามองดูทางที่พระภูริทัตเคยมานึกคำนึงอยู่แต่ว่าบุตรกำลังจะมาแล้ว

0: ุทัศน์ลูกคนโตของแม่เจ้ามาหาแม่วันนี้ก็ดีแล้ว
1: แต่เหตุไฉนลูกดูพระแม่เจ้าไม่ค่อยจะรื่นเริงสดใสเลยมีเหตุอันใดเป็นที่ไม่สบพระทัยหรือพระเจ้าค่ะ
0: แม่ฝันไม่ดีและน้องภูริทัศน์ของเจ้าก็หายไปแม่รู้สึกเป็นห่วงว่าจะมีอันตรายหรือเกิดเหตุร้ายแรงอันใดขึ้นสุทัศน์ของแม่เราไปยังที่อยู่ของภูริทัศน์กันเดี๋ยวนี้เถอะจะได้ดูน้องของเจ้าว่าเป็นอย่างไรถึงหายหน้าไปนะสุทัศน
1: ์ลูกก็รู้สึกเป็นห่วงภูริทัศน์เหมือนกันเขาไปถือศีลอุโบสถอาจจะมีคนใจร้ายหรือว่าสัตว์ร้ายเขามารังแกเขาก็ได้เพราะรังแกได้ง่ายเชิญเสด็จไปกับลูกไปหาภูริทัศน์เธอเสด็จแม่

0: เรามาถึงอาสมศาลาใกล้จอมปลวกที่ภูริทัตมาถือศีลอุโบสถแล้วนั่นไงพวกหนึ่งนาคมารวิกาที่ไปปฏิบัติรูปภูริทัตทุกๆเช้าแต่ทำไมถึงพากันกลับเสียตั้งแต่ยังไม่สายอย่างนี้ล่ะนี่แม่นาคมารวิกาทั้งหลายเหตุใดจึงพากันกลับแต่เช้าอย่างนี้ล่ะจ๊ะ
1: ถวายเป็นคมเพคะพระนางพวกเรามาปฏิบัติพระภูริทัตเป็นประจำเพคะแต่วันนี้มาไม่พบพระองค์จึงคิดพากันกลับไปเฝ้าพระนางด้วยเข้าใจว่าพระภูริทัตเสด็จไปหาพระมารดาเพคะ
0: ฮะลูกภูริทัตไม่ได้อยู่ในที่จำศีลเหรอแล้วก็ไม่ได้เสด็จไปหาฉันด้วยนี่แสดงว่าคงจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับภูริทัตแน่โธ่ลูกแม่ภูริทัตลูกไปอยู่ที่ไหนใครบังอาจมาทำร้าย

0: พระนางสมุทัชาพร้อมด้วยนางนาคมาริกาทั้งหลายต่างร้องไห้เดินรำพันทันใดนั้นนิเวศของพระภูริทัตก็แซ่เสียงโศกสารป่านคลื่นในมหาสมุทรทั่วทั้งนิเวศเป็นเหมือนป่าไม้รังถูกลมพายุล้มละเนรนาศลงฉันนั้นอริตถะและสุโภคะก็พากันมาเฝ้าพระชนกชนนีได้ยินเสียงร้องไห้สนั่นไปดังนั้นจึงเข้าไปในนิเวศพระภูริทัตและช่วยกันปลอบพระมารดาแต่พระมารดากลับกล่าวว่า
1: พ่อลูกเอ้ยถ้าแม่ไม่ได้พบภูริทัตคืนวันนี้แล้วก็มีแน่นะว่าแม่จะมีชีวิตอยู่อีกได้

0: ไม่อยู่ไหน
1: ราชบุตรทั้งสามจึงกล่าวปลอบว่าพระมารดาอย่าได้เศร้าโศกเลยลูกทั้งสามรับรองว่าจะเที่ยวสืบเสาะหาพระภูริทัตให้ได้ภายใน7 วันนี้พระเจ้าข้าเสด็จแม่บุตรทั้งสามจึงได้แยกย้ายกันไปค้นหาตกลงกันว่าผู้หนึ่งไปเทวโลกผู้หนึ่งไปป่าหิมพานต์อีกผู้หนึ่งไปมนุษยโลกสำหรับอริตถะนั้นเป็นผู้หยาบช้ากล้าแข็งถ้าจะให้ไปมนุษยโลกหากได้พบพระภูริทัตที่บ้านหรือเมืองใดเข้าก็จักเผาบ้านหรือว่าเมืองนั้นให้พินาศไปจึงให้ไปยังเทวโลกให้สุโภคะไปยังป่าหิมพานต์ส่วนสุทัศน์เองจะไปมนุษยโลกจึงแปลงเพศเป็นดาบทเพราะดาบทบรรพชิตย่อมเป็นที่รักใคร่เจริญใจของพวกมนุษย์ยังมีนางนาคน้องสาวต่างมารดากับพระภูริทัตตนหนึ่งชื่อนางอจิมุขีนางนี้รักพระภูริทัตมากขออาสาติดตามสุทัศน์ไปตามหาพี่ชายในมนุษยโลกด้วยโดยแปลงเพศเป็นเขียดนอนไปในชดาของสุทัศน์สุทัศน์ได้ออกติดตามตรวจตราไปจนถึงที่พระภูริทัตรักษาอุโบสถและเห็นเลือดและเถาวัลย์อยู่บนจอมปลวกก็รู้ได้ว่าพระภูริทัตถูกหมองูจับไปแล้วก็สงสารน้องจนน้ำตาไหลแล้วก็เดินสะกดตามรอยไปจนถึงที่พราหมณ์อาลัมพายให้พระภูริทัตแสดงครั้งแรกเที่ยวถามชาวบ้านดูว่าเห็นหมองูเอานาคมีลักษณะอย่างนี้เหมือนเล่นในบ้านนี้บ้างหรือไม่ชาวบ้านก็บอกให้รู้โดยลำดับสุทัศน์ก็ติดตามเรื่อยไปจนถึงประตูพระราชฐานในวันที่จะมีการแสดงของนาคให้พระเจ้าพารณสีและประชาชนชมพอดี

0: ขณะนั้นพราหมณ์อาลัมพายอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็ยกกระโปรงแก้วไปยังหน้าพระลานประชาชนก็มามุงดูกันเป็นจำนวนมากพระราชอาจก็จัดได้พร้อมแล้วแต่พระราชาก็ยังไม่เสด็จออกและมีรับสั่งว่าให้พราหมณ์อาลัมพายเล่นไปก่อนเถิดพราหมณ์อาลัมพายจึงเปิดกระโปรงออกแล้วก็ให้สัญญาณว่า
1: พญานาคจงออกมาเถิด
0: เวลานั้นสุทัศน์ได้ไปยืนอยู่ข้างท้ายประชาชนพระภูริทัตโผล่ศีรษะออกมาแล้วแลดูไปรอบๆก็ลายเห็นสุทัศน์พี่ชายจึงเลยออกจากกระโปรงตรงไปหาท่านน้ำตามหาชนเห็นพญานาคเลื้อยมาก็ตกใจรีบถอยหลังไปหมดยังยืนอยู่แต่สุทัศน์เพียงผู้เดียวพระภูริทัตไปซบพระเศียรร้องไห้อยู่ที่หลังบาทของสุทัศน์สุทัศน์ก็ร้องไห้เช่นกันแล้วพระภูริทัตก็เลื้อยกลับเข้ากระโปรง

0: พระดาบสนาคหลุดมือไปกัดเท้าของท่านเข้ากระมังเห็นจะไม่เป็นไรมากหรอกพระดาบสประเดี๋ยวก็คงหาย
1: นาคตัวนี้ไม่มีพิษพอที่จะทำอะไรเราได้หรอกพรามทำอะไรเราไม่ได้

0: เดียวหมองูในเมืองนี้นะมีอยู่สักเท่าไหร่ก็ไม่ดียิ่งไปกว่าเราหรอกพราม
1: ชะชาพระดาบสไอเราเริ่มเป็นห่วงกลัวจะโดนนาคทำร้ายเอาน้อยแน่กลับเข้ามาพูดอวดดีท้าทายในที่ชุมชนทั้งที่แต่งเพศเป็นดาบสนี่มาท้าทายเรานะคนทั้งหลายจงได้ยินไว้ด้วย
0: นี่นะหมองูท่านจงต่อสู้ด้วยนาคเราจะต่อสู้ด้วยลูกเขียดเรามาพนันเอาเดิมพันกันสักเท่าไหร่ก็ได้นะเอาสัก 5,000 กหาปณะเป็นไงหมองู
1: แน่พนมเราเป็นคนมีสมบัติท่านเป็นคนจนใครจะเป็นคนรับประกันฝ่ายท่านล่ะฝ่ายเราน่ะมีคนประกันแน่นอนถ้าเราจะเอาเดิมพันกันถึง 5,000 กหาปณะเช่นนี้น่ะดาบส
0: เอาเถอะหมองูตกลงวางเดิมพันกัน 5,000 กหาปณะเราจะหาคนรับประกันไว้รับรองว่าเราไม่ผิดสัญญาแน่พระหมองู
1: ก็ได้ถ้าท่านทำได้ตามสัญญาเรารับคำท้าของท่าน

0: ว่าแล้วสุทัศน์ก็เข้าไปในพระราชนิเวศเข้าเฝ้าพระเจ้าพรณสีกราบทูลว่า
1: ข้าแต่มหาบพิตรขอได้โปรดฟังการของอาตมาภาพพระองค์เป็นผู้ทรงเกียรติคุณขอได้โปรดรับประกันทรัพย์ 5,000 กหาปณะนี่เถิดพระเจ้าค่ะ
2: ท่านดาบสนี่มันเรื่องอะไรกันล่ะนิ่งถึงขอให้ข้าพเจ้าประกันทรัพย์วิจำนวนมากเช่นนี้ท่านมีหนี้สินของบิดาของท่านหรือว่าของท่านเองจึงขอให้ประกันทรัพย์มากมายอย่างนี้พระดาบส
1: มหาบพิตรพระพรามอลัมภายจะกำจัดอาตมาภาพด้วยนาคอาตมาจะกำจัดด้วยลูกเขียดขอมหาบพิตรจงเสด็จมาทอดพระเนตรการต่อสู้อันน่าดูนี้ด้วยเถิด
2: มันเป็นเรื่องน่าประหลาดนะสิท่านดาบสเอาละตกลงข้าจะลองประกันท่านข้าแต่ดาบสข้าพเจ้ามิได้ดูหมิ่นท่านโดยทางศิลปศาสตร์แต่อย่างใดเป็นแต่ว่าท่านออกจะทนงในศิลปศาสตร์มากเกินไปจึงมิได้ยำเกรงมากกล้าเอาเขียดซึ่งปราศจากฤทธิ์เดชทั้งปวงเข้าไปต่อสู้โดยมีเดิมพันกับพรามผู้มีเวทมนต์คาถาแก่กล้าและก็เป็นหมองู
3: นั่นน่ะสิพระราชาพระดาบสยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่หรือเนี่ย
1: ดูก่อนพรามถึงตัวเราก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านโดยทางศิลปศาสตร์แต่ว่าท่านเที่ยวล่อลวงประชาชนด้วยนาคที่ไม่มีพิษเท่าคนอื่นเขารู้ว่านาคของท่านไม่มีพิษสงอะไรแล้วก็แม้แต่แกลบสักกำมือหนึ่งท่านก็จะไม่ได้รับไม่ต้องว่ากันถึงทรัพย์หรอกพ่อพราม
3: ท่านเป็นดาบสที่โง่เง่ามากมาดูหมิ่นว่านาคชนิดนี้ไม่มีพิษเข้ามาให้ชิดก็จะรู้ได้ว่านาคตัวนี้เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชอย่างยิ่งเราเข้าใจว่านาคเนี่ยสามารถจะทำให้ท่านแหลกเป็นยี่เท่าในพริบตาเดียวเท่านั้นดาบส
1: พิษของงูเรือนงูกินปลาและงูเขียวจะพอมีบ้างแต่พิษของนาคศีรษะแดงนี้มันไม่มีเลย
3: ข้าแต่ดาบสพระท่านสอนไว้ว่าผู้ให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปสวรรค์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีสิ่งอันใดที่จะให้ทานได้ก็จงให้ซะเถิดเมื่อท่านตายไปแล้วจะได้ไปสวรรค์นาคตัวนี้ฤทธิ์เดชมากนักยากที่ใครจะล่วงเกินได้เราจะให้กัดท่านจะทำให้ท่านต้องพินาศเป็นยี่เท่าเช่นกันดาบส
1: เพื่อเนยตัวเราก็ได้ฟังคำพระสอนเหมือนกันว่าทายกให้ทานแล้วจะได้ไปสวรรค์ท่านก็จงรีบให้ทานซะเถิดลูกเขียดน้อยของเรานี้มีฤทธิ์เดชมากอย่างนาคชั้นสูงสุดทีเดียวนางเป็นถึงธิดาเท้าทัตรสเป็นน้องสาวต่างมารดาของเราเราจะให้กัดท่านจะทำให้พินาศไปกี่เท่าไปเช่นกันพ่อพรามท่านคอยดูนะ

0: ว่าแล้วสุทัศน์ดาบสก็แบมือเรียกน้องสาวให้ออกมาจากกรีบชดานางอิจิมุขีจึงออกมาจับอยู่ที่จงอยปากแล้วกระโดดลงไปบนฝ่ามือคายพิษออกมาสามหยดแล้วก็กลับเข้าไปในกรีบชดาอีกสุทัศน์ถือพิษยืนอยู่แล้วก็เปล่งเสียงขึ้นสามครั้งว่า
1: ชนบทนี้จะพินาศซะแล้วหนอชนบทนี้จะพินาศซะแล้วหนอชนบทนี้จะพินาศซะแล้วหน
2: อธนาบทเสียงของท่านประกาศดังมากในรัศมี12โยชน์คงจะได้ยินแล้วชนบทจักพินาศเพราะอะไรกันเล่าพระดาบท
3: ข้าแต่มหาบพิตรอาตมาภาพมองไม่เห็นว่าจะหยดพิษนี้ลงที่ตรงไหนพระเจ้าค่ะ
2: โถท่านดาบสแผ่นดินออกกว้างใหญ่หยดมันลงไปเถอะท่าน
3: มหาบพิตรพิษนี้ถ้าหยดลงบนพื้นแผ่นดินแล้วมหาบพิตรจงทราบเถิดต้นหญ้าและดาวันและรุกขชาติทั้งหลายจะต้องเหี่ยวแห้งหมดไม่ต้องสงสัยทีเดียวมหาบพิตร
2: ถ้าอย่างนั้นก็จะเพิ่งหยดลงไปเลยนะพระดาบสจงขว้างออกไปในอากาศดีกว่านะท่านนะ
3: ถ้าขว้างไปในอากาศฝนและหิมะจะไม่ตกถึง7ปีมหาบพิตร
2: โอ้ยอย่างนั้นก็แห้งแล้งแย่นะสิถ้าเช่นนั้นน่าจะหยดลงไปในน้ำสิท่านดาบสนะ
3: ถ้าหยดลงไปในน้ำสัตว์น้ำมีเท่าใดก็จะตายหมดนะสิมหาบพิตร
2: ถึงอย่างนั้นเถอะเลยอุ้ยถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะสิท่านดาบสนี่ท่านต้องแนะอุบายที่จะไม่ให้เกิดความพินาศขึ้นในชนบทนี้ด้วยเถิดพระดาบส
3: ถ้ากระนั้นก็ให้พระองค์บัญชาให้ขุดบ่อสามบ่อเรียงกันไปในที่นี้เถิดมหาบพิตร

0: พระเจ้าพรณสีจึงบัญชาให้ขุดบ่อ3บ่อเรียงกันไปสุทัศน์จึงบรรจุบ่อ1ให้เต็มด้วยยาพิษบ่อ1ให้เต็มด้วยโคไมบ่อที่3ให้เต็มไปด้วยยาทิพย์แล้วก็หยดพิษลงในบ่อที่1ท่านใดนั้นก็เกิดควันลุกเป็นเปลวแล้วลามไปที่บ่อที่2ที่3เมื่อยาทิพย์หมดแล้วจึงดับอาลัมพายืนอยู่ใกล้บ่อถูกไอควันพิษชายเอาผิวหนังลอกไปกลายเป็นขี้เรื้อนด่างไปทั้งตัวจึงร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่า
1: ข้าพเจ้าจะปล่อยนาคราชละข้าพเจ้าจะปล่อยนาคราชละข้าพเจ้าจะปล่อยนาคราชละ
0: เมื่อพระภูริทัตได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงเนรมิตกายประดับประดาด้วยเครื่องทรงสง่างามดุจเทวราชสุทัศน์และนางอติมุขีก็มายืนอยู่กับพระภูริทัตแล้วสุทัศน์ได้ทูลถามพระเจ้าพรณสีว่า
2: ขอเดชะข้าแต่พระองค์พระองค์ทรงรู้ว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครเหรอพระเจ้าค่ะ
3: นั่นสิเราเจ้าเป็นลูกใครกันหรือนี่เราไม่รู้จักเลยนี
2: ่มหาบพิตรพระองค์ทรงทราบเรื่องที่ยกนางสมุทชาให้แก่เท้าทัตรสหรือไม่เล่าพระเจ้าค่ะ
3: เรารู้สิทำไมเจ้าไม่รู้เราก่อนนางสมุทรชาน่ะนะเป็นน้องสาวของเราเองนี่นะอ๋อนี่เจ้ารู้จักกับสมุทรชาหรือนี
2: ่ขอถวายบังคมข้าพระบาททั้งสามเป็นลูกของนางสมุทรชาและพระองค์ก็คือพระเจ้าลุงของพวกข้าพระเจ้าพระเจ้าค่ะ
3: โอ้จังงั้นล่ะนี่โอ้หลานเอ้ยมางั้นเข้ามาหาลุงหน่อยเถอะลุงใครจะรับหวันหลานในสงใจมาหลานเข้ามาเข้ามา

0: พระเจ้าพาราณสีทรงได้ฟังดังนั้นก็ยินดียิ่งนักทรงสวมกอดจุมพิตหลานรักทั้งสามพลางกันแสงแล้วก็พาขึ้นไปบนปราสาทจัดการต้อนรับอย่างดีแล้วถามพระภูริทัตว่า
1: เออให้พระภูริทัตแม้พ่อน่ะมีฤทธิ์เดชถึงเพียงนี้นี่นะทำไมเจ้าพรามอลัมพายนั่นถึงได้จับเจ้าได้เล่า
2: เออข้าแต่พระเจ้าลุงในขณะที่พรามอลัมพายจับตัวหลานไปนั้นน่ะขณะนั้นหลานกำลังอยู่ในระหว่างถืออุโบสถเพื่อให้เกิดขันติบารมีและก็ความอดทนการทำความเห็นผิดให้ถูกและความรักใคร่กันในครอบครัวญาติพี่น้องพระเจ้าค่ะหลานจึงต้องอดโกรธเอาไว้ทั้งสิ้นเพื่อบารมีในชาตินี้พระเจ้าค่ะ
1: เออแล้วเจ้าก็ได้พบกับความสำเร็จสมปรารถนาใช่ไหมล่ะหลาน
3: ข้าแต่พระเจ้าลุงมนาของข้าพระองค์จึงกลัดทุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจจะอยู่ช้าได้พระเจ้าค่ะ
1: อย่างนั้นล่ะเออถ้าอย่างนั้นก็รีบพากันไปหาแม่เจ้าให้หายวิตกกังวลสิเออก็ดีละพ่อนะเออจงพากันไปเถิดเออเดี๋ยวแต่ว่าลุงน่ะอยากจะพบน้องสาวของลุงบ้างทำยังไงถึงจะได้พบกันละหลานเอ้ย
3: ข้าแต่พระเจ้าลุงพระเจ้ากสิกราชผู้เป็นอัยการของข้าพระองค์เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเล่า
1: เออหลานเอ้ยพระเจ้ากสิกราชนั่นเพราะเหตุที่ต้องพลัดพรากจากน้องสาวของลุงจึงไม่สามารถจะอยู่เสวยราชสมบัติได้ได้ออกพนวดเสร็แล้วเสด็จไปอยู่ในไพรสนแห่งโน้นห่างไกลจากบ้านเมืองเรามากทีเดียวละหลานรัก
3: ข้าแต่พระเจ้าลุงมารดาของข้าพระองค์ก็ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยพอถึงวันโน้นขอให้พระองค์เสด็จไปยังสำนักพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปยังอาสมนั้นแล้วพระองค์ก็จะได้พบพระมารดาในที่นั้นพระเจ้าค่ะ

0: เมื่อกำหนดนัดหมายวันคืนกันแล้วทั้งสามก็ถวายบังคมลาออกจากพระราชนิเวศกลับไปยังนาคพิภพพอพระปุริทัตถึงนาคพิภพแล้วเพราะความเหน็ดเหนื่อยบอบช้ำที่ต้องเข้าไปอยู่ในกระโปรงถึง3เดือนทำให้เป็นไข้มีนาคมาเยี่ยมเยียนเสมอมิได้ขาดจนพระปุริทัตเหน็ดเหนื่อยด้วยคำกล่าวปราศรัยต้อนรับผู้มาเยี่ยมฝ่ายอริตถะที่ไปยังเทวโลกนั้นเมื่อไม่พบก็กลับมาและได้รับหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูที่บรรทมของพระปุริทัตเพื่อคอยห้ามปรามนาคที่จะมารบกวนฝ่ายสุโภคะที่ไปยังป่าหิมพานต์ได้ตรวจค้นทั่วแล้วก็กลับมาถึงแม่น้ำยมุนาฝ่ายพราหมณ์เนศาสตร์เห็นพราหมณ์อลัมพายเป็นโรคเรื้อนจึงคิดว่าเพราะเหตุที่ทำให้พระภูริทัตลำบากจึงเกิดเป็นโรคร้ายแรงขึ้นเช่นนี้ส่วนเราก็เป็นคนบอกที่พระภูริทัตผู้มีคุณแก่เรามากให้แก่พราหมณ์อลัมพายเพราะอยากได้แก้วบาปกรรมนั้นคงจะมาถึงตัวเราเป็นแน่แต่ก่อนที่บาปจะมาถึงเราจะต้องไปทำพิธีล้างบาปเสียที่ท่าไปยากในแม่น้ำยมุนาคิดแล้วก็ตรงไปยังท่าน้ำท่านั้นกล่าววาจาว่า
1: เราได้ทำประทุษร้ายมิตรผู้มีคุณคือพระภูริทัตเราจะขอลอยบาป

0: จารย์กล่าวถึงพระเจ้าพรณสีได้นัดหมายไว้ว่าจะไปเยี่ยมพระราชบิดาพอถึงเวลากำหนดนัดจึงได้เสด็จไปเฝ้าพระราชบิดาพร้อมจตุรงคเสนาส่วนพระภูริทัตก็ให้ตีกลองร้องประกาศว่า
1: เราจะไปเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลุงและพระเจ้าตาของเรานะ
0: แล้วก็เสด็จขึ้นจากแม่น้ำยมุนามุ่งไปยังอาสมสถานนั้นส่วนพี่น้องกับชนกชนนีก็เสด็จตามไปเบื้องหลังขณะนั้นพระเจ้าพรณสีทอดพระเนตรเห็นพระภูริทัตออกมาพร้อมด้วยนาคบริษัทเป็นอันมากเช่นนั้นทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่า
2: เสด็จพ่อท่านผู้นี้เป็นใครไม่ทราบ
3: ผู้ที่มาเรานี่ก็เป็นนาคผู้มีฤทธิยศเป็นลูกแห่งท้าวทศรถกับนางสมุทชาล้วนแต่เป็นผู้มีฤทธิ์มากทั้งนั้นและราชา
0: เมื่อขบวนนาคบริษัทมาถึงจึงถวายความเคารพแทบบาทพระราชฤาษีกสิกราชส่วนพระนางสมุทรเทชาก็ถวายบังคมพระราชบิดาและพระเชษฐาแล้วก็ปริเวคนาการกันแสนให้ครั้นถึงเวลาอันสมควรก็ถวายบังคมลาพระราชบิดากลับอย่างนาคพิภพฝ่ายพระเจ้าพรณสีประทับณที่นั้น 2-3 วันจึงถวายบังคมลากลับนครนางสมุทชาเทวีก็สิ้นชีพอยู่ในนาคพิภพนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์ภูริทัตรักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นพระชนมายุแล้วก็ไปในทางสวรรค์พร้อมด้วยนาคบริษัทภูริทัตชาดกพระชาติที่6ในพระเจ้า10ชาติชาดกซึ่งมีคติธรรมคือความอดทนขันติการทำความเห็นผิดให้ถูกและความรักระหว่างครอบครัวญาติพี่น้องพระบารมี1 ใน 10พระชาติที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแต่ชาติปางก่อนก็จบลงด้วยประการฉะนั้น

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภู

ูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขม

0: หลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240วัดสังฆทาน

อันขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408447-4704

ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจธรรมยมที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยเป็นสัจธรรมด้วยว่าสุขโตสุขฐานังให้สุขท่านสุขนั้นถึงตัวทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกขท่านทุกนั้นถึงตัวใครต้องถือธรรมนิสยมถือธรรมว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวเนี่ยคนนั้นจะสุขตลอดชีวิตถ้าคนไหนถือธรรมให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวคนอิจฉาคนในรองสิอิจฉาคนนินทาคนให้ร้ายคนเนี่ยทุกขโตทุกขฐานังทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอิจฉาใจก็เป็นทุกข์แหละโกรธใจก็เป็นทุกข์แล้วการแกล้งคิดพยาบาทคิดการแกล้งให้เขาวินาศไปตัวเองก็เป็นทุกข์ระยมถ้าเขาจับได้เขาติดคุกติดตารางก็มีพวกแกล้งเขาเนี่ยนะมีศัตรูเพราะนั้นว่าสุขโตสุขฐานังมันไม่มีโทษเลยโยมนะไม่มีโทษเลยเราจะให้เขากินเขาไม่กินเขามาด่าเราก็ไม่เสียหายอะไรแต่เราไปแกล้งเขาสิไม่ให้เขากินนี่สิเขาด่าเรามันถูกเขาจะเดินเราไม่ให้เขาเดินเนี่ยเขาด่าเรามันถูกเราจะให้เขาเดินเขาไม่เดินเขามาด่าเราเขาไม่อยากเดินก็เรื่องของเขาแต่ใจเราบริสุทธิ์ด่าไงมันก็บริสุทธิ์ฉะนั้นสุขโตสุขฐานังธรรมะเป็นคุณธรรมนี่โยมพูดคุณธรรมคุณธรรมกันมานานแล้วอาตมาจะยกให้ข้อเดียวคุณธรรมที่คนควรมีอยู่สุขโตสุขฐานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวคนไหนที่มีใจอย่างนี้เขาเรียกคนมีคุณธรรมนะคุณธรรมข้อนี้คนที่มีความรู้สึกว่าอะไรที่มันทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั้นไม่อยากให้เกิดมีในภาวะหรือในสถานที่นั้นนะมันจะมีความสุขเหมือนโยมเป็นคนสะอาดเนี่ยเจออะไรเกะกะในวัดโยมเก็บโยมเก็บเนี่ยมันมีความสุขแก่ใจโยมแต่คนที่เก็บก็มีความสุขไอ้คนที่สะอาดที่มาเห็นก็มีความสุขต่างกับไอ้คนที่เจออะไรแล้วก็ทิ้งโยนทิ้งไอ้ตัวเองก็มีใจลกอยู่แล้วมีใจไม่ผ่องใสแล้วเท่ากับทิ้งนั่นก็ไม่ได้ชำระจิตใจตัวเองเลยไอ้คนที่ไม่เห็นก็รำคาญไม่สะอาดด้วยไอ้สุขโตสุขฐานังเนี่ยเหมือนกับคนสะอาดโยมคนสะอาดชอบเก็บชอบกวาดชอบไม่สกปรกลกลุงหลังนี่สุขโตสุขฐานังไอ้คนสกปรกเนี่ยมันทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกข์แก่ท่านตรงนั้นถึงตัวไปทิ้งตามถนนหนทางในบ้านตัวเองก็สกปรกจิตใจตัวเองก็สกปรกบ้านตัวเองก็สกปรกไปถนนหนทางก็สกปรกใจตัวเองก็สกปรกไม่มีอะไรชำระจิตใจได้เศร้าหมองฉะนั้นว่าพุทธเจ้าจะบอกสุขโตสุขฐานังสุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวเป็นคุณธรรมที่ต้องเลี้ยงไว้ในใจหาไว้ในใจสร้างไว้ให้มากโบราณก็จึงถือบางคนไปแกล้งเขาเนาะเข้าตัวเองนะบางทีไปแกล้งคนจริงจริงเข้าตัวเองหมดเลยนะคนพวกนี้ผมไปศึกษาดูทีชาวโลกคนไหนอิจฉาเขาอิจฉาเขาเนี่ยแล้วความเดือดร้อนจะกลับมาบ้านตัวเองมากเลยฮะสังเกตดูคนที่อิจฉาคนเนี่ยความเดือดร้อนจะไม่ไปอยู่บ้านคนที่ถูกอิจฉาความเดือดร้อนจะกลับมาอยู่บ้านตัวเองที่โบราณบอกเกลียดขี้ขี้ตามเกลียดความถึงเกลียดอย่างไรจะได้อย่างนั้นดูถูกยังไงจะได้อย่างนั้นนะไปด่าลูกบ้านโน้นได้ลูกเขยไม่ดีได้ลูกภัยดีผลที่สุดตัวเองได้ไม่ดียิ่งกว่าอีก

0: ดิมเขาชื่อว่ากาตากะนะครับมาเปลี่ยนชื่อที่หลังว่ากันตากะที่หลัง
1: กันตากะ
0: คนเปลี่ยนชื่อกันตากะน่าจะเป็นนรกถึงมากันตากะของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงชื่อว่ากาตากะที่เดิมเขาครับก็ตั้งไว้เจดีย์แห่งนี้เริ่มต้นไม่ทราบว่าใครเป็นคนสร้างนะครับอาจจะเป็นเจดีย์ขนาดเล็กแต่ว่ามีการขยายแล้วก็ติดลวดติดลายหลวงพ่อเจ้ารัชชาติสานะครับประมาณปศ1100โดยเป็นการเรียนแบบสารจีนะครับถ้าท่านใดเคยไปดูเจดีย์สารจีจะแสดงเห็นว่ามันจะมีหน้าบานประตูทางเข้าเป็น3ชั้น4ชั้นนะครับแล้วก็มีรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธประวัติเรื่องชาติอะไรต่างๆแต่พอมาถึงที่นี่เนี่ยจะไม่มีอย่างนั้นนะครับแต่ใช้วิธีเล่นตามหน้าบันนะครับตามสีทิศอันนี้ก็คือเป็นศิลปะของจักรวรรดิวิทยานั่นก็หมายความว่าช้างก็คือกษัตริย์เจดีย์ก็คือศาสนานะครับกษัตริย์มีหน้าที่อุปถัมภ์ศาสนาส่วนที่สองถ้าเราดูตามรายเล็กๆเห็นได้ว่ามีคนแคร์นะครับคนแคร์ตามความเชื่อของอินเดียตอนใต้ก็คือเป็นคนเฝ้าสมบัติพระกูเอนนะฮะเหมือนกับพระพิฆเนศเนี่ยคนที่ดูแลสมบัติพิฆเนศก็คือหนูนะครับใครจะไปขออะไรจากพิฆเนศเนี่ยท่านไม่รู้ท่านไม่รับทราบแต่ไปบอกหนูจะบอกท่านอันนี้ก็เหมือนกันท้าวโกเวนจะมีคนแคร์สองคนสังฆะกับนิสสังฆะกับปัทมะนะครับเป็นคนแคร์สองคนคอยดูแลเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นพัฒนาการชั้นที่สองนะครับถ้าเป็นพัฒนาการชั้นที่สามที่สวยที่สุดก็คือสระแปดที่เราดูเห็นไหมมันจะสมบูรณ์ลงตัวจะงดงามแต่ตอนนี้เป็นพัฒนาการระดับที่สองนะครับยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักส่วนสุดท้ายตอนนี้ถ้ามันเป็นลายตอนนี้นะครับลายตอนนี้ที่เป็นขึ้นหน้าบานตอนนี้ก็เรียกว่าบูรณคัตตานะครับเป็นศิลปะศิลปาเขาบูรณะแปลว่าหม้อคัตตาแปลว่าหม้อบูรณะแปลว่าเต็มก็คือหม้อตั้งไว้แล้วความอุดมสมบูรณ์มันแตกขึ้นมาอันนี้แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับน่าแสดงเห็นว่าเจดีย์แห่งนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานกันระหว่างเถรวาทกับมหายานแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่ามหายานมาในยุคไหนเถรวาทในยุคไหนต้องวิเคราะห์จอดลึกมากกว่านี้นะครับภายในนั้นลักษณะเดิมของเถรวาทนั้นก็คือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ศรีลังกาท่านจำไว้เลยว่าไม่มีกระเพาะกลวงนะครับมีแต่เจดีย์ตันอย่างเดียวเข้าไม่ได้เวลาเขาสร้างเขาจะวางพระองค์ไว้ข้างล่างแล้วก็เอาอิฐถมไปถมมาเข้าไปจนกลายเป็นเจดีย์นะแต่ณปัจจุบันนี้จะไม่ทำแบบนั้นเจดีย์ศิลปะปัจจุบันเนี่ยพระธาตุนี่จะมาตู่อยู่บนช่อเอ่ยช่อเขาเรียกอะไรเอ่ยช่อที่มันสูงที่สุดนะครับยอดตรงนั้นนะครับเขาจะประจุตรงนั้นในปัจจุบันนี้นะสมัยแต่ก่อนนี้ถูกไหมครับ

0: การขุดค้นของเครื่องโลหะที่อยู่ในอนุรัตถปุระไม่ใช่ที่นี่นะครับที่นู่นนะฮะมีการพบโลหะประเภทใช้สำหรับผ่าตัดด้วยนะครับผ่าตัดกระดูกผ่าตัดสมองด้วยนะฮะแสดงเห็นว่าในสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาคงมีพัฒนาการพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องพระเจ้าพุทธทาสที่เล่าให้ฟังก็คือสามารถผ่าตัดช่วยเหลืองูคลอดลูกได้เนี่ยก็แสดงว่าพัฒนาการต้องสูงพอสมควรฮะชวนในนึกถึงหมอฮั่วโตนะของสมัยสามก๊กหมอฮั่วโตนี่ก็เก่งในด้านของการผ่าตัดสามารถผ่าตัดศีรษะผ่าตัดกะโหลกแล้วเอาของเสียของเราจากสมองได้ยาวไปจนถึงหมอชิมพกโกมารพัฒน์ก็ว่ามันน่าจะมีอะไรกันน่าจะมีการเชื่อมโยงกันพอสมควรเพราะว่าศาสตร์พวกนี้มันไม่มีการทิ้งนะมันมีการสืบทอดเป็นยุคต่อมาแต่ว่ามันจะเกิดการรับเอาของเก่าทั้งหมดหรือว่าจะมีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆเราเห็นสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เราก็เห็นได้ว่ามันต้องมีพัฒนาการที่มากกว่าหมอชีวโกมารพัฒน์นะฮะเพราะหมอชีวโกมารพัฒน์จะไม่มีโรงพยาบาลนะครับรักษาเป็นรายบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าดลสะเก็ดหินเนี่ยก็รักษาเป็นรายบุคคลอย่างพระเจ้าจันทประโชนเนี่ยก็รักษาเป็นรายบุคคลแต่ตัวนี้เนี่ยองคาพยพมันครบเลยไม่ใช่รักษาเฉพาะตัวบุคคลมันรักษาองคาพยพครบหมดเลยพอหายจากนี้แล้วนี่ก็หายจากโรคเลยนะครับก็แสดงเห็นว่าทั้งคนป่วยก็ดีคนรักษาก็ดีเนี่ยต้องมีองค์ความรู้พอสมควรจึงสร้างได้ขนาดนี้ในหลักฐานโบราณคดีเขาบอกไว้ว่าตรงนี้เนี่ยอาคารตัวนี้มันจะเป็นที่โล่งนะครับถึงจะมีเป็นห้องก็แล้วแต่ว่าประตูหน้าต่างที่มันลมพัดเข้าออกเนี่ยมันจะตรงกันหมดเลยครับมันจะไม่ทำให้อับนะหน้าต่างทุกวันจะตรงกันหมดเลยพอลมเข้าลมออกเนี่ยมันจะโชยหมดนะทำให้คนป่วยเนี่ยไม่อึดอัดหายใจสะดวกอากาศสบายนะครับอันนี้คือยาวผมว่ามันน่าจะมากกว่านี้แต่โครงสร้างที่เขาค้นพบมันมีแค่นี้แต่โรงพยาบาลจริงมันน่าจะใหญ่กว่านี้ประมาณ 2-3 เท่าตัวนะครับอาจจะเป็นลานทางนู้นก็ได้ลานทางนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าขุดค้นมันเจอแค่นี้นี่คือเขาขุดแล้วเขาตั้งมาใหม่นะครับของเก่าเนี่ยมันพังกับพื้นไปหมดแล้วเขาก็มาพยายามตั้งให้มันรูปทรงเหมือนที่เขาค้นพบในหลักฐานโบราณคดีนะฮะภาพที่เราเห็นตอนนี้อันนี้คือภาพของโรงพยาบาลนั่นแสดงให้เห็นว่าหนึ่งการศึกษาของคณะสงฆ์ศรีลังกาในยุคนั้นเนี่ยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดเพราะว่าสามารถมีโรงพยาบาลของตัวเองได้เป็นหมอด้วยตัวเองรักษาคนไข้ด้วยตัวเองนะครับแสดงว่าสมัยก่อนนั้นน่ะน่าจะเจริญสุดๆนอกจากเก่งเรื่องตำราแล้วยังเก่งเรื่องด้านหมอด้วย
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704
2: เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 02-496-1160

0: วัสดีค่ะ
1: พี่
0: ชัย
1: คร
0: ับดีค่ะ
1: สวัสดีคุณอ้วนครับ
0: ค่ะผู้กดรายการญาติธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายๆนะคะผ่านสื่อธรรมะโดยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานค่ะในสัปดาห์นี้พบกับดิฉันวรนาถโรจนนาถ
1: พระพรหมส่งรัตนพงศ์ครับ
0: พร้อมทีมงานนะคะในวันนี้เนื่องด้วยอยู่ในเดือนสิงหาคมซึ่งใกล้ถึงวันแม่แห่งชาตินะคะก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการขออัญเชิญพระราชดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนี้ค่ะ
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการรู้จักรับผิดหรือยอมรับว่าอะไรผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะอะไรเพียงใดนั้นมีประโยชน์ทำให้บุคคลรู้จักพิจารณาตนเองยอมรับความผิดของตนเองโดยจริงใจเป็นทางที่จะช่วยให้แก้ไขความผิดได้และให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติแก้ไขใหม่ส่วนการรู้จักรับชอบหรือรู้ว่าอะไรถูกอันได้แก่ถูกตามความมุ่งหมายถูกตามหลักวิชาถูกตามวิธีการนั้นมีประโยชน์ทำให้ทราบแจ้งว่าจะทำให้สำเร็จสมบูรณ์ได้อย่างไรจักได้ถือปฏิบัติต่อไปพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันศุกร์ที่16กรกฎาคมปี2519
0: ค่ะและในโอกาสนี้ขออัญเชิญพระราชดำรัส

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้โอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาฤศีดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2532ในโอกาสนี้เนื่องจากในเดือนสิงหาคมนะคะขออัญเชิญคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์ภาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569มีความว่าพระคุณแม่มากพ้นพันนาจะหลดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญค่ะก็เป็นคำขวัญในวันแม่ในปี2569นี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะและในโอกาสนี้ที่ผ่านมานะคะในวันอาสาหบูชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานภักติธรรมเนื่องในวันอาสาหบูชา29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าดีทีอาสาหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายระลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาบทปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปัตตนมฤคทัยวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดีทีเพนอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลวงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิธีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่ผู้ไม่ได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันโตแปลว่าการงานชอบในพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นการทุจริต3อย่างกล่าวคือ1งดเว้นจากการฆ่า2งดเว้นจากการลักช่อและ3งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจะเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความสุขหาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งหลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลง ให้พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนของตนทั้งสิ้นวานาสารหบูชานอกจากจะเตือนให้ล้ำลึกคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเอ่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นความทุกขโทมนัสแต่เปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานพระคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะก็น้อมรับในพระคติธรรมนะคะเราก็ต้องเร่งปฏิบัติในสัมมากัมมันตะนะคะการงานชอบค่ะในเดือนสิงหาคม
1: ก็ผ่านไปแล้วเมื่อเช้านี้นะครับ
0: งานตักบาตรพระกรรมฐาน
1: ของวัดสังฆทานก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆโรงทานด้วยนะครับวันนี้โรงทานมากมาย
0: โอ้โรงทานเยอะมาก
1: วันนี้ก็แป๊บเดียวไปทานข้าวต้มนิดหน่อยข้าวต้มปลาของแป๊ปุ้นนะครับ
0: ค่ะอนุโมทนาใหม่กับอาจารย์ลำเภยแก้วกลั่นนะคะท่านก็เป็นเจ้าภาพโรงทานขนมครกอร่อยมากค่ะ
1: ครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆโรงทานด้วยนะครับก็ตักบาตรพระกรรมฐานที่วัดสังฆทานผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ก็
0: แล้วก็พรุ่งนี้วันที่9
1: วันที่9
0: สิงหาคมวันอาทิตย์นะคะทางอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมนครปฐมก็มีจัดกิจกรรมตักบาตรพระกรรมฐานโดยนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานไปรับบิณฑบาตนะคะช่วงเช้า 8:30 นก็มีการรับบิณฑบาตเข้าสวยนะคะโดยมีรถออกหน้าวัดสังฆทานในเวลา 7:00 นขอความกรุณาท่านมาก่อนเวลานะคะและอีกหนึ่งขบวนที่บริษัท Power S Motor Tool จำกัดเพชรเกษม126อ้อมนอนกระทุ่มแบนมีเป็นรถ2แถวนะคะสำหรับญาติธรรมที่ทราบข่าวนี้แล้วก็ไปร่วมงานกันโดยเวลา 8:30 นครูบาอาจารย์ออกรับบิณฑบาตจากนั้นร่วมกันสมากราบคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลนะคะแล้วก็กราบคำถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์พิจารณาอาหารและเวลา 11:00 นร่วมฟังธรรมโดยนิมนต์ครูบาอาจารย์นะคะพระครูจารุธรรมพิมลพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมวัดป่าโนนกุดลมจังหวัดศรีสะเกษนะคะท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อสมภพชติปัญโยให้ตามาแสดงธรรมในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีการทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยในการสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะรับพรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะงานกระชับสั้นนะคะประมาณน่าจะสักบ่ายโมงมาถึงวัดสังฆทานนะคะสำหรับคณะที่เดินทางไปร่วมงาน 7:00 พร้อมเพียงกันหน้าวัดสังฆทานนะคะและเดินทางไปร่วมกิจกรรมนี้
1: ก็ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้นะครับไลฟ์สดผ่านทาง Facebook เพจมอเตอร์ธรรมศิษย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับก็เข้าไปใน Facebook ได้นะครับติดตามกิจกรรมของมอเตอร์ธรรมได้อาจจะมีการสวดมนต์นั่งสมาธินะแล้วก็สนทนาธรรมะด้วยนะครับ
0: ก็แล้วก็อีกหนึ่งงานในเดือนสิงหาคมก็12สิงหาคมซึ่งเป็นวันหยุดราชการนะคะ
1: วันหยุดราชการวันแม่แห่งชาตินะครับก็ที่วัดสังฆทานก็จัดกิจกรรมเหมือนเช่นเคยนะครับช่วงเช้าญาติธรรมก็สามารถมาใส่บาตรที่ลงตักได้
0: แล้วก็ถวายสังฆทาน
1: ใครที่จะมาออกโรงทานก็ติดต่อที่สำนักงานวัดสังฆทานนะครับ024961240นะครับนะทุกปีก็มีโรงทานวันแม่นะครับ
0: แล้วก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรม
1: ช่วง11:00 นนะครับก็มีการแสดงธรรมที่ลานธรรมนะครับ
0: ก็ได้ร่วมกันกระทำความดีระลึกถึงพระคุณของแม่นะคะผู้ให้กำเนิดแล้วก็ระลึกถึงแม่ของแผ่นดินด้วยนะก็เชิญมาร่วมสร้างความดีกันนะคะในวันที่12สิงหาคมนี้ซึ่งหนึ่งงานบุญสำคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมก็งานครบรอบวันละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญ14ปีแล้วนะคะที่หลวงพ่อท่านละสังขารก็ ก็เรียนเชิญท่านเจ้าภาพในการ

0: ไหว้พระไตรเทธรรมบนเรือนไทยชุดละ 5,000 บาทนะคะและชุดละ 5,000 บาทและชุดละ 3,000 บาทที่หลังจากครูบาอาจารย์รับพระไตรเทธรรมบนเรือนไทยเสร็จแล้วท่านพยากรลงมานะคะ
1: ครับ
0: รับจากคณะท่านเจ้าภาพชุดละ 3,000 บาทก็ติดต่อที่แม่ชีสมศรีได้ที่0880954205นะคะ0880954205ค่ะ
1: ครับก็แม่ชีท่านจะออกใบอนุโมทนาแล้วก็วันงานวันที่23นะครับปีนี้วันที่24ตรงกับวันจันทร
0: ์
1: หลวงพ่อก็เลย
0: เลื่อนให้ตรงกับวันหยุด
1: เลื่อนให้ตรงกับวันหยุดก็
0: ตรงกับวันอาทิตย์
1: เลื่อนมาเป็นวันที่23สิงหาคมนะครับ
0: แต่ในจ้าพร้อมเพียงกันนะคะ
1: ก็มาก่อนเวลาได้นะครับมาจับจอง
0: เช้ารายงานตัวได้นะคะ
1: จับจองที่นั่งกันก่อนนะครับสำหรับญาติธรรมที่ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ
0: มาถึงก่อนก็จะได้เข้าถวายก่อนด้วยเพราะว่าทีมตรงซุ้มหน้าเรือนไทยก็จะจัดให้เป็นระเบียบนะคะ
1: ก
0: ็เรียงจริงตามลำดับ
1: ตามลำดับนะครับก็เอาใบอนุโมทนามาขอรับ
0: พระไตรธรรม
1: พระไตรกับไตรธรรมแล้วก็จับจองที่นั่งกันได้นะครับก
0: ็ร่วมรับชมภาพบรรยากาศถ่ายทอดสดนะคะทาง www วัดสังฆทาน .com และทางเพจ Facebookวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตอุญโญกดแชร์กดไลค์กดติดตาม
1: ในช่วงกลางคืนนะครับเวลา 19:00 นก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตอุญโญบนเรือนไทยนะครับ
0: เวลา1 ทุ่ม
1: ในเวลา1 ทุ่มคืนวันที่23นะครับญาติธรรมก็สามารถมาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระไตรไทยธรรมได้ในช่วงเวลา 19:00 นเช่นเคย
0: ติดต่อพี่น้องนัดที่เบอร์สำนักงานนะคะ024961240 024961240หรือติดต่อผ่านทางแม่ชีสมศรีก็ได้นะคะก็ยินดีก็จะได้ประสานงานแล้วก็นำรายชื่อท่านเจ้าภาพมาอนุโมทนาบนเรือนไทย
1: ก็สวดแค่วันเดียวนะครับคือวันที่23สิงหาคมสวดแค่คืนเดียวนะสวดถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับซึ่งก็จัดเป็นกิจกรรมประจำปีของทางวัดสังฆทาน
0: อาจารย์ท่านจะมาประชุมพร้อมกันนะคะ
1: ใน
0: เดือนสิงหาคมพอหลังจากวันที่23เราก็จะได้รู้กำหนดการวัดสาขาในการรับกฐินสามัคคี
1: ปกติทุกปีก็ในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงประชุมท้ากลางพรรษานะครับก็กิจกรรมเมื่อก่อนอาจจะมีการแสดงธรรมในช่วงบ่ายช่วงค่ำนะจ๊ะว่าก็จะงดกิจกรรมในช่วงนี้ไปก็เจ้าวาดสาขาต่างๆก็จะมาประชุมกันแล้วก็จะมาแจ้งหลวงพ่อในเรื่องของการกำหนดวันทอดกฐินนะก็ตกลงกันก่อนนะว่าจะทอดที่ไหนก่อนที่ไหนกำหนดวันหรือยังหรือว่ายังไม่ได้กำหนดวันอันนี้ก็จะมาประชุมชี้แจงกันแล้วก็จะได้กำหนดวันทอดกฐินให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน
0: ได้ค่ะแล้วก็นำประชาสัมพันธ์นะคะให้เตรียมวางแผนหรือแจ้งความจำนงในการเป็นเจ้าภาพวัดสังฆทานและวัดสาขาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ
1: กฐินวัดสังฆทานก็กำหนดไว้แล้วนะอยู่ในปฏิทินนะครับวันที่1พฤศจิกายน
0: ใช่พร้อมเพียงกันนะคะท่านใดจะรับกระเช้าบุญก็ดีหรือว่าเป็นร่มบุญรวมถึงกระปุกออมบุญได้หมดเลยนะคะติดต่อที่เรือบุญก็สำหรับร่มบุญชุดละ 10,000 บาทมีผ้าไตรให้1สำรับ
1: ก็เป็นผ้าทิพย์1สำรับแล้วก็มี
0: ร่ม 3,000 แล้วนะ
1: ร่มบุญให้นะครับ
0: เอามาร่มบุญกันทุกปีเนาะ
1: ครับนะก็มาขอกระเช้าบุญมาขอร่มบุญได
0: ้
1: ที่พิธีเพลือบุญนะครับตรงศาลาคุณแม่บนเรือนต้มบุญเติมหรือว่า
0: ก็แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะคะในการรับทั้งกระเช้าบุญแล้วก็ร่มบุญจะได้ทราบนะคะว่าท่านได้รับไปบ้าง
1: ส่วนญาติธรรมที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานก็สามารถจองเป็นเจ้าภาพได
0: ้แจ้งชื่อประธานรองประธานและคณะกรรมการในสายบุญของท่านในกรณีที่มีความประสงค์จะให้ทางวัดพิมพ์ซองกฐินนะคะประทับตาวัดก็แจ้งความจำนงได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะที่0880954205หรือจะ walk in มาติดต่อที่สำนักงานวัดสังฆทานก็ได้นะคะก็แจ้งกับแม่ชีสมศรีว่าท่านต้องการรับก็มีรายชื่อที่เขียนตัวบรรจงหรือพิมพ์มาก็ได้นะคะจะได้ชื่ออักขระนามสกุลไม่ผิดเนาะจากนั้นก็ระบุจำนวนซองที่ท่านต้องการรับนะคะจะมารับเองหรือให้ทางวัดส่งไปสนีไปให้ก็ยินดีค่ะ
1: ก็เป็นในนามสายบุญกฐินของท่านแล้วก็ทางวัดก็จะปั๊มตามวัดสังฆทานยืนยันว่าท่านเป็นสายบุญกฐินวัดสังฆทานนะครับ
0: จะไปชวนหมู่คณะกัลยาณมิตรหรือว่าญาติพี่น้องนะคะคุณพ่อคุณแม่เองตาอภิโสเนาะเป็นประธาน

0: ประธานคณะกรรมการลูกหลานก็เป็นบริวาร
1: ครับ
0: ค่ะก็เรียนเชิญชวนรับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ
1: ก็อย่าว่ามันนานนะครับแป๊บเดียวนะครับ
0: ก็มีเวลาเผื่อให้แล้วได้เตรียมตัว
1: เข้าพรรษาผ่านมาแล้ว1อาทิตย์แล้วนะครับโอ้เวลาค่อนข้างจะเดินทางอย่างรวดเร็วนะครับ
0: นี่นะคะกรกฎาคมสิงหาแล้วผ่านมาเดี๋ยวก็จะแล้วพ้นผ่านพ้นไปแป๊บเดียว
1: แป๊บเดียวนะครับ
0: ก็เชิญชวนสำหรับอีกหนึ่งงานบุญสำคัญนะคะในเดือนเอาวันนี้ทางคอร์สบ้านสว่างใจเดินทางไปวันแรกนะคะในการไปเจริญสติปัฏฐานสี่ปิดวาจา5วันในวันที่8ถึง12สิงหาคมส่วนคอร์สที่ธรรมชัยสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะในเดือนสิงหาคม16ถึง20สิงหาคมนะคะเมื่อเช้าได้นมัสการท่านเจ้าสำนักพระธรรมพันโกตโกนะคะท่านตอบมาบอกว่าเดี๋ยววันที่23ท่านจะนำลงทานมาด้วยนะคะมาถวายพระทหารและพระสงฆ์แล้วก็เลี้ยงดูสาธุชนลงทานจากสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีก็อนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ด้วยนะคะท่านก็มาช่วยเป็นกำลังในงานพระพุทธศาสนานะคะ
1: ครับส่วนข้อที่ซีโนไทย
0: ซีโนไทยเดือนกันยายน
1: กันยายนนะครับ
0: ปฏิบัติเดือนเว้นเดือน24ถึง26กันยายนพระฤาษีศุกร์เสาร์ก็จองลงชื่อสมัครคอร์สสำหรับบ้านสว่างใจและซีโนไทยมีกระดานลงชื่อให้ที่ลานธรรมนะคะในวันพระวันเสาร์อาทิตย์หรือติดต่อที่พระปลัดปิชดีชุติภัตโตท่านเอนะคะที่0815648474และ0621592492นะคะส่วนธรรมชัยสำนักสงฆ์ธรรมชัยสี่มงคลคอร์สปฏิปทาน4ปิดวาจา7วัน16ถึง20จองที่ลงจูนที่0926698821 0926698821ค่ะ
1: ครับก็สะดวกแบบใดก็สามารถเข้าคอร์สกันได้นะครับต
0: ้
1: นเด
0: ือ
1: นกลางต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตลอด3เดือนเข้าพรรษาหลายท่านก็ปฏิบัติในการเล่นความเพียรนะคะ
1: ครับหลายหลายท่านก็ถือโอกาสในช่วงเข้าพรรษาไหนงดเหล้าเข้าพรรษา
0: ลดอบายมุก
1: ลดอบายมุก
0: ลดการเล่นการพนันสิ่งเสพติด
1: อย่างน้อยก็ใช้ช่วงเวลานะครับในการลดละเลิกในส่วนที
0: ่ตอนนี้ก็ม
1: ีอาจจะไม่จำเป็น
0: ใช่ค่ะก็มีความสูญเสียงอะไรหลายเรื่องนะคะคือที่ผ่านมาเนาะเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียนะคะที่ผ่านมาเราก็ไม่อยากเรียนย้ำเลยเพราะเหมือนเจ็บซ้ำๆเนาะเพราะสื่อเขาก็ออกบ่อยนะคะ
1: ก็ฟังหูไว้หูนะครับเจริญสติเอาไว้แล้วก
0: ็
1: แผ่เมตตาให้เขา
0: แผ่เมตตาให้เขา
1: บางทีเราไปเราไปเสพสื่อมากไป
0: เราก็จะเครียดแล้วก็
1: ทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยดี
0: ใช่ค่ะให้เราจิตตกได้เหมือนกันดังนั้นเพื่อระวังใจเป็นกลางๆไว้นะคะเพราะทุกคนก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
1: ก็พิจารณาเอานะครับเพราะว่าความเครียดของแต่ละคนนั้นอาจจะมีความเครียดแตกต่างกันไปบางท่านก็อาจจะเครียดมากเครียดน้อยนะเครียดแบบมีทางออกก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรม
0: ก็หาทางออกให้กับชีวิตเราก็มาสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ
1: ก็นั่นก็เป็นส่วนดีนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่เคยมาปฏิบัติธรรมมาเข้าคอร์สสมาธิจากที่เคยอารมณ์ร้อนสติไม่ค่อย
0: เป็นซึมเศร้า
1: สติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็เห็นอกเห็นใจของตัวเองเห็นจิตตัวเองก็สามารถที่จะลดในส่วนของ
0: เห็นกายใจเจ้าของ
1: อารมณ์ที่เราร้อนลงได้นะครับ
0: ความฟุ้งซ่านลำคาญใจในเดือนสิงหาคมฝากงานตักบาตรพระกรรมฐานนาสโมสรในฐานกับชั้นประทวนนะคะจะเป็นครั้งที่8ในเดือนนี้จัดในวันเสาร์ที่22สิงหาคมขอบคุณนะคะน้องเดียว
1: ก็22สิงหาคมก็ไปร่วมบุญกันนะครับ
0: ที่อากาศแบบปรับอากาศนะคะแล้วก็หายห่วงเลยไม่ต้องกลัวฟ้าฝนเป็นอาคารปรับอากาศอย่างดีนะคะท่านใดจะไปร่วมงานนิมนต์ครูบาอาจารย์17รูปไม่ตามร่วมงานท่านใดจะเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อที่คุณศึกษาค่ะที่เบอร์นี้เลย0924246551 0924246551โดยมีรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์17รูปพร้อมพระอุปถัมภ์พระติดตามดังนี้นะคะหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานคร พระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลักคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์อุดรธานีพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนพระภูตุวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาสโสวัดบึงลัทธิวันพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่ลุยจันทสาโรกม.27พระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมวัดสังฆทานนนทบุรีพระครูวิสิทธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดลังสีรัตนวารีวัดตาเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาราโตวัดสถาพรพัฒนารามจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมพระปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิตติสารสุทธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีระวงศ์วราชภาภิการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีและพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานสิงห์ธรรมกรุงเทพมหานครนะคะนี่คือรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนนะคะก็อยู่หลังโรงพยาบาลภูมิพลรถไฟฟ้าสายสีเขียวผ่านค่ะ
1: ครับก็เวลาตามกำหนดก็เช่นเคยนะ
0: 7 โมงเช้า
1: ก็ใส่บาตรเข้าสวยนะครับ
0: ค่ะ
1: พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะตั้งบาตรไว้ให้
0: บาตรไว
1: ้แล้วเราก็ไปตักบาตร
0: นะครับทานข้าววานหรือร่วมสมทบปัจจัยในงานบุญต่างๆได้นะคะ
1: 8 นาฬิกาก็มีการแสดงธรรมแล้วก็เจริญพระพุทธมนต
0: ์สำหรับท่านใดจะเป็นเจ้าภาพในการถวายพระทหารข้าววานแด่คณะสงฆ์มาสังฆทานเป็นแม่งานหลักนะคะทางสโมสรในฐานะชั้นประทวนเฟิร์สสถานที่นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ร่วมสมทบปัจจัยได้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์408-447-4704ค่ะ
1: แล้วก็ส่งท้ายปลายเดือนก็ที่ศูนย์ทิพย์นะครับ
0: ได้เลย
1: ก็ตักบาตรกรรมฐานที่ศูนย์ทิพย์ก็จะจัดสัปดาห์สุดท้าย
0: ใช่ค่ะ30แจ้งล่วงหน้าเนาะ30สิงหาคมสำหรับส่วนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยแจ้งล่วงหน้าให้ได้วางแผนโปรแกรมชีวิตนะคะสำหรับท่านใดจะร่วมบุญในงานตักบาตรพระกรรมฐานผ่านบัญชีธนาคาร412-166-5729ค่ะ412-166-5729ชื่อบัญชีนางทิพยากิตติขจรและนางสาวแวววลัยวัฒนานะคะสำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานที่ส่วนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีส่วนเจ้าภาพลงทานติดต่อ2หมายเลขนี้นะคะที่คุณสมเกียรติเบอร์089-893-5765 089-893-5765และคุณขันทองติดต่อลงทานนะคะที่081-494-8386 081-494-8386ค่ะสำหรับส่วนทิพย์ในวันที่30สิงหาคมนะคะ
1: ครับก็ส่งท้ายปลายเดือนสิงหาคม
0: ไฮไลท์ส่วนทิพย์นี่ครูบาอาจารย์เดินรับบิณฑบาตตักบาตรข้าวสุกข้าวสวยนะคะ
1: ก็พิธีกระชับเรียบง่ายนะครับประมาณ11 โมงก็เสร็จแล้ว
0: ค่ะถวายพระทหารร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์แล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน
1: ก็แสดงธรรมก็น่าจะประมาณ9 นาฬิกา 30 นาทีโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นก็ประมาณสัก10 นาฬิกากว่าก็เสร็จแล้วนะคร
0: ับ ก็รับชมผ่านทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะได้ที่ www.วัดสังฆทาน.com ถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดจากส่วนทิพย์ให้ญาติธรรมได้ร่วมอนุโมทนาใหม่ให้กับญาติธรรมที่ไปร่วมกิจกรรมนะคะ
1: แต่ทุกกิจกรรมที่วัดสังฆทานจัดขึ้นทางสถานีโทรทัศน์เราก็จะถ่ายทอดสดไลฟ์สดนะครับผ่านทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับแล้วก็ มีเพจของ SPPTV ด้วยนะครับเข้าไปชมกันได้ทุกกิจกรรมทุกช่วงเวลาที่มีการสวดมนต์ทำวัดกลางวันยืนสมาธินะครับแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเวลา 19:00 น.ด้วยทำวัดเย็น
0: สำหรับช่วงนี้ท่านที่ได้มีโอกาสเดินทางมาที่วัดสังฆทานก็ในช่วงฤดูฝนนะครับท่านทรง
1: ครับ
0: ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเขาก็แจ้งเตือนเรื่องของสุขภาพที่เราไม่อยากเป็นเนาะก็จะเป็นเรื่องไข้หวัดเนาะเรื่องหลายท่านก็แพ้อากาศนะคะ
1: แพ้อากาศ
0: ชื้นหรือจะเป็นเรื่องของไข้เลือดออก
1: ยุงนะครับช่วงนี้ยุงเยอะนะในช่วงหัวค่ำกับช่วงเช้านะครับ
0: ค่ะก็ระมัดระวังตัวเองแล้วก็สัตว์มีพิษอะไรต่างๆนะคะที่มารบกวนเราม
1: ีตะขาบมีแมงป่องนะฮะ
0: ตรงกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลย
1: งูเขียวนะครับก็งูเขียวจะเยอะหน่อยนะครับก็ระมัดระวังกันด้วย
0: พี่ส่งเนี่ยแหละเป็นผู้ที่นอนงูเขียวกัด
1: นครดาในวัดนี้งูเขียวเยอะนะครับ
0: โอ้วันหน้าก็เคยโดนนะคะโอ้เวทนาเยอะมากเอาฝากงานในเดือนนี้นะคะหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสมาสร้างความเพียรหรือมาทำบุญสร้างกุศลนะลงตักวัดสังฆทานก็ประมาณถ้าวันธรรมดาก็จะเร็วนะคะครูบาอาจารย์พิจารณาอาหารเร็วถ้าวันเสาร์อาทิตย์9:30 อย่างช้าเนี่ยคือ9:00นี้อย่างช้าแล้วนะอ
1: ย่างช้า
0: ต้องรีบมาไวๆนะคะเพราะเขารับศีลกันถวายสังฆทานที่ลานธรรมก็9:30ครูบาอาจารย์ก็เริ่มพิจารณาอาหารสำหรับวันพระวันเสาร์อาทิตย์ส่วนวันธรรมดา8:00อย่างช้านะคะเนาะอาจารย์จะพิจารณาอาหารไว
1: ไม่แน่ใจเพราะช่วงนี้มันก็แล้วก็8:30 ก็ไปรอใส่บาตรกันได้นะ
0: ส่วนใหญ่หลายท่านมาใส่บาตรก่อนไปทำงานแล้วมาแต่เช้านะคะ
1: หลายท่านก็รอใส่บาตรแบบถวายกับองค์เลยนะก็ท่านพิจารณาอาหารเสร็จเราก็ไปยืนรออยู่ตรงด้านนอกนะครับแล้วก็รอใส่บาตรตรงนั้นได้เลยนะครับถ้าคุณเจ้าพิจารณาอาหารแล้ว
0: ก็ในช่วงเข้าพรรษาครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่จำพรรษาในอาวาสวัดสังฆทานแห่งนี้มีจำนวน70 รูปนะคะก็แจ้งให้ทราบหลายท่านจะได้มีความปิติในบุญที่ท่านได้มาปล่อยวางอย่างเนื้อนาบุญอันประเสริฐนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาให้เราได้สร้างบุญกันฝากกิจกรรมงานบุญในสำหรับเดือนสิงหาคมที่หลายๆท่านจะมารักษาศีลปฏิบัติธรรมในช่วงนี้พิมพ์ส่งใช้บัตรประชาชน
1: ก็ถ้าไม่มีรูปถ่ายที่วัดมีบริการถ่ายนะครับก็สถานที่รับสมัครบวชก็อยู่ที่หน้าโบสถ์แก้ววัดสังฆทานนะครับไม่ได้อยู่หน้าเรือนไทยแล้วนะครับก็เป็นสถานที่ใหม่ที่หลวงพ่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับญาติธรรมที่มาสมัครบวชเนี่ยค่ะมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าสถานที่เดิมมันค่อนข้างจะคับแคบ
0: อ๋อแต่นี่กว้างขวางแอร์เย็นครับ
1: แล้วก็มีที่นั่งที
0: ่รอได้ด้วย
1: สบายนะครับห้องน้ำก็สะดวกสบาย
0: ในร่มไม่ต้องตากแดดหรือโดนฝนนะคะ
1: เมื่อก่อนนี่อยู่ตรงหน้าเรือนไทยนี
0: ่
1: เวลาวันนักขัตฤกษ์ทีนี
0: ่แถวยาว
1: นะครับก็สะดวกมาที่ใหม่นะครับก็สะดวกสบายก็มีการปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามแล้วก็เวลาฝนตกก็ไม่ตากฝนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มุงหลังคาแล้วนะครับ
0: นะคะ
1: ตรงหน
0: ้
1: าโบสถ์แก้วมุงหลังคาเรียบร้อยนะครับก็สะอาดสะอ้านสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ในหลายๆจุดทางวัดสังฆทานก็ปรับภูมิทัศน์ใหม
0: ่
1: โดยเฉพาะด้านหน้าวัดสังฆทานนะครับ
0: โอ้โหสะดวกสบายตอนนี้หลวงพ่อกำลังดำเนินการในการสร้างไม่เรียกว่ามนดบได้ไหม
1: เรียกว่ามนดบนะครับน่าจะมีน่าจะมียอดนะ
0: ก็
1: เป็นศาลาสมัย
0: เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศาลีริกธาตุเวลาจัดงานวิสาขบูชา
1: ก็จะเป็นมนดบในการประดิษฐานพระบรมศาลีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาในช่วงของสัปดาห์รัตนบูชาวันวิสาขบูชาให้ญาติธรรมได้มาส่งน้ำนะครับก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นมนดบที่
0: เป็นอันนั้นเป็นประรำพิธี
1: เป็นประรำพิธีแล้วก
0: ็อันนั้นจะไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่านะคะ
1: อันนี้จะเป็นถาวรเลยนะแล้วก็อาจจะเป็นทรงไทยเข้ากับ ศาลาโคชสารด้วยแล้วก็ศาล
0: ากันเลยค่ะ
1: ศาลาด้านหน้าวัดที่สร้างใหม่ด้วยแล้วก็ศาลารอรถด้วยนะครับวันนี้วันเสาร์หมอนวดวัดสังฆทานก
0: ็ปฏิบัติหน้าที่
1: ปฏิบัติหน้าที่ทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์ญาติธรรมที่จะมาตอกเส้นคลายเมื่อยนะมาดู
0: สุขภาพแบบเบื้องต้นเป็นออฟฟิศซินโดรมคอบ่าไหล่
1: ก็

0: ช้บริการกันได้นะ
1: ค่ะวันนี้ทราบจากน้องพาว่าคุณหมอก็สองแรงแข่งขันช่วยกัน
0: ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา12นาฬิกานะครับในช่วงเช้า
1: ทีมคุณหมอจิตอาสาที่ท่านเสียสละนะคะมาสร้างบารมีดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้ก็บรรเทาอาการได้นะคะ
0: ระหว่างรอรถเนี่ยก็ใช้บริการได
1: ้
0: หรือว่าปรึกษาสุขภาพกันได้นะครับท่านที่ยังไม
1: ่เฉพาะวันเสาร์วันเสาร์เช้าถึงเที่ยง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ติดต่อสอบถามกันได้ก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมงานบุญของทางวัดสังฆทานก็มีอยู่หลายจุดที่กำลังซ่อมแซม
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ที่ทาสีอยู่จะเห็นก็คือที่สารานวากาศนะครับกำลังทาสีอยู่นะครับ
1: ปร
0: ับ
1: ปรุงบูรณะปรับปรุงใหม่จะเห็นว่าหลวงพ่อท่านก็ให้ทาสีเขียว
0: เขียวซับสีเขียวเนี่ยซับ
1: มีหลายท่านจะได้เห็นนะความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปนะคะคือพัฒนาให้มีความน่าอยู่มากขึ้นคือเป็นที่พักท่านนักบวชชายแล้วก็ชั้นบนเป็นที่พักพระสงฆ์นะคะบาจารย
0: ์ก็สามารถร่วมบุญได้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะก็บัญชีวัดสังฆทานไทยพาณิชย์408-447-4704นะคะชื่อบัญชีวัดสังฆทานแต่ในวันนี้นะคะนำมุตโตไทยภูริทัตตะธรรมโมวาทมาฝากนะคะที่เรื่องของฝึกตนให้ดีแล้วจึงฝึกคนอื่นนำมาฝากวันนี้นะคะการฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าปุริสัทธรรมสารติทัฏฐาเทวมนุสสานังพุทโธภควาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรมานฝึกหัดพระองค์จนได้ตรัสรู้พระนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทโธผู้รู้ก่อนแล้วจึงเป็นภควาผู้ทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์สัทธาจึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้มีอุปนิสัยบารมีควรแก่การทรมานในภายหลังจึงทรงพระคุณปรากฏว่ากัลยาโนกิติสัทโทอภุคคโตชื่อเสียงเกียรติศัพท์อันดีงามของพระพุทธองค์ย่อมฟุ้งเฟื่องไปในจัตุรทิศจนตราบเท่าทุกวันนี้แม้พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วก็เช่นเดียวกันปรากฏว่าท่านฝึกฝนทรมานตนได้ดีแล้วจึงช่วยพระบรมศาสดาจำแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชนในภายหลังท่านจึงมีเกียรติคุณปรากฏเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าบุคคลใดไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้วและทำการจำแนกแจกธรรมสั่งสอนไซก็จะเป็นผู้มีโทษปรากฏว่าปาปะโกสัตโธคือเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปในจัตุรทิศเพราะโทษที่ไม่ทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าในการทั้งหลายนะคะนี้มีเนื้อความในมุตโตไทยภูริทัตตะธรรมโมวาทพระครูวินัยทรหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครก็นำมาฝากกันนะคะ
0: ครับวันพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์นะครับที่วัดสังฆทานก็จะมีการแสดงธรรมในช่วงเวลา11นาฬิกาเช่นเคยนะ
1: ใช่ค่ะก็ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พืชพงศ์ทิติคุโน
0: พระอาจารย์นี้นะเนื่องจากพระอาจารย์ตีเลขท่านไปเข้าคอร์สนะครับ
1: จะค่ำวันนี้ค่ำวันเสาร์พระสันธานีสันธาธรรมโมเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมนะคะ
0: ครับแล้วก็พระอาจารย์ชัยชนะท่านก็ไปอบรมคอร์สด้วยนะครับ
1: มาจังสร้างบารมีกันนะคะเราก็เวลาหมดเวลาแล้วช่วงท้ายรายการขอฝากพุทธศาสนาสุภาษิตไว้ธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่ประพฤติแล้วนำสุขมาให้ค่ะวันนี้รายการได้ทำยามบ่ายโดยดิฉันบรณาโรจนานา
0: ถพร้อมส่งรัตนพงศ์
1: พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ

พียบนั่งแบบสบายๆนั่งแล้วก็กำหนดรู้ว่าเราหายใจอย่างไรรู้ว่าเราหายใจอย่างไรเรารู้ว่าเรากำลังนั่งอย่างไรหายใจอย่างไรนั่นคือการรู้ตัวเองคือให้มีสติมากขึ้นกว่าที่เราไม่รู้ตัวเองคนที่จะเรียนรู้พุทธศาสนาได้ก็คือการเรียนรู้ตัวเองเพราะตำรับตำราที่พุทธเจ้าสอนนั้นก็คือสอนมาจากใจพุทธเจ้าก็ค้นพระไตรปิฎกค้นธรรมวินัยคนสวรรค์นิพพานพุทธเจ้าคนพบที่ใจเมื่อก่อนทำใจหลายดวงทำใจคิดมากพุทธเจ้าก็ไม่พบธรรมะไม่พบสวรรค์นิพพานที่ใจพอพุทธเจ้าคนหาใจสงบได้ก็พบธรรมะค้นหาลมได้เมื่อก่อนพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดลมหายใจพอมานั่งที่โคนโพธิ์พุทธเจ้ามาค้นลมหายใจมาดูว่าลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรลมสั้นอย่างไรลมยาวอย่างไรหยาบละเอียดอย่างไรพุทธเจ้าก็พบความว่างพบความสว่างพบดวงปัญญาก็นี่แหละที่พุทธเจ้าค้นพบธรรมะสัจธรรมก็ค้นหาลมหายใจจับลมหายใจจนได้ตลอดไปตลอดวันตลอดคืนพุทธเจ้าก็ได้ดวงปัญญาได้ดวงสมาธิสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะว่าพุทธเจ้าน้อมจิตตัวเองมาไว้ที่ใจมาไว้ที่กายมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกแต่คนสมัยนี้เขาลืมลมหายใจตัวเองกินเดินนั่งนอนเขาไม่ได้นั่งดูลมหายใจเขาก็เลย

ิดมากฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาคิดจนนอนไม่หลับคิดจนปวดหัวคิดจนฟุ้งซ่านคิดจนสับสนเพราะไม่ได้รู้ลมหายใจก็คือไม่รู้ธรรมะนั่นเองธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติจะจับไว้ตรงไหนก็ได้จับไว้ตรงลมก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของลมถ้าจับไว้ตรงจิตก็เป็นธรรมชาติของจิตมันก็เกิดมันก็ดับมันก็คิดมันก็นึกไปตามธรรมชาติของจิตถ้าจับไว้กับกายก็เป็นธรรมชาติของกายกายก็เป็นดินน้ำไฟลมกายก็เป็นของไม่มีตัวตนแต่ว่ามาประกอบด้วยขันธ์5มาประกอบด้วยธาตุก็เป็นตัวอยู่พักหนึ่งพออยู่ไปสัก100ปีหรือ7 80ปีกายก็หายไปจิตก็หายไปแต่ปัญญาเราไม่ถึงปัญญาเรามองไม่ถึงก็ยังเห็นว่าเราอยู่เราคิดเรานึกเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราดีเราชั่วก็เรามายึดว่าเป็นเราก็เลยเป็นกายอยู่เป็นใจอยู่แต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาตามที่พุทธเจ้ามองก็ไม่มีกายเราไม่มีใจเราสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าใจสักแต่ว่าเป็นอยู่อันนี้คือมองแบบมีปัญญาแบบมีธรรมะก็พุทธเจ้าก็สอนให้พวกเราเฝ้ามองความจริงหลักพุทธศาสนาก็จึงว่าเป็นหลักของธรรมะที่ค้นหาได้พิสูจน์ได้ในตัวเราเป็นสัจธรรมเป็นความจริงทุกทุกคนมีไหมมีสุขทุกคนมีไหมมีความแก่ทุกคนมีไหมมีความเจ็บทุกคนมีไหมมีความตายทุกคนมีไหมมีทุกคนมีทุกอย่างนี่เป็นสัจธรรมที่มีทุกคนหนีไม่พ้นเกิดมาแล้วไม่อยากแก่ได้ไหมไม่ได้เกิดแล้วไม่อยากเจ็บได้ไหมไม่ได้เกิดมาแล้วไม่อยากตายได้ไหมไม่ได้ไม่อยากอันนี้ไม่ได้ไม่อยากเจ็บไม่อยากแก่ไม่อยากตายนี่มันผิดสัจธรรมคนที่ฝ่าฝืนความแก่ความเจ็บความตายนี่คือเป็นคนฝ่าฝืนสัจธรรมแต่ถ้าฝ่าฝืนทางด้านจิตใจได้ไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายในด้านจิตใจได้ไหมทำใจได้แต่ทำกายให้เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้กายนี้เป็นของรองรับความเสื่อมกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจนั้นทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะใจนั้นอยู่เหนือธรรมชาติได้แต่ร่างกายนี้อยู่ไปตามธรรมชาติเหนือธรรมชาติไม่ได้ร่างกายคนอยู่ไปตามธรรมชาติอยู่ไปตามดินตามน้ำตามไฟตามลมที่มันเสื่อมถ้าเราไปอยู่ที่แออัดไม่มีลมหายใจเราก็อยู่ไม่ได้กายนี้ก็ต้องแตกแล้วเราไปอยู่ที่ร้อนจัดทนไม่ไหวเราก็ต้องกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ไปอยู่ที่หนาวจัดไปอยู่ที่ไม่มีลมอะไรเงี้ยเหมือนเราไปอยู่ใต้น้ำอย่างเงี้ยมีแต่ธาตุน้ำธาตุลมไม่มีเราก็อยู่ไม่ได้เราไปอยู่กับไฟไฟร้อนเกินไปเขาไหม้เกรียมก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่เหนือธรรมชาติไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้คนเราจึงเรียกว่าบังคับไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาไปตามปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นมันร่างกายคนเรานี่เกิดจากดินน้ำไฟลมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมพุทธเจ้าจึงพูดอย่างนี้เพราะพุทธเจ้าต้องการให้เห็นความจริงไม่ให้คนเราหลงตัวเองไม่ให้ลืมตัวเองไม่ให้ลืมความดีที่จะทำถ้าไปหลงกับตัวเองยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่ทำบุญจะไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ทำใจนึกถึงทางดีเพราะว่าบางคนเราไม่รอถึงแก่ไม่รอจนถึง80 90ตายบางคนแค่ 4 50ก็ตาย 20 30ก็ตายถ้าคนพวกนั้นไปตายตอนนั้นก็เรียกว่าคนประมาทเพราะยังไม่ได้รีบภาวนาอะไรเลยแต่คนเราโดยมากจะไม่คิดแช่งตัวเองจะคิดว่าเราไปตายเมื่อแก่ทุกคนจึงไม่เข้าวัดกันคิดว่า 6-70 ไปแล้วจึงจะมานั่งกรรมฐานจึงจะมาไหว้พระจึงจะมาบวชจึงจะมาถือศีลตอนนี้เรายังมีภาระการงานหน้าที่ต้องทำยังไม่ต้องไปวัดหรอกเขาคิดไปก่อนอย่างนั้นว่ายังไม่ตาย
แต่บางคนคิดได้จริงอาจจะไปอยู่ถึง 7-80 จึงค่อยได้ตายจึงได้เข้าวัดแต่บางคนคิดแล้วแต่อยู่ไปไม่ถึงบางคนคิดว่าปีหน้าจะบวชพอปีนี้ตายซะแล้วคิดไว้เหมือนกันนะแต่ไม่สำเร็จบางคนว่า60จะเข้าวัดทิ้งอยู่ไม่ถึง60ไม่ได้เข้าวัดซะแล้วเพราะอายุมันไปไม่ถึงอันนี้ก็พุทธเจ้าท่านถึงได้สอนว่าไม่ให้เราประมาทเป็นมีเวลาอันใดที่เราว่างเราก็ทำใจเราทำใจอย่างไรเช่นเราอยู่บ้านเราก็หัดเราเป็นคนโกรธน้อยลงเป็นคนอิจฉาคนน้อยลงนินทาคนน้อยลงเอาเรื่องคนอื่นมาพูดน้อยลงเอาเรื่องของตัวเองให้มากขึ้นพิจารณาความดีชั่วเราให้มากขึ้นตัดคนเรื่องคนอื่นออกไปเราก็ทุกข์น้อยลงจะมากคนเรามีทุกข์เพราะเอาคนอื่นมาฝังใจมากเกินไปเอาเรื่องเพื่อนหญิงเพื่อนชายเอาเรื่องชาวบ้านคนโน้นคนนี้มาฝังใจมากขึ้นก็ไปเป็นทุกข์กับเรื่องคนโน้นว่านั้นคนนี้ว่านี้ก็เลยไม่สงบใจแท้ที่จริงถ้าเราอยู่กับใจเราก็คงไม่ทุกข์อะไรมากลูกอยู่กับบ้านเราอยู่กับใจเราอยู่กับกายเราก็เหมือนอยู่กับมิตรที่ดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาคนเรามีทุกข์เพราะไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่มีสิทธิตัวเองก็จะไปหาเรื่องคนอื่นพอไปหาคนอื่นก็มีปัญหามากขึ้นคนโน้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้พอไปฟังเรื่องชาวบ้านไปฟังคนอื่นเราก็ไม่สบายใจเราจะแก้ความสบายใจก็คือทำคุณธรรมสันโดษสังคมคนดีความวุ่นวายที่ไหนเราก็ไม่เข้าไปเช่นบ่อนการพนันเราไม่เข้าไปมันวุ่นวายได้มาก็ดีใจเสียไปก็เสียใจนักเลงสุราที่เขาขายเหล้าขายยาเราก็ไม่เข้าไปเพราะไม่มีคนใจดีมีแต่คนเลือดร้อนมีแต่ขมอารมณ์ร้ายมีแต่คนคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นอย่าเหมือนบ่อนการพนันเราเข้าไปปุ๊บคนพวกนี้ไม่เป็นมิตรกับเราทางใจเลยคิดจะกอบโกยคิดจะเอากำไรจากเราคิดจะเอาชนะเราพอเข้าไปที่บ่อนนักเลงกินเหล้าคนพวกนี้ก็กินแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนนิสัยเพื่อนกันก็ฆ่ากันได้จริงตีพ่อตีแม่ได้เวลาเมาขึ้นมาก็เราก็รู้ว่าสิ่งอันนี้ไม่ทำให้คนใจดีเราก็พยายามเลือกคบแต่สิ่งที่ดีสถานใดที่เป็นที่สงบเงียบสถานใดที่นำประโยชน์ให้เราก็ไปเหมือนนักเรียนเนี่ยถ้านักเรียนไปหัดดิสโก้รับรองเรียนไม่จบเพราะอะไรเพราะไปคบคนไม่ดีเสาร์อาทิตย์ก็ไปแล้วกลับมาก็ตื่นสายเพราะอย่างนี้เพราะว่าไปสถานที่ไม่สงบไปอยากไปรู้ไปลองของที่เขาไม่เขาขอว่าเจริญแต่ที่จริงมันไม่ใช่พุทธเจ้าท่านก็ที่จริงพุทธเจ้าท่านสอนไว้ถูกต้องเหมือนกับท่านรู้ไว้ตลอดเวลาว่าอะไรเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดขึ้นเหมือนถ้าคนใดเดินตามทางท่านบุคคลนั้นก็เจริญอย่างสังคมทุกวันนี้พอคนไม่รู้ธรรมะก็พยายามจะเอาอะไรต่ออะไรมาให้กับสังคมเรามากขึ้นพอเราไปทำตามเราก็ผิดพลาดอย่างพุทธเจ้าท่านสอนเลยเป็นชาวพุทธไม่ให้มีอบายมุขไม่มีการกินเหล้าเมาสุราไม่เล่นการพนันไม่ไปเที่ยวกลางคืนไม่ไปประพฤตินอกลู่นอกทางพวกคนใดอยู่ในหลักของพุทธเจ้าพวกคนนั้นก็เจริญตลอดมาแต่พอเราไม่เอาทางศีลธรรมเราไปทางโลกเต็มตัวเราก็ทุกข์เต็มตัวเลยทำไงก็สบายใจไม่ได้เพราะมีแต่ปัญหาชีวิตตลอดเวลาแก้ไม่ตกบางคนต้องเข้ามาหาธรรมะจึงแก้ตัวเองตกพุทธศาสนาเป็นของดีของประเสริฐแต่คนเราจะบูชาไว้ได้หรือไม่เท่านั้นเป็นเรื่องของเราคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่สัจธรรมที่อยู่คู่โลก
พิสูจน์ได้ตลอดเวลาค้นหาได้ตลอดเวลานี่เราก็ต้องสนใจต้องศึกษาจะให้รู้เองเห็นเองนั่นเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องค้นคว้าหาความรู้ให้มันเกิดบุญกุศลขึ้นมาอย่างกับสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำเราจะไม่เชื่อเลยเราจะไม่เข้าใจเลยว่าความสงบเป็นอย่างไรความสุขที่ใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็บุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานเนี่ยเราก็ปฏิเสธทิ้งไปหมดเพราะเราไม่เคยมีใจสงบเราก็ไม่มีความเชื่อเพราะอะไรเพราะใจเราไม่ว่างที่จะรับสิ่งที่ดีเพราะคนใจไม่ว่างก็รับอะไรไม่ได้รับสวรรค์ไม่ได้รับนิพพานไม่ได้รับแต่นรกอย่างเดียวมันวุ่นวายอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะหลักสมาธิเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยทำเราก็ไม่มีความเชื่อความรู้พวกนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราชาวพุทธควรจะเน้นหนักว่าอะไรเราก็ทำหมดแล้วเหลืออยู่ว่าวิธีการปฏิบัติใจเท่านั้นเองการปฏิบัติใจก็ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติที่วัดเราไปปฏิบัติที่บ้านให้มากกว่าวัดเช่นเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราได้ธรรมะไปแล้วเราก็ไปปฏิบัติที่บ้านเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธเพียงแต่ว่าเรารู้ลมหายใจของเราไว้บ้างก็ยังดียังหลับสบายลองสิโยมลองคิดมากๆโยมยามนอนโยมลองใช้ลมหายใจเป็นหลักสิไม่คิดอะไรตัดทิ้งให้หมดให้เหลือรู้ตัวเองนอนอย่างไรแล้วเดี๋ยวก็จะหลับสบายเพราะอะไรเพราะตัดใจได้เพียงแค่ตอนนี้ก็เป็นการทำใจตัวเองเพียงแค่ตอนนี้ก็เป็นการรู้หลักของชีวิตตัวเองที่จะควรจะสงบอย่างไรนอนอย่างไรให้สงบกินอย่างไรให้สงบพูดคิดนึกอย่างไรให้สงบการหลักปฏิบัติก็ต้องมีความเข้าใจเราจึงจะน้อมนำศาสนาธรรมะไว้ในตัวเราได้อย่างกับเมืองนอกเนี่ยสังคมเมืองนอกนี่เขาขึ้นต้นไม่ถูกแล้วเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาเลวแหลกหมดแล้ววัฒนธรรมของเขาเลวแหลกหมดแล้วทุกวันนี้เขาไม่รู้จะเอายังไงมาใช้แล้วเขาเจริญแต่วัตถุอย่างเดียวทุกวันนี้ปัญหาสังคมเมืองนอกลำบากมากเพราะสังคมเขาขึ้นต้นไม่ถูกแล้วเพราะเด็กวัยรุ่นนี่เขาควบคุมไม่อยู่แล้วพอโตหน่อยเด็กก็ไม่อยู่ในโอวาทของครูบาอาจารย์พ่อแม่แล้วครูก็ครูไม่ดีนิสัยไม่ดีเด็กก็เด็กนิสัยไม่ดีเพราะอะไรเพราะไม่มีพื้นฐานธรรมะเราไม่ต้องไปตามเขาแล้วเรื่องวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมประเพณีนี้ขอให้รักษาแบบไทยๆไว้เถอะจะเจริญตลอดไปอย่าไปเอาของต่างประเทศมาใช้แต่เรื่องวัตถุความเจริญทางเทคโนโลยีเราเอาเข้ามาได้แต่ทางด้านจิตใจวัฒนธรรมอย่าไปเอาเข้ามาเด็ดขาดคำว่าเป็นของฝรั่งไม่ให้เอาเข้ามาเลยวัฒนธรรมอะไรทั้งหมดถ้าเอาเข้ามาแล้วประเทศไทยเราจะไม่มีความสุขในอนาคตเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาใช้ไม่ได้แล้วสอบตกหมดแล้ววัฒนธรรมคนสมัยใหม่เข้าพับเข้าบาร์แล้วก็เต้นดิสโก้กันนักเรียนรุ่นใหม่นี้ควบคุมไม่อยู่แล้วก็เสียหายมากแล้วก็ไม่สามารถจะดึงรั้งเด็กรุ่นใหม่ได้เลยอย่างนี้นักเรียนไม่เข้าวิทยาลัยมากที่สุดร้อยหนึ่งเข้าวิทยาลัยแค่ 18% ทั้งประเทศทั้งที่เจ้าเขาเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเริ่มต้นเองเพราะอะไรเพราะความเจริญทางด้านวัตถุมันมากแล้วคนก็ไม่เอาศีลธรรมเลยดูแล้วก็น่าใจหายไปอยู่เมืองนอกเนี่ยทุกคนคิดถึงก็ขายโบสถ์นะถึงก็ขายโบสถ์ตัวเองเพราะไม่มีคนเข้าโบสถ์คิดดูสิคริสต์เมืองไทยนี่โชคดีสร้างโบสถ์กันสวยมีเงินทุนจาก
รัฐบาลต่างประเทศมาให้

ต่เมืองเขาต้องขายโบสถ์ไม่น่าเชื่อนะว่าคริสต์ขายโบสถ์นะโยมถ้าเราไม่ไปเราไม่รู้เลยว่าคริสต์เมืองนอกขายโบสถ์ไม่มีคนเข้าโบสถ์เพราะเด็กวัยรุ่นไม่มีวัฒนธรรมคนผู้ชายก็เข้าพับเข้าบาร์ไปดื่มเหล้าถือมันอบอุ่นกว่าไปวัดเด็กนักเรียนก็วันศุกร์นี่เปิดเต็มที่เปิดดิสโก้เด็กนักเรียนก็จะไปกันหมดเลยเดี๋ยวก็พวกการพนันเดี๋ยวก็สนามกีฬานี่เป็นการที่ยึดมากเลยถ้าวันไหนมีฟุตบอลนี่หมดเลยวันนั้นไม่มีใครไปโบสถ์เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีวัฒนธรรมไม่มีประเพณีที่ถูกต้องที่เป็นหลักยึดที่ที่ดีอาตมาถามคนฝรั่งบอกเขาสอนผิดกันมาตลอดเขาจึงได้เป็นบ้านปลายอย่างนี้ครอบครัวไม่อบอุ่นคนแก่ต้องตายคนเดียวสังทิ้ง3วันถึงจะรู้ว่าคนแก่ตายเขาไม่ได้เอาไปเลี้ยงเหมือนคนไทยเราเด็กสมัยนี้ยังกับหมาแมวนี่เขารักมากกับพ่อแม่ตายแล้วเขาร้องไห้คำครวญแต่คนแก่ตายตายไปเถอะเขาก็ร้องไห้นิดเดียวเพราะเขาสอนคุณธรรมกันผิดกตัญญูกตเวทีไม่มีสอนกันเด็กสมัยนี้ก็เริ่มมีอาตมาเคยได้ยินอาจารย์ไม่มีบุญคุณอะไรกับเราเป็นเหลือจ้างรับจ้างสอนคำนี้ไม่ควรจะมีในคนไทยควรจะสำนึกในบุญคุณว่าถ้าเราไม่มีอาจารย์อย่างนี้เราก็คงไม่มีความรู้แต่สำเร็จเด็กเมืองนอกเขาจะพูดได้ทันทีบอกไม่มีอะไรกันให้กันหมดแล้วอันนี้เป็นความเสื่อมของด้านจิตใจเด็กที่นำวัฒนธรรมอันนี้เข้ามาจะลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์จะไม่ยอมรับความดีฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนไทยเราควรยึดเหนี่ยวไว้เป็นที่พึ่งเป็นการปกครองเป็นการอยู่กันอย่างร่มเย็นอบอุ่นมากเลยอันนี้อาตมาก็พูดแต่เพียงเกร็ดๆแต่ความลึกซึ้งมันยิ่งกว่านี้อีกที่เขาเสียหายในสังคมของเขาที่เขาจะอยู่กันอย่างต้องอยู่กันอย่างทนทุกข์ทรมานต่อไปคนไทยเราก็ไปหลงว่าเมืองนอกเจริญเพราะเขาเป็นผู้ผลิตอะไรได้ดีกว่าเราก็พยายามจะวิ่งไปเอาของเจริญเข้ามาเรื่อยแต่หารู้ไม่ว่านั่นน่ะคือมาฆ่าพวกเราเองพวกเราไปเอาความเจริญมาฆ่าพวกเราเองวัฒนธรรมประเพณีงั้นอย่าไปเอามาเลยเด็กสมัยใหม่อย่าไปตามฝรั่งเลยตามพ่อแม่ปู่ย่าคนไทยดีแล้วโง่ๆซื่อๆน่ะดีแล้วอย่าไปฉลาดเลยอย่าไปฉลาดแกมโกงเลยพ่อแม่เราที่ไม่รู้หนังสือสอนเรานั้นดีที่สุดเราจะไปเห็นคุณค่านะเมื่อเราไปเห็นอะไรไม่ดีแล้วที่เราผิดพลาดไปแล้วเราจะรู้ว่าไม่ดีเลยแต่คนไทยเราก็คิดว่าเมืองอื่นเจริญกว่าเมืองเราไม่เจริญหรอกโยมไม่เจริญหรอกไม่ต้องไปดูหรอกมันเจริญแต่วัตถุแต่ด้านจิตใจเขาไม่เหมือนคนพุทธหรอกฉะนั้นตอนนี้เขาก็เริ่มสนใจศาสนาอื่นว่าวิธีการสงบใจจะทำอย่างไรเพราะวิธีของเขานั้นอ้อนวอนไม่สำเร็จแล้วคนหนึ่งอาตมาเป็นคนชาวอังกฤษเข้ามาที่วัดเขาเป็นโรคเหน็บชาเราก็บอกว่าคุณเข้าวัดได้ยังบอกเข้าแล้วใบโบสถ์แล้วทำทุกอย่างที่พระเจ้าสอนสวดมนต์อ้อนวอนหมดแล้วแต่โรคก็ยิ่งเป็นขึ้นแต่คุณไปหาพระของคุณแล้วยังไปแล้วพระผมทำตามพระทุกอย่างแต่ไม่เคยดีขึ้นเลยเมื่อก่อนผมเป็นคนแข็งแรงตอนนี้ผมแย่ลงแต่งานการก็ทำดีแต่ว่าสุขภาพจิตใจเขาไม่ดีเขาก็คิดมากพอเข้าวัดแล้วทำอะไรไม่ได้อ้อนวอนอะไรไม่สำเร็จเขาก็เลยต้องไปกินเหล้าดับอารมณ์เขาบอกว่า

ทางเราก็มีอย่างเดียวที่จะแก้ปัญหาใจได้คือทำสมาธิเขาบอกถ้าฉันทำสมาธิตามคุณถ้าฉันเกิดเป็นโรคมากขึ้นฉันต้องโทษว่าสมาธิไม่ดีนะเหตุผลของเขาบอกไม่สมาธิไม่มีอันตรายกับใครคนไม่ทำสมาธิก็ตายได้เจ็บได้เป็นอัมพาตได้เขาก็เลยลองทำสมาธิเขาก็ทำแล้วเขาดีขึ้นทุกวันนี้เขาก็ทำมาเรื่อยเลยถามเพื่อนพอมันอยู่ไกลกันเขาถามบอกยันนี้เขาก็ยันนั่งขึ้นเราบอกให้นั่งวันละ15 นาทียันนี้เขานั่งครึ่งชั่วโมงเขาพยายามจะนั่งให้ถึงชั่วโมงเพราะเขาไม่มีที่พึ่งทางใจเขาลองหมดแล้วทำสุขทางโลกเขาลองหมดแล้วแต่เขาไม่มีความสุขอาตมากลัวว่าพอไปอยู่ที่โน่นแล้วอาตมาก็ห่วงคนไทยจะไปกลัวคนไทยจะไปวิ่งเอาของฝรั่งมาหมดจะตายเลยพอเห็นคนไทยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตัวเองมากขึ้นกลัวจะไปเอาเปลือกเข้ามาแก่นตัวเองจะทิ้งไปมันนึกถึงว่าโอ้แต่คนไทยยังโชคดีมีวัดกรรมฐานมีญาติโยมที่สนใจวิธีทำปฏิบัติแนะนำลูกหลานให้สงบก็ยังสบายใจหน่อยไม่งั้นเมืองไทยก็จะต้องขายโบสถ์กินอีกมันขายเพราะอะไรมันไม่มีคนเฝ้าไม่ใช่เขาจนหรอกเขารวยกว่าเราแต่เขาไม่มีคนเฝ้ามันก็ต้องขายให้เป็นกิจการอย่างอื่นไปอันนี้จึงว่าพุทธศาสนาเราเป็นหลักจิตใจได้ดีที่สุดที่คนเราไม่รู้ก็นึกก็อยากนึกว่าความเจริญนั่นคือความฉลาดแต่หารู้ไหมความเจริญนั่นคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจคนให้แย่ลงให้เลวลงให้เสื่อมลงเอาสิลองเด็กๆเนี้ยตอนก่อนพ่อแม่ก็ควบคุมได้ไปโรงเรียนมาโรงเรียนพูดสอนอะไรก็เชื่อพอโตมาข้าวนะเข้าเริ่มไปคบเพื่อนแล้วไปเที่ยวแล้วไปดิสโก้แล้วไปหาเพื่อนมากขึ้นพ่อแม่ว่าอะไรก็โกรธพ่อแม่ไม่เชื่ออยากจะออกนอกบ้านอย่างเดียวการเรียนก็แย่ลงตกต่ำลงไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วครูเตือนก็ไม่ได้พ่อแม่เตือนนั่นเขาเริ่มเลวลงเพราะอะไรเพราะเขาไปคบสิ่งที่ไม่ดีแต่เมื่อก่อนว่าง่ายเรียนเก่งเมื่อก่อนดีเมื่อก่อนว่าง่ายเรียนอะไรก็ดีแต่พอเขาเปลี่ยนจิตใจไปสู่ความเจริญแบบนั้นเขาแย่ในการด้านจิตใจลงเราจะเห็นทันทีว่าเด็กของเราแย่ลงเพราะอะไรเพราะไปเอาความเจริญทางวัตถุมาเมื่อก่อนจิตใจดีแต่เดี๋ยวนี้จิตใจไม่เอาซะแล้วก็จะเห็นทันทีว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเลยเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กดีเรียนหนังสือก็เก่งขยันทำการบ้านพ่อแม่ว่าอะไรก็เชื่อแต่ตั้งแต่เขาไปเอาความเจริญทางวัตถุไปเที่ยวไปเต้นไปข้างนอกนี่เขาแย่ลงก็จะรู้ว่าเด็กเราของเราเริ่มแย่แล้วเสื่อมแล้วอันนี้เป็นเครื่องวัดตัวเองก็ได้สำหรับเด็กๆนักเรียนแต่ว่าโดยมากคนเราพอเริ่มโตแล้วก็จะเชื่อความคิดตัวเองจะไม่เชื่อความคิดคนโตอันนั้นคนที่ไม่เชื่อความคิดของผู้นำก็จะทำให้ตัวเองเดินทางไม่ถูกจนถึงว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถือไปเถอะไม่ใช่เป็นของงมงายพุทธศาสนาเราเนี่ยเด็กๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจว่าคนแก่นี่โง่คนแก่โง่งมงายไปหลับตาเข้าวัดมองเห็นคนแก่นี่เข้าวัดมันไม่เห็นเจริญตรงไหนแต่เมื่อก่อนเขาก็เป็นเด็กเหมือนเราเราก็มองคนแก่อย่างนั้นแหละตอนเป็นหนุ่มสาวเราก็มองคนแก่พ่อแม่เข้าวัดแบบประเภทไม่รู้อะไรแก่แล้วไม่มีทางไปก็ไปอยู่วัดเรามันคนสมัยใหม่เราไม่ใช่โง่อย่างนั้นไม่ใช่งมงายอย่างนั้นแต่พอเวลาคนคว้าไปแล้วพุทธศาสนาเนี่ยพอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคนคว้าไปแล้วเนี่ยคนคว้าพุทธศาสนาไปถึงแก่นปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้มันมีของดีทั้งนั้นเลยโอ้ไอเหล่านี้โง่เองพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยไม่โง่หรอกจิตใจเขาฉลาด
แต่ไอ้เรามันโง่เองเราไปนึกว่าคนแก่ไม่รู้ที่ไหนเรามันไม่รู้เองเพราะเรามันหลงผิดแต่พุทธศาสนาเนี่ยพอคนไปแล้วจะรู้ว่าตัวเองโง่คนที่เป็นผู้นำผู้เฒ่าผู้แก่นั้นไม่โง่ฉลาดแต่คริสตศาสนาที่เขาค้นคว้าในยุโรปเนี่ยเขาค้นคว้าพวกเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดว่าคนเอเชียเนี่ยเป็นคนโง่คนถือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคนโง่แล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นผู้นำโลกมาตลอดทำให้โลกเจริญมาตลอดคนเอเชียนี่พวกนี้เป็นคนโง่พวกเขาเป็นพวกฉลาดมากแต่พอเด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษามหาวิทยาลัยค้นคว้าไปค้นคว้าถึงแก่นศาสนาเขาไม่มีอะไรเลยพอเขารู้เรื่องธรรมะเข้ามาจริงๆเขาบอกคนของเขาโง่โง่ต่อคำสอนไม่รู้จริงมาสอนเขาผิดโอ้คนที่ถือพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีเหตุผลพอเขาค้นคว้าไปแล้วเขาเห็นว่าพวกเขาไม่ฉลาดในด้านอุบายในเรื่องศาสนาเขาเห็นเขาค้นคว้าไปแล้วเห็นคนเฒ่าคนแก่ของโง่เขาก็เลยไม่อยากโง่ตามเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยอย่างพระเจ้าสร้างโลก7วันสำเร็จเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเป็นไปได้หรือคนพระเจ้าสร้างโลก7วันสำเร็จเนี่ยเป็นไปได้เลยเขาเริ่มค้นคว้าไปมันไม่จริงเขาค้นคว้าตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าโลกนี้ไม่ได้เกิดจากการใครสร้างเกิดจากสิ่งเกิดจากธรรมชาติที่เป็นผลกระทบจากดวงพระอาทิตย์ลงมาอะไรเงี้ยเกิดจากธรรมชาติที่มันก่อตัวขึ้นมาเงี้ยภายในแกนกลางของโลกเนี่ยยังมีไฟร้อนและอุอยู่แต่โลกนี้ข้างนอกเย็นแต่ข้างในยังร้อนอยู่ถ้าหากว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าจะต้องสร้างบุคคลให้ดีให้เท่ากันไม่มีคนเจ็บคนป่วยเขาคิดทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้ามาแต่แน่ถ้าเขาเลยเห็นว่าพวกเขาเป็นคนโง่ในเรื่องศาสนาซึ่งสอนไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยแต่เมื่อก่อนที่เขาไม่ค้นคว้าถึงแก่นศาสนาเขาจะมองพวกเราโง่มองปู่ย่าตายายฉลาดแต่พอเด็กรุ่นใหม่ค้นคว้าแล้วมองปู่ย่าตายายไม่ฉลาดเลยงมงายมาตลอดเชื่อผิดๆมาตลอดเขาอ้างก็เชื่อมาเนี่ยแต่พุทธศาสนาเราเด็กวัยรุ่นเนี่ยเพราะเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเมื่อก่อนคิดว่าปู่ย่าตายายสอนเราแบบประเภทต้องการให้เราเชื่อต้องการให้เรางมงายแต่พอเราค้นคว้าไปแล้วเด็กรุ่นใหม่ค้นคว้าไปแล้วโอ้พุทธศาสนาสอนให้พิสูจน์ได้ไม่งมงายเลยเราโง่เองปู่ย่าตายายฉลาดเหลือเกินนึกถึงพระเจ้าแผ่นดินนึกถึงปู่ย่าตายายแต่ก่อนช่างเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีความฉลาดอย่างกับคิดศาสนาเข้ามาสมัยพระนารายมหาราชขอให้พระองค์จงนับถือพระเยซพระเจ้าเถอะพระเจ้าจะโปรดให้คนไทยมีความเจริญมีความสุขขอให้พระเจ้าแผ่นดินเข้ารีดพระนารายบอกว่าข้าพระเจ้าก็จะถือในเมื่อพระเจ้าบันดาลให้ข้าพระเจ้ามีความศรัทธาถ้าพระเจ้าดีจริงพระเจ้ามีจริงพระเจ้าก็จะบันดาลให้ข้าพระเจ้าเนี่ยศรัทธานับถือเองเขาบอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าบันดาลได้จริงก็จะต้องบันดาลให้ข้าพระเจ้าศรัทธาเริ่มใส่ไปเองคือไม่ต้องมาขับกันก็ให้รอให้พระเจ้าบันดาลเพราะที่สุดพระเจ้าก็ไม่บันดาลให้พระนารายณ์เชื่อสักทีก็เลยคนไทยเราก็เลยไม่เป็นไม่เข้ารีดเพราะมีเหตุผลพระเจ้าเป็นดินฉลาดในการหาอุบายออกถ้าพระเจ้ามีจริงถ้าพระเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์บันดาลคนได้จริงก็ต้องบันดาลให้ข้าพระเจ้าเลื่อมใสเข้ารีดไปเองผลที่สุดก็ไม่เข้าเพราะไม่ได้บันดาลอะไรได้คือของเราดีอยู่แล้วนักเรียนนักศึกษาขอให้สนใจอย่างเดียววัฒนธรรมประเพณีปู่ย่าตายายที่สอนให้รู้จักเลี้ยงดูเคารพกันเนี่ย
ดีอยู่แล้วแต่ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้เคารพมากกว่านี้ให้เคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ให้เชื่อคุณธรรมมากกว่านี้เราจะมีความสุขความเจริญมากกว่านี้แล้วจะเป็นตัวอย่างที่ดีอาตมายังบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรอวดเขาเลยคนทั่วโลกอยากมาดูคนไทยในประเพณีวัฒนธรรมไอ้โทรทัศน์ของ BBC ของอังกฤษไปออกทีแรกก็ออกแต่ข่าวดีๆเมืองไทยมันไม่รู้ว่าเอายังไงมันมาถ่ายไอ้พัดพงไปได้พัทยาไปได้ไปเอาคนไทยสัมภาษณ์ที่ตอนที่มันไปเต้นในดิสโก้ในพับนะมันเขียนก้นตัวเองอะไรเวลคัมอะไรผู้หญิงไม่มีผ้านุ่งเลยก็เขียนก้นตัวเองก็เต้นมันก็ไปถ่ายโทรทัศน์ที่โน่นที่ไปสัมภาษณ์เมืองไทยเอาเด็กขายอะไรต่ออะไรยากจนขายลูกสาวอะไรต่ออะไรมีหากินทางนี้คนแก่สองคนตั้งใจจะมาฮอลิเดย์เมืองไทยบอกไม่มาเลยพอรู้เมืองไทยมีพวกนี้ไม่มาเลยโอ้โหคนไทยในเมืองโน้นบอกแทบจะเอาหัวแทบจะเอาผ้าคลุมหัวเดินเหมือนฉันอายเขาเหลือเกินฉันเป็นคนไทยแล้วก่อนใครๆก็ชมคนไทยดีไปตั้งแต่ไอ้ข่าวนี้ออกไปถึงโน้นคนอังกฤษเจอก็ถามเมืองไทยทำไมเป็นอย่างนี้เหรอผู้หญิงอย่างนี้เหรออย่างเงี้ยทำไมผู้หญิงใจง่ายเหรออย่างเงี้ยบอกก็แทบจะเอาผ้าคลุมหัวเดินอายคนอังกฤษคนแก่เคยศรัทธาเมืองไทยอยากจะมาหาความสงบเมืองไทยก็รู้งี้ไม่มาเลยไอ้ที่มาทุกวันที่ฝรั่งมานี่พวกฝรั่งประเภทเลเบอร์มาเท่านั้นเลยผู้ดีเขาไม่อยากมาพอมารู้งี้เขาไม่มาแต่เราก็นึกว่าฝรั่งคงจะนิยมคนไทยแต่ที่ไหนที่ฝรั่งมาฝรั่งเลเบอร์ฝรั่งทำงานหนักๆทั้งนั้นมาเที่ยวเพราะมันเบื่อสังคมคนไทยก็นึกว่าฝรั่งรวยตามฝรั่งไปดีกว่าพอกลับไปก็ไปทำงานหนักอีกนึกว่าจะได้ไปเป็นคุณนายไหนพวกนั้นมันก็มาได้มันครบสังคมกับเราได้ถ้าผู้ดีมันก็ไม่มาคบกับเราผู้ดีพอได้เห็นยินข่าวนี้ไม่อยากมาเมืองไทยเลยเขาอยากได้วัฒนธรรมประเพณีที่เคร่งครัดที่เห็นผู้หญิงมีระเบียบเรียบร้อยผู้ชายมีระเบียบเรียบร้อยถ้าเราคนไทยเรารักษาวัฒนธรรมนี้ได้ไม่ต้องโฆษณาเลยทั่วโลกอยากมาดูความเคร่งประเพณีของคนไทยเพราะพวกเขาไม่มีของดีให้ดูแล้วผู้หญิงผู้ชายเขาไม่มีระเบียบวินัยให้ดูแล้วเขาอยากดูของแปลกๆดูของเก่าแต่นี่เราไม่รู้คนไทยก็พยายามพัฒนาให้ความเจริญให้คนอื่นเขาดูแต่ที่จริงของเขามีหมดแล้วมันเสื่อมไปแล้วอาตมาบอกว่านี่นะเมืองไทยนะไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะมี2จุดเท่านั้นแหละคุณจะเข้าใจว่าเป็นทั้งประเทศมันมีแค่พัดพงกับพัทยาเท่านั้นแหละคนทั้งประเทศไทยไม่รู้เรื่องหรอกงั้นเขาบอกเหรอเขาเข้าใจผิดต้นนึกทั้งประเทศเลยบอกเมืองไทยนะโทรทัศน์ไม่เหมือนเมืองนี้หรอกนะว่างั้นเขาไม่มีภาพโป๊ออกหรอกบอกหรือเขาก็สนใจหรือไม่มีหรือเขาก็อยากจะดูไอ้ของที่มันแปลกๆแต่เราก็จะไปเอาของเขามาตามเรื่อยแล้วบอกคนที่วัดสังฆทานนะนั่งสมาธิกันเป็นพันๆคนนะเขาก็ตื่นคนที่วัดนั่งสมาธิกันคนไทยยังรักสงบอยู่นะเขาก็เป็นของที่แปลกของเขาเหมือนกันเนี่ยแต่นี่มันเมืองไทยเราไม่ได้ทำอย่างนี้ทุกแห่งมันก็เลยไม่เป็นจุดดึงดูดถ้าทำอย่างนี้ทั่วประเทศไทยนะอาตมาว่าใครๆก็อยากมาเมืองไทยความสงบนี่ใครอยากได้นะโยมนะไม่ใช่ว่าพวกคนชาติอื่นไม่ต้องการเพราะหัวใจคนของเขาเนาะมันฟุ้งซ่านมันไม่สงบมันมีแต่ปัญหาหัวใจเขาถ้ารู้ว่าที่ไหนสงบเขาต้องไปหาแน่นอนเหมือนอย่างพวกที่พระฝรั่งมาบวชเนี่ยเขาสิ้นสุดแล้วถึงความไม่สงบเขาไปที่ไหนก็ไม่สงบเขาเลยต้องมาบวชมาปฏิบัติเพราะเขาคนแล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาสงบไ
ความจริงความสงบนี่ใครๆก็

้องการนะความสุขเนี่ยขอให้ได้จริงใครๆก็เอาแต่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยต้องใจสงบไม่ใช่ความสุขที่คิดโน่นคิดนี่ทีนี้คนเราไม่รู้ความสุขนั้นอยู่ที่ไหนก็จะดิ้นรนหาความสุขข้างนอกกันเรื่อยไปสมัยยังว่าโอ้โชคดีแล้วคนไทยที่มีความเจริญทางด้านจิตใจแล้วก็สิ่งอันนี้ถ้ามีไว้เท่าไหร่ก็คนไทยก็ยังมีความสุขมากเท่านั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนที่สอนให้เห็นความจริงสอนให้พิสูจน์ได้เพราะหลักศีลธรรมนี่เป็นหลักพิสูจน์ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่คนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่ถึงคนที่ไม่เข้าใจนั้นเพราะไม่เคยพิสูจน์เลยอย่างเหมือนสมาธิเนี่ยเขาบอกว่านั่งแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เคยนั่งเราก็เป็นได้หรืออย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเรามานั่งจริงๆเราก็เป็นไปได้อ๋อมันรู้ได้จริงๆสงบได้จริงๆรู้ได้เห็นได้นรกสวรรค์ที่ใจมีจริงๆแต่เมื่อก่อนทำไมไม่เชื่อทั้งที่มีนรกสวรรค์ในใจแต่พอเราไม่ได้เคยน้อมเข้าไปปฏิบัติที่ใจไม่เคยสงบไม่เคยรู้เรื่องตัวเองมากเท่านั้นเองคือไปรู้แต่ข้างนอกมากการที่เราต้องเคร่งวัฒนธรรมประเพณีของเราดีเท่าไรเราก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นเหมือนพ่อแม่เนี่ยเรายิ่งรักยิ่งเคารพพ่อแม่มากเท่าไรพ่อแม่ว่าเราเหมือนยาหอมเหมือนมีความสุขเหมือนว่ารักเราเตือนเราครูบาอาจารย์ว่าเราเท่าไรเรายิ่งรักครูบาอาจารย์มากเท่านั้นเพราะเขาห่วงใยเราเพราะเรามีความเคารพมันจึงน้อมใจไปแบบนั้นแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะพ่อแม่เตือนเราก็เหมือนทำให้เราลำคาญทำให้เราลำบากใจไม่อิสระอะไรพอความเคารพไม่มีมันเกิดความไม่สบายใจเนี่ยเมื่อถูกพ่อแม่เตือนครูบาอาจารย์เตือนเราก็เหมือนว่ารังเกียจเราแต่ถ้าคนเรามีวัฒนธรรมประเพณีรู้ปัญหานี้รู้คนที่เตือนเราคือคนรักเราห่วงเราไม่มีใครดีเท่ากับครูบาอาจารย์เราไม่ใครมีใครดีเท่ากับพ่อแม่เราเพราะไม่มีใครห่วงเราเลยไอการเสี่ยมสอนในการตักเตือนกลายเป็นของดีไปเป็นของขวัญของเราไปแต่คนสมัยนี้ไม่งั้นไอการตักเตือนของพ่อแม่การตักเตือนครูบาอาจารย์กลายเป็นจำจี้ช้ำชัยหน้ารำคาญไปซะแล้วไอนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ได้ของดีเมื่อสมัยก่อนก็กลัวนะโอ้ยอย่าเถียงพ่อเถียงแม่นะบาปนะตายมือเท่าใบตาลปากเท่าลูกเข็มไอ้เชื่ออย่างนี้ก็ทำให้เด็กว่าง่ายไอ้คำนี้ที่จริงเราก็นึกว่าคนโตมาขู่เราไอ้มือเท่าตีพ่อตีแม่มือเท่าใบตาลปากเท่าลูกเข็มเนี่ยสอนมาตั้งแต่อาตมาเกิดมาพอโตขึ้นมาเราก็คนสงสัยเขาหลอกเด็กสงสัยเขาหลอกเด็กเขาขู่เด็กแต่เรื่องคำบังเผยเนี่ยพูดกันแล้วพวกพระกรรมฐานพวกโยมเข้ามาเขานั่งเขาไปเห็นจริงๆไอ้คนที่ตีแม่นะเคยนั่งไปอยู่ที่ชุมพรนะผู้หญิงเด็กคนหนึ่งคนนี้ดุมากเป็นคนเพชรบุรีไปอยู่ชุมพรเขาดุพ่อดุแม่เขาเป็นคนโมโหร้ายพูดแล้วเขาเป็นคนพูดไม่เพราะเลยพูดเรื่องน้ำอะไรมะนาวไม่มีน้ำอ่ะมะนาวเดินท่าน่ะพูดเสร็จแล้วเขาก็มานั่งสมาธิตอนนั้นตมาไปอยู่ที่ชุมพรเขาก็กลางคืนเขาก็มานั่งกันที่หน้าถ้ำพวกชาวบ้านเขาก็พวกเถ้าแก่สวนยางเขาสนใจเขาก็เป็นคนเสียสละเอารถไปรับพวกชาวบ้านมานั่งเสียสละขับรถไปรับมาเพื่ออยากจะให้รู้เหมือนตัวเองรู้ไอ้ตัวเองเชื่อแล้วตอนนี้ชาวบ้านเชื่อก็ขับรถไปรับมาไอ้เด็กคนนี้ไม่รู้มาไงเขาได้เขาชวนมามันเป็นคนด่าพ่อด่าแม่เป็นคนไม่เคารพพ่อแม่พอมานั่งแล้วมันเกิดสมาธิ
พอเกิดสมาธิมันร้องโอ้ยโอ้ยเจ็บจริงโอ้ยมันร้องหลับตาร้องอ่ะร้องน้ำตาไหลมันก็ร้องเจ็บจริงเจ็บจริงร้องเสร็จแล้วพอออกมาสมาธิก็ถามเป็นไงบอกเขาเห็นตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเองบอกมันมีปากยาวเนี่ยมาทิ่มในหัวใจเขาเลยบอกมันปากแบบลูกเข็มอะไรแบบไอ้ปากแหลมนั่นน่ะมาทิ่มในหัวใจเขาเจ็บมากเลยเขาจึงต้องร้องบอกมันเจ็บเจ็บใจจะขาดเลยว่างั้นเขาเห็นเลยว่ามันมีไอ้แบบมันเปรตอ่ะเป็นปากแหลมแล้วไอ้ปากแหลมมาทิ่มฝังในหัวใจของเขาเจ็บมากเลยแล้วพอหลังเขาก็มานั่งเรื่อยนะพอนั่งไปเขากลายเป็นคนที่ไม่ด่าพ่อด่าแม่เป็นคนเคารพพ่อแม่เป็นคนไม่ว่าใครเลยเปลี่ยนนิสัยไปได้เขาเห็นว่ามันมีจริงๆเปรตเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัวเขาเนี่ยเป็นเปรตตัวเขาเป็นเปรตตั้งแต่ยังไม่ตายไอ้มือเท่าใบตาลพวกอะไรเนี่ยพวกพอปฏิบัติกรรมฐานมันมีจริงๆไอ้เด็กที่ตีพ่อตีแม่ตายแล้วมือเท่าใบตาลมันเป็นเท่าใบตาลตั้งแต่ยังไม่ตายปากเท่าลูกเข็มมือเท่าแสดงว่าไอ้คนปู่ย่าตายายเนี่ยเขาเห็นมาก่อนแต่เขาเอาเรื่องนั้นมาพูดมันกลายเป็นเรื่องเพิ่งเผยไปมึงจะตีพ่อดีแม่นะด่าพ่อด่าแม่ปากเท่าลูกเข็มมือเท่าใบตาลแต่เรื่องนี้ผู้มีญาณผู้มีฌานไปเห็นมาแล้วว่าพวกเปรตที่ด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่พอเอามาเล่ามานั่นกลายเป็นเรื่องเหมือนปู่ย่าตายายขู่เด็กให้กลัวหาว่าเรื่องเลวไรแต่ความจริงสิ่งพื้นนี้เขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงไอ้ด่าพ่อด่าแม่เนี่ยปากเท่าลูกเข็มตีมือตีมือเท่าใบตาลเนี่ยมันเป็นเรื่องของเปรตแล้วมันมีจริงๆสภาพจิตใจที่คนตอนยังไม่ตายก็มีตายไปแล้วก็มีเพราะอะไรเพราะเขาพิสูจน์เห็นพวกนี้มันเป็นปัจจตังที่เห็นเฉพาะตนถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นไอ้เด็กคนนั้นถ้าหากว่ามันไม่ปฏิบัตินะมันก็ด่าแม่ยันตายเพราะมันเป็นคนโทสะจริตมันก็ต้องด่าพ่อด่าแม่โอ้โหเอามิตรไล่กลับฟันเลยแม่ต้องวิ่งออกจากบ้านพอมานั่งกรรมฐานจึงได้เห็นว่าคนเนรคุณพ่อแม่นี่เป็นเปรตแน่นอนเขาเห็นตัวเองเขาจึงได้เยอะถ้าใครมาบอกเขาไม่เชื่อยังโชคดีที่เขามานั่งสมาธิไอ้ที่เขาเขียนอะไรต่ออะไรไว้ตามฝาผนังเรื่องเปรตเรื่องนรกนรกมันเป็นเรื่องที่เขาเห็นมาก่อนเขาเอาเรื่องจริงมาเขียนโยมมันกลายเป็นนิทานไปคนไทยเมื่อก่อนไม่มีการโกหกโกหกไม่เป็นแต่นอกก็เล่านิทานสนุกแต่ว่าถ้าเรื่องปฏิบัติเรื่องธรรมะนี่เป็นเรื่องจริงหมดคนตะก่อนโกหกไม่เป็นเพราะว่าไม่รู้จะโกหกเพื่ออะไรพวกคนสมัยก่อนไม่ค่อยหลอกลวงไม่ค่อยลบโมโทสันเหมือนคนเดี๋ยวนี้ตุ้มตุ๋นอะไรก็ไม่มีแต่มากก็จะเอาเรื่องจริงๆมาสอนลูกสอนหลานเรื่องที่เห็นด้วยตาตัวเองเห็นจากปู่ย่าตายายมาเนี่ยอาตมาไม่เชื่อความศักดิ์สิทธิ์มาก่อนก็ไม่เชื่ออย่างที่เคยเล่าว่าไปเที่ยวทุรงอ่ะไปที่เขาบอกถ้ำอุจุนี่นะถ้ำอุจุที่เมืองการเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ดีๆน้ำนี่ก็แห้งได้ขึ้นได้แห้งได้เพราะงั้นเราบอกเออมันเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้น้ำแห้งได้ขึ้นได้กับน้ำทะเลเท่านั้นเนี่ยไอ้เรามันก็ไม่ใช่เชื่อคนง่ายผลที่สุดอาตมาไปเที่ยวทุรงเดินเข้าไปในป่าเดินหลงป่าไปก็เพื่อจะไปทำอุจุให้ได้ลงไปวันก็คืนหนึ่งเดินไปโหกว่าจะไปถึงนี่ลำบากอดข้าวในป่าเพราะมันหลงก็พยายามจะไปให้ถึงทำอุจุสมัยก่อนมันไม่มีทางรถนะมีแต่ช้างเสือช้างสมัยก่อนมันไปป่าพอไปถึงตรงทำอุจุไปอยู่ที่ศาลาก็ทำศาลาไว้แล้วก็สำหรับพวกกะเหรี่ยงจะขึ้นไปไหว้พระไม่มีบ้านคนห่างบ้านคนเยอะไปตรงห้วยเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำธรรมะก็โหน้ำไม่มีจะเอาน้ำขึ้นไปบนภูเขาก็คุยน้ำขึ้นคุยน้ำแล้วก็ใส่กระติก
ไปฉันข้างบนถ้ำไปนอนพักมาโน้นแต่น้ำไม่มีหรอกน้ำในห้วยเนี่ยแห้งเดินไม่ถูกเลยต้องคุ้ยในนั้นนะจึงจะมีน้ำคุ้ยในก้นห้วยเสร็จแล้วก็พอขึ้นไปนอนบนถ้ำประมาณสักชั่วโมงไปเที่ยวถ้ำก็เรียบแล้วก็พักนอนผ่อนเห็นถ้ำมันเย็นดีพอตื่นขึ้นมาก็ลงมาข้างล่างพอลงมาน้ำไหลเต็มห้วยเลยน้ำใสสะอาดเดือนเมษาเดือนมีนาน่ะไม่มีฝนตกหรอกน้ำเต็มห้วยเลยลาขากลับเนี่ยต้องเดินข้ามห้วยทั้งที่เมื่อกี้เนี่ยขุดน้ำไม่มีพอขากลับน้ำไหลเต็มห้วยเลยเขาแสดงให้ดูได้นะพวกเทพารักษ์เนี่ยเราถ้าเราใครมาเล่าเราก็ไม่เชื่อเราไปเห็นเองอะยิ่งเชื่อสิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันเป็นของอัศจรรย์ได้แต่ของพวกนี้จะอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติจะไม่อยู่กับสิ่งที่เจริญพวกเทพารักษ์ในถึงว่าที่ไหนเยือกเย็นที่ไหนมีป่ามีถ้ำที่นั่นจะมีเทวดามีอะไรอยู่มากเพราะธรรมชาติมันสิ่งทำให้เกิดสิ่งพวกนี้อยู่ได้แต่ที่ถ้าทำเป็นวัตถุเจริญแล้วทุกวันนี้ทำไมคนเราจึงไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าวัตถุมันเจริญมากขึ้นพวกเทวดาทั้งหลายก็หนีร่นไปหมดจะไม่อยู่กับสิ่งวัตถุเจริญแต่นั้นพระสมัยก่อนที่ต้องอยู่ป่าอยู่ถ้ำปลูกป่าอยู่อะไรเงี้ยนี่เราไปเห็นอ๋อเทวดามีอยู่ได้กับธรรมชาติบันดาลให้เป็นธรรมชาติคือมันได้ให้น้ำไหลเต็มห้วยเราต้องเดินข้ามห้วยขึ้นไปไม่มีน้ำลงมาน้ำเต็มเขาแสดงให้เราดูเราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถ้าเราไม่ไปเห็นด้วยตาเราก็ไม่เชื่อสิว่าธรรมชาติมันเป็นไปได้เข้าบันดาลได้แต่คนเราจะไปค้นหากันพบหรือไม่เท่านั้นเองของบางอย่างก็เป็นไปได้ฉะนั้นปุญญาตยายเมื่อก่อนเขาเจอยิ่งกว่าเราเขาเจอความจริงยิ่งกว่าเราเขาเจอจากสิ่งที่ไม่เห็นตัวถึงวิญญาณกันได้เข้าถึงวิญญาณกันได้เพราะอะไรเพราะเขาวิญญาณของเขาละเอียดเขาก็เข้าถึงวิญญาณละเอียดได้คนสมัยนี้วิญญาณมันหยาบก็เข้าถึงวิญญาณละเอียดไม่ได้จะไปพิสูจน์เทวดาวิญญาณละเอียดได้ไงจะไปพิสูจน์วิญญาณละเอียดได้ไงเพราะตัวเองมันวิญญาณหยาบวิญญาณมันติดอยู่กับวัตถุเจริญหมดก็ไม่สามารถจะไปพิสูจน์วิญญาณละเอียดได้คนสมัยก่อนเขาวิญญาณละเอียดใช่ไหมเขาก็สัมผัสกับวิญญาณละเอียดทันทีก็เป็นเรื่องจริงอย่างนี้ทำไมพวกสมาธิจึงเชื่อก็พวกสมาธิเขานั่งเจนวิญญาณละเอียดเจนเขาไม่ฟุ้งซ่านอะไรเขาก็ไปสัมผัสกับวิญญาณได้เขาก็เชื่อว่ามันมีจริงเทวดามีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นิพพานมีจริงเพราะใจเขาละเอียดไอ้ที่เราไม่เชื่อเพราะใจเราหยาบใช่ไหมเรามันไม่เชื่อมันคัดค้านอยู่มันไม่เห็นจริงเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ฝึกใจความเชื่อหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งทำความเห็นหลายๆอย่างที่ทำให้เราเชื่อถ้าเราไม่เห็นเราก็เชื่อไม่ได้สิ่งพวกนี้เพราะของเขาเล่าว่าเพราะเรายังไม่เห็นเขาเล่าว่าเป็นอย่างนั้นก็เล่าเป็นอย่างนี้เราไม่เห็นเราจะเชื่อได้ไงพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้เชื่อของที่ไม่เห็นอีกถ้าเชื่อกลายเป็นคนงมงายพอเราไปเห็นจริงใช่แล้วแต่ก่อนเราไม่เชื่อพอเราเห็นเราก็ยอมรับว่าจริงคือเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ถือว่าเชื่อไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันต้องเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ได้สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ถือว่าไม่ใช่ของหลักวิทยาศาสตร์อย่างพุทธเจ้าค้นหานิวเคลียร์ได้พุทธเจ้าค้นหานิวเคลียร์ได้เป็นคนแรกพุทธเจ้านั่งสมาธิทำจุดศูนย์กลางกายได้เท่าเข้าถึงพระนิพพานได้คือจุดนั้นจะเมตตาคนทั้งโลกเลยจะเมตตาคนทั้งโลกจะมีความสุขที่สุดคือเข้าจุดศูนย์กลางเขาเรียกว่านิวเคลียร์นิวเคลียร์แปลว่าจุดศูนย์กลางพระเจ้าเข้าถึงนิวเคลียร์ก่อนที่สุดในโลก
ทนที่สุดตอนหลังเนี่ยไอสไตล์เนี่ยมาคนนิวเคลียร์ผมแมลงธาตุต่างๆสสารต่างๆเนี่ยเอามารวมเป็นจุดนิดเดียวเป็นจุดศูนย์กลาง

ได้จะมีพลังมหาศาลจะมีพลังที่จะไปทำดินน้ำไฟลมพลังที่จะรักษาโรคได้พลังนิวเคลียร์เนี่ยถ้าใครทำได้ค้นหาได้จะมีพลังมากที่สุดในโลกไอสไตน์มันคิดทางโลกได้ค้นหานิวเคลียร์ได้เป็นคนแรกแต่ตอนหลังเขาศึกษาเรื่องพุทธศาสนาไอสไตน์ยอมรับว่าพุทธเจ้าเนี่ยเก่งจริงๆค้นหาธรรมชาติได้ก่อนคนอื่นพุทธเจ้าสามารถค้นสสารต่างๆได้ก่อนคนอื่นรู้เซลล์ในร่างกายหมดเลยรู้เซลล์ในร่างกายทุกสัดส่วนว่ามีเซลล์ในร่างกายนี่มีอะไรตั้งแต่ผมขนเล็บผนังเยื่อม้ามพังผืดตับไตไส้พุงพุทธเจ้าค้นเซลล์ในร่างกายได้ก่อนไอสไตน์ต้องหลายพันปีแล้วก็ค้นนิวเคลียร์ได้คือจุดศูนย์กลางมีพลังมากพุทธเจ้าจึงมีพลังมากเพราะท่านค้นได้ก่อนคนอื่นตอนหลังไอสไตน์มาค้นพบจึงรู้ว่าพุทธเจ้ามาก่อนแล้วพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่เพิ่งจะค้นพบจึงได้ยอมรับยอมรับพุทธเจ้าแต่นิ้วเคลียร์ของพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะอันเมตตามหาศาลที่ใครนำไปใช้แล้วโลกจะสงบสุขไม่ลบลาข้าฝันกันแต่นิ้วเคลียร์ของไอสไตน์นั่นคือเป็นพลังของทิฏฐิที่ทำให้คนแตกแยกกันทำให้คนเห็นผิดทำให้คนหลงตัวเองทำให้ต้องลบลาข้าฝันกันตายกันเพราะคนทางโลกจึงนำไปผิดทีนี้ขนใจมันแย่ลงมโหโทโสง่ายฆ่ากันง่ายเกลียดกันง่ายโกรธกันง่ายเหลือเกินเข้าใจไหมนักเรียนเข้าใจไหมฮะเข้าใจเราไปทำได้ไหมได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์เดียวต้องเอา 100% หนึ่งไม่ใช่ไปนั่งเสียงขู่ต่อนะของดีไม่เอาเนาะเอาไปที่เป็นผู้หญิงดีนะดีที่สุดผู้หญิงเนี่ยเหมือนดอกไม้ใช่ไหมผู้หญิงนี่เหมือนดอกไม้ดอกไม้ก็มีสี่ประเภทประเภทหนึ่งหอมดอกหอมแล้วก็สวยด้วยดอกไม้ประเภทหนึ่งหอมและสวยด้วยดอกไม้ประเภทที่หนึ่ง number one หอมและสวยด้วยแต่หายากใช่ไหมแต่หายากแต่ดอกไม้ประเภทที่สองไม่สวยแต่หอม number two ไม่สวยแต่หอมใช่ไหมก็หายากแต่ก็พอหาได้แต่ก็ไม่ใช่หาง่ายนะคนไม่สวยแต่นิสัยดีหน้าตาไม่สวยแต่นิสัยดีก็หายากสวยนิสัยดีด้วยหาได้ไหมสวยด้วยนิสัยดีด้วยหายากนะแล้วก็ไม่สวยแต่นิสัยดีดอกไม้ไม่หอมแต่ว่าดอกไม้หอมแต่ไม่สวยแล้วก็ดอกไม้ประเภทหนึ่งสวยแต่ไม่หอม number three ไม่สวยแต่สวยแต่ไม่หอมสวยไม่หอมอะแล้วไม้ประเภทหนึ่งสวยแต่เหม็นมีไหมสวยแล้วก็เหม็นด้วยไม่คนสวยนิสัยไม่ดีสวยแต่นิสัยไม่ดีจริตเกียจคร้านไม่ดีเป็นคนนิสัยไม่ดีเลยก็สวยดอกไม้สวยแต่ไม่หอมสวยแล้วเหม็นเนี่ยเขาเรียกคนสวยนิสัยไม่ดีดอกไม้ที่สวยแล้วเหม็นตอนนี้อีกประเภทหนึ่งไม่สวยแล้วก็เหม็นด้วยอุตภิษเนี่ย

ใช่ไหมไม่สวยแล้วเหม็นด้วยไม่สวยแถมนิสัยไม่ดีอีกโหคนนี้ขายไม่ออกเลยดอกไม้ประเภทนี้มีแต่พวกโยนทิ้งเท่านั้นเองใช่ไหมผู้หญิงประเภทที่ว่าตัวเองไม่สวยและนิสัยหยาบคายด้วยพูดจาหยาบคายนิสัยประพฤติตัวไม่ดีด้วยเพราะไม่สวยแถมนิสัยไม่ดีไอ้นี่ดอกไม้ที่ไม่มีใครต้องการเลยผู้หญิงอยู่ในลักษณะนี้ทั้งหมดตัวได้แต่ใครจะอยู่ในประเภทดอกไม้ชนิดไหนเห็นไหมผู้หญิงที่โชคดีคือสวยแล้วก็นิสัยดีด้วยนั้นคือคนมันคนนั้นมีบุญมาเกิดบารมีเก่ามา

แล้วก็นิสัยดีด้วยนั้นคือคนมันคนนั้นมีบุญมาเกิดบารมีเก่ามาแล้วบางคนไม่สวยนิสัยดีนั่นก็คนมีบุญไอ้คนที่สวยแต่นี้สวยแล้วเหม็นไอ้คนคือว่าดอกไม้สวยแต่ไม่หอมอันนั้นก็มีบุญแต่มันบุญไม่สมบูรณ์ดีบ้างชั่วบ้างทำบุญไม่เต็มและไอ้สวยแล้วก็เหม็นอย่างนี้เรียกว่าทำบุญแบบประเภทดีมึงดีครึ่งชั่วครึ่งหนึ่งก็ยังดีไอ้อย่างที่ไม่สวยแล้วก็เหม็นทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ทำดีอะไรเลยแต่สิ่งพวกนี้ถ้าบุคคลเราดอกไม้นี่พัฒนาไม่ได้แต่ว่าคนเราพัฒนาได้คนสวยรู้ตัวว่านิสัยไม่ดีก็พัฒนาให้ดีได้คนไม่สวยนิสัยไม่ดีก็พัฒนาให้ดีได้แต่ถ้ารู้ตัวนะถ้าไม่รู้ตัวก็ต้องไปตามจริตตัวเองแก้ไม่ได้ดอกไม้ของคนแต่สามารถจะแก้ได้ที่นิสัยที่ธรรมะธรรมะก็สามารถแก้นิสัยดอกไม้ของคนได้ทุกคนใครไม่อยากเป็นดอกไม้ประเภทที่สามที่สี่ใช่ไหมอยากเป็นดอกไม้ประเภทที่หนึ่งใช่ไหมใช่ต้องทำบุญต้องสวดมนต์นั่งสมาธิต้องไม่ขี้โกรธจึงจะเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเพราะศีลธรรมเป็นของหอมทวนลมคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนใครก็รู้ไม่ต้องไม่หอมไปตามลมหอมทวนลมแต่ดอกไม้นี่หอมตามลมถ้าทวนลมหอมไปไม่ขึ้นสวยอย่างไรหอมยังไงก็หอมไม่ขึ้นทวนลมแต่คนเรานี่คนดีนี่หอมทวนลมอยู่ไกลแสงไกลคนก็รู้จักคงไม่มีใครอยากเป็นประเภทอุตรพิษมั้งใครอยากเป็นไหมให้เป็นให้เป็นก็ต้องทำใจให้ดีต้องหัดสวดมนต์ภาวนาจะได้ไม่เป็นอุตรพิษจะได้เป็นดอกไม้ประเภทที่หนึ่งทั้งสวยทั้งหอมนั่นแหละโลกก็ต้องการ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

การที่คนเราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ทำสติจิตใจจะหวั่นไหวมากจะเป็นคนขี้ขลาดขี้กลัวขี้ตกใจกระทบเรื่องราวอะไรก็วุ่นวายใจนอนไม่หลับคิดอยู่นั่นเองปลงไม่ตก

แต่ถ้าเราทำสมาธิได้นี่เราจะรู้สึกได้ว่าเรามีสติมากขึ้นพออะไรเกิดขึ้นก็จะรู้ตัวแล้วปล่อยวาง

ก็ขอให้เราปฏิบัติขอให้มีความเห็นถูกต้องก็แล้วกันคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือ

สือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าสหัสพรหมมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากสหัสพรหมน้อมจิตแผ่ไปตลอดพันโลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นสหัสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่เปรียบเหมือนบุรุษมีในตาดีวางผลละหุงผลหนึ่งไว้ในมือแล้วพิจารณาดูแม้ฉันใดสหัสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันน้อมจิตแผ่ไปตลอดพันโลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นสหัสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสหัสพรหมเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นสหัสพรหมนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นสหัสพรหมนั้นอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าทวิสหัสพรหมละถึงติสหัสพรหมจตุสหัสพรหมหรือปัญจสหัสพรหมมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากปัญจสหัสพรหมย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอด 5,000 โลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นปัญจสหัสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่เปรียบเหมือนบุรุษมีในตาดีวางผลละหุง5ผลไว้ในมือแล้วพิจารณาดูแม้ฉันใดปัญจสหัสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันน้อมจิตแผ่ไปตลอด 5,000 โลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นปัญจสหัสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับปัญจสหัสพรหมเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นปัญจสหัสพรหมนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นปัญจสหัสพรหมนั้น

อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าทัสสะสหัสพรหมมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากทัสสะสหัสพรหมน้อมจิตแผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุแม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นทัสสะสหัสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่เปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์แปดเหลี่ยมงามโชติช่วงอันเขาจิรนัยดีแล้ววางไว้แล้วบนผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงเรืองไพโรจน์แม้ฉันใดทัสสะสหัสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นทัสสะสหัสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับทัสสะสหัสพรหมเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นทัสสะสหัสพรหมนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นทัสสะสหัสพรหมนั้นอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าสัตตะสหัสพรหมมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขเป็นกำลังสัตตะสหัสพรหมน้อมจิตแผ่ไปตลอดแสนโลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นสัตตะสหัสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่เปรียบเหมือนแท่งทองชมพูนุชที่เขาหลอมด้วยความชำนาญดีในเบ้าของช่างทองผู้ฉลาดแล้ววางไว้บนผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงเรืองไพโรจน์แม้ฉันใดสตะสหัสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดแสนโลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นสตะสหัสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสตะสหัสพรหมเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นสตะสหัสพรหมนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นสตะสหัสพรหมนั้น

อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพชั้นอาภาละถึงเทพชั้นปริตาภาเทพชั้นอัปมานาภาหรือเทพชั้นอภัสรามีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขเป็นกำลังภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโบหนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นอภัสราเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในพรหมชั้นอภัสรานั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในพรหมชั้นอภัสรานั้นอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพชั้นสุภาละถึงเทพชั้นปริตตสุภาเทพชั้นอัปมานสุภาหรือเทพชั้นสุภคินหามีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสละถึงภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นสุภคินหานั้น

อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพชั้นเวหพลาละถึงเทพชั้นอวิหาเทพชั้นอตัปปาเทพชั้นสุทัสสาเทพชั้นสุทัสสีหรือเทพชั้นอกนิฐามีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขเป็นกำลังภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นอกนิฐาเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นอกนิฐานั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นอกนิฐานั้น

อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทศผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภูมิมีอายุยืนดำรงอยู่นานมีความสุขมากภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภูมิละถึงภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภูมินั้นอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภูมิมีอายุยืนดำรงอยู่นานมีความสุขมากภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภูมินั้นอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพผู้เข้าถึงอาคินจัญญายตนะภูมิเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิมีอายุยืนดำรงอยู่นานมีความสุขมากภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมินั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมินั้น

ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเพราะอาสวะสิ้นไปเราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะอาสวะสิ้นไปภิกษุนั้นจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ย่อมไม่เกิดในภพไหนๆอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อนุปัฏฐสูตร 2. ชวิโสธนสูตร 3. สัพปุริสสูตร 4. เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร 5. พหุธาตุกสูตร 6. อิสิคิลิสูตร 7. มหาจัตตารีสกะสูตร 8.อานาปานสติสูตร 9. กายคตาสติสูตร 10. สังขารูปติสูตรเกิดขึ้นในวันเพ็ญสองวันเพ็ญคราวที่ดวงจันทร์บริสุทธิ์ปราศจากมลทินพระผู้มีพระภาคทรงปรารภเป็นธรรมอันไม่ใช่กิจของพระองค์รวมกันขึ้นเป็นวรรคอันสำคัญชื่อว่าอนุปัฏฐวรรคที่สองมีพระธรรมเทศนาอันประเสริฐที่ชนเป็นอันมากเสพ

3. สุญญตาวรรคหมวดว่าด้วยสุญญตา 1. จูลสุญญตาสูตรว่าด้วยสุญญตาสูตรเล็กข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิคารมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเย็นท่านพระอานนท์ออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของเจ้าสักยะชื่อนครกะแคว้นสักกะณที่นั้นข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์ปัจจุบันนี้เราอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมโดยมากข้อนี้ข้าพระองค์ได้สดับมาดีแล้วรับมาดีแล้วใส่ใจไว้ดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกต้องอานนท์ข้อนั้นเธอสดับมาดีแล้วรับมาดีแล้วใส่ใจไว้ดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วทั้งเมื่อก่อนและปัจจุบันนี้เราอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมโดยมากเปรียบเหมือนปราสาทของมิคารมาตาหลังนี้ว่างจากช้างโคม้าและลาว่างจากทองและเงินว่างจากการชุมนุมของสตรีและบุรุษไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือภิกษุสงฆ์เท่านั้นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ใส่ใจความสำคัญว่าบ้านไม่ใส่ใจความสำคัญว่ามนุษย์ใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะความสำคัญว่าป่าจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าป่าภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าป่านี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าบ้านไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่ามนุษย์มีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าป่าอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าบ้านรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่ามนุษย์รู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าป่าเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาความว่างตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่าง

อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่ามนุษย์ไม่ใส่ใจความสำคัญว่าป่าใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าแผ่นดินเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าแผ่นดินเปรียบเหมือนหนังโคที่เขาขึงดีแล้วด้วยหลักตั้งร้อยเป็นของปราศจากรอยย่นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ใส่ใจถึงความลุ่มลุ่มดอนดอนแห่งแผ่นดินนี้ซึ่งมีแม่น้ำลำธารเต็มไปด้วยตอน้ำมีภูเขาและพื้นที่ไม่สม่ำเสมอทั้งหมดใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าแผ่นดินเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าแผ่นดินภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าแผ่นดินนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่ามนุษย์ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าป่ามีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าแผ่นดินอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่ามนุษย์รู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าป่ารู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าแผ่นดินเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้

อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าป่าไม่ใส่ใจความสำคัญว่าแผ่นดินใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าป่าไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าแผ่นดินมีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าป่ารู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าแผ่นดินเท่านั้นรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้

อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าแผ่นดินไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าแผ่นดินไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะมีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าแผ่นดินรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้

อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะไม่ใส่ใจความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะมีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นที่ยังมีอยู่ว่ามีอยู่อานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้

อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอาคินจัญญายตนะมีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้

อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะไม่ใส่ใจความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในเจโตสมาธินี้ไม่มีความโกรนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะไม่มีความโกรนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะมีอยู่เพียงความโกรนกระวายคือความเกิดแห่งอายตนะหกที่อาศัยกายนี้เท่านั้นเพราะมีชีวิตเป็นปัจจัยรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความเกิดแห่งอายตนะหกที่อาศัยกายนี้เท่านั้นเหตุมีชีวิตเป็นปัจจัยด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเจโตสมาธินั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในเจโตสมาธินั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้

านนท์อีประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะไม่ใส่ใจความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตนี้ยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจูงใจได้แต่สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งจูงใจได้นั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อภิกษุนั้นรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในยานนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยกามาสวะในยานนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยภวาสวะในยานนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยอวิชชาสวะมีอยู่เพียงความกระวนกระวายคือความเกิดแห่งอายตนะหกที่อาศัยกายนี้เท่านั้นเพราะมีชีวิตเป็นปัจจัยรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากกามาสวะรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากภวาสวะรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากอวิชชาสวะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความเกิดแห่งอายตนะหกที่อาศัยกายนี้เท่านั้นเพราะมีชีวิตเป็นปัจจัยด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเจโตสมาธินั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในเจโตสมาธินั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้

อานนท์ในอดีตสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็ได้เข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้นอยู่ในอนาคตสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็จะเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้นอยู่ในปัจจุบันสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอยู่

สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้นอยู่อานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจูละสุญญตสูตรที่หนึ่งจบ

2มหาสุญญตสูตรว่าด้วยสุญญตาสูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงกบิลพัสดุ์ทรงเที่ยวบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์แล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกริยาหารเสร็จแล้วจึงเสด็จเข้าไปยังวิหารของเจ้ากาละเขมกะสักยะเพื่อทรงพักผ่อนในเวลากลางวันสมัยนั้นในวิหารของเจ้ากาละเขมกะสักยะมีเสนาสนะที่เขาจัดไว้เป็นอันมากพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะที่เขาจัดไว้เป็นอันมากแล้วมีพระดำริอย่างนี้ว่าในวิหารของเจ้ากาละเขมกะสักยะเขาจัดเสนาสนะไว้เป็นอันมากในที่นี้มีภิกษุอยู่จำนวนมากหรือหนอสมัยนั้นท่านพระอานนท์กับภิกษุจำนวนมากกำลังตัดเย็บจีวรอยู่ในวิหารของเจ้าคตายะสักยะครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วเสด็จเข้าไปยังวิหารของเจ้ากตายะสักยะประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ในวิหารของเจ้ากาละเขมกะสักยะเขาจัดเสนาสนะไว้เป็นอันมากที่นั่นมีภิกษุอยู่จำนวนมากหรือท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวิหารของเจ้ากาละเขมกะสักยะนั่นมีภิกษุอยู่จำนวนมากสมัยที่เป็นจีวรการของข้าพระองค์ทั้งหลายก็กำลังดำเนินไปอยู่พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ภิกษุผู้พอใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะประกอบเนืองๆซึ่งความคลุกคลีด้วยหมู่คณะชอบคณะยินดีคณะบันเทิงอยู่ในคณะไม่งามเลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้พอใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะประกอบเนืองๆซึ่งความคลุกคลีด้วยหมู่คณะชอบคณะยินดีคณะบันเทิงอยู่ในคณะจักเป็นผู้ได้เนกขัมมสุขปวิเวกสุขอุปสมะสุขสัมโพธิสุขตามปรารถนาได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้หลีกออกจากคณะอยู่ตามลำพังผู้เดียวพึงหวังเนกขัมมสุขปวิเวกสุขอุปสมะสุขสัมโพธิสุขจักเป็นผู้ได้สุขนั้นตามปรารถนาได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้พอใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะประกอบเนืองๆซึ่งความคลุกคลีด้วยหมู่คณะชอบคณะยินดีคณะบันเทิงอยู่ในคณะจากบรรลุเจโตวิมุตติซึ่งเกิดขึ้นตามสมัยอันน่ายินดีหรือโลกุตระมรรคซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นตามสมัยอันไม่กำเริบได้เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้หลีกออกจากคณะอยู่ตามลำพังผู้เดียวพึงหวังบรรลุเจโตวิมุตติซึ่งเกิดขึ้นตามสมัยอันน่ายินดีหรือโลกุตระมรรคซึ่งมิได้เกิดขึ้นตามสมัยอันไม่กำเริบอานนท์เราไม่พิจารณาเห็นรูปอื่นแม้อย่างเดียวซึ่งเป็นที่ไม่เกิดโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความไม่สบายกายโทมนัสความไม่สบายใจและอุปายาสความคับแค้นใจเพราะรูปตามที่บุคคลกำหนัดยินดีกันแล้วแปรผันและเป็นอย่างอื่นเลยอานนท์ก็วิหารธรรมนี้แลที่ตถาคตตรัสรู้แล้วในที่นั้นคือตถาคตเข้าสุญญตาในภายในเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวงอยู่ถ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรัจฉีสาวกเดรัจฉีเข้ามาหาตถาคตผู้มีโชคอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ในที่นั้นตถาคตย่อมมีจิตน้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกหลีกออกแล้ว
ยินดียิ่งแล้วในเนกขัมมะเป็นผู้สิ้นสุดจากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำการเจรจาที่เกี่ยวเนื่องด้วยการชักชวนเท่านั้นในบริษัทนั้นโดยแท้อานนท์เพราะเหตุนั้นถ้าภิกษุแม้หวังว่าเราพึงเข้าสุญญตาในภายในอยู่ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่น

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศิลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกร

หลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานคร

0: พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรไทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้าย

หายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทพยายามปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราสลัดละทิ้งความกังวลต่างๆให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลสักพักหนึ่งเพื่อเป็นการหยุดยั้งชั่งจิตหรือว่าพักจิตถ้าเป็นรถยนต์ก็ดับเครื่องให้เครื่องมันเย็นแล้วค่อยวิ่งต่อไปการทำใจสงบก็ไม่ต่างอะไรกับพักดับเครื่องให้มันสนิทความสึกหรอของมันก็จะหมดไปการที่ใจของเราคิดไม่ยอมสงบนั้นเหมือนกับหัวใจนั้นทำงานมากเรียกว่ามันทุกข์มากหนักมากจนไม่มีเวลาหยุดทำให้สึกหรอแก่เร็วเจ็บเร็วชำรุดทรุดโทรมเร็วเพราะใช้กำลังใจมาก ให้ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจของเราไปจะสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่คิดอะไรมากรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเราไว้อย่างเดียวไม่ไปรู้กายรู้ใจคนอื่นการที่เราได้มาฝึกใจการเข้าถึงธรรมะคือเราต้องการได้ความสงบสุขทางใจบุญที่เราทำบ่อยๆเราทำเพื่อไม่ให้ใจของเรานั้นมีความทุกข์หรือไม่ให้ใจของเรานั้นมีความเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาบุญเป็นเพียงความดับทุกข์บุญไม่ปรารถนาอะไรมากนอกจากมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทำความดีก็ต้องการเดินไปทางเดียวคือทางไปดับทุกข์ไม่ปรารถนาไปทางอื่นฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนให้เรามารู้เรื่องของใจมารู้ของวิธีดับใจเพราะโลกมันร้อนวุ่นวายทุกวันนี้เพราะว่ามันร้อนใจมันร้อนเพราะความไม่ถูกใจมันร้อนเพราะความไม่สมหวังของใจมันร้อนเพราะความปรารถนาไม่ได้ดังใจจึงทำให้ใจเรานั้นเป็นทุกข์กวนกวายกระสับกระส่ายร้อนยิ่งกว่าร้อนแดดร้อนยิ่งกว่าร้อนไฟเผาบุญทำให้ใจเราเย็นเย็นเพราะเราลืมความร้อนใจเช่นเรามาวัดเราก็ลืมเรื่องการงานลืมเรื่องภาระที่เราเคยเป็นห่วงกังวลที่เราเป็นห่วงเป็นกังวลเราคิดไม่หยุดอยู่ที่บ้านเรามาวัดก็ลืมไปชั่วขณะหนึ่งเพราะเราได้เห็นเราได้ยินแต่สิ่งที่เป็นเรื่องไม่มีตัวตนเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ของเขามาวัดมันก็เป็นเรื่องที่เขียนตามความจริงสภาวะธรรมะก็คือความจริงทั้งหมดจริงในสัจจะจริงในธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมของอะไรมันปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดแต่ตัวปรุงแต่งนั่นคือตัวไม่แน่นอนทั้งหมดแม้แต่ร่างกายเราก็เป็นตัวปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาจากข้าวจากน้ำจากดินจากไก่จากลมตัวปรุงแต่งมาจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแต่ที่จริงมันมาจากวิญญาณก็เป็นตัวปรุงแต่งให้เกิดนามรูปขึ้นมาเมื่อปรุงแต่งอย่างนี้แล้วจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แปรปรวนในเมื่อเหตุมันเกิดจากการปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อละความปรุงแต่งแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมชาติ
ก็กลายไปเป็นธรรมชาติคือเป็นของเดิมโลกเราเกิดมาจากไหนโลกเราก็เกิดมาจากการปรุงแต่งของธรรมชาติไม่ใช่ใครสร้างให้เกิดโลกเราเกิดมาจากการปรุงแต่งน้ำลมไฟดินมาประชุมพร้อมกันลมเป็นตัวให้กำเนิดน้ำน้ำเป็นตัวให้กำเนิดดินน้ำไฟเป็นตัวทำให้พอดีทำให้น้ำหมดน้อยลงทำให้เกิดเป็นธาตุดินขึ้นมาเพราะกำลังลมน้ำไฟจึงกลายมาเป็นธาตุดินธาตุดินก็เป็นแหล่งที่จะมาเป็นพื้นฐานให้กำเนิดสัตว์โลกสัตว์โลกก็เป็นการที่กำเนิดมาจากปัจจัยทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมแต่ปัจจัยนามรูปที่เกิดมาก็เกิดมาจากความไม่รู้ความจริงว่าอะไรความไม่รู้นี่แหละทำให้เราหลงทำให้เราปรุงแต่งทำให้เรากำเนิดความทุกข์ทั้งปวงมาได้เช่นเกิดพอใจและไม่พอใจถ้ารู้แล้วก็เข้าถึงสัจธรรมคือดับทันทีและที่เราหลงคิดหลงนึกหลงเป็นทุกข์หลงเศร้าโศกเสียใจว่าอย่างนั้นจงเป็นของเราอย่างนี้ไม่ควรเป็นของเราอย่างนั้นเราไม่ต้องการอย่างนี้เราต้องการจงได้มาแต่สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ไม่ต้องการเราไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการรู้แต่ว่าเราก็ปรารถนาอะไรที่เราต้องการไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นสัจธรรมมันเป็นธรรมะซึ่งมันตัวปรุงแต่งขึ้นมาในอารมณ์ของเราจึงไม่มีอะไรที่จะตรงไปตามที่เราต้องการแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเกิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ดับของมันในเมื่อเราไม่ยินดีหรือเราไม่ปรุงแต่งตามเช่นเดียวกับโลกนี้เกิดขึ้นมาจากธาตุดินน้ำไฟลมโลกนี้เมื่อขาดจากดินน้ำไฟลมมันเกินกำหนดน้ำเกินไปลมเกินไปหรือไฟเกินไปโลกนี้ก็อันตรธานสูญหายไปโลกนี้เกิดจากปัจจัยดินน้ำไฟลมที่สร้างให้โลกเกิดขึ้นมาได้สังขารร่างกายเราก็เป็นปัจจัยที่เกิดมาจากนามรูปเกิดมาจากธาตุดินน้ำไฟลมแต่โลกนั้นอยู่ได้เป็นล้านๆปีแต่สังขารเรานี่เกิดอยู่ได้ไม่ถึง100ปีเมื่อปัจจัยมันตรงแต่งถึงที่สุดมาแล้วมันก็เสื่อมหมดไปสิ้นไปกลายเป็นธาตุไปใจเรานี่เกิดปรุงแต่งชั่วขณะเดียวแต่เป็นทุกข์ยาวนานแต่เป็นสุขนิดเดียวก็เกิดจากปัจจัยที่เราหลงเราปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นถ้าไม่รู้มันก็เป็นอวิชชาเมื่อมันเป็นอวิชชาเลยมันก็สร้างสรรค์สร้างสมอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์ล่ำไปเพราะเราไม่รู้ของจริงเราจึงดีใจเสียใจกับที่มันปรุงแต่งอยู่เสมอไปการที่เข้ามาหาธรรมะมาปฏิบัติธรรมก็มารู้ความจริงมารู้ความดับทุกข์มารู้ตัวสร้างสรรค์ที่มันให้เกิดความวุ่นวายใจถ้าเรามีปัญญามีสติสมาธิแล้วทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นในใจเราไม่ได้เพราะมันมีแต่บุญกุศลเมื่อมีบุญกุศลมากเท่าไรตัวสังขารที่จะปรุงให้ร้อนใหญ่ก็ไม่มีเจตสิกที่จะมาปรุงให้เราวุ่นวายใจก็ไม่มีมีแต่ธรรมะคือใจเป็นหนึ่งมีแต่ธรรมะคือใจเป็นหนึ่งไม่เป็นทุกข์กับที่มันปรุงแต่งชักชวนให้เราไปในทางที่ไม่ดีการเข้าถึงธรรมะก็คือการเข้าถึงทางดับทุกข์นั่นเองมาวัดทำไมมาทำบุญทำไมมาปฏิบัติทำไมแล้วได้อะไรอยู่บ้านไม่ดีหรือกินเดินนั่งนอนไม่ดีหรือเราไม่เห็นมีปัญหาอะไรอยู่บ้านแสดงว่าคนที่มาวัดคนมีปัญหาทั้งนั้นสิเขาก็จะมองเราว่าคนมีปัญหาทั้งนั้นหรือพวกคนเข้าวัดคนที่ไม่เข้าวัดคือคนไม่มีปัญหาเขาก็จะคิดว่าอย่างนั้นเมื่อโลกมันแยกกันมาในความคิดเห็นอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิในความเห็นทั้งสองทาง
เราเห็นว่าการเข้าหาธรรมะนั้นมีเครื่องอยู่มีเครื่องระงับใจมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจถ้าเราจะเป็นอะไรปุ๊บปั๊บไปเราก็ยังมีพระรัตนตรัยเป็นประกันชีวิตเป็นการประกันชีวิตที่ไม่ตกไปในอบายไม่ตกไปในชิชั่วจริงอยู่คนไม่ต้องเข้าวัดเลยมีความสุขทุกอย่างมีเงินมีบ้านมีคู่แต่งงานมีทุกอย่างที่สมบูรณ์หมดเขาก็เสวยความสุขอย่างวิมุตติทางโลกจริงๆว่าคนเข้าวัดนั่นคือคนไม่เหมือนเราคือคนมีปัญหาคือคนมีทุกข์เราดำรงชีวิตทำความดีไม่จำเป็นต้องเข้าวัดไม่จำเป็นต้องอาศัยธรรมะเมื่อเขาติดเพลินไม่ต่างอะไรกับคนที่กินเหล้าเนี่ยติดมากขึ้นคิดว่าเป็นความสุขคนสูบบุหรี่เพลินว่าสูบบุหรี่มีความสุขไม่คิดจะทิ้งบุหรี่กินเหล้าไม่คิดว่าจะทิ้งเหล้าถือว่าเหล้าเป็นความสุขเล่นการพนันคิดว่าการพนันเป็นความสุขที่จะสร้างสรรค์ชีวิตได้คนเราเมื่อหลงไปในทางผิดแล้วก็เหมือนคนหลงตัวเองที่ว่าชีวิตนี้คงไม่มีทุกข์แต่หายนะมันอยู่ข้างหน้าเราความตายรออยู่ข้างหน้าเราความเจ็บรออยู่ข้างหน้าเราในเมื่อเราหลงเดินไปความเจ็บกับคนกินเหล้าก็มีมากความเสียหายคนกินเหล้าก็มีมากความผิดหวังความผิดพลาดจากการจะคนกินเหล้าก็มีมากไม่ใช่สมหวังจากการดื่มน้ำเมาจากการเป็นโรคภัยไข้เจ็บจากการสูบบุหรี่ก็มีมากก็มีอันตรายอยู่ทุกลมหายใจจากการหายนะจากการเล่นการพนันก็มีอยู่ทุกเวลาที่เล่นไม่ได้สมหวังดังที่ตั้งใจบั้นสุดท้ายชีวิตอาจจะสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนวิบัติหรืออนาคตของลูกหลานเราก็อาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นคงเปรียบเทียบว่าเมื่อเราทำความสุขที่ว่าเราชอบใจเราทำความสุขที่เราชอบใจเราก็ถือว่าความสุขนั้นเป็นของดีไม่คิดว่าจะมีโทษเช่นเดียวกับเราที่เราหลงว่าลูกเราหลานเราทรัพย์ของเราบ้านของเราว่าเราไม่ต้องเข้าวัดเราคงมีความสุขแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าลูกรักในดวงใจของเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยถึงก็รักษาไม่หายเนี่ยเราไม่มีธรรมะเป็นที่เกาะเรายึดลูกว่าเป็นที่รักของเราจะไม่ต้องพัดพากจากกันในชาตินี้แต่เมื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราจะทำใจได้ไหมเราจะทำใจไม่ได้เลยในเมื่อลูกที่รักของเรากลับเปลี่ยนแปลงจากดีกลายเป็นร้ายไปจากดีกลายเป็นเสียไปเราทำใจไม่ได้เพราะเราคิดว่าลูกของเราตลอดชีวิตแล้วเราก็ยึดสามีเราว่าสามีเป็นที่รักของเราถ้าเกิดสามีเปลี่ยนใจไปมีคนใหม่หรือสามีเกิดเป็นอะไรพิการหรือเจ็บตายขึ้นมาเราจะสุขไหมเราลองถามตัวเองว่าถ้าเกิดสามีเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปสักอย่างหนึ่งในทางที่ไม่ดีเราจะสุขไหมเราคงทำใจไม่ได้เพราะเราไม่เคยมีธรรมะหรือถ้าภรรยาเราเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรไปสักอย่างหนึ่งทีแรกเราก็ว่ามีความสุขแต่เกิดภรรยาเราต้องล้มหายตายจากหรือเป็นอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเกิดจากการที่อำนาจของกรรมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำใจได้ไหมในเมื่ออะไรๆเกิดพร้อมกันทั้งหมดเกิดทัดทากจากของรักจากของชอบใจทั้งแก้วแหวนเงินทองและครอบครัวเราต้องวิบัติเป็นอันไปเหมือนกับที่เราได้ข่าวร้ายว่ารถไฟทั้งขบวนไปตกรางเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านเราคนเดียวเกิดสามีและภรรยาของเราเนี่ยเกิดพันสามีก็ดีภรรยาเราก็ดีหรือลูกก็ดีพ่อแม่เราก็ดีไปอยู่ในขบวนรถไฟนั้นทั้งหมดเราอยู่ที่บ้านเราจะคิดยังไงเพราะเราไม่เคยคิดแต่ว่าเราจะต้องพัดพรากจากกัน
พราะเราคิดว่าคนไม่เข้าวัดนั้นไม่มีทุกข์เลย

ซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆหลับตาสักพักหนึ่งเพื่อการสงบใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อนำความสุขสงบให้เกิดความรู้ขึ้นที่ใจเราสงบที่ใจเราในการทำจิตให้เป็นหนึ่งคือทำใจให้เป็นสมาธิภาวนาพุทลมเข้าโทลมออก

เราจะทำใจได้ไหมถ้าเราได้ยินข่าวว่าคนที่เรารักเนี่ยไปอยู่ในขบวนรถไฟขบวนนั้นเราต้องทำใจไม่ได้แน่เพราะอะไรเพราะเราไม่เคยคิดไว้ก่อนเพราะเรารักมากเราเป็นห่วงมากในขบวนนี้ต้องคนที่ไม่มีธรรมะและดีก็ดีคนที่มีธรรมะก็ดีต้องไปเป็นอันไปคนอยู่ที่บ้านจะทำใจยังไงหรือถ้าเรารวยมีเงินขึ้นเครื่องบินแต่ถ้าเกิดเครื่องบินลำนั้นไปตกแต่เราอยู่ที่บ้านเราจะคิดยังไงกับครอบครัวเราเป็นอย่างนั้นเรามีเงินไม่เดินดินแล้วขึ้นบนฟ้าแล้วแต่กลับมาพัดพากจากกันอย่างที่เราเคยได้ยินว่าเครื่องบินตกบางคนบอกว่าเมื่อเขาตายไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเราจะอยู่ทำไมบางคนคิดอย่างนั้นนะพ่อแม่พี่น้องลูกเมียก็ตายไปหมดแล้วเราจะอยู่ทำไมแต่ถ้าคนเรามีธรรมะล่ะคิดว่ามันเป็นกรรมเขาตายไปเพราะเขาทำบุญของเขาแค่นั้นเราได้ทำบุญสร้างกุศลของเรามาเราก็ต้องทำความดีทำบุญกุศลให้เขาไปแต่เกิดชาติหน้าความใหม่ก็จะได้เป็นคนดีจะได้เป็นคนไม่ผิดหวังจะได้มีนิพพานเป็นที่พึ่งโอ้เพราะเราหลงเองเพราะเราคิดว่าชีวิตนี้เราก็ไม่เคยผิดหวังเลยเราหลงว่าลูกเราพ่อแม่ของเราภรรยาของเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรามาตลอดเลยไม่เคยคิดว่าธรรมะเป็นของเราเรามองอคติมาตลอดเวลาเลยว่าคนเข้าวัดนั่นคือคนผิดหวังคือคนมีทุกข์ที่จึงเข้าวัดแต่พอเราผิดหวังครั้งนี้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการเข้าหาพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการหาธรรมะเป็นที่สงบใจคนที่ไม่เคยสวดมนต์ภาวนาเลยคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยคนที่ไม่เคยทำบุญเลยได้ทำเอาพยิงเอาจังเลยเพราะว่าไม่คิดเลยว่าจะต้องผิดหวังถึงขั้นนี้เมื่อก่อนเราเคยนั่งหัวเราะเยาะคนเข้าหาธรรมะว่าเป็นคนไม่มีทางไปแต่วันนี้เราได้พบแล้วว่าเราก็ไม่มีทางไปเหมือนกันเราก็ไม่มีที่พึ่งเหมือนกันเพราะสิ่งที่เราหวังว่าเป็นความสุขของเรานั้นกับอันตรธานหาไปชั่วพริบตาเดียวเหมือนกับคนที่มีวาตภัยชั่วพริบตาเดียวบ้านหายไปจมน้ำหายไปพ่อแม่พี่น้องหายไปเหลือเราคนเปลี่ยวหรือเหมือนคนเกิดอัคคีไข้ร่ำรวยพริบตาเดียวเหลือแต่ตัวบ้านช่องเรือนฉานญาติพี่น้องหายไปหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาในครอบครัวเราชั่วพริบตาเดียวคนที่เรารักนั้นต้องจากเราไปนี่เนี่ยที่ว่าทำไมจะต้องเข้าวัดตั้งแต่หนุ่มแต่สาวทำไมจึงไม่รอเข้ามาแก่มาตายก็เพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะพัดพากจากกันเมื่อไหร่เราจะเสียของรักเมื่อไหร่เราจะต้องน้ำตาหนองหน้าร้องไห้คร่ำครวญว่าที่รักของเราจากไปโดยไม่ที่ไม่ได้ตั้งตัวและไม่ได้คาดคิดเลยธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อความพลัดพรากจากกันเพื่อได้ตั้งสติเพื่อได้ยังคิดเอาไว้พิจารณาเห็นไปตามความจริงว่าโรคนี้เกิดมาแล้วมีแต่ความเสื่อมเพราะมันเกิดขึ้นเพราะความปรุงแต่งเหมือนกับธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมาเป็นกายเราก็เกิดจากความปรุงแต่งของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่มีวิญญาณครองเมื่อมันแตกแยกออกจากกันแล้วหมดความปรุงแต่งแล้วก็กลายไปเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมฉันใดก็ฉันนั้นเราจึงว่าคนที่เข้าวัดนะเพราะคนมีปัญญาไม่ใช่มีปัญญาทำมาหากินอย่างเดียวมีปัญญามองเห็นทุกข์ด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเราไม่รู้หรอกตัวเราแม้แต่ตัวเราเองก็ยังห้ามไม่ได้เลยตัวเราเองยังห้ามทุกข์ไม่ได้เลยตัวเรายังห้ามเจ็บไม่ได้เลยตัวเรายังห้ามแก่ไม่ได้เลยตัวเรายังหยุดยั้งความตายไม่ได้เลยแล้วพระองค์ใดเราที่จะมาบันดาลให้เราอมตะหรือเป็นอย่าง

ตลอดไปธรรมะเท่านั้นที่เราจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขสงบด้วยการมองเห็นธรรมมองเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในมันต้องเกิดและมันก็ต้องแตกต้องดับไปในที่สุดการเข้าหาธรรมะนี่เป็นคนที่ฉลาดเมื่อมีทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคตหรือปัจจุบันก็สามารถจะระงับใจไม่ให้ฉุกเฉินหรือเกิดฉุกเฉินก็สามารถควบคุมสติอารมณ์ระงับใจไว้ได้บางคนถึงกระช็อกบางคนถึงกระชักบางคนถึงก็สลบบางคนถึงก็เสียสติเพราะอะไรเพราะด้วยการที่ไม่เคยเข้าหาธรรมะเลยไม่เคยคิดว่าของรักจะไม่เป็นของเราการที่เราจะต้องหาธรรมะหาที่พึ่งเข้าวัดเนี่ยเพราะกลัวผัดพลาดจากกันกลัวความไม่เที่ยงที่พุทธเจ้าสอนว่าต้องเกิดขึ้นแน่นอนความผัดพลาดจากของรักของชอบใจจะไม่มีกับเราไม่ได้เลยความเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาใครจะหลีกจะเลี่ยงความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ของที่รักของที่ชอบใจจะต้องไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันต้องเปลี่ยนแปลงการที่เราเข้ามาหาธรรมะเนี่ยเราเข้ามาหาอุบายหาฉลาดหาอุบายเพื่อจะนำทางออกให้พ้นทุกข์จากการผูกพันจากการลอยลัดจากการที่มีความหวังผิดๆจากการที่มีความหวังไม่ได้ดังใจแล้วก็นึกว่าเราเกิดกันมาก็อาศัยกันอยู่แต่ถ้าเราจากกันไปแล้วก็ต่างคนต่างไปไม่มีใครจะบังคับบัญชาว่าเธอต้องตายพร้อมเราต้องตายพร้อมเธอไม่มีใครจะบังคับให้เจ็บพร้อมกันตายพร้อมกันทำอะไรไปไม่ได้ดังที่ปรารถนาฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนได้เข้าหาธรรมะจึงได้เปรียบทุกประตูของความคิดนึกที่ว่าอะไรๆมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรมันเกิดได้มันก็ต้องดับได้เมื่อไม่มีอะไรแน่นอนแล้วเราก็ทำใจเป็นกลางทำใจไม่หวั่นไหวต่อความเสียหายไปแต่ถ้าคนไม่ได้เข้าวัดไม่ได้เตรียมใจมีแต่ทุกข์อย่างเดียวคิดแต่จะได้คิดแต่จะสมหวังคิดแต่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเมื่อนั้นเองคนที่ว่าเข้าวัดมีทุกข์นั้นจะเห็นเลยว่าตัวเองไม่เข้าวัดนั้นมีทุกข์มากกว่าเกินเมื่อนั้นแล้วเราจึงจะรู้ธรรมะฉะนั้นการที่เราเข้ามาถึงศีลธรรมนี่ก็ถือว่าถึงทางดับทุกข์เป็นเกาะแก้วหรือเป็นเกาะป้องกันไม่ให้ใจของเรานั้นเศร้าโศกเสียใจอย่างน้อยชีวิตอยู่ประจำวันเราก็ยังมีสติครองระลึกรู้อยู่เสมอว่าควรจะทำอย่างไรกับตัวเองจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราจะทำยังไงเมื่อเช่นคนเขาว่าเราเขาให้ร้ายเราอย่างน้อยเราก็ไม่โมโหโทโสยังมีสติพิจารณาเกิดความกระดากและอายใจว่าการความโกรธนั้นไม่ทำให้เราเกิดความสุขสงบเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเข้าวัดดีกว่าเข้าวัดตั้งแต่เล็กแต่น้อยเข้าวัดตั้งแต่หนุ่มแต่สาวดีกว่าการไม่หาธรรมะเลยการไม่หาธรรมะเปรียบเหมือนกับคนที่ต้นไม้โตแล้วไม่มีรากแก้วเลยโตวันโตคืนมีดอกมีใบแต่รากแก้วไม่มีแต่ถ้าเกิดลมพายุฝนมาอย่างแรงๆต้นไม้นั้นจะล้มอย่างดังอย่างแรงที่สุดกิ่งก้านสาขาจะหักหมดไม่เหลือเลยเปรียบเทียบเหมือนคนที่ไม่ยอมเข้าหาธรรมะคิดว่าเป็นความสุขตลอดชีวิตแล้วไม่เดินเข้าสู่ทางธรรมเลยเนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพัดภาคจากกันแล้วจะต้องเสียใจจนระงับใจไม่อยู่จึงจะเห็นว่าทุกข์ที่สุดนี่ก็ความเราไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเหมือนกับต้นไม้ที่มีรากแก้วคนที่เข้าวัดหาธรรมะตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยเพราะปู่ย่าตายายสั่งสอนอบรมให้เป็นพื้นฐานมาเหมือนกับต้นไม้ที่โตด้วยรากแก้วยิ่งโตวันโตคืนรากก็ยิ่งลึกลงใหญ่สาขามากขึ้นถึงจะมีต้นใหญ่ดอกใบมากเท่าไหร่รากก็ใหญ่ลึกลงเท่านั้น
เมื่อลมพายุมาก็ผัดโค่นได้ยากเพราะมีรากแก้วยึดเหนี่ยวไม่ต่างอะไรกับคนเราที่มีศีลมีสมาธิเป็นรากแก้วที่ไม่สามารถจะหวั่นไหวต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นจะมีความพัดพรากจากกันเกิดอะไรขึ้นมาก็สามารถที่จะยึดเหนี่ยวมีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ระลึกไม่หวั่นไหวไม่เป็นทุกข์ไม่โค่นไม่ล้มได้ง่ายเลยเพราะโตด้วยรากแก้วมันต่างกันกับต้นไม้สองอย่างต้นไม้ที่โตวันโตคืนแต่ไม่มีรากแก้วเหมือนกับคนที่มีความสุขทางโลกคิดว่าไม่ผิดหวังอะไรเลยแต่ในเมื่อชีวิตบั้นปลายแล้วเกิดความพันพากจากทุกอย่างจะไม่ต่างกับต้นไม้ที่ล้มแล้วไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นคนที่โตด้วยรากแก้วในประพฤติปฏิบัติศีลธรรมหาทางดับทุกข์หาอุบายออกย่อมไม่โค่นล้มได้ง่ายเลยย่อมมั่นคงในเมื่อเกิดพายุเกิดฝนเกิดพายุสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยต้องเป็นอันแต่มันก็ไม่เป็นอันไปการที่เราทำใจให้มั่นคงเนี่ยทำให้เราเนี่ยต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับอุปสรรคชีวิตที่เกิดขึ้นขัดขวางฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมจึงเป็นรากลึกที่ทุกคนจะต้องเข้าหาถึงใครจะว่ายังไงแต่เราถือว่าการเข้าหาพระธรรมนั้นเป็นที่การพิจารณาเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราและเขาถ้าเราเป็นอย่างนี้ต่อไปบ้านปลายชีวิตเราก็มีแต่ครอบครัวเป็นสุขสงบทุกคนก็ต้องเข้าใจธรรมะหาทางดับทุกตัวเองได้มากขึ้นดีกว่าคนที่ไม่เข้าหาธรรมะเลยฉะนั้นจึงว่าบทเรียนอย่างนี้ไม่มีใครรู้สึกกันนอกจากตัวเองประสบเองเท่านั้นเองจึงจะพบว่ามันทุกข์จริงๆในเมื่อเราประมาทหลงในชีวิตที่ไม่เอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งมากต่อมากหลายร้อยชีวิตแล้วที่ต้องเสียใจจากการที่ไม่หาธรรมะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมได้พิจารณาสิ่งแวดล้อมที่เคยเห็นเขาเป็นอย่างไรเขาได้สมหวังอะไรบ้างที่เขาได้ทำไปเขาได้ผิดหวังอะไรบ้างที่เขาคิดว่าไม่ผิดฉะนั้นก็การเข้าวัดก็จึงถือว่าเป็นกำไรชีวิตการมาปฏิบัติก็ถือว่าเป็นการแก้เป็นการละเป็นการบั่นทอนความทุกข์ใจให้หมดไปสิ้นไปพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าจึงว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเราได้ตลอดชีวิตสิ่งอื่นไม่ประเสริฐเลยไม่ทำให้เราใจเย็นเลยฉะนั้นการเข้าหาธรรมะก็ถือว่าเป็นหนทางเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของการดับทุกข์ของเราบุญจึงเป็นเครื่องแก้ใจของเราให้เกิดความสุขความสงบเยือกเย็นตลอดไปฉะนั้นการปฏิบัติธรรมชื่อว่าสมาธินั้นจึงแสวงหาความสุขได้ในใจเราแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิแล้วเราจะแสวงหาความสุขที่แท้จริงในใจเราไม่ได้เลยถ้าเรานั่งไม่สงบเดินไม่สงบนอนไม่สงบกินไม่สงบแล้วเราจะได้ความสุขตรงไหนได้ถ้าเรานั่งสงบกินสงบนอนสงบสามารถแก้ปัญหาใจตัวเองได้เมื่อนั้นเราจะพบความสุข

ร้อนกายนะใจไม่ร้อนใช้ได้อยู่บ้านนะถึงจะเย็นกายแต่ใจก็ร้อนนะครับพูดกันเข้าใจไหมโยมทำใจบ่อยๆทำนึกว่า

ไม่มีอะไรแล้วนะถามว่าโอ้ฉันไม่มีอะไรเลยฉันอยู่คนเดียวฉันตายคนเดียวฉันเกิดคนเดียวฉันนอนคนเดียวฉันกินคนเดียวใช่ไหมฉันกินคนเดียวฉันนอนคนเดียวฉันเกิดคนเดียวฉันตายคนเดียวใครช่วยฉันไม่ได้เลยถ้านึกอย่างนั้นนายโยมจะได้คิดได้ว่าโอ้ใช่จริงเนาะคนเรานี่อยู่คนเดียวจริงๆพยายามมีทุกข์เนี่ยมีสักร้อยคนก็เหมือนอยู่คนเดียวพยายามมีทุกข์เนี่ยอยู่สักร้อยคนก็เหมือนอยู่คนเดียวเห็นเหมือนว่าทุกข์เนี่ยเหมือนอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยู่คนเดียวซะก่อนแล้วจะไม่ทุกข์เลยแต่นี่ถ้าเราทุกข์เพราะเราไม่เคยคิดว่าเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้คิดว่าเราตายคนเดียวเราเกิดคนเดียวเราเจ็บคนเดียวเพราะเราคิดผิดแต่พอมารู้ที่แล้วทุกข์คนเดียวทุกข์เพราะความไม่สบายใจคนเดียวไม่สมหวังคนเดียวพุทธเจ้าท่านจึงได้หัดเนี่ยหากให้เรามาเดินคนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวกินคนเดียวเพื่อจะให้ทำใจเป็นคนเดียวทุกข์จะได้ไม่มีแต่ถ้าเราทำอยู่หลายๆคนเนี่ยพอจากไปคนเดียวแล้วโอ้โหทุกข์จริงๆใครจะอยู่ได้คนเดียวเห็นไหมเพราะเราไม่เคยฝึกใจเคยอยู่กัน7 คนพอขาดไปสักคนเดียวเมื่อไรเนาะมันจะมามองคนทางแล้วมองต้นทางอีกเป็นห่วงอยู่แต่คนเดียวเพราะมันขาดไปคนเพราะมันเคยคิดว่าคนนั้นอยู่กับเราทุกข์เพราะเคยไม่ได้ทำใจไว้ว่าอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราฝึกว่าเคยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์มาก็ดีใจไม่มาก็ไม่เสียใจก็ไม่มีอะไรเป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้ปรงเราไม่ได้พิจารณาเลยจนได้ยึดว่าเรามีอยู่กันหลายคนเราก็จะพยายามพรวมให้มากขึ้นมากขึ้นแต่หารู้ไหมว่าการรวมให้มีความรู้สึกว่าเรามีหลายคนนั้นยิ่งทุกข์มากขึ้นถ้ามันขาดไปหรือถ้ามันเกินไปหรือถ้ามันไม่พอดีธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงให้กินคนเดียวนอนคนเดียวให้ปฏิบัติรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราให้แยกกายกับใจออกกันสักบ้างแล้วก็จะได้ธรรมะที่ว่าไม่ทุกข์หรอกในเมื่ออะไรมันจะเกิดขึ้นตอนนี้คนเรามันคิดไม่ถึงแล้วก็ไม่อยากจะคิดเพราะกลัวมันจะเป็นตามความคิดใช่ไหมโอ้ยคิดว่าคนนี้ตายจากเราเนี่ยใจหายวับทันทีหรือคนคิดว่าคนนี้จะต้องเจ็บหัวใจหายทันทีแต่คิดอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยที่พระพุทธเจ้าคิดเนี่ยท่านไปคิดไปตามความจริงของท่านคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามธรรมะทั้งหมดเลยคนนี้จะต้องเจ็บคนนี้จะต้องแก่คนนี้จะต้องตายทั้งเราทั้งเขาทุกวันมีแต่เจ็บแต่แก่จะตายพัดพรากจากกันไม่ขาดเลยทุกวันในโลกนี้ไม่ขาดจากคนคนโชคดีก็มีทุกวันคนโชคร้ายก็มีทุกวันคนเกิดก็มีทุกวันคนตายก็มีทุกวันคนแก่คนเจ็บมีทุกวันไม่รู้จะเลือกวันไหนเป็นวันมงคลมงคลก็มีทุกวันเอาว่ามงคลก็มีทุกวันโชคดีก็มีทุกวันโชคร้ายก็มีทุกวันทุกสุขมีทุกวันไม่รู้จะเลือกวันไหนเป็นวันมงคลมันอยู่ที่ใจทั้งหมดแยกไม่ออกโยมใช่ไหมอย่างวันนี้วันนี้วันพฤหัสวันนี้วันดีจะยกบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ที่ไหนบ้านโน้นเขาตายกันบ้านโน้นก็ตายให้บ้านเราว่าเป็นวันนี้เป็นวันดีวันพฤหัสวันดีนู่นวันนนตายกันต้นกันมั่งฆ่ากันมั่งไฟไหม้มั่งน้ำท่วมมั่งแผ่นดินไหวมั่งโอ้โหแต่วันดีของเราวันนี้วันเผาผีวันว่าเราไม่ดีค่อยบ้านนนเขาแต่งงานกันเขามีความสุขวันเกิดกันในการสนุกสนานอ้าววันแล้ววันวันไม่ดีทำวันตายแล้วแล้วอยู่จะแยกวันไหนมันเป็นวันดีใช่ไหมถ้าอย่างนี้โอ้โหถ้าเรามองออกไปลึกๆไกลๆเนี่ยไม่มีวันไหนเลือกได้เลยวันเกิดของเราก็วันตายของคนอื่นวันตายของญาติเราก็วันเกิดของ

นอื่นวันเป็นอวมงคลของเราก็เป็นมงคลคนอื่นวันเป็นมงคลของเราก็เป็นอวมงคลคนอื่นแยกไม่ออกเลยโยมทุกวินาทีซึ่งเป็นวันเกิดวันตายของคนที่อยู่ทั่วโลกวันที่ดีที่สุดนั่นคือวันได้รู้ธรรมะวันได้เข้าใจใจตัวเองวันไหนรู้ใจตัวเองวันนั้นโกรธแล้วเลิกได้วันนั้นคือวันมงคลวันนั้นทำใจได้รู้เท่าทันกิเลสตัวเองได้วันนั้นเป็นวันดีเป็นวันมงคลเลิกดีที่อยู่ที่ใจเราฉะนั้นจะไปหาว่าเวลานั้นดีเวลานี้มันเป็นเพียงเฉพาะตัวเราดีเฉพาะตัวเรามงคลเฉพาะตัวเราบุญเฉพาะตัวเราพ้นเคราะห์เฉพาะตัวเราวันนี้นะเป็นวันพ้นเคราะห์ของเราแต่คนอื่นมีเคราะห์วันนี้ไม่เห็นเป็นวันไม่มีเคราะห์สำหรับเราเลยวันนี้วันเกิดของเราโชคดีแต่คนอื่นมีเคราะห์แขนหักขาหักเอ๊ะแต่เราพ้นเคราะห์ไอ้คนอื่นแขนหักขาหักยามเดียวกับเราวันนี้ยามนี้เศรษฐีเกิดลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดไอ้ลูกคนขอทานก็เกิดเวลาเดียวกันเอ๊ะจะมาเลิกดีไงได้ไอ้นมก็เกิดเวลาเดียวมันก็เป็นขอทานนี่เศรษฐีเกิดมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยว่ามันเกิดที่ไหนมันอยู่ที่ไหนทำอย่างไรนั่นแหละมันจึงจะสมควรถ้าคนที่เกิดที่นี่ทำดีมีการมีงานดีมีศีลมีธรรมดีมันก็ดีแต่คนเกิดวันนี้ไม่ทำการไม่ทำงานไม่มีพ่อดีไม่มีสังคมดีไม่มีแม่ดีมันก็ไปไม่ดีใช่ไหมฉะนั้นเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับใจของเราที่ปรารถนาและกระทำทั้งหมดต้องแก้กับตรงนี้แก้เคาะแก้กรรมแก้เวรแก้ดวงชะตาแก้โครงการกระทำทานศีลภาวนาแก้ได้หมดพ้นเคาะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นที่ใจตัวเองทั้งหมดไม่ใช่พ้นไปที่วันที่คืนที่เดือนที่ปีเหมือนเข้าทรงนะโยมนะวันนี้วันเสาร์สมเด็จพุทธจารย์โตจะเข้าทรงเข้าหมดทั่วประเทศไทยเลยไม่รู้ส่งคนไหนจริงเลยฮะน้องก็โตนี่ก็โตสั่นกันทุกบ้านเลยนี่โตไหนจริงแน่ๆเลยวันอาทิตย์รอ5จะเข้าส่งสมเด็จรอ5เข้าส่งเข้ามันหมดทุกบ้านเลยไม่รู้รอ5คนไหนรอ5ก็มีวิญญาณเดียวไม่จะเชื่อใครได้ใช่ใช่คนอะไรวะสามีเราเนี่ยมันไม่เชื่อหรอกนะสามีเราเนี่ยไม่เชื่อเชิญเราห้ามาได้เนี่ยมันเชื่อเราห้าปราบสามีได้ก็ดีไปอย่างภรรยาเราไม่เชื่อเราก็เชิญสมเด็จพระจันโตมาเชื่อเราได้ต้องเอาวิญญาณสองวิญญาณหนึ่งไม่เชื่อเพราะวิญญาณหนึ่งมันไม่สงบวิญญาณหนึ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะวิญญาณสองมาแหมศักดิ์สิทธิ์เลยพูดยังไงเชื่อหมดเลยนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มีคนอุบายออกที่ดีเราก็มีอุบายออกถ้าเราไม่เอาอย่างนั้นมาเป็นเครื่องดับทุกข์เราก็ต้องมีสติปัญญาหาธรรมะเป็นเครื่องแก้ใจเราเราไม่โกรธกันแล้วกันคนเราไม่โกรธกันอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่มีทุกข์เลยใช่ไหมความไม่โกรธนี่เป็นตัวผูกพันความไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาอยู่กันยังมีเมตตาต่อกันเนี่ยนั่นเนี่ยเป็นความสุขที่โลกนี้อยู่ได้ภรรยาไม่เคยโกรธสามีเลยสามีไม่เคยโกรธภรรยาเลยพ่อแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยมันต้องอยู่ด้วยกันได้ลูกไม่เคยโกรธพ่อแม่เลยเพราะอะไรเพราะความเมตตามันเหลือล้นโลกนี้ก็อยู่ในความสุขสงบไอ้ที่มันอยู่กันละหองละแหงเพราะมันไม่มีเมตตาต่อกันเดี๋ยวก็ดีมั่งเดี๋ยวก็โกรธมั่งเดี๋ยวก็ร้ายมั่งตัวคนเดียวเป็นได้หลายอย่างเป็นผีมั่งเป็นพระมั่งเป็นยักษ์มั่งเป็นเปรตมั่งเป็นทุกอย่างเพราะอะไรอะไรเข้ามามันไปหมดตามอารมณ์นั้นพอพระเข้ามาก็ลุกเอ้ยพูดได้ดีพอผีเข้ามาก็เอาละลายแหละ
พอยักษ์เข้ามาแยกเขี้ยวเยียวฟันใจคนเดียวเป็นได้ทั้งหลายอย่างแต่ถ้าเราเชิญพระเข้ามาไว้ในหัวใจเราทุกวันทุกวันใครเขาเอาไปไว้กราบไหว้เพราะมันมีแต่ความร่มเย็นความสุขต้องหาที่ใจเราต้องหัดก็ต้องหนุนนำสร้างความดีให้เป็นพลังเกิดขึ้นบ่อยๆจิตเราจะได้ดีขึ้นเอ๊จะเอาวันไหนดีอย่างนั้นทำบุญทุกวันเลยนะโยมนะไม่ต้องรอวันไหนทำเอาเลิกดีทุกวันทำบุญมันทุกวันพุทโธมันทุกวันน่ะดีทุกวันถ้าวันไหนพุทโธหายไม่ดีละนะพุทโธมีความดีก็เกิดพอพุทโธหายไม่ดีละใจของหงุดหงิดมองหน้าคนไม่เป็นหน้าคนละพอใจพอมองพอพุทโธเกิดมองคนเป็นคนดีหมดเลยพอพุทโธเกิดได้มองคนเป็นคนดีหมดพอพุทโธหายมองคนเป็นคนเสียคนหมดพอใจเรามันเสียนั้นเราต้องยึดพุทโธไว้เป็นที่พึ่ง

ธรรมะประการมหาความจริงมหาความจริงในที่นี้คือรู้จักใจตัวเองรู้จักใจเพื่อจะได้ห้ามใจไม่ให้เป็นคนช่างคิดไม่เป็นคนช่างนึกไม่เป็นคนช่างเป็นทุกข์ไม่เป็นคนเป็นทุกข์กังวลต่างๆให้ปล่อยวางเรื่องที่แล้วก็ให้แล้วไปเก็บมาคิดใหม่มันก็เป็นทุกข์ใหม่เราจะทำให้ใจสบายได้ก็คือการรู้จักพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่จะทำให้ใจเรานั้นมีความสุขสงบเรียกว่าเป็นธรรมะคือความไม่มีอะไรไม่มีอดีตไม่มีอนาคตธรรมะคือไม่มีอดีตคือไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำใจดีทำใจเฉยทำใจว่างทำใจสว่างทำใจอย่างไรก็ได้ที่ให้มันเป็นใจหนึ่งที่ให้มันเป็นใจดีจึงเรียกว่าเป็นบุญบุญคือความเย็นใจบาปคือความร้อนใจก็ภาวนาให้เข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยคือพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกของเราการที่จะทำใจให้ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของเราที่เราจะตั้งใจแค่ไหนทุกสุขที่เกิดขึ้นของใจเราก็อยู่ที่เจตนาธรรมถ้าเราไม่ต้องการทุกข์เราก็ไม่ต้องก่อทุกข์ให้กับใจเราตั้งแต่เริ่มเบื้องต้นในชีวิตศีลธรรมศีลธรรมคือการแก้ปัญหาหัวใจแค่คนเรามีศีลข้อเดียวก็ถือว่าแก้ปัญหาไปได้ร้อยแปดไม่ต้องมีศีลถึงห้าข้อมีข้อไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดให้ร้ายคนอื่นให้เสียใจไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำที่เป็นคำที่ไม่สุภาพพูดแต่คำที่ไพเราะเพียงศีลข้อเดียวก็ทำให้เป็นที่รักของตัวเองและคนอื่นพูดให้คนรักกันพูดให้คนดีกันพูดไม่คนทะเลาะกันพูดไม่คนตีกันพูดไม่คนแตกแยกกันพูดให้ทุกคนสามัคคีกันพยายามพูดอย่างไรจะให้คนเราทุกคนนั้นหันหน้าเข้าหากันมองหน้ากันสนิทไม่แตกแยกด้วยคำพูดของเราถ้าเรารู้จักใช้คำพูดแล้วปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราใครจะว่าเราดีเราชั่วมันก็เรื่องของปากเขาเพราะคำพูดของเขาไม่ดีแต่ตัวเราเราก็รู้ว่าเราดีเราชั่วอย่างไรฉะนั้นอย่าไปทุกข์กับปากที่คนเขาว่าเราถ้ามัวเราไปทุกข์วันไหวกับปากที่เขาว่าเราเราก็คงต้องไปตามปากเขาเขาว่าชั่วเราก็เลยต้องชั่วตามปากเพราะคนเราไม่ชอบชมคนอื่นว่าดีชอบมองตัวเองดีและชมคนอื่นไม่ดีหรือว่าติคนอื่นไม่ดีฉะนั้นเราจึงว่าเราก็มาแก้วาจาหรือปากของเราให้พูดแต่สิ่งที่ดีไม่ให้ลายป้ายสีคนอื่นยกย่องสรรเสริญคนทำดีตักเตือนว่ากล่าวคนทำไม่ดีว่าไม่ได้ก็ตักเตือนว่ากล่าวตัวเรา
ตัวเราไม่ดีจึงเจอคนไม่ดีตัวเราดีจึงพบคนดีเรากินเหล้าแล้วจึงเจอคนกินเหล้าเราเข้าวัดเราก็เจอคนเข้าวัดเราเข้าวิกก็เจอคนเข้าวิกเราเข้าบ่อนเราก็เจอคนเข้าบ่อนอย่าไปโทษคนเข้าบ่อนไม่ดีมันตัวเราไปเองเราชอบสรรเสริญเยินยอคนอื่นที่เขาทำดีผลกรรมอันนั้นก็ให้ผลจากการตอบสนองมาคือเขาก็ต้องชมเราว่าดีถ้าเราอยากได้ดีเราไม่ต้องไปว่าใครชั่วไม่ต้องไปว่าใครเลวการที่ไปว่าคนอื่นชั่วคนอื่นเลวนั่นคือการให้โทษทุกข์แก่ตัวเองไม่มีความสุขทุกวันเหมือนสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันต่างคนต่างว่ากันไม่ดีไม่เคยมีความดีในบ้านเลยพ่อแม่ก็ว่าลูกไม่ดีลูกก็ว่าพ่อแม่ไม่ดีนายก็ว่าลูกน้องไม่ดีลูกน้องก็ว่านายไม่ดีถ้าทุกคนเราให้แต่เรื่องไม่ดีกันแล้วอะไรเราจะเป็นเครื่องแก้ให้ดีได้ฉะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงข้อเดียวก็ทำให้คนเราเนี่ยมีความสุขคนเราจะมีความสุขก็ต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานรากของศีลธรรมจากการพูดดีจากการกล่าววาจาที่ดีให้ทุกคนดีอย่าให้ทุกคนเลวตามปากเราอย่านินทาให้ร้ายเขาอย่าเอาความสุขส่วนตัวแต่ทำลายความสุขคนอื่นอย่าคิดเบียดเบียนอิจฉาริษยาเขาต้องอภัยให้เขาให้เขามีความสุขกับเราบ้างถ้าเราทำใจเป็นสุขแล้วจะไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยเพราะกายเราก็ทำมีศีลสงบกายวาจาเราก็สงบวาจาไม่กล่าวร้ายใครไม่ให้ร้ายใครใจของเราก็มีแต่เมตตาสงสารรักใคร่ตัวเองสงสารหัวใจตัวเองที่มีความคิดแล้วมันเป็นทุกข์มีความคิดแล้วเป็นทุกข์มีความคิดไม่หยุดทั้งอดีตอนาคตแล้วเกิดความร้อนใจเกิดความเศร้าโศกเกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังเพราะใจเราคิดไม่ดีความสุขจึงเกิดไม่ได้จากใจดวงนี้ถ้าเราจะไปขอความสุขจากใครมาเราจะไปขอจากหัวใจพระมาให้เรามีความสุขสักทีว่าพระใจดีขอให้พระจงมอบใจเราให้เรามีความสุขเถอะขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมอบใจให้เราเถิดมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่หยุดคิดพระจะช่วยเราได้อย่างไรเหมือนกับใบไม้เนี่ยใบไม้ที่มันยังไม่แห้ใบไม้ที่มันไม่ยังหลุดยังไม่หลุดจากใบเนี่ยมันจะขอร้องให้ใบใหม่จะงอกมาเถิดฉันอยากจะได้ใบใหม่ใบเก่าจะขอร้องให้ใบใหม่งอกเท่าไรใบใหม่

0: ถือใบเก่าจะอ้อนวอนเท่าไรก็ขอให้ใบใหม่จงเกิดเถิดใบใหม่นั้นดีมีสีสดสวยมีความร่มเย็นใบเก่านั้นมีแต่ปลุทะลุหรือใกล้จะหลุดแล้วจะอ้อนวอนเท่าไรต้องใบเก่าไม่หลุดใบใหม่ก็งอกไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าตราบใดใบเก่าไม่หลุดใบใหม่ก็ไม่งอกงามเมื่อทิ้งใบเก่าไปจะได้แล้วใบใหม่ก็ทำหน้าที่เกิดความงอกงามร่มเย็นเหมือนกับต้นไม้ที่ผลัดใบมันเก่าแล้วก็เหลืองไม่น่ารักไม่ร่มไม่เงาแต่พอมันสรุปแปดสลัดหลุดไปแล้วใบเก่าหลุดไปใบใหม่ก็ทำแทนหน้าที่ก็งอกงามครับก็เป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราสลัดดุดความไม่ดีในใจไม่ได้แล้วใจดีที่ไหนเลยจะเกิดขึ้นถ้าเราสลัดละความทุกข์ใจความกังวลใจความคิดที่ปรุงไม่ตกยึดสลัดหลุดออกจากใจไม่ได้แล้วความสงบจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเรายังไม่ยอมละของเก่าเราไม่ยอมทิ้งของเก่าเรายังไม่ยอมเอาศีลธรรมเรายังทิ้งศีลธรรมอยู่เรายังไม่สลัดในความที่ไม่มีศีลธรรมฉะนั้นใจเราต้องการความสุขก็ต้องสลัดทุกข์ออกความคิดเดิมๆที่เป็นความเห็นผิดที่เป็นความไม่เข้าใจของตัวเองนั้นให้สลัดเสียอดีต
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจารูเป

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพ

0: ภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

พระแม่อยู่คู่ฟ้าคู่พื้นพระไทยสยามแม่เป็นคำพูดออกเสียงที่มนุษย์เปล่งได้เป็นครั้งแรกถือกันว่าแม่เป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์ของบุตรและมีอุปการะคุณต่อบุตรเป็นอเนกประการคำขวัญพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่ประจำปี2523เมืองไทยของเรามีพ่อหลวงที่คอยอภิบาลให้ประชาราษฎร์อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขยังมีพระบรมราชินีนาถที่เปรียบเสมือนน้ำทิพย์ที่นำพาความชุ่มชื่นมาสู่แผ่นดินในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขในฐานะแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่กรุงเทพมหานครณบ้านพลเอกเจ้าพระยาสานุประพันธ์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์บิดาของหม่อมหลวงบัวทรงเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ในพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรและหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสิริกิติ์อันมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีในระดับประถมศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเซนฟรังซิสเวียร์คอนแวนต์เมื่อมีพระชนมายุได้13พรรษาตามเสด็จพระชนกซึ่งไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตพิเศษณราชสำนักเซนต์เจมส์ประเทศอังกฤษก่อนจะทรงย้ายไปเป็นเอกอัครราชทูตที่ประเทศเดนมาร์กและประเทศฝรั่งเศสตามลำดับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครั้งแรกณฟองเทนโบประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2492จนกระทั่งถึงวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงประกอบพิธีมั่นกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขึ้นณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ได้จัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้นในวังสะปทุมพร้อมทั้งได้มีพระราชโองการดำรัสให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ครั้นวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนอกจากจะทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจสนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ยังทรงมีพระราชภารกิจในฐานะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาสี่พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประสูติเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช
2494ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประสูติเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประสูติเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2498ณพระที่นั่งอัมพรสถานและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยังทรงพระเยาว์ทรงเลี้ยงพระราชธิดาและพระราชโอรสด้วยพระกสิกรธาราคือนมแม่แก่ทุกพระองค์จนมีพระชนสาอันควรที่แพทย์กำหนดไว้ทรงมีพระราชประสงค์ให้พระราชโอรสและพระราชธิดามีพระสุขภาพพลานามัยดีพัฒนาทางด้านความรู้ความคิดและคุณธรรมจึงทรงอบรมและปฏิบัติพระองค์ให้เป็นแบบอย่างทรงนำพระราชโอรสและพระราชธิดาสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำหากวันใดพระองค์ไม่มีเวลาว่างพอทรงโปรดให้พระพี่เลี้ยงรายงานพระจริยวัตรของพระราชโอรสและพระราชธิดามาให้ทรงทราบเป็นประจำเมื่อเจ้าฟ้าพระองค์น้อยทรงทำผิดก็จะทรงลงพระอาญาเช่นพ่อแม่ทั่วไปทรงอบรมดูแลทุกด้านตลอดจนเรื่องการศึกษากิริยามารยาทและให้ทรงรู้จักหน้าที่ของตนดังพระราชนิพนธ์เรื่องแม่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตอนหนึ่งว่าตอนเล็กๆท่านสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆโดยถือแนวว่าคนเราไม่ควรปล่อยเวลาว่างผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ถ้าเรานั่งดูทีวีวันเสาร์อาทิตย์เฉยๆโดยมือไม้ไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์เป็นโกรธกริ้วตอนบ่ายๆท่านไล่ให้ลงไปวิ่งข้างล่างเพราะเด็กๆควรได้อากาศบริสุทธิ์โตขึ้นท่านจะให้มีหน้าที่ดูแลสนามถอนหญ้าแห้วหมูและคอยตัดหญ้ากับต้นข่อยที่ตัดเป็นรูปต่างๆเป็นการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์พอค่ำลงเราก็ขึ้นมารับประทานอาหารตอนอาหารนี้ถ้าว่างพระราชกิจสมเด็จแม่มักจะขึ้นมาอยู่ด้วยประการแรกท่านจะได้รู้ว่ารับประทานสิ่งที่มีคุณค่าทางอาหารพอหรือไม่ประการที่สองดูมารยาทที่โต๊ะและประการที่สามเป็นข้อที่พี่น้องทุกคนรวมทั้งพี่เลี้ยงชอบมากที่สุดคือท่านจะเลือกหนังสือดีๆสนุกมาเล่าให้ฟังหนังสือที่ท่านเอามาเล่าบางทีก็เป็นนิทานธรรมดาหรือนิทานเรื่องชาดกในพุทธศาสนาบางทีก็เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ประวัติบุคคลสำคัญและความรู้รอบตัวอื่นๆบางครั้งก็เป็นพวกข่าวจากหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ตอนหลังๆนี้ท่านชอบอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้เราหัดฟังภาษาด้วยนานๆทีก็อาจจะมีการถามปัญหาทวนความจำถ้าตอบถูกมักมีรางวัลเงินสด1 บาทเป็นที่ขบขันในครอบครัวว่าหนังสือธรรมดาที่น่าเบื่อที่สุดในโลกพอสมเด็จแม่เล่ามันสนุกตื่นเต้นและมีรสชาติขึ้นมาทันที
ท่านจะเน้นการระบายสีหยิบยกจับความที่น่าสนใจขึ้นมาเล่านอกจากจะเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วสมเด็จแม่ยังทรงจัดให้ลูกๆเรียนพิเศษวิชาต่างๆมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งภาษาเลขดนตรีวาดรูปและแม้ว่าท่านไม่นิยมฟุ่มเฟือยข้าวของทุกอย่างต้องใช้อย่างประหยัดเรื่องการใช้จ่ายในการเล่าเรียนการซื้อหนังสือท่านจ่ายไม่อั้นเพราะวิชาความรู้ทำให้เราสามารถทำงานช่วยคนหมู่มากช่วยบ้านเมืองได้สมบัติใดๆย่อมไม่ประเสริฐเท่าการกระทำคุณงามความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและวิชาความรู้ถึงแม้ว่าสมเด็จแม่จะทรงมีความคิดต่างๆมากมายและทรงบ่นเก่งเมื่อพวกเราทำผิดซึ่งไม่แปลกอะไรก็ทรงมีน้ำพระทัยกว้างขวางที่จะยอมรับฟังความเห็นของลูกๆจริงอยู่ท่านไม่พอพระทัยถ้าเถียงแต่ถ้าเป็นการออกความเห็นอย่างสุภาพก็ไม่ทรงว่า

อะไรจะดีพระทัยเสียอีกว่าเรารู้จักใช้เหตุผลในปัจจุบันพระราชโอรสและพระราชธิดาต่างทรงเจริญวัยและทรงบรรลุความสำเร็จนานัปการในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในฐานะแม่ได้อย่างสมบูรณ์สมกับเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2530ผู้แทนหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในเมืองบอสตันกราบทูลถามว่าทรงชอบอะไรมากที่สุดพระองค์ทรงตอบว่าฉันชอบเป็นแม่มากที่สุดพระแม่อยู่คู่ฟ้าคู่พื้นพระทัยสยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นะฮะมันไม่ได้ไปคิดต่อมันก็หยุดปุ๊บไปแล้วก็พุทลมเข้าโทลมออกเยอะมันเกินมีอีกเกิดขึ้นมาอีกมีเรื่องขึ้นมาอีกเมื่อเช้านี้ตักอาหารไม่พอฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดไปมีเรื่องคิดขึ้นมาจากสิ่งที่เราเห็นจากสิ่งที่เราได้ยินกลิ่นเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยชัดเจนเลยอาหารรสชาติมันก็นำมาเป็นเรื่องราวให้เราคิดได้นี่แหละท่านก็พระพุทธเจ้าท่านสอนตรงนี้นะญาติโยมสอนเรื่องนี่แหละการดำเนินชีวิตของเรามันจะต้องอยู่กับสิ่งที่เรารับเรากระทบก็คืออายตนะก็คือความเชื่อมต่อจากภายในที่อยู่ในตัวของเราพวกเราทุกคนนี่แหละอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมันเชื่อมต่อไปที่อายตนะภายนอกก็คือรูปสีต่างๆสันฐานนี่แหละที่โยมเห็นนี่แหละสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงอะไรนี่แหละเสียงที่กำลังได้ยินอยู่

ก็พุทโธพุทโธไปกลิ่นอย่างที่กล่าวห้องน้ำห้องส้วมนี่ได้กลิ่นเลยรสกับอาหารเครื่องดื่มสัมผัสที่ถูกกายเหล่าเนี่ยเย็นสบายสบายอากาศร้อนก็ร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงหย่อนอ่อนแข็งเป็นยังไงเนี่ยโยมนั่งกดพบพื้นศาลาเนี่ยศาลาเป็นพื้นไม้มันเริ่มแข็งแข็งแล้วใช่ไหมฮะเราก็ดูเนี่ยนี่คือสิ่งที่กายมันสัมผัสถ้าหย่อนหย่อนตึงตึงก็จะตอนเดินตอนเช้าอย่างเงี้ยที่หลวงพ่อท่านสอนให้ก้าวยกแตะส้นยกอะไรเนี่ยโยมจะเห็นว่าเวลาขยับมันจะหย่อนหย่อนนะเราเอาเท้ากดเราเอาส้นกดมันจะตึงๆอันนี้ให้เห็นตรงเนี้ยคือให้

เราเอาเท้ากดเราเอาส้นกดมันจะตึงตึงอันนี้ให้เห็นตรงเนี้ยคือให้เห็นสภาวะนี่แหละที่มันเกิดขึ้นพอเราฝึกเห็นอย่างนี้บ่อยๆเห็นชำนาญเห็นแล้วเห็นอีกเห็นอีกเป็นกี่ครั้งก็เห็นอยู่อย่างนี้แหละมันก็จะเห็นเรื่องราวที่มันอยู่ในจิตน่ะมากขึ้นแล้วก็ดูจากกายของเราก่อนอย่างตอนนี้เรามีความรู้สึกอะไรจริงๆเวลามันใช้เวลานานมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อเพราะฉะนั้นเราต้องต่อสู้กับมันเท่ากับโยมมีฝึกความเพียรด้วยนะฝึกความอดทนด้วยใครจะมานั่งได้อย่างนี้เป็นชั่วโมงใช่ไหมฮะนี่โยมก็นั่งมาชั่วโมงแล้วชั่วโมงเสร็จแล้วสองชั่วโมงแล้วมั้งตั้งแต่ช่วงสวดช่วงแรกเพราะฉะนั้นถ้าใครก็อึดอัดก็ไม่เป็นไรดูใจมันเนี่ยมันทำงานของมันแบบนี้แหละแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะถ้ามันรู้สึกว่ามันเรามันซัดสายกระสัดกระสายอะไรอย่างนี้เราก็พุทโธพุทโธเร็วๆให้ใจเข้าลึกๆก็ได้เอานิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้มาแตะกันแล้วก็ถูกันก็ได้เอาจิตไปอยู่ตรงนั้นจิตมันก็ไปอยู่ตรงนั้นนะมันก็จะไม่ไปที่ความรู้สึกไม่ไปที่ความคิดนึกไม่ไปเรื่องที่เราคิดขึ้นมาเองปรุงขึ้นมาเองอันนี้คือวิหารธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของจิตพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอานาปานสตินี่แหละก็คือสติที่กำหนดอยู่กับลมหายใจสติครูบาอาจารย์หรือสมเด็จท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านจะให้รายละเอียดไว้สติอย่างที่เราทราบความระลึกได้ความนึกได้สำนึกอยู่เสมอสำนึกไม่เผลอมีความกำหนดจดจำก็จดจำไว้ว่าตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่เรากำลังหายใจอยู่ใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับเรื่องมีสติโยมอยู่กับการทำงานใช่ไหมฮะอยู่กับเรื่องราวอะไรเงี้ยก็คือความมีสติจำการที่ได้ทำคำที่พูดได้ก็คือสติ นะสิ่งที่ผู้พูดออกมาพูดให้โยมฟังเนี่ยก็มาจากคำสอนทั้งนั้นเลยของหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์แล้วก็นักปราชญ์ราชบัณฑิตก็เพียงแต่นำมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังนะแล้วก็พุทโธของเราไปนี่แหละ ทำตามที่หลวงพ่อสอนแล้วก็รู้สึกยังไงก็เปลี่ยนระบบความคิดที่มันจะมารบกวนจิตใจเราอ่ะก็คือความฟุ้งนี่แหละก็เปลี่ยนจากความฟุ้งซ่านที่เป็นอกุศลก็มาเปลี่ยนเป็นกุศลก็คือพุทโธก็มีสติตามระลึกถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่แหละพุทโธธัมโมสังโฆหรือคำเดียวสั้นๆกับพุทโธก็ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสตรงนี้นะคุณโยมท่านพูดเรื่องจิตเอาไว้จิตของพวกเราทุกคนเนี่ยดิ้นรนซัดสายกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากมักจะตกอยู่ในอารมณ์ที่ใคร่ก็คืออยากนะอยากได้ต้องการอะไรอย่างเงี้ยชนเราใดไม่ฝึกหัดอบรมจิตนะท่านกล่าวไว้ว่าชนเราใดไม่ฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่พ้นจากบ่วงแห่งมารนะมารในที่นี้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะสมเด็จปออพยุตโตท่านให้ความหมายไว้ดีชัดเจนมารท่านให้ความหมายว่าคือสิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณงามความดีหรือผลที่มุ่งหมายอันประเสริฐอะไรก็ตามที่เป็นความดีโยมตอนนี้โยมมาทำความดีโยม

ทางมุ่งหมายว่าเราจะฝึกกรรมฐานตรงนี้ของเราเนี่ยมันมาขัดขวางเราแล้วหรือว่าตัวการที่กำจัดขัดขวางบุคคลไม่ให้บรรลุผลอันดีงามมาอะไรก็ตามเรื่องการงานก็ได้มีรายละเอียด5ข้ออันนี้เดี๋ยวก็จะค่อยว่ากันแต่ให้ทราบว่าเนี่ยไอ้มาร5ข้อเนี่ยมันคอยมาขัดขวางเราคอยมาเบียดเบียนเรามารบกวนเรามาบีบคั้นเรามาทำให้เราไม่สำเร็จไม่เฉพาะเรื่องธรรมะนะฮะเรื่องการงานก็ได้โยมกำลังทำหน้าที่สมมติว่ามันมีมารมาขัดขวางเนี่ยมันก็สามารถที่จะรบกวนเราได้อันนี้ก็ต้องต่อสู้กับมันเพราะนั้นท่านบอกตรงนี้ว่าจิตอันเนี้ยเราจะต้องฝึกชนเราได้ไม่ฝึกอดลมมันก็จะต้องอยู่ในบ่วงของมารอันนี้เอาล่ะตอนนี้เรามาฝึกกันแล้วโยมก็เนี่ยดูอย่างนี้ไปท่านจะเปรียบอีกไว้หลายๆเรื่องอุปมาอุปไมยท่านเปรียบไว้กับในยุคสมัยพุทธกาลก็ต้องเปรียบกับสิ่งที่อยู่รอบตัวของพวกคนในยุคนั้นก็เช่นเดียวกับเรานี่แหละเป็นสัตว์ท่านจะเปรียบไว้กับสัตว์เช่นลิงบ้างวัวบ้างม้าบ้างอันนี้จะว่าถึงเรื่องลิงท่านเปรียบจิตเหมือนลิงนี่จะเที่ยวหาอาหารในป่าก็จะกระโดดจากต้นไม้ใหญ่ไปต้นไม้เล็กจากกิ่งไม้เล็กไปกิ่งไม้ใหญ่กระโจนจากต้นนู้นไปต้นนี้มาต้นนั้นหาต้นนี้ก็คือเที่ยวหาอาหารอยู่ในป่านั่นเองจิตเราก็เหมือนกันก็จะไปตรงนู้นเดี๋ยวก็คิดตรงนั้นเมื่อเช้านี้โยมคิดอะไรบางทีเอาเรื่องเราในอดีตอีกตั้งเป็นไม่รู้กี่สิบปีสามสี่สิบปีบางคนมีเรื่องราวมากมายมันก็มาทำให้เราคิดขึ้นมาได้เนี่ยมันกลับไปคิดได้แล้วเราจะทำยังไงกับลิงตัวนี้ก็ต้องผูกท่านบอกว่าต้องผูกมันด้วยเชือกเอาไว้กับหลักที่ปักเอาไว้ด้วยนะฮะให้มั่นคงด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันก็หลุดไปมันก็จะเที่ยวไปอีกเที่ยวทั่วไปในป่าจิตก็เช่นเดียวกันก็ต้องจับจิตตัวนี้แหละที่มันดิ้นรนซัดสายกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากนี่แหละมาใช้สติสัมปชัญญะแทนเชือกถ้าพูดถึงสติก็จะต้องควบคู่กับสัมปชัญญะนะฮะจะคู่กันเป็นธรรมที่มีอุปการะมากช่วยสนับสนุนเอื้อเฟื้อส่งเสริมให้ประโยชน์อุปการะมีความหมายมากมันได้กล่าวถึงคำว่าสติก็ต้องคู่กับสัมปชัญญะก็คือท่านให้ใช้สติอันนี้เป็นเชือกผูกไว้กับลมหายใจลมหายใจนี่คือหลักของเราแล้วที่เป็นปักเอาไว้เพราะนั้นก็คือเอาสติสัมปชัญญะเนี่ยมาทำความรู้สึกไว้กับลมหายใจเพื่อที่จะผูกจิตดวงนี้เอาไว้โยมจะได้ไม่วิ่งไปนู่นกระโดดไปนั่นกวัดแกว่งไปตรงโน้นทีตรงนั้นทีอย่างที่กล่าวเดี๋ยวมันก็เผลอไปอีกโยมก็ดูเดี๋ยวมันก็รู้สึกอีกก็เห็นเดี๋ยวมันก็คิดขึ้นมาเองอีกก็เห็นมันอีกเกิดกี่ครั้งก็เห็นมันด้วยใจเกิดอีกก็เห็นอีกเกิดอีกก็เห็นอีกอยู่อย่างนี้แหละนี่แหละคือความมีสติคือการทำความเพียรก็ได้ทีนี้ท่านให้ดูอันนี้อีกพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ดูสภาวะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราเมื่อสักครู่นี้เป็นจิตใช่ไหมฮะจิตที่มีความรู้สึกมีความคิดเราปรุงแต่งคิดขึ้นมาจากสัญญาความจำจากสิ่งที่เราเห็นอะไรที่กล่าวนั่นเองทีนี้ท่านก็ให้สลับดูไปที่กายตอนนี้โยมรู้สึกยังไงตึงๆแล้วใช่ไหมฮะนั่งกระทบพื้น
เริ่มตึงตึงบางคนก็จับเจ็บปวดเจ็บเหน็บชาเมื่อยล้าอะไรเราก็เห็นมันก็ดูไปดูที่ท้องพองยุบก็ได้ถ้าเขาเห็นชัดเจนขึ้นลมหายใจก็คือกายของเราเช่นเดียวกันใครนั่งใกล้พัดลมมีลมพัดที่กายเรานี่แหละคือการสัมผัสที่เกิดขึ้นที่กายของเราก็เห็นวันอ๋อตอนนี้มันเย็นเย็นภาษาธรรมะเขาเรียกโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะก็คือสัมผัสที่เกิดทางกายของเราเย็นเกินไปร้อนเกินไปใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องของบุคคลด้วยระหว่างบุคคลการสัมผัสจับต้องกันนี่แหละมันเป็นเรื่องที่มันให้เกิดความต้องการทั้งนั้นนะฮะก็ให้เห็นกายอย่างนี้เห็นจิตที่มันคิดที่มันรู้สึกที่มันผุดขึ้นมานี่แหละสลับกันไปสลับกันไปสลับกันไปจะกายรู้สึกว่ามันอึดอัดอย่างที่กล่าวนะฮะโยมหายใจเข้าลึกๆแล้วมันคำว่าบีบคั้นนะมันบีบคั้นจริงๆนะฮะจิตนี่มันรบกวนเราจริงๆมันทำให้เราไม่สบายไม่สบายจิตนี่เองเกิดความไม่สบายบีบคั้นรบกวนเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทั้งเรียกว่าเนี่ยมันเป็นทนอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยเราก็ทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้นั่งนานๆก็ทนไม่ได้โยมก็ต้องขยับก็ไม่ได้เป็นไรไม่ได้ผิดกติกาแต่โยมก็ต้องรู้สึกตัวว่าเราจะขยับเพราะอะไรพอเรามันรู้สึกว่ามันทนไม่ไหวแล้วอาจจะใครทนได้ก็ทนไปก่อนฝึกอย่างนี้คือความอดทนดูสิมันจะถึงขนาดไหนจนนั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่เปลี่ยนอิริยาบถก็ได้แต่ที่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนเพราะมันอึดอัดเพราะมันรบกวนบีบคั้นมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่สบายนี่เองนี่แหละที่เป็นทุกข์นี่เองเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆทำให้ประจำสม่ำเสมอนั่งได้เลยโยมนั่งได้ตลอดแล้วเราจะนั่งได้แบบไม่เบื่อด้วยเราจะนั่งได้แบบไม่ต้องพึ่งอะไรด้วยทุกคนตอนนี้มันมีอะไรอยู่ในมือใช่ไหมฮะมีเครื่องมือที่มันถืออยู่ในมือเนี่ยทำให้เกิดปัญหาเยอะแยะเลยไอ้ที่ดีก็มีไอ้ที่ไม่ดีก็มากมายแต่ส่วนมากมันจะลงไปทางที่ไม่ค่อยดีซะได้ก็ต้องเลือกใช้ไอ้นี่ถ้าเราฝึกตรงนี้เราไม่ต้องเป็นเลยไม่จำเป็นต้องพึ่งพวกนี้เลยรอเวลาโยมนั่งรอได้เลยโยมไปโรงพยาบาลพามารดาพาบิดามารดาพามารดาบิดาของเราไปโรงพยาบาลทุกคนจะบ่นว่ามันน่ารำคาญเพราะมันเบื่อหน่ายใช่ไหมฮะต้องไปรอก็ต้องมาเปิดอันนี้ดูก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวลองฝึกดูซิว่าถ้าเรานั่งเฉยๆเนี่ยคนก็จะเห็นเราเนี่ยไม่ผิดปกติหรอกฮะเราฝึกของเราเราก็รู้ว่าเราตอนนี้เรามีสติอยู่กับตัวเราพุทโธเราดูลมหายใจเราดูสิ่งที่เรากำลังรู้สึกอยู่อิริยาบถตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่เดินเราก็ต้องรู้สึกอันนี้คือกายทั้งหมดมีรายละเอียดนะที่พระพุทธเจ้าท่านจำแนกแยกแยะมาเพราะเราทำความเข้าใจแล้วมันจะน่าสนใจก็ลองฟังที่หลวงพ่อท่านสอนนั่นแหละคุณโยมก็ทำไปไม่ต้องไปสงสัยอะไรที่สวดกันเมื่อสักครู่นี้คุณโยมที่เราสวดเจริญพระกรรมฐานนี่แหละสวดกันมาตั้งหลายปีจะดูความหมายโยมก็ฟังไปนะพุทโธไว้นะอย่างที่บอกนะใครอึดอัดก็พุทโธเร็วๆพุทโธเร็วๆหายใจเข้าลึกๆก็ได้ผ่อนออกมายาวๆก็ได้แต่ใครดูลมก็ดูไปพุทโธไปเพราะเวลามันนานมันใช้เวลานานอย่างที่กล่าวข้างต้น
ถ้าเราทำได้เราก็เท่ากับเราอยู่ในการฝึกที่เราสามารถที่จะควบคุมมันได้ละจะรู้ว่าเหตุการณ์สภาวะอันนี้มันเกิดขึ้นเราก็ดูว่าความเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเช่นความหงุดหงิดรำคาญอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูมันข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาที่เราสวดกันเมื่อสักครู่นี้นะโยมลองฟังความหมายแต่ละข้อก็จะเป็นประโยชน์ด้วยนะฮะว่าสิ่งที่เราสวดกันเนี่ยมันมีความหมายอะไรแล้วมันก็มาใช้ได้แล้วจะได้ทราบเลยว่าโอ้สิ่งพวกนี้เป็นความหมายเป็นศัพท์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนากรรมฐานมีคำอยู่สองคำคือคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำฐานแปลว่าที่ตั้งก็คือที่ตั้งแห่งการกระทำของจิตอันนี้คือเน้นของจิตนะซึ่งท่านแบ่งออกเป็นสองประเภทสองก็คือหนึ่งสมถะกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานซึ่งกรรมฐานข้อแรกก็คือเนี่ยนะข้อที่หนึ่งนี่แหละสมถะกรรมฐานสมถะก็คือการฝึกอบรมจิตให้สงบเนี่ยที่โยมมาฝึกเนี่ยพุทโธนี่แหละคือการทำจิตของเราให้สงบจากที่มันวุ่นเหลือเกินแล้วก็มาฝึกให้สงบซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้หลายวิธีเลยนะญาติโยมเพราะว่าจริตนี่แหละคือความประพฤติสิ่งที่เป็นการกระทําการปฏิบัติของบุคคลมันแตกต่างกันกิเลสมันก็เยอะใช่ไหมจริตของคนก็ไม่เหมือนกันท่านจึงตรัสสอนวิธีไว้ท่านเรียกว่ากรรมฐาน40ท่านตรัสไว้40ข้อเลยนะฮะญาติโยมก็จะมีกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10เป็น30แล้วพรหมวิหาร4ฌาน4เป็น8แล้วอาหาเรปฏิคูณและสัญญา1แล้วก็จตุธาตุวัตฐานอีก1ไม่ต้องไปจำนะมันเป็นภาษาบาลีก็ครบ40พอดีก็จะเป็นในรายละเอียดอันโยมจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันแล้วว่าอันนี้ดีอันนี้กว่าพุทโธดีกว่าเนาะตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นเคลื่อนมือดีกว่าอะไรไม่ใช่เลยพระพุทธเจ้าสอนถึง40ข้อเลยคุณโยมนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะไม่เถียงกันเรื่องนี้เลยนี่แหละคือกรรมฐานที่เป็นพื้นฐานของสมาธิเลยโยมเนี่ย40ข้อเนี่ยใครทำมันหมดยุคเป็นบางยุคก็ไม่มีใครทำแล้วนะแต่ว่าให้ทราบว่าเนี่ยคือพื้นฐานที่ทำให้เกิดสมาธิสมาธิคืออะไรคือความตั้งมั่นแห่งจิตคือจิตที่ตั้งมั่นคือการฝึกจิตให้แน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านการฝึกอบรมจิตให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่แหละโยมกำลังฝึกอยู่กับพุทลมเข้าโทลมออกนี่แหละคือการฝึกอบรมจิตให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสมาธิด้วยความภาคเพียรให้มั่นคงเมื่อจิตตั้งมั่นด้วยดีแล้วตั้งมั่นก็คือนี่แหละสมาธินี่เองเมื่อจิตตั้งมั่นด้วยดีแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหลวงพ่อสอนหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ที่ท่านสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเริ่มจะเข้าใจขึ้นก็คือเห็นตามความเป็นจริงขึ้นนั่นเองก็ฝึกเอาไว้หลวงพ่อจรัญใครคงเคยทราบหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมหลวงพ่อท่านอยู่วัดอัมพวันนะฮะสิงห์บุรีญาติโยมคงจะทราบบ้างท่านจะกล่าวว่าบุคคลญาติโยมหรือบุคคลอะไรที่ฝึกนี่แหละสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็จะได้รับผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองท่านเขียนเป็นก่อนท่านสอนเป็นก่อนว่าอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตาย
คลายทิ

ติดำริชอบประกอบธรรมบำเพ็ญบุญท่านก็เขียนเป็นกลอนไว้เลยถ้าใครอยู่ในเนื้อหาที่หลวงพ่อท่านบอกก็นั่นแหละเราก็อยู่ในขั้นที่เราฝึกสงบแล้วยิ่งมีวิปัสสนาก็จะดีมากขึ้นก็คือในข้อต่อไปนี่เองเพราะนั้นนี้สมถกรรมฐานก็คือเป็นรากและเป็นรากฐานและเป็นรากฐานของสมถะข้อวิปัสสนากรรมฐานนี่เองวิปัสสนาก็คือความเห็นแจ้งหมายถึงความเห็นตรงต่อความเป็นจริงของสภาวะธรรมนะโยมเห็นอะไรเห็นจิตเห็นกายนี่แหละเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นนี่แหละเนี่ยเขาเรียกวิปัสสนาการปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์อันจะถอนความหลงผิดในกองสังขารได้อันนี้ก็จะฟังยากหน่อยแต่ฟังผ่านๆไปก็คือมีปัญญาพอฝึกแล้วเราก็มีปัญญาที่จะเห็นไตรลักษณ์ก็คือลักษณะ3อย่างอนิจจังทุกขังอะไรนี่แหละอนัตตานี่แหละก็จะต้องลงในรายละเอียดแต่โยมฟังผ่านๆไปพุทโธไปก็คือการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัดภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงตอนนี้โยมรู้สึกยังไงอึดอัดครึ่งชั่วโมงแล้วฟังก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ดูมันว่าเนี่ยนี่มันเกิดขึ้นจริงใครรู้สึกสบายสบายก็เห็นโอ้ตอนนี้มันสบายเราก็ต้องยิ่งดูลมพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันจะเผลอไปมันจะเคลิ้มหลับบ้างอะไรเงี้ยโยมก็ต้องรีบกลับมาดูลมหายใจบางทีมันนั่งไปนั่งไปมันจะหลับอันนี้คือวิปัสสนาเพราะกรรมฐาน40อย่างเนี่ยคุณโยมหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยท่านฝึกมาทุกวิธีเลยนะฮะกสิณเนี่ยเช่นการเพ่งดูสีดูวัตถุต่างๆเนี่ยอนุสติ10อันนี้ท่านก็ฝึกโดยตรงอยู่แล้วอสุภะท่านไปอยู่ที่ป่าช้าทั้ง2ปี2ปีนะฮะญาติโยมส่วนหลวงปู่สังวานเนี่ยท่านอยู่ป่าช้าถึง6ปีคุณโยม6ปีนะฮะอยู่ในป่าช้านะฮะในปียุคไหนตั้งแต่ปีก่อนสงครามโลกปี858อะไรนะสมัยนู้นนะหลวงพ่อก็บวชปี07อยู่2ปีหลวงพ่อก็โหในยุคนั้นมันจะน่ากลัวขนาดไหนเรามาอยู่ในที่มืดๆเรายังกลัวเลยใช่ไหมเนี่ยท่านฝึกมาหมดแล้วอยู่ในเห็นศพเห็นอะไรที่อยู่ในป่าช้าเขานำมาวางไว้นำมาเผาท่านถึงมีจิตฝึกหมดนะอาหารเลปฏิกูลนี่ท่านก็จะสอนแต่ตอนเช้าๆก็จะมีการเปิดเทปหลวงพ่อก็จะสอนเรื่องอาหารเนี่ยการฉันอาหารท่านจะสอนวิธีส่วนในอีกหลายๆข้อเนี่ยท่านฝึกแน่นอนอย่างธาตุสี่อย่างเงี้ยเห็นกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟท่านก็พิจารณาได้ตลอดเหมือนจิตของหลวงพ่อนี่จึงเป็นสมาธิก็ลึงเห็นความเป็นจริงที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือกรรมฐานในหัวข้อแรกส่วนภาวนาจะมีเพิ่มใช่ไหมข้าพเจ้าจะเจริญเพราะกรรมฐานภาวนาก็คือทำให้มีทำให้เกิดทำให้เป็นทำให้เกิดขึ้นก็คือการพัฒนาจิตใจของเรานั่นเองก็จะเรียกว่าสมถะภาวนาก็ได้วิปัสสนาภาวนาก็ได้เรียกเหมือนกันสมถะกรรมฐานสมถะภาวนาเรียกเหมือนกันบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมมาถึงตอนที่สองแล้วข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมอุดมแปลว่าสูงสุดรัตนะเราก็ทราบอยู่แล้วคือแก้วสามประการอันสูงสุด ลองฟังตรงนี้ดีดูให้ดีรัตนะอาจจะแปลว่าแก้วแก้วไม่ใช่แก้วน้ำนะแก้วนี้คือสิ่งของมีค่าเช่นเพชรพลอยทองคำมรกตไผ่ทูลอัญญมณีบุษราคำต่างๆนี่คือของมีค่ารัตนะสามที่เราทราบพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งท่านผู้สอนให้ประชุมชนประชุดชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยที่ท่านเรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าอันนี้เราทราบดีพระธรรมวินัยที่เป็นคำสั่ง

สอนของท่านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองชื่อพระธรรมหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยชื่อพระสงฆ์ข้อรัตนะข้อนี้แหละเรายังญาติโยมยังเข้าใจคาดเคลื่อนมันไม่ใช่เฉพาะนี่แหละพระสงฆ์ที่ห่มเหลืองหัวโล้นโกนคิ้วเนี่ยไม่ใช่ยังมีอีกหมายถึงสงสาวกที่โยมสวดเนี่ยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่แหละสงก็คือสังฆะคือหมู่ชนสาวกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังนั่นเองรวมแล้วก็คือว่าหมู่ชนผู้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองก็คือพวกเรานี่แหละหมายถึงนี่แหละสตรีบุรุษสตรีผู้ใหญ่เด็กแล้วก็นี่แหละคฤหัสถ์แล้วก็บรรพชิตนี่แหละเพราะฉะนั้นญาติโยมเป็นสงฆ์สาวกเป็นหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนด้วยสามารถปฏิบัติธรรมให้บรรลุทำได้ด้วยยังเด็กในสมัยพุทธกาลก็คือมหาอุบาสิกาวิสาขาเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตั้งแต่8ขวบในพระไตรปิฎกราหุลราชกุมารก็บรรพชาเป็นสามเณรอายุ7ขวบแล้วก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อเนื่องจนปฏิบัติจนบรรลุพระอรหันต์เลยเพราะแสดงว่าเด็กก็ทำได้ใช่ไหมตั้งแต่7ขวบ8ขวบนั้นสงสาวกนี่คือพวกเราที่เป็นหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนแล้วก็พร้อมที่จะไปปฏิบัติด้วยนะโยมที่เป็นสตรีผู้หญิงแล้วก็บรรลุธรรมได้จะมีเรื่องเยอะแยะเลยที่แม่ชีบ้างอุบาสิกาบางท่านบ้างบรรลุธรรมแต่สมัยนี้ก็มีอยู่นี่แหละข้อนี้เราจะเข้าใจคาดเคลื่อนไปนี่คือรัตนะสามอย่างสร้างสมทัสสะบารมีธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัสสะบารมีธรรมบารมีหมายถึงนะคุณธรรมสมเด็จท่านให้ความหมายไว้นะฮะคุณธรรมที่ปฏิบัติอย่างยิ่งยวดนะเพื่อบรรลุซึ่งจุดหมายอันสูงอันสูงด้วยนะครับเช่นความเป็นพระพุทธเจ้าหรือความเป็นมหาสาวกสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติบารมีคือปฏิบัติอย่างยิ่งยวดซึ่งบารมีสิบประการโยมลงฟังอยู่เนี่ยโยมมาฝึกเนี่ยโยมได้มาฝึกบารมีกันด้วย10ข้อมีอะไรบ้างศีลขออภัยทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาแล้วก็อุเบกขาข้อ1ทานบารมีข้อที่1คือทานโยมให้กันอยู่แล้วคือการให้การเสียสละนะเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้กับผู้ที่ควรให้เราทราบกันดีข้อ2ศีลบารมีข้อที่2ก็คือศีลท่านอธิบายก็คือว่าการรักษากายวาจาใจให้อยู่ในหลักความประพฤติที่เป็นระเบียบแบบแผนอันดีงามและถูกต้องตามระเบียบวินัยท่านอธิบายไว้ชัดเจนข้อ3นี่บารมีข้อที่3คือเนกขัมมะนี่แหละที่โยมมานี่แหละคือการออกบวชเพราะนั้นสตรีก็บวชได้ไม่บวช ด้วยตรงนี้ก็บวชเนี่ยโยมมาบวช ด้วยใจละเนกขัมมะก็คือว่าการบวชก็คือการปลีกตัวปลีกใจออกจากกามกามก็เป็นสิ่งที่มันความใคร่ความติดใจเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปเนกขัมมะต่อไปปัญญาก็คือความรอบรู้ความอย่างรู้ในเหตุผลการใช้รู้ของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงก็คือปัญญาอย่างที่กล่าวนั่นแหละต่อไปวิริยะความเพียรก็คือความแก้วกล้าในไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคความพยาบาลความพยายามบากบั่นอุตสาหะทำสิ่งที่ก้าวหน้าเรื่อยไปไม่ทอดทุละทิ้งหน้าที่ไปความเพียรต่อไปขันติความอดทน
ท่านบอกไว้ว่ามีความอดทนต่ออะไรบ้างอดทนต่อทุกขเวทนาตอนนี้เราอดทนต่อความเจ็บไข้ได้ไหมอะไรเนี่ยอดทนต่อความลำบากตรากตรำการทำงานการเรียนนะการใช้ชีวิตอดทนต่อคำเจ็บใจคำพูดของคนการกระทำของคนอดทนต่อกิเลสที่อยู่ในใจโยมมานั่งนี่โยมได้ละได้ความอดทนแล้วฝึกบารมีข้อนี้ละต่อไปสัจจะคือความจริงพูดจริงทำจริงมีความจริงใจแปดอธิษฐานความตั้งใจมั่นการตัดสินใจเด็ดเดียววางจุดหมายแห่งการกระทำของตนตั้งใจมุ่งผลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอธิษฐานไม่ใช่ขอนะฮะไม่ใช่อ้อนวอนขอให้ลูกสอบได้ขอให้ลูกได้งานทำหายป่วยไม่ใช่นะฮะความหมายต่างๆพุทธศาสนานี่คือโยมจะตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่เป็นกุศลดังที่เจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโพธิสัตว์ท่านตั้งไว้นะตั้งสัตยาธิษฐานไว้ว่าถ้ายังไม่ได้ท่านบอกว่าถ้ายังไม่ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดก็ตามจักไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้บัลลังก์ก็คือที่นั่งถึงแม้ว่าเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามท่านตั้งไว้ตั้งอธิษฐานไว้โยมก็ตั้งได้กลับไปบ้านแล้วก็ตั้งไว้ว่าเราจะสวดมนต์ทุกวันโยมจะนั่งกรรมฐานทุกวันอะไรก็ตั้งไว้จะรักษาศีลทุกวันก็ได้ต่อไปก็ก้าวเมตตาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีมีไมตรีจิตคิดเกื้อกูลให้ผู้อื่นคิดเกื้อกูลให้ผู้อื่นแล้วก็เพื่อนโลภโลกทั้งปวงข้อ10ก็คืออุเบกขาอันนี้ความวางใจเป็นกลางความวางใจสงบเที่ยงธรรมแล้วก็ไม่เอ็นเอียงหวั่นไหวไปด้วยความยินดียินร้ายชอบชังหรือด้วยแรงหรือด้วยแรงเย้ายวนยั่วยุใดๆอันนี้คือบารมี10เนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าบารมีนั้นท่านกล่าวไว้ว่าถ้าจะบำเพ็ญให้บริบูรณ์ต้องครบ3ขั้นเราอาจจะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ฟังไว้3ขั้นก็คือมีบารมีมีอุปบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีข้อ1บารมีที่เป็นระดับสามัญเช่นทานะบารมีก็ได้แก่การให้ทรัพย์สินเงินทองนอกกายของเรานี่เองก็คือการให้นั่นแหละข้อที่2อุปบารมีก็คือเป็นระดับรองลงมาก็คือเช่นทานะอุปบารมีได้แก่การเสียสละนะอวัยวะเป็นทานนะอย่างการบริจาคเลือดเนี่ยโยมก็ถือว่าเป็นการให้ทานที่ระดับสูงขึ้นมาในข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คือปรมัตถบารมีก็คือเป็นระดับสูงสุดแหละเช่นทานะปรมัตถบารมีก็ได้แก่การสละชีวิตเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนะยอมสละชีวิตได้พระโพธิสัตว์ก็สละชีวิตได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เท่านั้นที่จะบำเพ็ญทั้ง10บารมีครบเลยนะซึ่งก็จะเรียกว่าสมติงสะก็ฟังยากหน่อยสมติงสะบารมีก็คือบารมี30ท้วนเลยนะเพราะนั้นพระองค์ท่านทำได้เราก็เอาบารมีต้นๆ นี่แหละนะฮะโยมนั่งอย่างนี้แหละก็ทำไปอันนี้คือสร้างสมทัสสะบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้ง4อันนี้ละสำคัญแหละใช้ได้ตลอดเลยใช้ทั้งทางธรรมใช้ได้ทางโลกอิทธิบาทก็หมายถึงคุณธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายทุกอย่างจะต้องทำด้วยอิทธิบาทโยมจะเรียนหนังสือโยมจะทำงานแม้กระทั่งกวาดบ้านก็ต้องมีอิทธิบาทเดี๋ยวดูว่ามันใช่เหรอจะล้างจานก็ต้องมีอิทธิบาทเหรอบางทีล้างด้วยความรำคาญก็ได้ใช่ไหมล้างไปประชดไปกินกันทั้งบ้านข้าล้างอยู่คนเดียวอะไรทำนองนี้ใช่ไหมฮะมันก็คิดได้ท่านบอกว่ามี4ข้อก็คือฉันทะญาติโยมคงเคยได้ยินวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะความพอใจที่เราทราบท่านก็บอกว่าความต้องการที่จะทำสมเด็จท่านอธิบายไว้กับฟังและชัดเจนใครสนใจก็ลองไปอ่านหนังสือของท่านท่านจะมีพจนานุกรม
พุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมฉบับประมวลศัพท์เราจะได้เข้าใจข้อที่หนึ่งฉันทะความพอใจใช่ไหมอิทธิบาทข้อนี้หนึ่งก็คือความต้องการที่จะทำใฝ่ใจรักที่จะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะทำให้ดีให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไปท่านให้ความหมายไว้อย่างนั้นอิทธิบาทข้อที่สองวิริยะอันนี้ท่านก็จะให้ความหมายว่าความขยันมันประกอบสิ่งมันด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทนเอาทุระไม่ทอดทิ้งอันนี้คือวิริยะต่อไปจิตตะอันนี้คือความคิดเป็นความคิดมุ่งไปท่านเขียนไว้อย่างนั้นนะจิตตะความคิดมุ่งไปก็คือตั้งจิตรับรู้สิ่งที่ทำและก็ทำสิ่งนั้นด้วยความคิดโยมจะกวาดบ้านโยมต้องคิดไหมต้องคิดใช่ไหมฮะว่าเราจะทำตรงไหนก่อนตรงไหนสะอาดกว่าตรงไหนอะไรก็ต้องคิดใช่ไหมกวาดข้างบนมาก่อนหรือกวาดข้างว่างก่อนใช่ไหมก็ต้องคิดแล้วก็ตั้งเอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปแล้วก็อุทิศตัวอุทิศใจในสิ่งที่ทำนั้นท่านให้ความหมายไว้นะรายละเอียดดีใครรู้สึกอึดอัดก็หายใจลึกๆนะฮะบอกแล้วมันน่าเบื่อมันฟังแล้วมันน่าเบื่อเพราะเวลามันเยอะต่อไปวิมังสาวิมังสาก็คือความไตร่ตรองมันใช้ปัญญาใคร่ครวญท่านอธิบายไว้ มันใช้ปัญญาใคร่ครวญตรวจตาหาเหตุผลตรวจสอบข้อดีข้อเสียในสิ่งที่เราทำนั้นแล้วก็มีการวางแผนคิดค้นแก้ไขปรับปรุงท่านอธิบายไว้ชัดเจนนะโยมเอาไปใช้ได้เรื่องงานของเราเราก็ไปพิจารณาดูบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการอินทรีย์แปลว่าหมายถึงความเป็นใหญ่ในกิจของตนมีห้าข้อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโยมจะเห็นว่าองค์แห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันจะอยู่ในแต่ละองค์ธรรมองค์หมวดแต่ละหมวดแต่ละหมวดคือมันก็ควบคู่กันไปทำงานร่วมกันโยมอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่อันนี้โดยตำแหน่งแต่โยมก็ไปทำอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือควบคู่กันไปเนี่ยองค์แห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือนี่แหละควบคู่กันไปก็ฟังแล้วเราก็จะได้เข้าใจว่าทำไมซ้ำกันทำไมคล้ายกันยิ่งซ้ำเราก็ยิ่งทำได้ดียิ่งทำความเข้าใจบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการ5ข้ออินทรีย์ข้อที่1ก็คือศรัทธาความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลถ้าโยมมีศรัทธาในข้อที่ต้องประกอบด้วยเหตุผลโยมจะไม่เชื่อเลยพวกหมอดูหมอผีหมอเสน่ห์ทำนายทายทักเนี่ยพวกนี้โยมไม่เชื่อเลยวิริยะก็คือความเพียรที่กล่าวนั่นแหละขยันมันประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทนเอาทุระไม่ทอดทิ้งสติตอนนี้เรามีสติเปล่าหรือเราอึดอัดแล้วใครอึดอัดก็หายใจพุทโธพุทโธหายใจเข้าลึกๆใครไม่อยากฟังก็มันจำเป็นนะเนาะต้องฟังแต่ถ้าเราไม่ฟังเราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้เดี๋ยวบางทีคำที่พูดออกไปมันจะเข้าไปในใจของเราเองทีนี้ถึงไหนแล้วถึงสติสติก็คือความระลึกได้ไม่ทั้งเผลอเมื่อลอยไม่หลงลืมเนี่ยอธิบายได้หลายความหมายสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นนี่แหละที่โยมฝึกนี่แหละแล้วก็สุดท้ายปัญญาก็คือความรอบรู้ในความเป็นจริง ปัญญาที่เกิดกับตัวเราเพราะนั้นอินทรีย์พวกนี้ก็คือความเป็นใหญ่จะสังเกตว่าถ้าเราไม่มีความเชื่อเราไม่มีความเพียรเราไม่มีสติไม่มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี้ยใช่ไหมทำอะไรมันก็รู้สึกว่ามันจะลุ่มๆดอนๆไปมันก็ไม่สำเร็จมันก็ไม่เป็นสิ่งที่มันจะทำให้กิจอันนั้นลุล่วงไปด้วยดี
มันก็ฟังแล้วก็ทำความเข้าใจแค่นั้นบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหาร

ิวรณ์หน้าให้หายนิวรณ์นี่แหละข้อนี้แหละสำคัญนิวรณ์หมายถึงฝั่งนิวรณ์ให้ดีนะฮะสิ่งที่สกัดกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมธรรมที่สกัดกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีนะอกุศลธรรมนะอกุศลก็เป็นธรรมะด้วยนะฮะอกุศลธรรมที่ทำจิตให้เศร้าหมองทำให้ปัญญาอ่อนกำลังลงนะนิวรณ์นั้นมี5ข้ออะไรบ้างกามฉันทะพยาปาทะพยาบาทถีนถอถุงถีนมิทะอุทธจักกุกุจจะฟังยากหน่อยวิจิกิจฉาอธิบายข้อที่1นิวรณ์5ข้อที่1กามฉันทะก็คือความใคร่ความอยากได้ความกำหนัดในกามคุณทั้ง5คุณเดี๋ยวจะเข้าใจว่าคุณแปลว่าคุณะคือความผูกมัดนะคุณกามคุณเดี๋ยวพอฟังเอ๊ะคุณมันมีประโยชน์นี่ทำไมมันข้อนี้มันไปเกี่ยวกับเรื่องกามจริงๆแล้วคุณะแปลว่าผูกมัดไว้กับกาม5ข้อนี่เองก็คือรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็โผฏฐัพพะนี่แหละที่ถูกต้องทางกายของเรานี่นะท่านบอกว่ากามมีลักษณะดังนี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากมีพิษมากเกิดความคับแค้นใจมีทุกข์เป็นผลฟังแล้วก็เข้าใจดีเลยนะฮะมีพิษมีทุกข์มีโทษในรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละโยมยังอาจจะยังทำความเข้าใจยากหน่อยแม้แต่เราติดรสอาหารเนี่ยคือนี่แหละอยู่หนึ่งในกามคุณร้านอาหารอยู่ไกลแค่ไหนหรูหราอย่างไรไปนั่งรอคอยเป็นกี่ชั่วโมงก็จะต้องกินให้ได้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าขอพิจารณาดูต้องค่อยๆทำความเข้าใจนิวรณ์5ในข้อที่2ก็คือพยาบาทคือความโกรธความขัดเคืองขุ่นใจครับแค้นคิดประสุทธิ์ร้ายนิวรณ์5ข้อที่3ก็คือถีนมิทะความหดหู่ท้อถอยเกลียดค้านโงกง่วงตอนนี้ง่วงแล้วนะง่วงก็ง่วงไม่เป็นไรซึมเศร้ามายุคนี้คนซึมเศร้าเยอะต่อไปนิวรณ์ข้อที่4ก็คืออุทธัจจะกุกุจจะฟังยากนะฮะพูดบ่อยๆก็จะเข้าใจความหมายคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจสับสนกระวนกระวายตอนนี้กระวนกระวายยังกระวนกระวายแล้วก็ดูมันว่าเรากระวนกระวายแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธหายใจลึกๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยคลายออกไปแล้วก็พุทโธพุทโธส่วนใครสงบก็พุทเข้าลมออกพุทโธพุทโธไปข้อสุดท้ายนิวรณ์ข้อสุดท้ายข้อที่5อะไรอ่ะจินมิทะวิจิกิจฉาก็คือความเครือบแคลงลังเลสงสัยตกลงใจไม่ได้สงสัยนะก็เป็นนิวรณ์เหมือนกันเพราะนั้นอันนิวรณ์พวกนี้มันสกัดกั้นเราจริงๆนะฮะโยมไปทำงานโยมรู้สึกว่ามันโงกง่วงท้อถอยสับสนกวนกวายมันก็ทำให้เราเสียงานใช่ไหมฮะเพราะนั้นอันนี้สิ่งที่จะแก้นิวรณ์ได้นี่แหละคือกรรมฐานนี่แหละย้อนกลับไปที่ข้อต้นเลยข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาเลยนี่แหละเขาจะแก้กันตรงนี้อันนี้แหละคือสิ่งที่เราควรทราบไว้สังหานิวรณ์5ให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาอันนี้ก็ควรจะฟังไว้เข้าใจทำความเข้าใจมันเป็นองค์แห่งธรรมที่เรามาฝึกเนี่ยโยมอาจจะไม่ทราบหรอกว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเรามีวิตกไหมวิตกกับวิจารเราจะไปฟังเป็นภาษาไทยก็ยังสับสนเพราะนั้นบางทีภาษาไทยกับภาษาทางธรรมไม่เหมือนกันเลยนะแตกต่างกันเลยเนี่ยวิตกทางภาษาไทยก็คือความอะไรนี่แหละวิตกกังวลใช่ไหมวิตกอันนี้คือว่าการยกจิตเนี่ยตอนนี้โยมยกจิตขึ้นมาอยู่กับลมหายใจที่ผ่านสองช่องจมูกนี่แหละก็คือเอาจิตมาอยู่ที่ลมนั่นเองวิจารถ้าเป็น
ทางโลกก็จะเป็นเรื่องการไปเอาข้อมูลไปบอกว่าคนนู้นเป็นอย่างนี้ดูว่าไอ้คนนี้มีเป็นอย่างนั้นอะไรวิจารณ์แต่วิจารณ์อันนี้หมายถึงการพิจารณาลมหายใจเนี่ยตอนนิยมพิจารณาได้มั้ยสังเกตดูได้มั้ยว่าลมหายใจเราร้อนหรือเย็นเราใส่ใจใฝ่ดูซิว่าลมหายใจเรายาวสั้นหรือมันหายไปเบาแรงอย่างไรก็กำหนดจดจำประคับประคองดูเนี่ยคือวิจารณ์ถ้าเราไม่ได้ฝึกเราก็หายใจไปตามอัตโนมัติเราก็ไม่รู้ว่าเราหายใจเข้าหรือหายใจออกอันนี้คือการวิจารณ์จะได้ทราบไว้พอเวลาเรานั่งโยมก็ทำอย่างเงี้ยยกจิตแล้วเราก็ดูต่อไปปิติท่านอธิบายว่าเหมือนบุคคลเดินทางไกลผ่านดินแดนทุรกันดารแสงแดดก็ร้อนระอุขาดเสบียงอาหารน้ำดื่มหมดนะร่างกายอ่อนล้าเกือบสิ้นกำลังเลี้ยวแรงท่านอธิบายไว้อย่างนั้นเราจะได้เห็นภาพพบคนเดินทางผ่านมาบอกว่าเดินไปเส้นทางนี้นะจะไปพบป่าไม้แล้วก็บึงน้ำใหญ่ใสสะอาดนะเราได้ยินเพียงแค่นี้รู้สึกยังไงฮะมีปิติมีความชุ่มชื่นมีความอิ่มเอิบเบิกบานใจมันเนี่ยลองนั่งดูแล้วปิติไหมหรือโอ้ลำคาญเหลือเกินเมื่อไหร่จะเลิกอันนั้นไม่ใช่ปิติก็ดูมันแต่ใครมีปิติเนี่ยอันนี้จำเป็นสิ่งที่มันเอื้อชีวิตเรานะโยมคนขาดปิติแล้วก็ท้อถอยหมดกำลังใจซึมเศร้าแล้วก็ทำร้ายตัวเองนี่แหละอันนี้ปิติก็มีความสำคัญอะไรถึงอะไรแล้วทิฏฐวิจารปิติสุขสุขคงจะเข้าใจความว่าสุขหรือเปล่าท่านอธิบายว่าก็เหมือนบุคคลเมื่อเดินเข้าใกล้เดินเข้าไปใกล้เดินเข้าไปใกล้เดินเข้าไปเดินไปเดินไปก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มเย็นสบายแล้วได้ยินเสียงร้องของสัตว์แล้วก็จนไปพบบึงน้ำใหญ่ใสสะอาดเขาก็ได้ชำระร่างกายบริโภคดื่มกินเอาล่ะตอนนี้แล้วก็มีความสุขใจนะฮะมีความลืมล้มสำราญใจอันนี้เป็นความสุขอันนี้ก็ควรมีจะไว้ในใจถ้าโยมตอนนี้ยังมีความสุขไหมหรือมันทุกข์เหลือเกินทุกข์กับเรื่องราวต่างๆทุกข์กับเมื่อเช้านี้มันทุกข์ไหมก็ดูมันก็ให้เห็นสภาวะตามความเป็นจริงเราไปบังคับมันไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่มันต้องฝึกให้ทำให้ได้ว่าเราจะต้องฝึกให้มีปิติแต่มันยังไม่มีก็ยังเหมือนว่าก็วางไว้ก่อนก็ค่อยๆฝึกไปเอกคตาตรงนี้ก็สำคัญก็คือจิตที่เป็นหนึ่งนิยมจิตเป็นหนึ่งอย่างหรือมันบุ่นมันก็เป็นสองอยู่นั่นแหละคิดไปถึงคนนู้นคนนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จิตของเราที่ไม่ได้รับการฝึกไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะฮะก็ต้องใช้เวลาจิตที่เป็นหนึ่งหรือคือว่าอารมณ์ที่ตั้งมั่นอยู่ในความแน่วแน่ไม่เอ็นเอียงหวั่นไหวก็คือจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองเป็นสมาธินั่นแหละฮะเอกคตาเหมือนกับที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์สายวัดป่าก็เรียกว่าจิตผู้รู้นี่นะคงเคยได้ยินก็คือรู้สภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับจิตของเราก็อย่างที่บอกทุกข์มั่งสุขมั่งหงุดหงิดลำคาญใจอยากจะลุกไปแล้วเกรงใจคนพูดก็ลุกได้นะโยมใครรู้สึกยังไงก็ต้องระมัดระวังนี่คือเอกคตาสิริอรณะพิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌาน4ฌานอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกและฟังผ่านไปฌานก็คือภาวะของจิตที่เพ่งอยู่ในอารมณ์จนแน่วแน่มันก็จะเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้แหละฝึกจนจิตมันแน่วแน่ไม่ฟุ้งนั่นเองฌาน4มีอะไรบ้างมีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทถฌานข้อที่1ปฐมฌานก็คือฌานที่1เขามีอยู่องค์5นะเนี่ยที่โยมมาฝึกเนี่ยก็จะองค์5ก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยโยมก็จะทำอย่างนี้ปุ๊บไปเลยมันจะพร้อมกันไปทีเดียวเลยทีนี้เราจำได้ไหมก็ดูไปเรายัง
วิจารอยู่กับลมหรือยังหรือเรายังไม่สุขเรายังไม่มีปิติก็ค่อยๆตามไปแต่ให้รู้ว่ามันเป็นตำราที่ท่านกล่าวเอาไว้ทุติยฌานก็จะเป็นฌานที่สองมีองค์เหลือองค์สามละก็คือจะเป็นปิติสุขและเอกคตาสองข้อแรกก็จะหายไปละโยมก็จะอยู่ในเรื่องของจิตที่มันสุขมีปิติในฌานที่สองต่อไปตติยฌานก็คือฌานที่สามก็จะเหลือองค์สองก็จะเป็นสุขแล้วก็เอกคตาสุดท้ายก็คือจตุตถฌานก็คือฌานที่สี่ก็จะเหลือองค์สองเช่นกันมันจะเพิ่มอุเบกขาขึ้นมาการวางเฉยมันเฉยได้ใครมาด่าก็เฉยได้ฝึกได้อย่างนั้นก็ถือว่าดีอันนี้คือต่อไม้ถึงฌาน4พร้อมด้วยวสีทั้ง5วสีแปลความหมายว่าความชำนาญความคล่องแคล่วมีอะไรบ้างชำนาญในการเข้าออกสมาธิชำนาญในการนั่งสมาธินี่แหละดูรู้การเข้าออกของสมาธิได้อย่างรวดเร็วชำนาญในการรักษาจิตไม่ให้ตกภวังค์โดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยที่ว่ามันเคลิ้มเนี่ยโยมมันเคลิ้มเราคิดว่าเราสงบจริงๆเราหลับเพราะเราไม่ได้อยู่กับลมพุทโธก็ค่อยๆฝึกไปแต่บางทีเรานึกโอ้ตอนนี้ดีจังเลยแต่จริงๆแล้วเราหลับไปจิตมันตกไปอยู่ในภวังค์มันเคลิบเคลิ้มไปก็ค่อยๆฝึกแล้วก็ว่าข้อที่4ก็คือวสีอยู่ในเรื่องของการเข้าออกฌานอันนี้ก็ลึกขึ้นไปหน่อยแล้วการข้อสุดท้ายก็คือการพิจารณาทบทวนองค์แห่งฌานเนี่ยองค์แห่งฌานที่มี5มี3มีนั่นแหละนะก็ข้อจะละเอียดขึ้นไปพร้อมด้วยวสีทั้ง5เจริญมรรคาพระอริยะสมังคีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์8หรือที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติทางสายกลางนั่นเองก็คือเป็นท่านเปรียบไว้อย่างนี้ท่านอธิบายว่าเปรียบเสมือนเชือกหนึ่งเส้นนี่แหละที่มีเกลียวเชือกที่รวมกัน8เส้นมันก็จะเกิดความเหนียวแน่นความแข็งแรงความทนทานในการใช้งานถ้าเส้นเดียวมันจะไปผูกอะไรก็อาจจะไปดึงจะไปยกจะไปรัดของอะไรก็ใช้งานไม่สะดวกเพราะฉะนั้นท่านก็เปรียบไว้เหมือนเชือกที่มี8เส้น8เกลียวนั่นเอง1เส้นมี8เกลียวก็คือเหมือนญาติโยมได้ฝึกนี่แหละ ฝึกอริยะนี่แหละอริยะฝึกเกี่ยวกับการปฏิบัตินี่แหละมันก็จะเกิดเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติต้องปฏิบัติเป็นประจำนะฮะเกิดจากการฝึกฝนปฏิบัติต้องปฏิบัติเป็นประจำมันก็จะเกิดเป็นอริยะสมังคีก็คือความสามัคคีเกี่ยวกับอันประเสริฐเกี่ยวกับไตรสิกขาก็ทำไปอริยมรรคองค์8ก็คือไตรสิกขานี่เองศีลสมาธิปัญญาแต่อริยมรรคมีองค์8ท่านจะขึ้นปัญญาก่อนเห็นไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็เป็นส่วนของปัญญาแต่ถ้าไตรสิกขาหมายถึงสิ่งที่เป็น เบื้องต้นแห่งการฝึกโยมจะต้องมีศีลก่อนใช่ไหมเริ่มจากศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาพระพุทธองค์ท่านจึงบอกว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาแล้วก็ปัญญาก็จะอบรมจิตใจของเราเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ขึ้นก่อนทำไมไตรสิกขาขึ้นศีลก่อนทำไมอริยมรรคมีองค์8ทำไมขึ้นปัญญาก่อนไม่ต้องไปสับสนเพียงแต่เป็นแนวทางเป็นหลักแต่อริยมรรคนี่คือหลักให้ปฏิบัตินั่นแหละหรือว่าใครอาจจะปฏิบัติเรื่อง ปัญญาก่อนก็เป็นไปได้แต่จริงๆแล้วถ้าไตรสิกขาจะต้องเริ่มจากศีลที่จะต้องสำรวมกายวาจาใจของเราซะก่อนวันนั้นก็จะได้เข้าใจตรงนี้ถึงไหนแล้วล้างกิเลส
จริญมรรค

อาพระอริยสมังคีล้างทุลีกิเลสให้ศูนย์อันนี้แหละโยมทุลีคืออะไรบ้างฝุ่นผงละอองความมัวหมองนี่แหละกิเลสก็คือที่เราทราบเครื่องเศร้าหมองหรือว่าสิ่งสกปรกที่อยู่ในใจของเราท่านก็อธิบายไว้นะว่าเปรียบเสมือนกระจกใช่ไหมกระจกที่บ้านโยมก็ต้องเช็ดถูบ้านเรือนก็ต้องปัดกวาดทำความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ต้องซักฟอกก็เช่นเดียวกันเราก็จะจำเป็นจะต้องมาล้างตรงนี้ก็ต้องมาเรียนรู้ศึกษาฝึกหัดปฏิบัติในเรื่องไตรสิกขานี่แหละหรืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้สามารถชำระจิตใจสามารถที่จะขัดเกลากิเลสให้เบาบางเพราะเมื่อสิ่งสกปรกแล้วก็เครื่องเศร้าหมองเนี่ยมันจะเริ่มสะอาดขึ้นก็ฝึกนะดีไม่ดีหรือว่ายังไม่ได้ผลก็ยังไม่เป็นไรมันก็จะค่อยๆเริ่มสะอาดขึ้นจิตก็จะสงบขึ้นนะความสว่างแห่งจิตใจก็จะเพิ่มขึ้นนี่ก็คือทางพ้นทุกข์นี่เองผลจากกองทุกข์ทั้งหลายนะมันก็ต้องบอกแล้วต้องใช้เวลาบางทีเรามาฟังมันน่าเบื่อนะฮะมันไม่สนุกอ่ะมันฟังแล้วมันยากพอมันดูแล้วมันโอ้ยากจริงๆถ้าโยมเริ่มต้นจากอันนี้แหละเริ่มจมจากศีลที่โยมมาฝึกเนี่ยแล้วก็ฝึกที่หลวงพ่อสอนแล้วก็ฟังสิ่งที่พูดหรือว่าฟังธรรมะเนี่ยเราก็ฝึกไปฝึกพร้อมในชีวิตประจำวันของโยมนี่แหละนะฮะเรื่องกายวาจาสำคัญไม่ใช่เรามาฝึกเฉพาะนั่งสมาธิจริงๆในคำพูดการกระทำถ้าเราไปศึกษาเรื่องอริยมรรคมีองค์8เนี่ยท่านจะสอนในเรื่องสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวความเลี้ยงชีวิตด้วยโยมเลี้ยงชีวิตประกอบเครื่องเลี้ยงชีวิตทำงานอยู่ในหน่วยงานอะไรเราก็นำหลักตรงนี้ไปปฏิบัติวาจาที่เราจะพูดอย่าไปคิดว่าใครก็พูดแบบนี้ใครก็ทำแบบนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมเห็นเลยมันสำคัญว่าบางทีเรื่องราวพวกนี้มันทำให้ใจเราเนี่ยเศร้าหมองไปเพราะฉะนั้นก็ล้างกิเลสล้างทุลีกิเลสให้สูญนะค่อยๆฝึกฝนไปเพราะว่าไอ้เนี่ยมันสิ่งสกปรกมันมีอยู่กับทุกคนอยู่กับคนพูดด้วยก็ต้องเป็นมาต้องมาฝึกไม่งั้นเราก็ไม่รู้เราก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องชีวิตของเรานี่เองแต่พอเราฝึกไปโยมก็ค่อยๆรู้ว่าอ้อข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเราก็ทำในชีวิตประจำวันได้นี่เราก็ทำในฐานะหน้าที่ที่เราอยู่ในการปฏิบัติงานก็ได้เพราะเราต้องร่วมอยู่กับคนนะเนาะโยมเราก็เป็นคนมีกิเลสคนเราก็อยู่กับคนเพราะเราอยู่กับคนที่มีกิเลสตัวเราก็มีกิเลสนี่เราจะทำยังไงให้มันที่บอกเนี่ยค่อยๆชำระออกไปอย่างน้อยก็ขัดเกลาให้เบาบางลงล้างที่ตัดล้างทุลีกิเลสให้ศูนย์ใกล้จบแล้วตัดมูลอาสวะอนุสัยอาสวะกับอนุสัยเป็นชื่อของกิเลสท่านอธิบายไว้อย่างนี้อาสวะก็คือกิเลสอันหมักดองสันดานนะกิเลสที่ไหลซึมซ่านไปย้อมใจท่านอธิบายว่าเหมือนกับเราต้องการหมักดองอะไรวัตถุดิบต่างๆนะเนื้อสัตว์ผักผลไม้แล้วก็ตามไอตัวเครื่องที่เข้าไปหมักดองเนี่ยมันจะซึมซ่าเข้าไปใช่ไหมฮะในวัตถุสิ่งของแล้วเข้าไปในเนื้อในนั้นก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกับกิเลสเนี่ยที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมันจะซึมเข้ามาสะสมพอกพูนอยู่ในใจเราจากที่เราเห็นนี่แหละโยมอยากได้ก็เป็นกิเลสแล้วใช่ไหมฮะมันบางทีมันโอ้มันละเอียดตรงนี้แหละเพราะมันสะสมมันก็จึงยากที่จะทำให้มันสะอาดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรพอเราเข้าใจแล้วโยมก็จะเห็นว่าโอ้เราจำเป็นละมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ต้องค่อยๆชำระไปมากน้อยไม่ได้เป็นเรื่องผลที่ว่ามันจะต้องมาบรรลุ

วันนี้เดือนนี้ปีนี้ชาตินี้เลยก็สะสมไว้แล้วก็นี่แหละคือการซึมซาบเข้าไปท่านแบ่งไว้เป็น3ก็คือกามาสวะฟังยากหน่อยภวาสวะแล้วก็อวิชชาสวะฟังผ่านๆไปพุทโธไว้ลำคาญก็พุทโธเร็วๆหายใจลึกๆกามาสวะสภาวะอาสวะคือกามกามก็เห็นไหมมีทุกๆข้อเลยความกำหนัดติดใจความใคร่ในกามคุณภวาสวะอาสวะคือภพคือความมีความเป็นเราอยากมีรถอยากมีบ้านอยากเป็นตำแหน่งนี้มันเป็นพวกนี้แหละสิ่งที่มันแล้วสุดท้ายอวิชชาส

ากมีรถอยากมีบ้านอยากเป็นตำแหน่งนี้มันเป็นพวกนี้แหละสิ่งที่มันแล้วสุดท้ายอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาก็คือความไม่รู้จริงตามความไม่รู้ตามความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นอวิชชาวิชชาตัวนี้มีชอช้างสะกดนะฮะวแหวนสระอิชอช้าง วิชชาต่อไปอะไรนะอนุสัยอาสวะเมื่อกี้ต่อไปก็เป็นอนุสัยก็ชื่อของกิเลสเหมือนกันความหมายก็คือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเรามันอยู่ข้างในเรานี่แหละโยมมันนอนเนื่องอยู่ท่านเปรียบอธิบายว่าเปรียบเสมือนสิ่งสกปรกที่ตกตะกอนอยู่ใต้น้ำใครเคยเห็นเอาน้ำที่มันเป็นใช่ไหมฮะมองข้างบนผิวน้ำมันใสแต่ข้างล่างมันเป็นตะกอนสกปรกเมื่อเราไปกวัดแกว่งไปกวนมันนั่นเองอ่ะมันก็จะทำให้ฟุ้งกระจายขึ้นมากระจายขึ้นมาน้ำที่เคยใสก็จะขุ่นมัวก็ท่านก็เปรียบว่าเหมือนจิตของเราเช่นเดียวกันนะถูกกระทบกระทั่งรบกวนทุกวันโยมตื่นเช้ามาก็โดนรบกวนแล้วนะจิตใจเราก็โดนรบกวนอยู่อย่างเงี้ยไม่สบายโดนบีบคั้นโยมดูดิตื่นเช้ามาโดนมันเข้ามาที่จิตเราแล้วใช่ไหมไอ้ที่เราได้ยินที่เราเห็นแม้แต่คนในครอบครัวถ้าเราหงุดหงิดเราก็นั่นแหละเท่ากับเรามีกิเลสละก็ยากสักหน่อยแกก็ต้องฝึกมี7ข้ออนุสัยนี้มี7ข้อมีอะไรบ้างกามราคะมาอีกแล้วปฏิฆะทิฏฐิกามราคะปฏิฆะทิฏฐิวิจิกิจฉามานะภวราคะฟังยากหน่อยแล้วก็อวิชชาฟังผ่านๆไปใครเบื่อก็พุทโธพุทโธให้ใจลึกๆ เวลามันเยอะใกล้แล้ว กามราคะก็นี่แหละความใคร่ความกำหนัดความอยากได้จิตใจในกามคุณ5ปฏิฆะก็คือความกระทบกระทั่งทางใจความหงุดหงิดขัดเคืองอยู่ในกลุ่มของโทสะปฏิฆะนี่แหละที่เราหงุดหงิดนี่แหละเห็นอะไรก็ไม่ถูกใจพูดก็ไม่เข้าหูดูก็ไม่ถูกใจรำคาญเมื่อไหร่จะเลิกเนี่ยหงุดหงิดขัดเคืองมีทุกคนทิฏฐิอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความเห็นก็คือความเห็นเนี่ยยึดถือในความเห็นเอาความคิดเห็นเป็นความจริงบางทีเราไปคิดเห็นอย่างนี้เอาเป็นเรื่องจริงนี่คือทิฏฐิส่วนมากในทางที่ไม่ค่อยดีทิฏฐิทิฏฐิและอะไรวิจิกิจฉาก็จะอยู่ในข้อของนิวรณ์ใช่ไหมเครือบแคลงลังเลสงสัยตกลงใจไม่ได้มาฝึกทำไมฝึกแล้วได้อะไรไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยฝึกแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยมันก็สงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่ามันโดนเราโดนหลอกหรือเปล่าเนี่ยมันสงสัยอันนี้เป็นนี่แหละกิเลสที่มันอยู่ในใจเรามานะมานะภาษาไทยคือสิ่งที่ดีใช่ไหมฮะเหมือนความอะไรความบากบั่นใช่ไหมฮะมาคนนี้มีมานะแต่มานะนี้ไม่ใช่อนะมานะของทางธรรมก็คือความถือตัวถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่หรือว่าเราเป็นตำแหน่งสูงถือว่าเรามียศใหญ่อะไรเงี้ยความสำคัญตัวสำคัญตนว่าเราเป็นผู้เลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาเราเป็นผู้เลวกว่าเขาบางทีมันก็ถืออย่างนั้นนะฮะเราด้อยกว่าเขาเหลือเกินอะไรเงี้ยบางทีเราก็ดีกว่าเขาเหลือเกินอันนี้คือความถือตัวเป็นกิเลสที่อยู่ในใจต่อไปเพราะว่าราคะอันนี้เกี่ยวกับอะไรความอยากเป็นความอยากยิ่งใหญ่อยากยิ่งใหญ่อยากยั่งยืนอยากจะสวยอยู่ตลอดเวลาอยากจะมีตำแหน่งนี้ไม่อยากจะเกษียณอะไรทำนองนี้มันอยู่ในจิตของคนทุกคนแล้วสุดท้ายก็อวิชชาเห็นไหมเข้ามาอยู่ในองค์ธรรมด้วยก็คือความไม่รู้ตามความเป็นจริงอันนี้ก็คืออนุสัยใช่ไหมอาสวะอนุ

ใสห่างไกลสังโยชน์สังปวงไกลจบประโยคทนอีกหน่อยสังโยชน์นี่ก็เป็นท่านให้ความหมายว่าก็คือสังโยชน์คือกิเลสผูกใจสัตว์พวกเราเป็นสัตวะนะฮะสัตวะคือผู้ยังคล้องอยู่ทุกคนเลยเป็นสัตวะผู้ยังคล้องอยู่คล้องก็ยังติดอยู่คล้องก็คือเหมือนคล้องใส่ปลาใช่ไหมฮะเราเป็นผู้ติดคล้องอยู่ยังติดขัดอยู่ยังอยู่ในวงเวียนอันนี้อยู่เพราะฉะนั้นในสังโยชน์อันนี้ฉันจะบอกว่าเป็นกิเลสที่ผูกพวกเราไว้นี่แหละผูกใจสัตว์เอาไว้ธรรมะที่มัดใจสัตว์ให้อยู่กับวัฏฏทุกข์วัฏฏะก็คือวงเวียนวงวนแห่งทุกข์พวกเราอยู่ในวงแห่งทุกข์นะก็จะเป็นในรายละเอียดครับฟังข้ามไปสังโยชน์อันนี้มีตั้ง10ข้อโยมฟังผ่านๆไปนะอย่าเพิ่งเบื่อใกล้หมดแล้ว ข้อ1สักกายทิฏฐิข้อ2วิจิกิจฉาเข้ามาอีกแล้วข้อ3ศีลัพพัตตปรามาสข้อ4กามราคะก็เข้ามาอีกแล้วข้อ5ปฏิฆะก็อยู่ด้วยข้อ6รูปราคะข้อ7อรูปราคะมานะอุทธัจจะแล้วก็อวิชชาอวิชชามีมากเลยต้องฟังคำอธิบายนะในข้อที่สังโยชน์ข้อที่เป็นสักกายทิฏฐิก็เนี่ยพวกเราเห็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวเรานี่แหละเราเป็นอย่างนี้กายเราเป็นอย่างนี้ใจเราต้องเป็นอย่างนี้เรามีขันธ์5อยู่ในตัวเราเป็นขันธ์5มันฟังยากโยมฟังแล้วก็สับสนพูดมากมันก็ฟุ้งไปนะแล้วก็ฟังผ่านๆไปว่าถือตัวถือตนก็ได้เห็นว่าเราเป็นตัวตนอย่างนี้เราไม่แก่เราจะต้องอยู่อย่างนี้ไอ้ความคิดนี้เป็นความคิดของเรานั่นแหละที่ฟังนั่นแหละก็สองวิกิจิจฉาก็เหมือนกันเครือบแคลนลังเลสงสัยตกลงใจไม่ได้ก็สามศีลัพพัตตปรามาสก็คือความยึดมั่นศีลพรตโดยสักว่าทำตามกันไปอย่างงมงายก็ทำกันไปถือกันไปอย่างนี้เห็นว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพียงศีลและข้อวัดบางคนก็จะขอโทษบางคนกินเจเราจะบรรลุธรรมแต่ใครไม่กินเจกินเนื้อสัตว์เป็นยักษ์เป็นมารฉันไม่ครบด้วยอะไรก็จะมีแนวทางแบบนี้ก็คือสีว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถือว่าถูกต้องแล้วอันนี้เป็นการเชื่อกันอย่างงมงาย ต่อไปกามราคะก็ใกล้เคียงกันที่เราทราบก็เรื่องเกี่ยวกับกามนี่แหละความติดใจความใคร่ปฏิฆะก็เช่นเดียวกันกระทบกระทั่งทางใจหงุดหงิดขัดเคืองรูปะราคะก็คือความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานฟังยากหน่อยข้ามไปดีกว่าอรูปราคะ มานะก็ที่กล่าวนั่นเองการถือตัวสำคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่สำคัญตัวว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาสุดท้ายอวิชชาอวิชชาอยู่เยอะเลยใช่ไหมฮะในเรื่องของพวกกิเลสพวกอะไรเพราะมันเป็นความไม่รู้เราเกิดมาเพราะเนี่ยเราเป็นอวิชชาเราไม่รู้แต่โยมถือว่าโยมรู้เพราะโยมมีเครื่องมือที่ถืออยู่ในมือแต่ไอความรู้พวกนั้นมันไม่ใช่ความรู้ที่ทำให้เราพ้นทุกข์นะก็คอยพิจารณาดูห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์จบแล้วล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็มีความหมายตรงนี้หลวงพ่อสนองท่านให้ข้อบอกว่าผลที่เราจะได้รับจากการระลึกอยู่ในพระรัตนตรัยเนี่ยโยมเช่นโยมสวดมนต์ใช่ไหมนะในบทที่ว่าเพราะเหตุอย่างนี้อิติปิโสภควาสวากขาโต สุปฏิปันโนเนี่ยเรามีบทแปลด้วยก็ลองทำความเข้าใจท่องให้ขึ้นใจจำไว้จดคือบันทึกคัดลอกอะไรไปไหนเราก็พุทโธธัมโมสังโฆนั่งเฉยๆแล้วก็ท่องไว้เ
ราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทำได้เปล่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่เราอยากจะทำนะแต่ถ้าทำได้ดีหลวงพ่อบอกว่าเมื่อเราไปอยู่ในที่คับขันอยู่ในเหตุการณ์สถานที่ที่มันอันตรายมีคนมาคิดว่ามันจะมาคุกคามเรานั่นเองเหมือนมาทำร้ายเราเนี่ยก็ต้องเลยพุทโธธัมโมสังโฆลองไปใช้ดูเพราะว่าใจมันจะได้รู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยท่านบอกว่าจะส่งเสริมจิตใจให้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองถ้าเราระลึกถึงพระรัตนตรัยมีกำลังใจท่านบอกมีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นผู้นำเป็นแบบอย่างที่แสดงให้เห็นว่าพวกเราทุกคนก็ฝึกได้โยมก็ฝึกได้สตรีบุรุษสตรีฝึกได้ท่านก็จะแนะนำวิธีไว้ย้ำแนกแยกแยะอย่างละเอียดน่าสนใจแล้วก็สุดท้ายท่านบอกว่าจิตใจก็จะสงบผ่องใส อุ่นใจปลอดภัยครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขโยมก็ระลึกไว้สวดมนต์ไว้มันมีผลจริงๆนะฮะถ้าตัวเราดีอยู่ในครอบครัวเขาก็เห็นคุณงามความดีหรือว่าเห็นว่าเราเป็นคนดีเราอยู่กับคนดีเราก็พร้อมที่คนเป็นคนดีใช่ไหมเราเห็นท่านทำความดีเราเห็นว่าสิ่งที่ทำเป็นความดีเราก็พร้อมที่จะทำความดีเนี่ยอย่างสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอนี่นะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยโยมมาไปเป็นแบบอย่างได้เลยนะเนี่ยคุณงามความดีของพระองค์ท่านเราก็มาเป็นกำลังใจเป็นสิ่งที่จะไปทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีตัวอย่างมีแบบอย่างที่ดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนโยมทำได้โยมพิจารณาในใจเนี่ยแล้วก็ฝึกอยู่ในใจนี่แหละค่อยๆทำความเข้าใจแล้วเราก็ฝึกไปในหน้าที่การงานเราก็ทำไปในส่วนของการฝึกเราก็ต้องปฏิบัติลองสละเวลาดูปรับเวลาบริหารเวลาเอาก็ลองดูว่าเราจะทำได้ไหมทำไม่ได้เราก็ใช้ชีวิตมันไปอย่างนี้เราก็ต้องอยู่กันไปอย่างนี้อะไรแล้วล่ะถึงไหนแล้วคุณพระรัตนตรัยคุณไตรทิราชเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์ข้อนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามันจะค่อยๆเลือนๆไปจากจิตใจของคนไทยหรือเปล่าไม่ทราบเรื่องความกตัญญูกตเวทีคิดว่าไม่ถ้าคนที่มาฝึกษาธรรมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะญาติโยมคงจะไม่คิดอย่างนั้นหลวงพ่อบอกว่าการบูชานะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระรัตนตรัยบูชาแล้วเจริญทั้งทางโลกทางธรรมทั้งชาตินี้และชาติหน้าท่านกล่าวโอวาทไว้อย่างนั้นส่วนพระดำรัสของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกท่านให้ดำรัสไว้มีความว่าผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทิตาจิตใจของผู้นั้นก็จะระลึกถึงคุณงามความดีของผู้มีพระคุณตลอดเวลาย่อมไม่เป็นผู้ในละคุณไม่ลอบทำร้ายไม่ลบหลู่เกียรติยศคุณงามความดีขององค์กรสถาบันและผู้มีพระคุณของเราอีกทั้งยังระลึกอยู่ทุกขณะจิตในฐานะคนดีผู้เจริญสุขทุกเมื่อนะท่านให้พระดำรัสไว้อย่างนั้นเพราะนั้นความกตัญญูนี้ก็คือเป็นคุณธรรมที่โยมทำได้ไว้ในใจสำคัญด้วยคนมีกตัญญูไม่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ได้เวลาแล้วนี่มีใครทราบบ้างว่ามีคนมาเทศต่อป่ะมีพระเทศไหมไม่มีนะฮะไม่มีแล้วก็จะได้ทราบจบแล้วโยมเดี๋ยวโยมจะได้พักไป

นี่แหละก็เป็นสิ่งที่ฟังไว้ข้อไหนเราก็พิจารณาดูว่าส่วนไหนที่เราทำได้ฮะโยมก็เหมือนว่ามันเป็นการสะสมนั่นเองที่เราเรื่องบารมีเนี่ยถึงแม้เรายังไม่บรรลุธรรมอะไรเลยโยมเราไม่บรรลุธรรมชั้นสูงเรายังไม่บริสุทธิ์ยังไม่หลุดพ้นอะไรเลยเนี่ยการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะส่งเสริมใช่ไหมฮะส่งเสริมชีวิตของญาติโยมให้ดำเนินชีวิตไปด้วยดีแล้วก็เป็นการอะไรที่บอกกันเป็นเสบียงบุญเดินทางก็ต้องมีเสบียงใช่ไหมปัญหาเราไม่ได้ตายตายแล้วเราจบใช่ไหมฮะมันต้องเกิดวัฏฏะหรือวงเวียนแห่งกรรมการกระทำในสงสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดคิดว่าโยมคงจะเชื่อนะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนแบบนี้เราไม่ได้อยู่เพียงชาตินี้ชาติเดียวมันก็จะเป็นเสบียงบุญสะสมบารมีไว้ปลูกศีลธรรมเนี่ยโยมศีลต้องให้อยู่ในใจของเราก็เรียกว่าอย่างมั่นคงมันก็จะช่วยได้ปลูกศีลธรรมประจำใจไว้ท่านก็บอกว่าเพื่อยังรากสมาธิเอาไว้ทำให้เกิดปัญญาให้งอกงามติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติก็สะสมไปอย่าเพิ่งไปเขาเรียกอะไรนะฮะโยมเขาเรียกว่าทุกวันนี้มันอันตรายหลวงพ่อหลวงปู่ท่านเคยเทศไว้มีคำเทศอยู่ในบทต่างๆแล้วก็จริงซะด้วยนะพอมายุคนี้พอมาฟังก็จริงท่านก็จะพูดตั้งแต่ปี47เรื่องสึนามิอันนี้ฟังเล่นๆไปท่านพยากรณ์ก็คือเหมือนท่านเห็นว่าภาคใต้ที่เกิดสึนามิในปี47เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเป็นสึนามิเป็นอะไรหรอกท่านบอกว่าจะมีคนเสียชีวิตมากมายเป็นหมื่นๆเป็นท่านพูดไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุตั้งหลายปีจนท่านหลวงปู่ท่านก็มาละสังขารในปี47นั่นแหละแต่เป็นเดือนกลางเป็นวันวิสาขบูชาพอสึนามิมันจะปลายปีหรือเปล่านึกไม่ออกน่าจะใช่ปลายปีนะก็เป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าต่อไป จะเกิดเรื่องที่ไม่เคยพบเคยเห็นก็จริงนะโยมนะไม่เคยพบเคยเห็นว่ามันมีเรื่องแบบนี้เรื่องที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดขึ้น เรื่องที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดขึ้นท่านบอกว่าอากาศมันจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่แน่บ้านเราหิมะอาจจะตกก็ได้นะเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแผ่นดินจะไหวก็มีอยู่แล้วทะเลพิโรธก็นี่แหละสึนามิแล้วก็โดยเฉพาะคนท่านบอกโดยเฉพาะคนเนี่ยจะทำบาปมากขึ้นจะอันตรายมากขึ้นเพราะนั้นผู้หญิงกับเด็กจะต้องระวังให้ดีท่านบอกอย่างนี้นะมันก็อันตรายอยู่แล้วเราเป็นผู้หญิงมันก็อันตรายมากกว่าอยู่แล้วถ้ายิ่งเกิดอะไรสงครามเนี่ยผู้หญิงกับเด็กอันตรายอยู่แล้วบอกว่าเราจะทำท่านก็บอกให้ป้องกันด้วยการรักษาศีลสวดมนต์เอาไว้กราบพระละความชั่วละอายต่อบาปเนี่ยเดินทางไปไหนก็พุทโธพุทโธพุทโธก็จำที่หลวงปู่ท่านสอนไว้พุทโธอย่างเดียวโยมก็ช่วยคุ้มครองป้องกันเราต่อไปเดี๋ยวโยมก็อุทิศส่วนกุศลนะก็ตั้งใจนะตอนนี้โยมมีบุญกิยาวัตถิวัตถุครบและที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญทานศีลภาวนาที่บอกว่าไปอยู่บ้านเราก็ทำได้โยมเคยตื่นตีสี่ตีห้าใช่ไหมฮะจะทำกิจโยมก็ตื่นก่อนครึ่งชั่วโมงตีสี่ครึ่งอะไรเนี่ยลูบหน้าล้างตาบ้วนปากแปรงฟันเสร็จโยมก็กราบพระเลยสวดมนต์สั้นๆก็ได้สวดบทนโมตัสสะก็ได้แล้วโยมก็สมาทานศีลเลยแบบที่พระท่านว่านั่นแหละนโมตัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปิแล้วก็ว่าศีล5ไปโยมก็เตรียมสตังไว้ที่หัวนอนหยอดใส่กระปุกไว้
แล้วนั่งภาวนาพุทโธสัก20นาทีเนี่ยทำได้ทุกวันลองทำดูปัจจัยที่ได้ก็ไปซื้อของให้คุณพ่อคุณแม่เราก็ได้จะไปช่วยมูลนิธิของในหลวงก็มากมายหรือจะมาทำบุญที่วัดก็แล้วแต่นะลองทำดูตั้งใจนะอีกนิดนึงส่วนคำให้พรของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านเรียกว่ามโนภาวนียะแต่ว่าเพื่อความเจริญแห่จิตใจหมายถึงบุญกุศลที่โยมได้ทำเนี่ยเป็นคุณงามความดีของโยมเองพรนี่คือคุณงามความดีของญาติโยมพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมโนภาวนียะก็คือเพื่อให้เจริญแก่จิตใจเนี่ยเป็นคำให้พรก็เพื่อให้เราเจริญแก่จิตใจเพื่อเป็นกำลังที่จะประพฤติปฏิบัติคุณธรรมทั้งหลายเพื่อความเบิกบานร่าเริงบันเทิงใจไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายไม่เลิกลาพระสงฆ์รูปไหนที่เขาให้นั่นก็ปล่อยเขาไปเราก็จะได้ตั้งใจผลบุญคุณสมบัติของเรานะอ้าวเริ่มแล้วตั้งใจนะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสากะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอันที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังก็อิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงยังเต็มที่จันโทปรณโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรดี สัพพิติโยวิวัชชันตุความจำไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโลโกวินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีลิสนิจังอุทธาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคล ผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการและชนีแลรัตนัตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนัตยะเตชะสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยทุกขโลกะพยาเวลาโสกาสตุจุปัตตวาทุกโรคภัยและเวรทั้งหลายความโศกศัตรูและอุปัตตวะทั้งหลายอเนกันตรายาปิวินาสันตุอเสสโตทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกจงพินาศไปโดยสิ้นเชิงชัยสิทธิทนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภาคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังวุฒิจะยัสวาสิริอายุวันนาโภคะ ความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพระวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพระวัตุสัพพมังคลังอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันธุสัพพเทวตาอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่ง

0: ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเตือนใจให้เราระลึกถึงความจริงไม่ประมาทควรรีบเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะวันตายของเราจะมาถึงวันใดก็ไม่รู้จะเจ็บป่วยเมื่อใดก็ไม่ทราบผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือศึกษาความเป็นจริงรู้แก่รู้เจ็บรู้ตายรู้จักต่อสู้กับเวทนาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งสติไว้สู้กับเวทนาการศึกษาธรรมะต้องศึกษาให้เกิดปัญญาใจที่มีศีลสมาธิแม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนไม่มีเมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยก็ทำใจได้ปล่อยวางเป็นปรงตกว่าสังขารมันต้องเป็นไปอย่างนี้ความทุกข์ก็จะไม่ครอบงำสามารถข้ามเวทนาได้เจ็บตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นจนเวทนาดับไปกลายเป็นอารมณ์เดียวดับความทุกข์ได้ในที่สุดพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตบุญโญจากหนังสือเตรียมใจไว้ก่อน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะ
2: ก็นึกรู้เรื่อยๆสบายๆแบบนี้แหละไม่ต้องไปคิดอะไรมันจะคิดอะไรเราก็รู้สึกรู้ว่าคิดแล้วเราก็ปล่อยมันแล้วก็มันนึกรู้ที่กายนี่แหละนี่คือการพิจารณากายกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาวิธีที่หนึ่งรู้อิริยาบถนั่งก็รู้ว่านั่งเนี่ยเรารู้ท่านั่งแล้วด้วยการทำงี้เราก็จะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วกายทำอย่างนี้สงบก็ทำถึงเรื่อยๆไปแล้วก็ดูขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงรอบไปเรื่อยๆแบบสบายๆพยายามรู้ให้ได้ถ้ามันคิดเราก็กำหนดรู้กำหนดให้มากขึ้นมานิดหนึ่งมันก็จะดับความคิดไปแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องสนใจแต่พวกใบบางท่านบางทีนั่งอยู่ตรงนี้นั่งนึกไปนึกไปตอนนี้กายสงบแล้วสงบกายก็กายนั่งเฉยๆก็เป็นบุญสงบวาจาเป็นยังไงสงบวาจาก็ไม่พูดตอนนี้วาจาหรือวจีก็สงบแล้วเป็นวจีสุจริตตะกี้กายสงบก็เป็นกายสุจริตก็เหลือแต่มโนสุจริตสงบใจทำอย่างไรก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยแล้วก็มาดูกายเราตามที่เรานั่งอยู่เห็นรูปเห็นอิริบทที่นั่งพยายามให้จิตออกไปนอกกายถ้าจิตที่ส่งออกไปนอกกายเป็นเหตุของทุกข์เพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะให้อยู่แต่อย่าไปบังคับจริงแต่นึกรู้เฉยๆนึกแล้วก็ปล่อยไปนึกแล้วก็ปล่อยไปอย่างพวกใหม่บางทีนั่งหลับตาใหม่ๆก็มืดเป็นธรรมชาติทุกคนก็เป็นนี้แหละก็ฝึกฝนต่อไปก็จะเป็นเองแต่มืดก็ไม่ว่าสว่างก็ไม่ว่าจะมืดหรือสว่างก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าเราระลึกรู้นึกรู้อยู่รู้ได้ตอนนั้นเองก็ลุกรู้ต่อเนื่องไปเรื่อยเมื่อที่กายมันนิ่งเนี่ยสงบอยู่นึกไปนึกไปบางทีก็ลอยออกไปได้ก็มีแต่กายสงบอย่างเงี้ยมันจะเห็นการเคลื่อนไหวในกายเราก็คือลมหายใจเรานั่นเองลมหายใจนี่จะเคลื่อนไหวเขาออกในกายเราตั้งแต่เกิดจนตายถ้าหยุดเคลื่อนไหวก็คือหยุดชีวิตแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านมาทางเพดานกลองแล้วก็ลงผ่านลงมาทางลำคอกลึงกลางทรงอกลงไปจนถึงท้องสุดทางลมบางท่านบางทีหายใจได้แค่หน้าอกก็มีแล้วก็เอาแค่ไหนแค่นั้นก่อน ก็ค่อยๆดูตามไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็ดูทันว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็ดูทันว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็ตามดูตามรู้ประคองลมไปเรื่อยลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรดูไปดูมาตามดูตามรู้เรื่อยไปพยายามอย่าละตัวนี้ลงไปถ้าจับลมได้จิตก็จะสงบก็ไม่ต้องเพ่งเล็งให้มากเพ่งแต่ดูผ่านๆใหม่ๆก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวจิตก็ออกไปโน่นไปนี่บ้างแล้วก็เพ่งแต่กำหนดรู้มันไปแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจเราก็ตามดูตามรู้ไปขณะที่ตามดูตามรู้ลงไปไล่ไปไล่มาเกิดมันชัดตรงไหนเราก็ประคองจิตไว้ตรงนั้นก็ได้รู้ชัดเลยเข้าก็รู้ชัดออกก็รู้ชัดก็ประคองไว้ที่เดียวก็ได้อาจจะไว้ที่ปลายจมูกหรือตรงกลางกลางหน้าปากระหว่างคิ้วถึงตรงนั้นเป็นสันจมูกหรืออยู่ระหว่างคอก็มีหรืออาจจะที่ท้องหายใจเข้าท้องก็พองออกหายใจออกท้องก็ยุบลงก็เห็นพองเห็นยุบก็กำหนดรู้ประคองลมเรื่อยไปจิตก็จะสงบได้เร็วรู้ไปรู้มาบางทีรู้ไปรู้ไปพิจารณาไปจิตมันละเอียดละเอียดเข้าบางทีก็เห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมและประคองรู้ลมอยู่ตลอดเวลาจิตก็จะสงบได้เร็วอันนี้ที่เรียกว่าจับลมได้แล้วนี่เป็นวิธีที่สองของกายานุปัสสนาเรียกว่าอานาปานสติบทที่ว่าด้วยลมหายใจเข้าออกบางทีดูไปดูไปลมมันหายไปเลยละเอียดละเอียดจนลมมันหายไปก็มีแล้วก็เฉยเฉยไปลมหายไปก็หายไปก็รู้จริงๆลมไม่ไปไหนหรอกก็ยังมีอยู่แต่จิตมันละเอียดจนจับลมไม่ได้บางมากพอจิตเริ่มสงบเนี่ยเราจะใช้ลมหายใจน้อยลงเราก็ทำเฉยๆรู้เฉยโดยการกำหนดรู้จากศีรษะไปตาแวบหนึ่งว่ากายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่หัวใจว่าใจเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองรู้เฉยๆอย่างนั้นอย่าไปตกใจจิตเข้าสู่ความสงบแล้วค่อยรู้ว่าสงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรสักครู่เดียวมันก็ไปคิดโน่นคิดนี่ก็เริ่มออกมาจากความสงบแล้วก็กำหนดรู้ไปใหม่ตอนนี้เราทำสงบทำยังไงแล้วก็ทำอย่างนั้นต่อไปแล้วก็ยึดวิธีนี้เลยแสดงว่าถูกจริตแล้วเราก็ทำของเราเรื่อยไปจะดูกายอิริยาบถก็ดูหรือจะดูลมหายใจก็ดูเลือกเอาอย่างเดียวตรงไหนชัดแล้วทำตรงนั้นเลยเป็นวิธีที่สองวิธีที่สามเนี่ยนั่งอยู่บางทีก็เกิดอาการขยับก็ยืนเคลื่อนกายหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาเงยหน้าก้มลงก็ให้กำหนดรู้ทุกอิริยาบถที่มันเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่ว่าจะเคลื่อนไหวขยับไปไหนขยับก็ยืนเคลื่อนกายยังไงก็รู้อันนี้เรียกว่าเป็นวิธีที่สามอิริยาบถบัพพะต่อไปก็เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะบทที่ว่าด้วยสัมปชัญญะถ้ารู้อิริยาบถอย่างนี้ได้จิตจะสงบได้ดีแล้วก็เริ่มละเอียดลงเขาเรียกว่าอิริยาบถย่อยอิริยาบถหลักก็มียืนเดินนั่งนอนย่อยก็นอกเหนือจากตรงนั้น

ใครสงบก็ดูสงบต่อไปถ้าบางท่านยังไม่สงบก็ดูต่อไปการดูลมก็ดูได้กำหนดได้หลายวิธีด้วยกันบางท่านอาจจะดูประคองตามดูตามรู้ลมก็ได้หรือบางท่านอาจจะกำหนดรู้ที่จุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งหรือมันก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกตรงปลายจมูกสองช่องจมูกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้เข้ารู้ออกอยู่ตรงจุดนั้นก็ได้หรือผู้ใหม่บางทีจิตมันก็จะลอยก็ต้องหาที่พึ่งที่ระลึกก็อาจจะมีคำบริกรรมมาช่วยก็ได้ก็ด้วยการน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราได้ปฏิญาณแล้วว่าข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกก่อนที่เราจะรับศีลเมื่อปฏิญาณแล้วเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะได้ไม่เป็นการไปโกหกมุสาแล้วก็นึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาในใจใจเราก็เป็นพุทธะไปผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เอามาบริกรรมด้วยก็ได้โอพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆประกอบกับการดูลมหายใจไปด้วยจิตก็จะสงบได้เร็วหรือถ้ายาวไปก็ตัดมาเหลือคำเดียวก็ได้ก็พุทโธคำเดียวก็รวมหมดทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันแล้วก็ประกอบบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปจิตก็จะสงบได้ก็เป็นอีกวิธีของการดูลมหายใจแล้วก็ประกอบกับบริกรรมทั้งนั้นก็ดูลมหายใจเข้าก็นึกพุทลมหายใจออกก็นึกโธก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธตามดูตามรู้ไปเรื่อยจนกว่าจิตจะสงบ แต่อย่าไปบังคับลมวิธีนี้ส่วนใหญ่เราจะไปบังคับลมจะให้มันสม่ำเสมอแต่ด้วยธรรมชาติของลมมันไม่สม่ำเสมอหรอกมันมีทั้งยาวทั้งสั้นไม่แน่นอนอยู่ที่ธาตุขันธ์ของเราขณะนี้เป็นอย่างไรจิตถ้าสงบดีลมหายใจก็สม่ำเสมอดีแต่ถ้าจิตคิดกระวนกระวายลมหายใจก็จะติดขัดอาจจะหายใจแรงอย่างก็แล้วแต่เหตุปัจจัยบางท่านก็ใช้นับลมไปอีกก็ได้มันก็จะทำให้แน่นมันคงจิตเข้าไปสู่ความสงบเร็วขึ้นหายใจเข้าก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโธนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโธนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโธนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโธนับสี่พูดโธห้าพูดโธหกพุทโธ7พุทโธ8 9 10แล้วก็นับกลับลงมาจากพุทโธ10พุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6 5 4 3 2 1แล้วก็นับกลับขึ้นไปใหม่ถึง11แล้วก็กลับลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปถึง12แล้วก็กลับลงมาก็เพิ่มไปทีละ1ละ1เรื่อยไปจิตก็จะสงบเร็วๆถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่เพราะเราจะไม่ไปจับผิดใครแล้วก็ไม่มีใครมาจับผิดเราถ้าผิดเป็นของเราเราก็แก้ไขไปทุกคนผิดได้จะถ้าตั้งใจดีๆก็แก้ไขนี่ก็เป็นก็ส่วนขยายหรือว่าวิธีการของการดูลมหายใจก็ยังมีอีกหลายวิธีบางท่านก็จะดูวิธีหายใจเข้าอย่างเดียวก็มีหายใจออกไม่ต้องนับก็ด้วยการกำหนดจากปลายจมูกสองช่องจมูกลมหายใจเข้าหายใจเข้าไปพื้นหนึ่งก็จะไปถึงประมาณระหว่างคิ้วจิตก็ไปไว้ตรงนั้นแล้วก็หายใจออกไปก็ปล่อยไปธรรมชาติไม่ต้องดูอะไรแล้วก็หายใจเข้าไปใหม่ก็

เริ่มจับจิตที่อยู่ตรงระหว่างคิ้วลงไปก็ค่อยตอกไปทีละชั้นละชั้นก็ลงไปถึงลำคอถึงเพดานก็หายใจออกปล่อยไปหายใจเข้าไปใหม่ก็จับเพดานลงไปลำคอหายใจออกไปก็หายใจเข้ามาใหม่ก็จับลำคอลงไปถึงหน้าอกหายใจออกหายใจเข้าไปใหม่ก็กำหนดรู้ผ่านจากหน้าอกก็ลงไปถึงท้องแล้วก็หายใจออกไปแล้วก็ให้ทำแบบเนี้ยต่อกันเป็นทอดจิตก็จะค่อยเรียงลำดับลงไประลึกรู้สัมผัสรู้ลมที่เข้าผ่านออกในกายเราได้นั่นก็จะทำให้จิตสงบได้เร็ว

พยายาม ตั้งจิตตั้งใจที่จะทำเป็นโอกาสเป็นของเราแล้วโอกาสอย่างนี้ไม่ใช่จะหาได้ง่ายก็จะตั้งสติตั้งใจไว้ดีบางท่านอาจจะใช้วิธีตั้งสัจจะก็ได้แต่บัดนี้ส่วนต่อตั้งตลอดเวลาของการที่จะนั่งในท่านั่งเจริญสติเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเลยเราจะไม่ลุกไปไหนเลยจะสงบหรือไม่สงบก็จังเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราทำได้นี่เราชนะเราไปครึ่งนึงแล้วต่อไปเราทำอะไรก็จะสำเร็จได้ง่ายๆแต่ถ้าเราตามใจตัวเองไม่ทำตามกติกาเขาทำตรงนี้แหละทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จหรอกก็เลยกิเลสมันครอบงำเป็นเครื่องโลเลจิตก็โลเลไม่แน่นอนแต่ถ้ามั่นคงตั้งสัจจะแล้วทำได้ต่อไปมันก็ค่อยกระเถิบขึ้นไปหนักเข้าเราก็จะทำได้เนี่ยก็ตั้งจะตั้งสัจจะที่จะอยู่ตลอดคืนก็สามารถทำได้เริ่มจากเล็กๆก่อนค่อยๆทำตรงนี้แหละงั้นการจะเจริญสติเนี่ยสงบหรือไม่สงบไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นผลพลอยได้เพียงแต่เราจะให้รู้สติไว้ที่กายเราให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะส่งออกไปเราก็รู้เท่านั้นเองงั้นการขยับขยื่นเคลื่อนออกไปเนี่ยในขณะที่หมู่คณะก็นั่งเนี่ยทำให้เขาไม่สงบเป็นกรรมต่อไปเราจะสงบไม่ได้เลยนั่นถึงเราจะสงบไม่สงบเราก็นั่งมาอยู่ตรงนั้นแหละนั่นก็ได้แล้วได้สัจจะบารมีก็ได้อธิษฐานตั้งมั่นมีจุดมุ่งหมายที่กระทำอะไรก็ทำจริงๆไม่รอแหละเมื่อจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นอย่างไรจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งวิหนึ่งแล้วก็มากำหนดที่ใจว่าใจสงบเป็นอย่างไรไม่ต้องเพ่งเล็งให้รู้ว่าเป็นอะไรแต่เพียงแต่ใช้กำหนดให้รู้อย่างนั้นก็เรียกว่ารู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงที่เป็นแต่ก็รู้แค่ผ่านไปดังนั้นเมื่อกำหนดอย่างเงี้ยใหม่ๆไม่รู้หรอกถ้ารู้แสดงว่าไม่ถูกกำหนดผ่านรู้ว่ามันเป็นแท่งๆผ่านไปนี่ก็เป็นวิธีที่สามของการปฏิบัติกายานุปัสสนาวิธีที่4ก็มาดูอาการ32ที่เราได้เรียนรู้นะเขาเรียกว่าดูปฏิกูลบัพพะคือความเป็นปฏิกูลของกายเราหรือว่ากายคตาอาการ32ของกายเราจะประกอบเป็นตัวเรานั่นแหละก็มีเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บตันตาฟันตาโจหนังท่านบอกว่ายกมาบริกรรมก็ได้ช่วยถ้านั่งอยู่เราก็บริกรรมว่าตรงนี้แหละก็ให้ยกมาทีละ5อย่างเพราะถ้าเอามาหมดเราจะสับสนจำไม่ได้ก็จึงเรียกชื่อหนึ่งว่าเป็นปัญจกรรมฐานกรรมฐาน5นั่นเองเราว่ามาบริกรรมว่าเกศาโลมานาขาทันตาตาโจแล้วก็เป็นปฏิโลมกลับตาโจทันตานาขาโลมาเกศาเกศาโลมานาขาทันตาตาโจตาโจทันตานาขาโลมาเกศาใช้บริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้ก็ได้จิตก็จะสงบได้เร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่เมื่อไหร่ก็เป็นสมาธิแล้วก็เป็นคนที่กล้ายอมรับความจริงได้ผิดก็ผิดถูกก็ถูกก็สมมติขึ้นมาเท่านั้นก็จะแปลไปด้วยก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งส่วนใดตัวหนึ่งก็ได้หน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งตันตาฟันก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งตาโจหนังก็นึกถึงหนังแวบหนึ่งก็ได้แล้วก็กลับมาตาโจหนังทันตาฟันหน้ากาเล็บโลมาขนเกศาผม ก็พยายามประคองไว้หาวิธีการของเรากุศโลบายที่จะทำให้จิตอยู่กับกาย
ให้มีสติอยู่ที่กายได้ต่อเนื่องไปเรื่อยไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และความสงบก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องคิดให้มันเป็นถ้าอยากจะสงบก็จะไม่สงบแต่ถ้าทำสติมันเฉยๆเพราะมันไม่อยากไม่คิดมันก็จะสงบเองด้วยความพยายามก็ทำของเราเองเรียกว่าเจริญสติด้วยความเพียรชอบเนี่ยเราก็มาเจริญมรรคมีองค์8แล้วเราก็มีศีลกันแล้วศีลเป็นพื้นฐานเป็นบาตรฐานให้ เกิดสติสติก็เป็นบาตรฐานให้เกิดสมาธิสมาธิเกิดก็เป็นบาตรฐานให้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้ นี่ก็เป็นวิธีที่4ของการดูกายในข้อที่ว่ากายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาบางทีพิจารณากายไปดูไปดูไปถ้ามันเพลินนะจิตก็จะสงบเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกเบากายเบาใจนั่งให้สบายแต่ถ้าบางทีมันไม่สงบเนี่ยก็จะรู้สึกแล้วนั่งมาขนาดนี้อาการเท้าชาก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนี่คือธรรมชาติบางคน5 นาที10 นาทีก็เป็นละบางคนก็อาจจะนานได้เราก็กำหนดรู้ก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันจะก็อย่าไปกังวลกับมันเราดูลมหายใจอยู่เราก็ดูของเราไปถ้าเกิดขึ้นเราก็ให้กำหนดรู้กายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูใจเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูลมเราต่อไปรู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเราต่อหรือมาดูกงกระเล็บปั้นหนังเราถ้าทำสลับกันแบบนี้แหละแต่ถ้าทนไม่ได้ทำยังไงก็ให้กำหนดรู้ไว้ในใจว่าทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เนี่ยทุกข์เกิดจริงเกิดขึ้นแล้วเราทนไม่ได้จะทำยังไงก็ต้องเปลี่ยนนิยบทก่อนจะเปลี่ยนก็ให้กำหนดรู้กายก่อนว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็กลับมาที่ใจใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรที่ฝึกกำหนดแบบนี้เพราะว่า เวลาเราชาหรือเราปวดหรือเราเจ็บที่เท้าเนี่ยจิตเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นแหละพอเรากำหนดรู้กายก็รู้บางทีก็ไม่รู้หรอกเป็นรู้สึกได้เล็กน้อยแล้วก็กำหนดที่ใจก็ไม่รู้หรอกว่าใจเป็นไงเพียงแต่เรามันกำหนดเพราะว่าดึงเอาใจที่มันไปอยู่ที่ความเจ็บปวดที่เท้าน่ะเอาขึ้นมาไว้ที่มันไปสวยอารมณ์อยู่เพราะเวทนาคือการสวยอารมณ์สวยอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจเฉยเรียกว่าสุขทุกข์เฉยนั่นเองเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็กำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรท่านพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วว่าในอริยสัจ4ทุกข์เป็นผลที่เกิดขึ้นแก้ไขไม่ได้วิธีทำเรื่องทุกข์ท่านบอกให้กำหนดรู้โดยปัญญาเราก็กำหนดรู้ตรงนี้แหละท่านรู้โดยปัญญาก็มารู้ทุกข์กายเป็นอย่างไรทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วเราก็รู้เหตุของมันเมื่อกำหนดรู้ทุกข์แล้วเราก็ค่อยๆขยับนะเราจะเคลื่อนกายขยับขยับมือออกไปก่อนเพราะอยู่สูงที่สุดข้างบนแล้วขยับมือออกไปวางกำกายแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็เอาเท้าสลับกันสลับเปลี่ยนแล้วก็กลับมานั่งท่าเก่าก็พยายามมองดูตามไปทำช้าๆเนี่ยตอนนี้เป็นยุทธศาสตร์ปัญญาเกิดตรงนี้ได้แล้วพอเราเปลี่ยนปุ๊บนั่งเข้ามายังเก่าใหม่ทุกข์ก็ดับไปมันไปไหนอ่ะเราก็ดูอีกตอนที่ทุกข์เนี่ยถ้าเราอยากให้มันหายไปให้ตัวนี้แหละเป็นตัวเหตุของทุกข์เหมือนกันถ้าเราละความอยากตรงนี้แล้วเราทำไม่รู้ไม่ชี้มาดูลมของเราซะบางทีก็หายไปได้เหมือนกันแล้วก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่หลักการคือให้กำหนดรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นไงแล้วก็ค่อยๆขยับเราก็ขยับช้าพอขยับแล้วนั่งแล้วก็เรารู้แล้วว่าทุกข์ดับไปแล้วเห็นการดับของทุกข์นี่คือการดับของทุกข์ข้อที่ 1อย่างหยาบเป็นนิโรธตัวที่ 1แล้วเราก็นั่งต่อไปก็ดูกายหรือดูลมหายใจแล้วก็ดูของเราต่อไปเคยทำตรงไหนที่เรารู้สึกสงบแล้วก็ทำต่อหรือว่าถูกจริตแล้วชอบทำแล้วรู้สึกเบาๆโปร่งๆสบายดีก็ใช้วิธีนั้นแหละ
ทำไปทำไปสักพักมันก็เริ่มมาอีกแล้วมันก็เริ่มชาจับชาเนี่ยมันก็เริ่มตึงแล้วมีอาการตึงๆเข้าไปที่เนื้อเหมือนจะปวดๆออกอาการปวดหน่อยๆที่เนื้อละก็ให้กำหนดรู้เหมือนกันกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ถามว่าทนได้ไหมถามใจตัวเองถ้าทนได้เราก็นั่งดูลมไปดูกายไปแต่ถ้าทนไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนก็ให้กำหนดรู้เหมือนเดิมว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เพราะมันถูกบีบคั้นแต่ทุกข์นี่แหละเผากิเลสถ้าเราทนทุกข์เราก็จะรู้ว่าทุกข์เนี่ยเผากิเลสกิเลสคือความทะยานอยากของเราทั้งหมดนี่แหละเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถไปใหม่มันก็ดับไปอีกนั่งไปนั่งไปมันก็เกิดขึ้นมาอีกในที่นี้เราลองดูมันเริ่มเราเปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วสองครั้งแล้วทีนี้ก็ลองที่ว่าเอาละเราเปลี่ยนมามันก็หายแต่เสร็จแล้วนั่งไปนั่งไปมันก็เป็นมาอีกแล้วเราเปลี่ยนอีกมันก็หายแล้วก็จะเป็นอีกก็ลองที่นั่งไปเลยที่มันจะตายเปล่าก็ไม่ต้องไปวิตกกับมันดูที่มันจะเป็นไงไม่มีใครนั่งสมาธิตายนะหายากถ้าตามได้แล้วก็วิเศษเลยงั้นทำจิตตรงนี้ให้ดีตั้งใจเราไม่ได้สู้แต่เพียงแต่ว่าเป็นกุศลบายตายก็ตายลองกันดูสิจะตักเท่าไหร่ให้ถึงที่สุดของมันเพราะเรามีกำลังแล้วจากการเปลี่ยนอิริยาบถเราเห็นการดับของทุกข์ไปแล้วเพราะอิริยาบถปิดบังอันนี้ปัญญาเราก็เกิดแล้วอิริยาบถเนี่ยปิดบังเราเลยทำให้เราไม่เห็นทุกข์จริงๆนั้นธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ก็คือทุกข์ตลอดเวลาไม่มีสุขหรอกเพียงแต่ทุกข์มันกลายเบาบางไปจากการเปลี่ยนอิริยาบถของเราเราก็รู้สึกดีขึ้นมาบ้างเท่านั้นเองเวลาเราเปลี่ยนอิริยาบถใหม่ๆแล้วพอทุกข์ดับไปก็กำหนดดูด้วยรู้สึกเบาดีขึ้นเราให้กำหนดรู้กายเป็นสุขเป็นยังไงใจเป็นสุขเป็นยังไงจะรู้สึกสุขขึ้นมานิดหน่อยแต่ถ้านั่งต่อไปดูลมไปก็ไม่สนใจจะตายก็ตายดูสิเมื่อที่แค่เพียงเราทำจิตแค่นี้เท่านั้นเองเขาเรียกว่าปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางปุ๊บเนี่ยมันข้ามอารมณ์ไปได้ที่ปวดอยู่มันหายไปเลยมันเบาเย็นตั้งแต่ข้างเท้าข้างล่างขึ้นมาตามลำตัวไปจนถึงศีรษะเลยก็มีกายก็เบาจิตก็เบาก็เย็นก็จะรู้สึกดีขึ้นมาแล้วตอนนี้จะรู้สึกมีความสุขมากกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถสุขจะเกิดขึ้นมากขึ้นมากกว่าก็ให้กำหนดรู้กายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็มาดูใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรนี่ข้ามอารมณ์ไปแล้วนี่เป็นการดับเป็นนิโรธตัวที่สองขั้นสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วขั้นกลางนี่ท่านอัญญากัญญาท่านก็เห็นอย่างนี้นะสิ่งใดที่หนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดามันเกิดแล้วก็ดับตามธรรมชาติแต่ใจเรานี่แหละมันไปทะยานอยากให้มันหายเราก็เลยไม่เข้าใจใจเรามันร้อนงั้นเราทำตรงนี้บ่อยๆเนี่ยมันดึงใจให้เย็นลงจิตเราก็จะเย็นลงไปค่อยๆหาวิธีการประคองจิตให้รู้อยู่กับกายไว้เนี่ยเราก็รู้จักเวทนานุปัสสนา

จารณาแล้วทุกขเวทนาสุขเวทนาถ้าเฉยๆก็เป็นอุเบกขาก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเวทนาสามถ้าแยกไปก็โดยละเอียดโดยพิสดารก็จะเป็นเวทนาห้าทุกข์กายเขาเรียกว่าทุกขเวทนาถ้าทุกข์ใจเขาเรียกว่าโทมนัสเวทนาถ้าสุขกายก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้าสุขใจก็เป็นโสมนัสเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาเนี่ยเราก็รู้จักเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอก แล้วก็เห็นการดับนิโรธตัวที่สองการดับของทุกข์ที่ดับไปโดยธรรมชาติเราจะเห็นเลยว่าความสุขมีมากขึ้นกว่าการที่เราเปลี่ยนอิริยาบถแต่เราไม่ต้องไปสู้กับมันนะถ้าสู้เนี่ยใหม่ๆนะสภาพของธาตุขันธ์ร่างกายเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยปรับเราอาจจะเกิดอาการที่ว่าถ้าสู้แล้วแพ้เนี่ยมันก็จะแพ้เรื่อยไปเพราะฉะนั้นเขาใช้กุศโลบายด้วยการเปลี่ยนก็เปลี่ยนมันทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนให้มันรู้จักว่าทุกข์มันทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็เห็นดูการดับของมันถ้าเปลี่ยนแล้วมันก็ดับไปพอเราทำอย่างนี้บ่อยๆเขากำลังสติมีมากก็เริ่มมีกำลังใจจะสู้ได้ก็จะปล่อยมันไม่สนใจดูลมเราอย่างเดียวดูไปดูไปมันปวดแล้วก็กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็มาดูลมของเราสลับกันไปแบบนี้แหละแล้วเขาก็จะข้ามอารมณ์ไปได้ถ้าข้ามสักครั้งแล้วต่อไปก็ข้ามได้เรื่อยๆแล้วก็จะข้ามอารมณ์อื่นได้หมดเลยเมื่ออารมณ์โลภอารมณ์โกรธหรืออารมณ์หลงเราก็จะข้ามมันได้ด้วยการทำตรงนี้แหละงั้นตั้งใจทำให้ดีมันร้อนก็กำหนดรู้ว่ากายร้อนเป็นยังไงใจเป็นยังไงก็กำหนดรู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละไม่ว่าจะเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กายกระทบสัมผัสรู้กายมีหน้าที่รู้แค่นั้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเท่านั้นเองแต่จิตนี่แหละมันคิดเยอะเกินกว่านั้นไปแล้วก็ค่อยๆทำความรู้สึกตรงนั้นดูบางท่านเริ่มปฏิบัติเนี่ยด้วยอาการ32เนี่ยใช้ถ้าต้องได้ใช้อาการ32นี่ก็ได้ก็เกสาผมก็นึกถึงผมแบบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแบบหนึ่งนะขาเล็บก็นึกถึงเล็บแบบหนึ่งตันตาฟันก็นึกถึงฟันอยู่ตรงไหนตาโจหนังก็นึกถึงหนังหรือห่มกายเราอยู่มังสังเนื้อก็ลอกหนังออกไปก็เห็นเนื้อนะหารูเอ็นก็เห็นเส้นเอ็นพันเอาเนื้อออกไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อัฐิกระดูกก็เห็นกระดูกนะโครงร่างโครงกระดูกกายร่างกายเราอัฐิมินจังก็เยื่อในกระดูกที่มันอยู่ข้างในก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงอาการ32อย่างจิตก็จะสงบได้นี่ก็เป็นกายบัพพะนิกายคตาสตินั่นเองก็เป็นวิธีที่5วิธีที่4วิธีที่5ก็ดูอาการที่เป็นธาตุทั้ง4เขาเรียกว่าธาตุบัพพะก็นึกถึงกายเราส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆก็เป็นลมส่วนให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟยามนี้อากาศภายนอกก็ไม่ได้ร้อนเย็นสบายอยู่แต่ภายในมันร้อนไหมเราก็ดูเราก็จะเห็นธาตุเราออกแสดงว่าธาตุไฟกำเริบมันก็จะทำให้เราร้อนขึ้นก็สัมผัสภายในรู้สึกเอาก็จะเห็นความเป็นธาตุในการตอนที่สองนี่ก็จะมีธาตุดินกับธาตุน้ำธาตุดินมีอยู่20อย่างแรกนั่นคุณพ่อให้มาอีก12อย่างหลังก็เป็นธาตุน้ำลักษณะของความเหลวไหลเอิบอาบนั่นก็คุณแม่ให้มาตัวธาตุไฟก็ได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์ก็ได้37องศาเศษเศษธาตุลมก็เป็นลมหายใจเข้าหายใจออกลมขึ้นเบื้องสูงลมลงเบื้องต่ำลมพัดไปในท้องมันก็จะละเอียดละเอียดขึ้นไปตามลำดับในการพิจารณาของเราจิตก็จะละเอียดแล้วก็สงบได้เร็วเมื่อสงบทุกครั้งก็ให้กำหนดรู้ความสงบตอนสงบเนี่ยมันหยุดคิดชั่วขณะจิตเมื่อมีสติต่อเนื่องต่อเนื่องโดยที่รู้และไม่คิดนะมันทำให้เกิดอาการหยุดคิดขึ้นมานั่นแหละเมื่อจิตหยุดคิด

นี่ยคือจิตเป็นสมาธิถ้าหยุดชั่วขณะก็เป็นคณิกะสมาธิถ้าหยุดคิดได้สัก15นาที20นาทีก็เป็นอุปจารสมาธินั่นก็เข้าระดับฌานแล้วถ้ามันหยุดคิดได้ยาวนานกว่านั้นก็เป็นอัปปนาสมาธิได้เป็นวันเป็นคืนก็มีก็เป็นขั้นต่อของมันเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงคิดแต่ว่าเราจะทำสติอยู่ที่กายโดยที่ไม่คิดอะไรนี่คือการละความคิดด้วยถึงได้กล่าวว่าที่คิดนั้นไม่ใช่พอคิดตามที่ชอบก็ไม่ชอบที่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะเมื่อไหร่ที่หยุดคิดจิตเป็นสมาธินั่นแหละอยู่ๆมันก็คิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้คิดนั่นก็คือธรรมะเกิดแล้วที่ใช่แต่ก็ค่อยๆตามความรู้สึกตามความเข้าใจเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าก็ไม่ได้

แต่ก็ค่อยๆทำความรู้สึกทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าก็ไม่ได้ยากวิธีการปฏิบัติเพียงแต่รู้แค่นี้แหละที่ยากเพราะเราไปคิดมันเยอะก็เลยเป็นธาตุของนิวรณ์ตลอดนิวรณ์คือตัวคิดนั่นเองท่านถึงกล่าวว่าเตสังวุปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารคือความคิดปรุงแต่งนี่แหละเป็นสุขจริงหนอระงับไม่ได้ตัดมันแต่ระงับจนกระทั่งไม่เกิดนี่ก็เป็นวิธีที่5ส่วนวิธีที่6ทำมาจนถึงป่านนี้แล้วยังไม่สงบเลยจิตก็ออกไปเรื่อยจิตก็ไปโน่นไปนี่คิดไปเรื่อยไม่ตั้งสติกลับมาให้มันนึกท่านบอกว่าต้องสติวิธีสุดท้ายก็คือไม่ตายแล้วก็ให้นึกถึงความตายเรียกว่านวสีนวติกาปปะก็พิจารณาถึงความตายว่าคนตายไปเป็นอย่างไรอาจจะเริ่มต้นด้วยหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่เรื่อยไปตอนนี้ถึงความตายจิตมันสลดมันก็จะสงบได้แล้วก็ไปพิจารณาคนตายเป็นหนึ่งวันเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงก็จะขึ้นอืดพองขากลางแขนกลางตาจะหล่นเล่นจุกปากมันพองขึ้นลมมันออกมีแก่แล้วศพที่ตายไปแล้วเราโดนตัดเป็นท่อนๆๆๆกระจายกันอยู่หรือว่าศพที่โดนสุนัขแรงกาจิกถึงจีกกินอยู่หรือว่าศพที่มีแต่โครงร่างโครงกระดูกหรือว่าศพที่มีโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็จัดกระจายขาไปทางแขนไปทางหัวไปทางนี่ก็คืออาการของประชาทั้ง9อาการของซากศพต่างๆ9ชนิดด้วยกันแล้วก็พิจารณาเราไปแค่นี้แหละเลิกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือวิธีสุดท้ายวิธีที่6ของกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานเริ่มในการมาเอาจิตมาดูกายแค่นี้แหละแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดอย่างของใจเราก็จะเข้าใจความสงบก็จะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องไปคิดเรียกหาอยู่ที่ความเพียรพยายามกระทำของเราเท่านั้นเองเรียกว่าความเพียรชอบท่านจึงกล่าวว่าวิริยะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรที่จะกระทำสม่ำเสมอนั่นเองไม่ต้องบีบบังคับรุนแรงเราก็เห็นนิโรธสองขั้นละขั้นหยาบกับขั้นกลางส่วนขั้นละเอียดนั้นเป็นการดับที่จิตไปเกิดดับทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปที่จิตเราอันนั้นก็ละเอียดลงไปแล้วก็เอาไว้ก่อน แล้วก็สงบแล้วก็ดูความสงบไปนอกจากความสงบแล้วก็พิจารณากายเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะสอนควบกันสองอย่างทั้งวิปัสสนาทั้งสมถะและวิปัสสนามันจะต้องไปด้วยกันจะแยกกันไม่ได้จะใช้พิจารณาเลยจิตมันไม่สงบไม่มีกำลังมันก็ไม่พิจารณาให้หรอกมันอคติกับตัวเองแต่ถ้าจิตสงบแล้วแล้วไม่พิจารณาบางครั้งปัญญาก็ไม่เกิดเหมือนกันแต่บางท่านบางทีสงบแล้วปัญญาเกิดเลยก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของกายของมันจิตสงบก็กำหนดรู้กายสงบใจสงบเป็นอย่างไรแล้วมองจากความสงบแล้วก็ยกขึ้นพิจารณากายเราตามความเป็นจริงท่านบอกให้มาพิจารณากรรมฐานห้านี้เท่านั้นแหละเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังนี่แหละห้าอย่างนี้เองเรียกว่ากายภายนอก ไม่ต้องมาดูให้เป็นซากศพปฏิกูลอะไรมากหรอกดูแค่ตรงนี้แหละแต่ให้เห็นตามความเป็นจริงถึงเราจะเห็นเป็นซากศพแต่จิตมันก็แค่สลดไปสงบนะยังล้อมยอมรับไม่ได้หรอกถ้าเราพิจารณาตอนนี้มันก็ไม่ทำแต่ถ้าจิตเราสงบแล้วก็ออกจากความสงบแล้วเนี่ยเขาบอกจิตตรงนี้ควรคือการงานเป็นจิตที่จะเป็นกลางจะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองแล้วให้ยกจิตดวงนี้ขึ้นพิจารณากายเรามันจะเริ่มคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ยกขึ้นมาคิดแยกมันคิดซะก่อนถ้ามาคิดถึงเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเพราะเราหลงมันอยู่แค่5อย่างนี้

เนี่ยเราคิดว่ามันสวยมันงามนี่เขาเรียกว่าวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแต่ที่เราเรียนรู้มาในการ32ว่ามันเป็นปฏิกูลของไม่สะอาดแล้วก็ลองยกขึ้นพิจารณาด้วยจิตดวงนี้ท่านก็บอกยกมาพิจารณาทีละอย่างเกศาผมมีลักษณะอย่างไรมันก็พิจารณาผมคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นเส้นๆปล่อยๆผมนี่มันจะยาวงอกไปทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศคนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำที่อื่นก็มีบ้างแล้วก็พิจารณาเห็นผมบนศีรษะมีลักษณะแบบนั้นผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาด ไม่สระผมมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงมาต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองไม่เห็นก็มีแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยถึงไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะทำให้เกิดเหงื่อไกลน้ำมันไหลออกมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นวิธีสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็เป็นนาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20 เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10 นิ้วก็ที่ปลายนิ้วเท้าอีก10 นิ้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่ท่านบอกเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมาชำระล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ทันตาฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บดเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีแล้วก็พิจารณาฟันในปากเราเป็นลักษณะเป็นซี่ๆอยู่เรียงอยู่2 แถว32 ซี่แต่พระพุทธเจ้ามี44ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างมาทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นวิธีสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ไปพิจารณาหนังที่หมอร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านไปทางใบหน้าอันตั้งลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยนี่ยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเอง หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ต้องความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนจานอื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็ปัจจัยพิจารณาของเราไปพอถึงตรงนี้เราก็ย้อนกลับไปทางเก่าก็พิจารณากลับไปเลยจิตก็ต่อเนื่องไปนี่เขาเรียกว่าทำมาวิจัยมาวิจัยแล้วตามความเป็นจริงแล้วบางทีพิจารณาไปพิจารณาไปบางคนอาจจะเกิดขนลุกขนพองขนพองสยองก้าวขึ้นมาขนลุกหูซ่าจูชันขึ้นมาบางคนก็น้ำตาไหลเลยก็มีบางทีก็จะเกิดกายพองออกพองออกก็มีก็ให้กำหนดรู้ปิติว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาญาณที่เรามาพิจารณาเห็นกายเราแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่เห็นแล้วจิตมันยอมรับมันก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายเราชั่วขณะที่พิจารณาไปนี่แหละเขาเรียกว่าเริ่มต้นของวิปัสสนาก็จะสะสมไปเรื่อย
จนกระทั่งเราไปเห็นความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาจิตก็เกิดสว่างสวยขึ้นมานั่นแหละก็ไปแจ้งก็เรียกว่าเห็นแจ้งแล้วตรงนั้นนี่ก็เป็นการสะสมจากการทำแบบนี้แหละเมื่อพิจารณาตรงนี้จิตก็จะเกิดปัญญาแล้วแล้วเมื่อเกิดปิตินี่ก็ให้กำหนดรู้ปิติว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ประคองจิตเฉยๆไว้งั้นแหละถ้าชั่วขณะใหม่ๆชั่วขณะเดียวมันก็จะออกมาจากความปิติปิติมันก็เกิดอิ่มกายอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจพอมารู้ความจริงขึ้นมาตามความเป็นจริงตามธรรมชาติก็มาเห็นว่าคนเราก็มีอย่างนี้นี่เองทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครมีอาการ32เป็นธาตุ4มีความเป็นปฏิกูลสกปรกอยู่ทุกคนเหมือนกันจริงๆจิตมันเห็นอย่างนี้ได้ก็ยอมรับความจริงขึ้นมานี่แหละที่เราได้เรียนแล้วว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อุปทานได้ว่าความยึดมั่นถือมั่นตัวเรามันเป็นตัวทุกข์ก็เห็นนี่ไงเพราะจริงๆแล้วเรายึดอะไรไม่ได้พอเรามาพิจารณาความจริงมันก็ถอนความยึดมั่นแบบนี้ออกไปก็ถอนไปเรื่อยๆตามที่เราพิจารณาเมื่อปิติดับไปเราก็ไปพิจารณาของเราใหม่ก็ไปเริ่มพิจารณาเป็นวิตกวิจารยกจิตขึ้นพิจารณากายพิจารณาไปพิจารณาไปเกิดปิติก็กำหนดรู้อีกนะครับพอปิติเต็มรอบแล้วกำหนดรู้พอปิติดับก็จะเกิดสุขขึ้นมาเลยนี่ก็จะเกิดกายเบาจิตเบาเย็นโปร่งโล่งเบาสบายไปทั่วร่างกายเหมือนจะห่อจะลอยได้ตอนนี้นี่ก็เกิดสุขขึ้นมาแล้วสุขในสมาธิการกำหนดรู้กายเป็นอย่างไรแล้วก็ใจเป็นอย่างไรถึงขั้นนี้บางท่านอาจจะลืมมันจะเผลอลืมกำหนดบางทีก็ติดอยู่ในสุขตรงนี้ก็มีเราก็กำหนดเพื่อให้รู้สุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงสุขชนิดนี้มันหาที่ไหนไม่ได้เป็นนิรามิตสุขเป็นสุขที่ต้องลงมือทำให้จิตสงบแล้วก็พิจารณากายเห็นความจริงตรงนี้ท่านจึงกล่าวว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะเนี่ยเข้าไปสู่ความสงบจิตจะเป็นความสงัดขึ้นมาเมื่อกำหนดรู้สักครู่หนึ่งเมื่อสุขดับไปมันก็จะเกิดจิตเขาเรียกว่าตั้งมันอยู่ในอารมณ์เดียวกายเดียวจิตเดียวนั่งอยู่เนี่ยเหมือนไม่มีกายก็ไปรวมอยู่จุดเดียวนิ่งว่างสว่างสงบเฉยอยู่ตรงนั้นก็เป็นฌานที่หนึ่งแหละก็เรียกว่าเข้าฌานอันนั้นใครที่เคยสะสมตรงนี้มาก็จะสามารถเดินทางไปสู่เส้นนี้ได้เหมือนที่เราได้ขอกรรมฐานเนี่ยสืบสารวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌาน4พร้อมด้วยวสีทั้ง5วสีก็ความชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการที่จะทรงให้มันอยู่นานขึ้นชำนาญในการพิจารณาตรงไหนวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแล้วก็ชำนาญในการอธิษฐานตอนที่ออกเนี่ยจิตตรงนี้แหละเป็นจิตที่เราที่ต้องการมันจะเกิดก็เรียกว่าความขลังความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาว่าทุกบางคนก็ทำด้วยการอธิษฐานจิตตรงนี้แหละงั้นทุกคนก็สามารถที่เดินทางไปถึงเส้นนี้ทางสายกลางที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้เพื่อการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์นั่นเองก็ต้องค่อยๆทำไปด้วยความพยายามก็ทำสม่ำเสมอเป็นประจำอย่าไปละทิ้งมันเราก็จะประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติได้เอาละที่แนะนำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเริ่มนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆสอนจิตมาจะจ้าฝึกออกจากสมาธิไว้บางท่านบางทีนั่งไปกายมันปล่อยวางไม่ได้คิดอะไรนึกเฉยๆมันเข้าสมาธิพลุกๆไปก็มีพอเข้าไปแล้วเราเกิดอึดอัดจะออกไม่ออกขยับไม่ได้ก็ตกใจต่อไปก็จะกลัวถ้าออกมาได้นี่ใจมันจะเต้นแรงเลยแบบนั้นนะแล้วก็ฝึกออกไว้ถ้ามันเกิดงั้นเราให้กำหนดรู้เลยนั่งนึกกำหนดรู้กายเราที่นั่งอยู่นั่งอยู่อย่างไรโดยการกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาสู่เบื้องล่างก็ปลายเท้าก็นึกรู้ขึ้นมารู้ไปเรื่อยๆในว่ากายเรานั่งอยู่อย่างไรหรือว่านั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็กำหนดรู้ไปว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไร
ที่นั่งมาจิตเกิดความกวนกวายทุรนทุรายคิดโน่นคิดนี้เราก็ให้รู้ว่าอ๋อเรายังเจอกับนิวรณ์ยังเป็นธาตุนิวรณ์อยู่ต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้เราก็จะสู่ความสงบได้เองก็เรียกว่าเริ่มตรวจสอบแล้วก็แก้ไขตั้งต่อไปแต่ที่ท่านนั่งมาเกิดความสงบเย็นสบายบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นบุญถ้าว่าโดยเหตุก็คือการทำความดีทุกชนิดถ้าว่าโดยผลก็คือความสุขสงบเย็นถ้าว่าโดยสภาวะจิตก็คือจิตสะอาดปราศจากมลทินบริสุทธิ์เป็นพรหมจรรย์ นี่คือเรื่องของบุญเพราะนั้นบุญพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างแกมโคได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ต้องบุญสมาธิแม้เพียงช้างก็ดิกหูและปลิ้นไก่ก็พือปีกเท่านั้นเองฉะนั้นขณะจิตนี้ของเราทุกท่านที่นั่งมาตั้งเป็นชั่วโมงเนี่ยจะเกิดยอดบุญขึ้นมามากมายหลายขณะจิตละเราให้กำหนดทิศสุขสนบุญบุญเลยให้กว้างใหญ่ไพศาลผู้ที่เป็นยังเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงให้เขาไปก่อนเพราะว่าเขามีเยอะที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันผู้ที่เป็นยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยพรหมที่แท้จริงเป็นพระเจ้าตัวจริงของเราสององค์นี้แหละเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาถ้าให้เกิดแล้วปล่อยทิ้งก็ตายนี่ท่านก็ดูเลี้ยงดูด้วยความยากลำบากมาก็อุทิศให้ท่านไปเป็นทางพระหันของเราที่เลี้ยงดูเราโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอคุณของบิดามารดานี่ทำผิดก็เท่ากับผิดกับพระหันเลยละฉะนั้นเราก็ต้องนึกตรงนี้ไว้ทั้งการปฏิบัติที่นี้เราจะทำให้เรารู้สึกตรงนี้ได้จะมีความกตัญญูรู้ขึ้นมาเราก็จะเทิดทูนบุคคลที่คนบูชามารดาบิดาครูประชาอาจารย์ผู้ที่ไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมทางสอนวิชาความรู้เรามาจนทำเรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมีทั้งเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรเดชพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานแกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นผู ้ที่เป็นพระราชกุศลในบูรพามหากษัตริย์จิราจาทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ทั้งเฉพาะยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านจะได้ไม่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นดินไทยเราอาศัยลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้คุณที่เบี่ยงบรรพบุรุษของเราทุกท่านต้นตระกูลที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาได้อมีปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงลับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการละคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่ไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณอมีลูกเทวดาภูมิเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาท้าจตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแปลเป็นอภิปัญญาไม่มีประมาณเป็นปรมัตถ์ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมินี่ว่าสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์เลยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายอีกครั้งหนึ่งขนุนรู้ที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปทีละน้อยจังหวะเขาเลื่อนขวาก็ถูหน้าแข้งไปก็มองตามไปตรงที่หลับตาอยู่นี่แหละบางทีก็อาจจะเห็นช่วงนี้ก็ได้ระวังความไว้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าขนาดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายระหว่างความไว้กำหนดรู้ตัวตัวพร้อมถ้าเราอยู่คนเดียวก็อาจจะนั่งท่านี้สักครู่ก็ได้พอเรานั่งมาตั้งนานเนี่ยตอนนี้จะออกมันจะผ่อนคลายอาจจะสงบช่วงนี้ก็ได้แล้วก็นั่งคนเดียวเราก็ทำของเราไปแต่ตอนนี้เราจะออกหมู่ก็ออกต่อกำหนดที่มือขวายกเข้ามาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งมีการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีตามยิ่งขึ้นไปในเถิดขอให้พระเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมมนุษย์ที่เด็ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จงตรัสรู้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาแล้วก็พระเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เถิดยกมือขึ้นจบคลายออกจากสมาธิก็ที่ถ้าจินทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาก็ด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองอันนี้แผ่เมตตาพร้อมกัน

แผ่เมตตาเปิดไปหน้า69แต่ว่าไม่ได้โอกาสอาจารย์ครับ

ทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด
1: ใครที่จะไปห้องน้ำปีนี้บทก็เชิญได้ตามสบายใครจะนั่งฟังต่อก็ฟังอาจารย์มันจะพูดอีกเล็กน้อยต่อจากตรงนี้ใครจะไปนอนก็ตามอัธยาศัยเรื่องของบุญเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องเจตนาเจตนาธรรมอย่างศีลก็เหมือนกันก็เป็นเจตนาที่เราจะงดเว้นการรักษาศีลท่านเข้าใจคำว่ารักษาใช่ไหมแต่เราก็มาใช้ผิดๆกันเยอะว่าถือศีลงั้นพอเรามาถือศีลเมื่อไรก็เลยหนักถือทั้งวันไม่ได้หรอกหนักตายยกมืออย่างเดียวยังหนักเลยไม่ต้องถืออะไรใช่ไหมโยมเพราะนั้นเข้าใจคำว่ารักษาศีลรักษาที่ใจศีลคืออะไรข้อห้ามไหมเขาไม่ได้ห้ามนะพระเจ้าบัญญัติศีลก็เพราะว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องมาด้วยศีลต้องมีศีลมาถ้าไม่มีศีลมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นถูกคัดเลือกมาแล้วนะเกิดมายากมากเป็นมนุษย์นะเขาเลือกมาแล้วเลือกเป็นมาแล้วรอดมาได้เป็นเราลองดูในบ้านเราก็ได้แมลงเท่าไหร่มดเท่าไหร่ปลวกเท่าไหร่แต่เล็กแต่น้อยที่มีที่เราเห็นและที่เราไม่เห็นแล้วยิ่งเป็นสัพพวิญญาณต่างๆที่ต้องตกลงไปในอบายนรกเปรตอสุรกายยังอีกเท่าไหร่งั้นเราผ่านตรงนี้มาได้กว่าจะมาเป็นมนุษย์ก็ผ่านการคัดเลือกอีกนะต้องขออภัยนะไม่ได้พูดเรื่องหยาบแต่เป็นลูกที่ว่ามันเป็นความจริงใช่ไหมฮะการผสมไข่ของแม่กับของตะเปิ่มของพ่อเนี่ยตะเปิ่มของพ่อนี่มีทียศหนึ่งนี่ตั้งเท่าไหร่เป็นไม่รู้กี่ล้านเป็นล้านใช่ไหมแล้วมันเอาตัวเดียวอะแล้วก็ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวเราจะสำเร็จตรงนั้นด้วยไม่รู้ตั้งแต่ไม่กี่ครั้งใช่ไหมจริงก็ตั้งหลายล้านโมทนาครับก็ตั้งหลายล้านนะตายหมดเลยแล้วรอดมาหนึ่งเดียวที่จะต้องมาเป็นแล้วก็เป็นเราขึ้นมาเพราะนั้นถูกคัดเลือกมาหลายชั้นการเป็นมนุษย์เลยเป็นยากท่านบอกเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากเกิดมาแล้วแล้วจะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปก็ยากไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมของร่างกายมนุษย์เนี่ยบอบบางมากพุทธเจ้าบอกว่าเป็นลังของโรคนั้นอาการ32ที่ประกอบเป็นเราเนี่ยก็มี32รัง32หลังนี่กี่โลกไม่รู้มันเป็นเลย

อะไรใช่ไหมโรคใครก็เจ็บเป็นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะต้องกินยาคือข้าวน้ำทุกเช้าค่ำใช่ไหมต้องไม่กินข้าวเนี่ยหลายโรคเลยนะไม่ใช่โรคหิวอย่างเดียวมันจะปวดหัวเวียนหัวขึ้นไตอาเจียนสารพัดเรื่องเลยถ้าเราไม่รับประทานอาหารขึ้นมาแล้วก็โดยเฉพาะโรคกายก็เราก็รู้ว่าเป็นแต่ก็ยังมีคนที่เกิดมาแล้ว10ปี20ปี30ปีไม่เป็นอะไรเลยก็มีเนาะพอหาได้แต่โรคใจนี่สิแค่ชั่วสักนาทีเดียวเนี่ยหรือ5นาทีเนี่ยไม่มีโรคใจมีไหมหายากนะโรคใจนี่เป็นกันอยู่นี่คือเราไม่รู้ซะด้วยมันเป็นอวิชชาที่เราไม่รู้แล้วเราเป็นโรคอยู่นั้นพระเจ้ามาคนพบตรงนี้แล้วก็เลยมาบอกนี่ไงเพราะฉะนั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจนั้นมาการมาฝึกแบบนี้ก็เรียกว่าฝึกจิตจะฝึกกรรมฐานนะกรรมเป็นการกระทำฐานคือฐานที่ตั้งของจิตเราฝึกให้จิตมีที่ตั้งเนี่ยมันก็จะได้ไม่ปล่อยออกไปการที่จะมาให้กำหนดรู้แล้วก็มาทำสติเนี่ยสติเนี่ยถ้าเราเลิกรู้แต่ไม่คิดมันละความคิดได้เพราะนั้นการนั่งเจริญสติหรือนั่งสมาธิเนี่ยท่านบอกว่าถ้าคิดมากอย่านั่งห้ามนั่งอิริบทเนี่ยจะใช้ในการปฏิบัติได้ถ้าง่วงเนี่ยท่านบอกให้ยืนอยู่กับที่เนี่ยยืนนี่แก้ง่วงได้แต่ถ้าเราคิดมากฟุ้งซ่านท่านบอกให้ไปเดินกลับไปกลับมาเดินโยงกลมมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งก็เรียกว่าเดินพิจารณาธรรมวิธีสองก็คือเดินให้มีสติที่เราเดินอยู่นี่แหละ

มโยมได้ยินเสียงอาตมาก็พยายามหายามาให้เลยนะก็อนุโมทนาที่จริงอาตมาไม่ได้เป็นอะไรหรอกเป็นโรคกรรมกรรมจริงๆรักษาไงก็ไม่หายหรอกมีอย่างเดียวหลวงพ่อบอกถ้าเป็นอะไรก็หายก็หายไม่หายก็ตายมีสองอย่างเราก็สบายใจใช่ไหมตายก็ไม่ว่าไม่ตายก็ไม่ว่าก็แค่นี้เองก็กรรมจริงๆก่อนจะบวชเนี่ยแต่มาก็เรียกเซียนเมาเงี้ยคอต้องแรงใช่ไหมคอแป๊บก็ต้องสวมน้ำหน้าเก่งนะจะมาเก่งก็ตายหลวงพ่อก็บอกแล้วตายหมดนะเก่งอ่ะเก่งก็ตายไม่เก่งก็ตายแต่บุหรี่ก็สูบชนิดแบบไม่ต้องใช้ไฟแช็กไม่ต้องใช้ไฟขีดต่อเลยเยอะเนี่ยเราทำเราเองอ่ะเรานึกดูส่วนมากเนี่ยเราใช้ร่างกายผิดประเภทผิดแบบเยอะด้วยความคิดที่ไม่ถูกต้องหรอกกว่าจะมาเข้าใจจะมารู้ได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาแล้วพอมาเริ่มปฏิบัติแล้วพอมาเข้าใจสมาธิมันเกิดอ่ะก็ถึงจะมารู้ว่าอ๋อเราไปเสียเวลาโง่อยู่ตั้งนานเรามีสิ่งมีค่ามีเพชรที่มีค่าอยู่ที่เรานี่แหละแล้วด้วยการที่เรามาเข้ามาเรียนรู้เรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยมีอะไรที่อัศจรรย์อีกมากมายนะไม่ใช่มาสิ่งด้วยนะมาสิ่งนี้เรียกว่าอัศจรรย์ใช่ไหมแต่หลวงพ่อสนใจคำว่ามิลาขึ้นมหาบกอัศจรรย์มหาอัศจรรย์ท่านไปเอามาจากไหนดูใช่ไหมสุดยอดหลวงพ่อเนี่ยเพราะฉะนั้นญาติโยมมาที่นี่ทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วแม้ท่านจะไม่อยู่ก็ความสอนท่านยังอยู่ด้วยรูปแบบของการที่ท่านมีธรรมะให้ท่านบอกอย่าไปยึดติดตัวบุคคลอย่างท่านก็ไม่ให้ยึดตัวท่านแต่ให้ยึดธรรมะที่เราจะทำแล้วละหรือว่าแก้ไขทุกข์ได้เนี่ยตัวนี้ควรเอาไปใช้เรามาแล้วก็เป็นโอกาสดีอาตมาถึงกล่าวว่าเป็นผู้มีปัญญาไงผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่มาหรอกคนที่มาที่นี่มีปัญญาแล้วส่วนใหญ่มันจะได้สองข้อมาแล้วนะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยเดินทางมีองค์แปดแล้วพอสมาธิข้อที่หนึ่งข้อสองข้อว่าไงหนึ่งก็คือมารู้เรื่องของกรรมกรรมแปลว่าการกระทำกรรมก็เป็นกลางๆไม่ดีไม่เลวใช่ไหมฮะแต่คนไทยเราก็พลาดอีกเหมือนกันพอพูดถึงกรรมเราก็นึกว่าไม่ดีจริงๆคนโบราณก็พูดไปเต็มเพราะบาปกรรมบุญกรรมนั่นก็จะพูดเต็มเราไปตัดมันออกก็เลยไปเอาตัวไม่ดีซะเพราะกรรมมันเป็นคำกลางๆเป็นการกระทำจะทำได้สามทางทางความคิดเราเรียกว่ามโนกรรมนะคิดทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมถ้าทางกายก็เรียกสมมติเรียกเป็นกายกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นกรรมด้วยวิธีคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุขติภูมิถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุกขติภูมิเห็นไหมฮะนี่คือกรรมที่เราทำแล้วเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาด้วยกรรมอย่างนี้แหละไม่ใช่เขาใครที่จะทำมาไม่ใช่ใครที่จะจัดมาไม่ใช่พระพรหมที่ไหนพระพรหมที่สร้างเราคือพ่อกับแม่แล้วกรรมของเราเนี่ยเป็นผู้จัดสรรให้แตกต่างกันไปกรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปด้วยแบบนี้ไงงั้นรับประทานยังชอบรับประทานไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีตรงนี้แตกต่างกันมาหมดท่านก็บอกอีกเวลาเราทำบุญเราก็ทำไม่ถูกอีกทำบุญพระเจ้าประคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งฉลาดขอเนี่ยถามว่าขอใครอ่ะแล้วใครก็ให้ไม่รู้เนาะพอฟุกได้อ๋อเทวดายกให้เป็นผลประโยชน์ไปจริงๆแล้วไม่ต้องไปขอมันเป็นการกระทำเลยพระเจ้าก็สอนต่ออีกว่าอยากขอให้สวยใช่ไหมถ้าอยากสวยก็รักษาศีลเราก็จะเป็นคนสวยคนงามแล้วงามจริงนะคนมารักษาศีลเนี่ยสังเกตเถอะอาตมาเคยให้ถ่ายรูปไว้มาใหม่เนี่ยหน้ายุ่งหมดเลยเครียดถ่ายรูปไปเลยนะรักษาศีลไปสามวันถ่ายรูปใหม่หน้าดีขึ้นมาเลยดูดีเลยฮะเพราะนั้นถ้าจะอยากสวยก็รักษาศีลเพราะนั้นคนที่เกิดมาชาติเนี้ยรูปร่างหน้าตาดีแล้วเนี่ยถือว่ามีศีลมาดีถ้าอยากรวยท่านก็บอกว่าให้ทานทานกูผู้ให้ให้ของบารมีก็ได้ของบารมี
เพราะนั้นมีบุญต้องรีบให้นะบุญแล้วให้ให้หมดทั้งตัวทั้งหัวใจอย่าไปกักเอาไว้พอให้บุญเราก็ได้อะไรก็ได้บุญใช่ไหมให้อะไรก็ได้อย่างนั้นให้ของประณีตก็ได้ของประณีตนั่นในเจตนาตรงนี้เป็นตัวสำคัญตัวส่วนวัตถุทานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองถ้าอยากจะฉลาดนะอยากจะเก่งท่านก็บอกให้ภาวนาไงเจริญกรรมฐานเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาว่ามีปัญญาเนี่ยก็เรียกว่ากุศลเกิดก็มีความฉลาดขึ้นแล้วกุศลแปลว่าฉลาดเพราะฉะนั้นมันสิ่งที่จะทำให้เป็นไปได้เนี่ยมันสิ่งที่เราทำเองทั้งนั้นเลยด้วยการกระทำด้วยกรรมของเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับเนี่ยก็เป็นกรรมของเราเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับเราไม่ว่าใครจะมาแกล้งจะมาว่าจะมาทำร้ายหรือจะมาทำอะไรกับเราท่านบอกว่าล้วนแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นหลักการของการปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยให้ทำใจให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช้กรรมจะเจ็บป่วยก็แล้วแต่ก็ใช้กรรมแล้วขอบคุณเขาด้วยว่าขอบคุณที่เขาให้เรามีโอกาสได้ใช้กรรมเขาเดี๋ยวแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอาการเนี้ยใช้กรรมไปเรื่อยๆใช้ไปไม่ใหม่มันยอมรับไม่ได้หรอกพระธรรมเลยไม่ยอมเลยมันต้องยุติธรรมแล้วเราทำไปชาติไหนไม่รู้เนี่ยใช่ไหมไม่เคยเห็นอะแต่ชาติเนี้ยมันแบบเนี้ยมันต้องทรงตามนี้ที่ไหนได้กรรมมันยุติธรรมกว่ากรรมนี่ไม่มีจุดทศนิยมเลยเตะหมดยังไงอย่างนั้นนี่จริงเราต้องไปเห็นสภาวะต้องเข้าไปสู่ความสงบแล้วก็เหมือนกับว่าระลึกชาติกลับไปได้ทุกคนทำได้นะไม่ใช่เรื่องยากระลึกชาติพระก็พูดกันที่เนี้ยท่านปฏิบัติกันใหม่ๆเนี่ยยังก็พูดกันเหมือนกับที่เรียนที่จริงว่าระลึกชาติชั่วเลยก่อน มันได้งั้นนี่จริงไอ้ความดีนึกไม่ค่อยได้หรอกไอ้ที่อะไรทำไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันจะนึกได้นั่นแหละนึกได้อย่างนั้นถูกเดี๋ยวมันก็จะนึกได้ต่อไปก็จะเลยหลายอย่างขึ้นมาก็จิตก็เริ่มละเอียดลงไปมันก็สามารถไปได้ถ้าไประลึกเห็นได้เนี่ยมันไม่ใช่มาผูกพันกันนะคนเมื่อเห็นชาติพบว่าเราเกิดเป็นอะไรผ่านมาเนี่ยมันจะสลดใจตรงนี้ว่ามันไม่น่าจะเกิดหรอกไม่ใช่ว่าไปเจออ๋อคนนี้อดีตชาติเป็นนู่นเป็นนี่กับเรามาเราจะต้องไปเป็นอีกชาตินี้ไอ้เนี่ยไม่ใช่ครับเราระลึกผิดถ้าลึกได้แล้วก็จะไม่พูดเลยถ้าพูดมันก็ผิดพูดก็เป็นสมมุติแล้วเพราะตัวได้นี่มันเป็นตัวปรมัตถ์

ละมัดมันพูดออกไปไม่ได้เป็นของมันอย่างนั้นอย่างน้ำเนี่ยเราเรียกว่าน้ำใช่ไหมฝรั่งมันเรียกว่าวอเตอร์ใช่ไหมคนจีนเรียกว่าจุ้ยแต่ที่เราเห็นเนี่ยเห็นเหมือนกันคือสภาวะเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบสภาวะเนี่ยเนี่ยปรมัตถ์งั้นถ้าเรียกปุ๊บเป็นสมมติทันทีมันก็เถียงกันใช่ไหมโยมฝรั่งก็เถียงว่าเฮ้ยเขาเรียกวอเตอร์ไอเราก็เฮ้ยไม่ใช่มันเรียกน้ำทะเลาะกันอยู่แค่นี้แหละแล้วทุกวันนี้โลกทะเลาะกันแค่นี้จริงๆทะเลาะไอเรื่องสมมตินี่แหละงั้นถึงว่าเป็นผู้มีปัญญาไงโยมมาตรงนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องของตรงเนี้ยความฉลาดกุศลมีปัญญาขึ้นอันในเรื่องสมาธิข้อต้นก็อย่างที่บอกมารู้เรื่องกรรมถ้าเรารู้เรื่องกรรมเราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อกรรมมีจริงแน่นอนเพราะเราทำอยู่เห็นเลยแต่เราแยกแยะหรือว่าจำแนกไม่ออกตัวนั้นเองไม่เข้าใจเมื่อเราเข้าใจเราก็จะชัดละเมื่อกรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงไหมมีเนาะใช่ไหมเพราะคิดดีพูดดีทำดีไปสวรรค์คิดไม่ดีพูดไม่ทำไม่ดีโกรธบ่อยๆก็ลงนรกละเนี่ยสวรรค์นรกมีจริงแน่นอนโบราณก็พูดง่ายๆนะแต่ลึกซึ้งสวรรค์ในอกนรกในใจมันเกิดขึ้นที่นี่ก่อนแล้วมันเกิดขึ้นที่จิตนี่แหละแล้วจิตดวงนี้เวลาตายมันไปอ่ะน่ะมันเป็นตั้งแต่ยังอยู่โลกมนุษย์นี่แหละเราดูได้เลยพิสูจน์ตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นพอเราเห็นตรงนี้ได้แล้ว เราก็จะรู้ว่ากรรมเราก็ทำมาถ้าทำอะไรมาก็จะเกิดอะไรจะเห็นแล้วที่เรามาเกิดเนี่ยมันเป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเขาก็จะเรียงมันเลยเรานี่แหละตัวกรรมของเราเนี่ยมันก็จะเรียงลำดับให้มาว่าจะไปเกิดเป็นอะไรเกิดที่ไหนชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ช่วงไหนที่กรรมดีให้ผลกำลังแรงแค่ไหนช่วงไหนที่กรรมไม่ดีให้ผลหมอดูเขาก็เลยมาดูไงดวงดีดวงไม่ดีต้องไปแก้กรรมไม่ต้องแก้ต้องแก้ไม่ได้มันก็ทุกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นผลแก้ไม่ได้เพียงแต่กำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วสาวไปหาเหตุที่มันเกิดแล้วท่านให้ไปละเหตุมันเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยว่าเมื่อไหร่เราเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราลองสาวไปก็ได้ว่าเรานึกไปเลยว่าเราอยากอะไรมันเกิดจากความอยากเลยเนี่ยเรานึกขึ้นไปเลยว่าเราอยากอะไรเดี๋ยวจะไปเห็นอ๋อเราอยากตรงนี้เราเลยมานั่งทุกข์เรื่องนี้อยากจะได้นี่แล้วมันไม่ได้เราก็คิดที่จะหาวิธีจะเอาให้ได้เราก็เลยมาทุกข์ตรงนี้พอเราสาวไปหาเหตุได้ไปรู้ตัวนี้ว่าอยากอย่างนี้ทุกข์ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปทำลายไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเพียงแต่พอรู้ปุ๊บมันดับเองเลยนี่คือวิชาเหมือนกับเราอยู่ในที่มืดเนี่ยอวิชามันคือความมืดใช่ไหมความโง่ถ้าเราจะทำไงให้อวิชาหมดหาอะไรมาสูบความมืดออกคือจะทำไงให้ทำลายความมืดไปทำไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราจุดไฟขึ้นมาดวงหนึ่งปุ๊บทันทีอ้าวมันก็สว่างขึ้นมาเลยนั่นแหละวิชาเมื่อวิชาเกิดอวิชามันก็ดับอัตโนมัติไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปแกงเลยเรื่องของต้องรู้เท่านั้นดังนั้นเมื่อเรามาฝึกสติเนี่ยฝึกผู้รู้รู้อย่างนี้แหละเมื่อเรารู้จริงเข้าจริงเข้ามันไม่หมกเม็ดตัวเองตัวนี้ทุกคนหมกเม็ดกันนะความจริงผิดก็ผิดผิดก็ไม่รับรับก็รับครึ่งเดียวใช่ไหมใช่ไหมยังไงต้องถูกไว้ก่อนอ่ะทุกคนคิดว่าตัวเองต้องดีอ่ะใครจะว่าตัวเองไม่ดีใครจะยอมรับไม่ค่อยมีหรอกมาเจอมาตลอดชีวิตไม่มียังไงก็เบี่ยงแบกจนได้แก้ตัวไปใช่ไหมนะครับถ้าเรามาจริงเปิดจริงขึ้นมาได้นี่ก็เรียกว่ามีสัจจะกับตัวเองแล้วเมื่อมีสัจจะกับตัวเองได้เนี่ยอริยสัจจะก็ไม่ยากมันยากสำหรับเราเลยเป็นของที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติจริงๆงั้นถ้าเราตั้งตรงนี้ให้ถูกมันก็ไปแล้วนี่คือสมาธิข้อต้นข้อถัดมาก็มารู้ว่าอากายเราเนี่ยมันมีอาการ32มารวมกันมันไม่ใช่เราเนี่ยเป็นอาการ32เป็นธาตุ4แบ่งแล้วก็เป็นธาตุ4ถัดมาก็เป็นขันธ์5รูปกายรูปขันธ์ก็เป็นกองแห่งรูปมี32อย่างเวทนาขันธ์ก็มีสุขทุกข์เฉยกองแห่งเวทนาสัญญาขันธ์ก็เป็นกองแห่งสัญญาก็ความจําจําได้ไม่รู้ดีก็จําไม่ดีก็จําอยากจําก็ลืมอยากลืมก็จําใช่มั้ยนี่คือความจําแล้วมีกี่กิกก็ไม่รู้อินฟินิตี้กิกเก็บเยอะมากอ่ะโยมตั้งแต่เกิดมาใช่มั้ยจึงจําได้แล้วไม่ค่อยออกซะด้วยมีวิธีเดียวที่จะออกก็อย

0: ที่บอกต้องไปเดินฉะนั้นตัวปฏิบัติคือตัวเดินโยงกลมเดินพิจารณาธรรมเดินปรับไปกลับมานี่แหละถ้าคิดมากให้เดินเร็วๆอย่าไปเดินวนไปวนมาไปเที่ยวๆแบบนั้นไม่ได้นะอย่างนั้นก็เรียกเดินปล่อยอารมณ์มันก็คลายได้บ้างเท่านั้นเองแต่ถ้าเดินกลับไปกลับมาเนี่ยมันจะช่วยเดินกลับไปกลับมาเฉยๆนี่แหละแล้วจะฟรีตายโยมไม่ต้องไปกำหนดอะไรจะคิดอะไรคิดไปเลยบางคนจะคิดมากๆแล้วอยากจะคิดทำไมไม่รู้เครียดเลยเนี่ยจะหยุดคิดพยายามจะห้ามไม่สำเร็จนำลองเครียดแน่นอนเพราะนั้นเดินเลยแล้วท้าทายเอาคิดมาเอาเราจะเดินจะคิดละเอาเดินไปเลยเราก็เดินไปเดินมาคิดไปเดี๋ยวมันหายไปเองมันเป็นการนวดพื้นเท้าเราฮะที่พื้นเท้าเราจะมีปลายประสาทกระตุ้นเนี่ยเราพอไปนวดนวดนวดเขาเนี่ยเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกถึงสมองได้เพราะนั้นสมองมันจะคลายแต่ถ้าเรานั่งเนี่ยเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกเวลาคิดมันก็เข้าหลังแล้วก็หนักหัวแล้วตอนนี้คิดไม่ออกหรอกออกบ้างไม่ออกบ้างส่วนมากไม่ค่อยออกแต่ถ้าเดินคิดเนี่ยนักบริหารก็ใช้นะคิดไม่ออกก็เดินไปเดินมาคิดเดี๋ยวก็คิดออกมันคลายตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเนี่ยถ้าคิดมากยังไม่ให้นั่งไปเดินก่อนเดินเร็วๆนี้แหละสักครึ่งชั่วโมงแต่ใหม่ๆไม่ถึงหรอก10-15 นาทีก็มันก็เหนื่อยแล้วเพราะเดินเร็วเดินคิดต้องเดินให้เร็วนะเร็วเท่าที่เราจะเร็วได้เท่าที่กำลังเราจะเร็วเร็วเร็วเร็วนั่นนะครับพอมันเริ่มเหนื่อยมันก็จะช้าใช่ไหมพอมันเริ่มช้าหลวงพ่อท่านสอนอาตมาไว้พอมันเริ่มช้านี่กำหนดที่ส้นเลยเอาจิตไว้ที่ส้นเนี่ยแล้วก็กำหนดรู้ขวาซ้ายหรือพุทโธก็ได้อะไรที่เราจะกำหนดก็ได้ให้รู้สึกเพราะเวลาลงเนี่ยส้นมันก็ลงเนี่ยมันจะจับได้ถ้าเราไปจับตามพื้นเท้าตรงส่วนไหนเนี่ยมันจับไม่ค่อยได้จับความรู้สึกถ้าพื้นถ้าส้นเนี่ยมันจะจับได้แต่เตือนมันจะเตือนกระดูกมาถึงทั้งขาแล้วได้แล้วก็กำหนดไปอย่างเงี้ยตั้งแรกก็เดินเร็วพอมันเดินช้าเราก็มากำหนดนี่เดินสติละรู้การเคลื่อนไหวละก็รู้ขวารู้ซ้ายรู้ไปรู้มารู้เอ๊ะมันเคลื่อนไปได้ยังไงอะไรมันดันไปเฮ้ยจิตดันหรือเปล่าเฮ้ยแล้วจิตมันดันถ้าสมมติว่าแขนเรามันเป็นอัมพฤกษ์เราก็สั่งจิตให้ดันมันไม่ดันหรอใช่ไหมให้มันไปได้ผลด้วยอะไรเนี่ยโยมก็จะวิจัยตรงนี้ได้ถ้าลมเนี่ยทำให้เราเบาถ้าตายปุ๊บลมหยุดเนี่ยน้ำหนักขึ้นเลยนะใช่ป่ะพอหมดลมเนี่ยน้ำหนักขึ้นเลยตอนแรกเนี่ยคนเดียวแบกได้สบายเลยคนหนึ่งเนี่ยแต่พอหมดลมปุ๊บสี่คนหามเลยคนเดียวแบกไม่ไหวก็จะหนักขึ้นมาเลยถ้าท่านลมเนี่ยทำให้เหมือนกับลูกโป่งใช่ป่ะแล้วเอาลมเข้าไปก็ช่วยล้อยางรถยนต์ก็เหมือนกันเราใส่ลมเข้าไปมันก็จะช่วยประยุงนั้นท่านลมเนี่ยจะช่วยแม้กระทั่งความคิดเราก็เป็นท่านลมหายใจเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวโยมทำละเอียดเข้าละเอียดเข้าเดี๋ยวจะเห็นหายใจไปพื้นเดี๋ยวเนี่ยไปถึงปลายมือปลายเท้าได้เนี่ยก็เดินลมปานแบบเนี้ยแล้วเราก็จะรู้เลยว่าไอ้ความคิดก็เกิดจากลมนี่แหละถ้าหายใจแรงก็คิดไม่ดีหรอกใช่ไหมจะโกรธมันก็จะโมโหละแต่ถ้าหายใจเบาๆสบายสบายก็คิดได้สมองก็จะโปร่งๆนี่ก็เป็นวิธีการปฏิบัติเอาง่วงให้ยืนกับที่ยืนอยู่กับที่แล้วก็ดูศีรษะไปเท้าไม่ว่าจะเป็นยืนเดินจะเป็นยืนหรือนั่งหรือนอนก็ตามวิธีปฏิบัติเริ่มต้นก็คือให้กำหนดรู้รูปเราก่อนถ้านั่งก็รู้รูปนั่งก็ศีรษะไปเท้าเท้าขึ้นมาจากด้านหลังด้านข้างลงไปขึ้นมาด้านหน้าลงไปขึ้นมาแค่นี้แหละยืนก็ดูแค่นี้เหมือนกันนอนก็เหมือนกันนอนก็ต้องทำนะเพราะเมื่อไหร่ที่เราป่วยแล้วขยับไม่ได้เราไม่ฝึกเอาไว้เนี่ยมันเอาไม่ลงหรอกเวทนานี่แรงกล้ามากแล้วยิ่งใกล้ๆจะตายเนี่ยมันจนทนไม่ไหวฮะใช่ไหมโยมเราบางทีเราเป็นโอ้เกือบตายแต่ยังไม่ได้ตายนะเกือบใช่ไหมทนไม่ไหวเลยเกือบตายแต่อีกตอนมันตายแล้วมันจะยังไงทนไม่ได้แล้วนั่นแหละมันก็จะมากตอนนั้นน่ะสติเราจะเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงต้องฝึกเอาไว้ไงฝึกเอาไว้แล้วเราก็จะเข้าใจนี่ขั้นที่สองของสมาธิขั้นที่สามขั้นละเอียดก็คือมารู้ว่านี่แหละทุกกายทุกใจนี่แหละเหตุของทุกความทะยานอยากของใจนี่คือการดับของทุกเวลาเปลี่ยนอิริยาบถมันดับหรือว่านั่งอยู่จนมันข้ามอารมณ์ดับทุกเราเห็นตัวดับตรงนี้ได้หรือเห็นจิตมันเกิดดับเกิดดับจิตเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นคิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจนกระทั่งมันสว่างขึ้นมาเองอันนี้เป็นนิโรธเห็นตัวดับ เห็นการดับของทุกข์แล้วก็รู้ข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8นี่ไงนี่คือรู้สัมมาทิฏฐิถูกต้องแล้วมันจะเข้าไปแล้วดังนั้นโยมก็รู้แล้วเนี่ยว่าสวรรค์นรกมีจริงใช่มั้ยก็เลยอยากจะไปสวรรค์ก็เลยมาวัดสังฆทานเนี่ยสัมมาทิฏฐิได้ไปแล้วได้ไปจากบ้านแล้วเจอถูกว่าเสร็จแล้วมาทำอะไรที่เนี้ยก็มารับศีล8นี่ขัมมะสังกัปโปหลวงปู่เคยพูดอย่างนี้นะถ้าฟังหลวงปู่จะได้ยินนี่ขัมมะสังกัปโปการออกจากบ้านจากเรือนวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเป็นนี่ขัมมะเป็นนี่ขัมมะบารมีงั้นนี่ขัมมะเนี่ยไม่ต้องไปสมาทานศีลบทสดกับเขาหรอกมันได้อยู่แล้วแล้วได้แบบมีเงื่อนไขที่เขาให้เกียรติมากถ้าทำผิดทำไงก็ครับบอกพุทธเจ้าข้าพเจ้าปิดไปแล้วศีลข้อนี้ต่อไปจะสำรวมระวังไว้ให้ดีต่อไปศีลก็มาแล้วแค่นี้เองไม่ต้องไปทำอย่างอื่นไม่ต้องไปถึงก็ต่อศีลหรอกไม่ต้องไปต่อจิตเนี่ยมันรู้เองทำเองตรงนี้เองได้แล้วก็ทำด้วยตัวเองด้วยเจตนาแล้วจิตมันสูงขึ้นมันไม่ต้องยากใช่ไหมพอเข้าใจแล้วเนาะอยากจะได้อานิสงส์มากสมาทานศีลอุโบสถอีกมาบวชวันเนี้ยจะอยู่อีก3วันวันนี้สมาทานอุโบสถอุโบสถมันวันหนึ่งคืนหนึ่งพอพระอาทิตย์ขึ้นคืออรุณขึ้นเนี่ยมันขาดอัตโนมัติดังนั้นเราก็ต้องไปต่อศีลใหม่อีกถูกไหมเพราะไม่ต้องทำหรอกได้ไปแล้วอัตโนมัติมันออกจากบ้านจากเรือนมาอุโบสถนี่คือผู้ที่ชาวบ้านทำมาหากินไม่มีเวลาก็เอาวันพระวันหนึ่งละอาทิตย์รักได้วันหนึ่งมาทำวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถึงได้มีแบบนี้ไงแต่อุโบสถมีข้อแม้ว่าต้องรักษาต่อเนื่องกันผิดข้อใดไม่ได้ผิดข้อเดียวขาดถือว่าขาดศีลไปเลยเพราะนั้นวจีกรรมลำบากพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลและสาระก็โดนหมดเลยสรุปคือศีล8เนี่ยถ้าไม่พูดศีลบริสุทธิ์แต่ถ้าพูดในโอกาสไปเรื่อยๆละเห็นไหมเพราะนั้นจริงๆพอเราออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยเรามีระยะเวลามันมากกว่าของอุโบสถอุโบสถนี่เขาเวลามีน้อยก็ทำสะสมไปนั้นก็ทำความเข้าใจตรงนี้ถูกแล้วก็จะรักษาศีลได้ถูกต้องขึ้นนั้นเมื่อสัมมาทิฏฐิมีแล้ว2สัมมาสังกัปโปก็ได้แล้วถูกไหมนะตำริชอบก็เลยมาวัดสังฆทานไงนะเรียกว่าตำริชอบแล้วคิดชอบคิดดีก็มานี่เพื่อจะมารักษาตรงนี้พอมาถึงที่นี่ทำไงรับศีลทันทีที่รับศีลโยมก็ได้สัมมาวาจาศีลข้อที่4สัมมาวายโมนึกขออภัยสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันโตการงานชอบก็มาทำการงานที่เป็นบุญทั้งนั้นเลยงานที่ถูกต้องหมดจะมาอยู่ที่เนี้ยนี่ไม่มีงานผิดศีลเลยสัมมาอาชีโวก็เลี้ยงชีวิตชอบมือเดียวก็พอแล้วเนาะ เลี้ยงชีวิตชอบเลยนี่คือทำอาชีพที่ไม่ผิดศีลสรุป3องค์ที่มาของถัดมาก็เป็นเรื่องของศีล2องค์แรกนี่เป็นเรื่องของปัญญาขั้นต้นนะงั้นถึงได้กล่าวว่าโยมเป็นผู้มีปัญญาไงแต่ปัญญาเรียกว่าสุตตมัจจปัญญากับจินตามัจจปัญญาพอมาแล้วโยมก็มาปฏิบัตินะได้แล้วได้5องค์ไปแล้วใช่มั้ยมรรคมีองค์8องค์ที่7ก็เป็นสัมมาวายโมความเห็นชอบเปลี่ยนละความไม่ดีเปลี่ยนสร้างความดีก็เป็นกั้นความไม่ดีที่ละแล้วไม่ให้เกิดเพียรรักษาความดีที่ทำแล้วให้มันมีอยู่คงอยู่ต่อไปนั่นก็คือความเพียรพยายามที่ทำตอนนั้นเองส่วนองค์ที่6องค์ที่7ล่ะสัมมาสติก็ตะกี้ที่บอกทั้งหมดเลยเจริญสติปัฏฐาน4ก็มาจะมีสติที่กายที่เวทนาที่จิตเราก็มีเรียกว่ามีสติที่กายที่ใจนั่นแหละสรุปสั้นๆเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญสติด้วยความเพียรชอบต่อเนื่องจิตไม่ออกไปไหนเลยสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นเองข้อนี้ไม่ต้องทำเห็นไหมแต่มันจะบอกแล้วไม่ต้องทำสมาธิแต่ทำสติเป็นเหตุผลที่ได้รับคือสมาธิแล้วสมาธิถูกต้องด้วยเมื่อสมาธิเกิดเร็วเรียกว่ามรรคสัมมัคคีมรรคมาหลบกันแล้วตรงนี้จะเกิดภาวนามัจจปัญญาขึ้นปัญญาตัวนี้ใช่ไหมทั้งปัญญามันมีสองข้อต้นเป็นปัญญาแล้วก็เป็นศีล3องค์แล้วก็เป็นสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาดังนั้นโยมทำครบแล้วไหมจะสังเกตได้ดีว่าในตัวลงมือปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์ก็คือการมาทำสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นแหละทำได้ตลอดเลยเนาะตั้งแต่ตื่นตาตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับท ทำได้ตลอดเลยให้รู้ตัวเองแค่นี้ก็เป็นสติแล้วนึกขึ้นมากลับมาที่ตัวเองก็เป็นแล้วถ้านึกกลับมาไม่ได้บ่อยๆเวลาเกิดปัญหาเนี่ยท่านบอกให้แก้ที่เราก่อนให้กลับมาที่จิตก่อนหัวใจมี4ห้องใช่ไหมเอาเก็บไว้ห้องหนึ่งของเราอย่าให้ใครก็หมดใช่ไหมเอาเป็นห้องฉุกคิดเมื่อมีปัญหาอะไรปุ๊บมันจะทะยานออกไปจิตเนี่ยเราดึงมันกลับมาก่อนถ้าเราดึงไว้บ่อยๆเนี่ยกำหนดรู้กายรู้ใจบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินมาเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเรากลับมาเลยเมื่อกลับมาที่นี่แล้วเป็นไงสติมาปัญญาเกิดวิเดียวเท่านั้นเลยเราแก้ปัญหาได้หมดเลยนี่ก็คือการทำง่ายๆว่าถ้าง่วงให้ยืนตัวนี้โยมก็ทำมรรคมีองค์8ก็ทำแค่นี้เองแล้วถ้าง่วงให้ยืนถ้าคิดมากก็ให้ไปเดินคิดมากฟุ้งซ่านให้ไปเดินจนมันคลายแล้วถึงจะมานั่งเพราะนั่งเนี่ยนั่งเข้าฌานนั่งสงบลึกสงบมากขึ้นเท่านั้นเองให้มันทรงความนั่งฌานก็คือการทรงอารมณ์ให้นานทำอะไรก็ทำประจำทำเป็นนิสัยนั่นแหละเป็นฌานความดีอะไรที่เราทำเป็นปกติแล้วก็ทรงมันไว้ได้นั่นแหละก็เป็นแหละก็จะรักษาต่อไปได้ส่วนถ้าเครียดคิดแล้วเดินแล้วก็ยังไม่หายจนมันเครียดเลยต้องบอกให้นอนแต่ไม่ได้ไปนอนหลับนะนอนสีหาสายาดนอนท่านี้แล้วก็ดูจากศีรษะไปเท้าเช่นเดียวกันลองไปทำดูท่านี้แก้เครียดได้เร็วแป๊บเดียวไม่เกิน5นาที10นาทีเพราะมันจะเวทนาเกิดเร็วอย่าเพิ่งเชื่อนะเอาไปลองทำดูก่อนเนี่ยอีนิบทจะใช้ในการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเราก็ทำเราเข้าใจถูกสมาธิแล้วเราลงมือทำถูกตอนนี้เราไม่ต้องไปหวังแล้วว่าจะเป็นอะไรใช่ไหมฮะทำก็ตายไม่ทำก็ตายแต่ทำแล้วโอเคก็ดีเนาะก็ทำเถอะเพราะว่าสวรรค์นรกมันก็มีอยู่แล้วใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจที่ตอนไปแล้วจะรู้สึกแหมรู้อย่างนี้เชื่อท่านก็ดีแล้วใช่ไหมแต่ตอนนั้นแก้ไม่ได้แล้วแต่ตอนเนี้ยแก่เพราะนั้นชีวิตนี้สั้นนักและน้อยนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีให้หวังเนาะก็ขอให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพร
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนปล่อยสัตว์ไม่วางเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทำให้ได้ความคิดว่าบางครั้งคนทำความดีมีเจตนาเป็นบุญกุศลแต่ทำหรือเลือกวิธีผิดเลยได้รับผลตอบแทนที่ตรงกันข้ามหรือบางคนทำลงไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่เข้าใจว่าที่เขาทำอย่างนั้นเพื่อประสงค์ใดสักแต่ว่าทำตามคนอื่นเขาไปไม่ใช้วิจารณญาณส่วนตัวไตร่ตรองให้รู้จริงด้วยเหตุผลสรุปการกระทำทั้ง3ลักษณะดังกล่าวอาจมีผลตรงกันข้ามแม้เป็นการทำความดีก็ตามดังเช่นเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีประมาณปีพ.ศ. 2510ป้าชมฉายเป็นหญิงวัยชราคนหนึ่งอายุราว60ปีแต่เพราะเป็นคนสนใจแต่การทำบุญรักษาศีลเจริญสมาธิมาโดยตลอดจึงทำให้ทั้งหน้าตาและผิวพรรณของแกไม่ชราเหมือนวัยเลยหรือไม่ก็เป็นเพราะฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างดีไม่มีสิ่งที่ทำให้ต้องปวดเสียนเวียนขมับเหมือนอีกหลายชีวิตที่โลดแล่นอยู่ในสังคมอันชุลมุนวุ่นวายนี้จึงดูรู้สึกว่าแกยังสาววันหนึ่ง ป้าโฉมฉายพร้อมด้วยลูกสาวและลูกเขยจัดเตรียม

ของทำบุญดูเหมือนว่าจะเป็นเทศกาลเข้าพรรษามีการทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาและขนของขึ้นตั้งบนรถซึ่งเป็นรถเก๋งวิ่งมุ่งหน้าสู่วัดเพื่อร่วมทำบุญและมีพุทธศาสนิกชนมากมายจนล้นศาลาแทบหาที่นั่งไม่ได้ขณะที่พระกำลังฉันภัตตาหารอยู่ลูกสาวทำลายความเงียบขึ้นเบาๆแม่เดี๋ยวเราเสร็จจากการทำบุญแล้วเลยไปหาปล่อยนกปล่อยปลากันเถอะแม่พยักหน้าเห็นด้วยหลังจากที่พระฉันภัตตาหารเสร็จและให้พรป้าฉมฉายลูกสาวลูกเขยกรวดน้ำรับพรพร้อมกับผู้ร่วมทำบุญทุกคนเสร็จแล้วจึงจัดแจงภาชนะปิ่นโตเตรียมตัวเดินทางไปให้ชีวิตเป็นทางต่อผู้คนต่างทยอยเดินลงจากศาลาเพื่อเดินทางกลับบ้านบังเอิญมีเด็กสองคนมานั่งอยู่บริเวณพื้นข้างบันไดทางลงจากศาลาทั้งสามคนเดินมาถึงแทบพูดออกมาพร้อมกันนี่ไงเต่าเราซื้อไปปล่อยดีไหมเด็กที่นั่งอยู่นำเต่ามาขายให้คนนำไปปล่อยอีกทีดีนะแม่พอเราพูดจะปล่อยนกปล่อยปลาก็มีให้เราปล่อยทันทีไม่ได้ปลาเต่าก็เหมือนกันเดี๋ยวไปดูนกหน้าวัดดีกว่าเผื่อมีขายเมื่อได้ปล่อยนกไปคนละ 7-8 ตัวแล้วก็ออกเดินทางเพื่อนำเต่าไปปล่อยในที่ที่มีน้ำเหมาะเป็นที่อาศัยของเต่ารถวิ่งประมาณ15กิโลเมตรก็มาพบบึงลักษณะเป็นเขื่อนเพราะมีคูสูงพอรถจอดบนสันคูมองลงไปข้างล่างสูงชันหาที่เดินลงไปข้างล่างไม่พบปล่อยตรงไหนดีครับแม่ลูกเขยเห็นท่าทางจะหาที่ปล่อยยากแล้วเอ่ยขึ้นบ้างเป็นการหาเรือเดินช่วยกันมองหาทางลงจากสันคูแต่ก็ไม่พบป้าฉมฉายจึงตัดสินใจเอาอย่างนี้เต่าเป็นสัตว์แข็งแรงอายุยืนอีกอย่างรอบตัวเขามีแต่เปลือกแข็งถ้าลูกสาวดักคอทันทีคุณแม่คงไม่หมายความว่าจะโยนเต่าลงไปเลยนะแม่ยอมรับหน้าตาเฉยถูกต้องเลยลูกเพราะไม่มีทางลงอีกอย่างบึงแห่งนี้เหมาะแก่การอยู่อาศัยของเต่ามากเต่าที่ซื้อมาจำนวน5ตัวถูกทั้งสามคนโยนลงน้ำเพื่อปล่อยให้ไปใช้ชีวิตในบึงแห่งนั้นอย่างอิสระไม่ต้องถูกจับมาขังหรือทำอันตรายต่อไปเมื่อปล่อยเต่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงพากันขึ้นรถออกวิ่งมุ่งหน้าหมายกลับบ้านพอรถวิ่งมาได้ไม่ถึงครึ่งทางช่วงนั้นเป็นทางโค้งสองโค้งโค้งแรกผ่านไปไม่มีอะไรพอเข้าโค้งที่สองบังเอิญรถเกิดลื่นเสียการทรงตัวคล้ายเหยียบโดนน้ำมันแต่ก็ไม่ใช่เพราะลูกเขยคนขับมั่นใจว่ามองดูไม่เห็นมีอะไรรถสวนก็ไม่มีสิ่งกีดขวางก็ไม่มีพอรถเสียหลักหมุนเคว้งและพลิกตัวเท่านั้นทั้งสามคนก็รู้ทันทีว่าวันนี้แย่แล้วแม้ความเร็วที่วิ่งมาไม่มากนักแต่ดูจากการหมุนตัวของรถทำให้ทุกคนต้องหลับตาปล่อยตัวให้เป็นไปตามสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจำยอมเพราะไม่มีทางจะแก้ไขหรือแข็งขืนได้เลยรถพลิกถลายไป 4-5 ตลบพุ่งเข้าชนตอไม้ข้างทางรถจอดสนิททั้งสามคนลืมตาพร้อมๆกันมองไปด้านหน้าและอุทานตาเหลือกตกใจเป็นทวีคูณเมื่อเห็นเบื้องหน้าถ้าไม่ชนตอไม้ต้องพุ่งลงจากที่สูงลงสู่เบื้องล่างแถมยังมีน้ำลึกด้วยเมื่อลงจากรถสำรวจความ

เสียหายร่างกายทุกคนไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่นิดเดียวอาการเจ็บก็ไม่มีจะมีก็แค่ความหวาดผวาจากการได้พบกับเหตุการณ์ที่หนูแข็งขืนได้เลยรถพลิกถลายไป 4-5 ตลบพุ่งเข้าชนตอไม้ข้างทางรถจอดสนิททั้ง3คนลืมตาพร้อมๆกันมองไปด้านหน้าและอุทานตาเหลือกตกใจเต็มทวีคูณเมื่อเห็นเบื้องหน้าถ้าไม่ชนตอไม้ต้องพุ่งลงจากที่สูงลงสู่เบื้องล่างแถมยังมีน้ำลึกด้วยเมื่อลงจากรถสำรวจความเสียหายร่างกายทุกคนไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่นิด

ึ้นกับครอบครัวของป้าโฉมฉายสมดังสุภาษิตโลกนิธิคำโคลงอ้างว่าปลูกพืชในภาคพื้นธรณีลาบเกิดผลใดมีหวานไว้ผู้ทำกุศลสีสวัสดียิ่งนักนาผู้ผิดทำบาปไซ

เขาทดสอบว่าเราหลงเขาหรือเปล่าถ้าหลงกายนี้ก็เกิดบ่อยตายบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆจะเอาอีกหรือหลวงปู่บุตรดาถาวโร

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็นอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกินก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถระนุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลาย ขอเจริญสุขญาติโยมหลวงปู่หมวยก็ดีวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะแก่ญาติโยมที่มีศรัทธามาในสันทิกก็ดีตั้งใจได้ฟังครูบาอาจารย์พูดก็ชื่นใจเนาะนี่รู้ละรู้เฉยรู้วางรู้ว่างนี่ที่เราได้ปฏิบัติกันนี่แหละที่บอกว่ามาทำมาทำแล้วเข้าใจทำทำยังไม่ถึงก็ใจมีศรัทธาดีกว่าเราไปทางอื่นนั่นดีกว่า นี่แหละมัวเมาในธรรมยังดีกว่ามัวเมาทางอื่นนั่นลื่นเลิงในธรรมจิตที่ฝึกไว้จนเข้าถึงศรัทธาธรรมมันเป็นของหาได้ยากทำกันมาไม่รู้กี่แสนชาติเนาะกว่าจะมาตั้งตัวได้ถ้าทำมาชาติเดียวแล้วตั้งตัวได้ก็รวยไปนะ

อันนะรวยแบบวิสาขารวยแบบอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนั่นนะที่ปฏิบัติแล้วใจรวยนั่นนะใจลื่นเลงอนาถบิณฑิกะไม่ต้องตีกับใครนั่นนะความดีของท่านอย่างนี้อ่ะพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อยากจะไปลบกับใครนั่นแหละเพราะใจเป็นโสดาโสดาโสดีนี่แหละที่เรามาเกิดนั่นแหละท่านบอกมาเกิดมาค้าขายร่ำรวยก็เหมือนว่าไม่ขาดทุนเรามาเกิดมีบุญปฏิบัติไม่ขาดทุนนั่นขาดทุนก็ถอยหลังกลับไม่เอาหรอกปฏิบัตินอนดีกว่า นั่นมันก็ไม่ไปไหนนั่นถอยหลังกลับบ้านถอยหลังเห็นไหมที่เหมือนขายของขาดทุนคนที่ปฏิบัติได้ก็เหมือนลื่นเลงในธรรมตายเมื่อไรก็สบายนึกถึงความทุกข์ยากของมนุษย์เนี่ยยากเหลือเกินแหลนแค้นนั่นเพราะไม่ได้ภาวนาของคนภาวนาไม่ติดถ้าป่วยซะแล้วป่วยเป็นมะเร็งตั้งตัวไม่ติดบางคนตั้งตัวติดมะเร็งตายแน่มะเร็งตายแน่นั่นน่ะเรียกว่าเนื้อบุญเนื้อบาปชนะไม่ชนะก็ตายแบบผู้แพ้อีกนั่นนะเจ็บปวดเวทนามันกล้าอย่างเงี้ยถึงบอกว่าใจผู้มีศรัทธาแบบท่านอาจารย์บุญทรงว่านั่นนะท่านไม่ลืมพอทำได้นั่นแหละท่านก็พยายามทำที่บอกว่าเราไม่ใช่อรหันต์แต่เราก็พอเข้าใจพระอรหันต์นั่นแหละว่าหยุดดูหยุดรู้หรือว่าอุเบกขานั่นแหละอุเบกขาญาณญาณมันนั่นแหละท่านบอกว่ารู้จักเข้าสมาธิรู้จักเข้าฌานใกล้นิพพานเที่ยวนั่นแหละภาวนาท่านบอกว่าเหมือนนิพพานน้อยๆนี่แหละโยมที่คนปฏิบัติได้ก็นึกถึงกระดูก300ต้นนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นั่นไปเจอที่สิ่งที่น่ากลัวก็เอายอมตายมันก็เลยว่างให้ดูนั่นน่ะมันก็รักผีนั่นน่ะสงสารนั่นน่ะไม่กลัวผีพอนานๆมันก็กลัวอีกกิเลสมันยังเป็นโลกีอยู่นั่นน่ะที่หลวงปู่ฟังว่างูมันกินเข้าไปท่านก็เข้าฌานเลยเงียบเลยมันกินก็กินไปมันวีบท่านไม่ได้อะตัวยังกับเสาเลยมั้ง

นั่นน่ะธรรมดามันจะบีบกระดูกอ่อนหรือว่าอ่อนแตกอะไรแต่มันทำท่านไม่ได้มันกินไปนั่นแหละที่บอกว่าเจ็ดวันแล้วท่านก็มันก็ตายงูมันเคยฆ่ากันนั่นต้องมาใช้หนี้แต่มันก็กินไม่ได้เหมือนธาตุมันย่อยไม่ได้เหมือนมันกินพลาสติกเข้าไปนั่นย่อยไม่ได้มันก็ตายเหมือนธาตุธรรมธาตุบริสุทธิ์ท่านก็ไม่ไปนึกฆ่ามันอย่าไปฆ่ามันอย่ามีดมาผ่าปากมันถึงตัวก็ไม่ต้องไปฆ่ามันนะ

นี่แหละที่บอกว่านิพพานในปากงูนิพพานในปากเสือมันเป็นอย่างนี้เองที่ใจของท่านมีแต่ความเมตตามันให้มันกินให้สมใจมันไอ้เสือก็เหมือนกันนะที่บอกว่าพวกเราช่วยท่านไม่ได้เกลือมันคาบไปทีแรกก็กลัวช่วยด้วยช่วยด้วยทีนี้เกลือมันตัวใหญ่เนาะยังกับม้าเกลือเวงกอนตัวใหญ่เกลือทั้งอินเดียคาบปะไปทำไมพุทธการผมช่วยท่านไม่ได้แล้วนะท่านก็นี่แหละพุทธานุสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงนี่แหละมรณานุสติก็นึกก็เหมือนอย่างกับกล้าไปเจ็บนะตายก็อรหันต์ปล่อยวาง

คุณงามความดีที่ญาติโยมมาปฏิบัติมาทำความเพียรนี่แหละมันยิ่งใหญ่มากทีนี้ถ้าเราเห็นเนาะเราเห็นบุญของเราเราก็ปีติสิเนาะบางคนเห็นมา13วัน13คืนก็พยายามทำจนไม่หลับไม่นอนนั่นเป็นวันเป็นเดือนน่ะที่หลวงปู่มหาบัวท่านก็ทำให้พวกเราดูนั่นน่ะเห็นมาอะไรอ่ะเมื่อชาติก่อนๆทำไม่ยอมไม่สำเร็จต้องมาทำคิดบัญชีต่อนั่นน่ะเห็นมาจนกว่ามันจะเต็มรอบของเขานี่โยมเราก็นึกอะทำไมมันไม่สำเร็จสักทีทำไมมันไม่ว่างสักที

ไปมโหก็ไม่ได้นั่นมโหก็ผิดไปอีกนั่นต้องเฉยที่บอกว่ารู้เฉยเห็นเฉยมีหน้าที่ทำไปแต่เขาจะมาอนุเคราะห์เราตอนไหนนั่นบางคนใกล้จะตาย7 วันเข้าถึงความว่างนั่นเนี่ยหลวงปู่ก็ยืนยันให้พวกเราฟังนั่นแต่ท่านไม่บอกพวกเราก็ไม่รู้เห็นว่าที่บอกว่าหลวงปู่ลุยว่าถ้าเราตายแล้วพวกท่านจะรู้ไหมเนาะว่าหลวงปู่ไปยังไงท่านก็กลับมาบอกอีกกลับมาบอกว่ามันจะตายมันหมุนมันตีลังกาจิตเนี่ยนั่นนะหลวงพ่อหลวงปู่เกื้อนก็บอกนั่นนะถ้าเราจับมันไม่อยู่มันก็ไปเลยเหมือนรู้ไม่วางไม่ไปแตะไว้ไม่ไปรู้ไว้เหมือนงงนั่นนะงงบ้านหมุนเราจะทำไงให้มันหยุดหมุนนั่นนะทีนี้ถ้าเราหมุนอยู่งั้นนะตีมันก็ตายได้เหมือนกันมันหมุนไม่หยุดนั่นนะคือคนแก่ว่าบ้านหมุนนั่นนะลุกขึ้นก็ไม่ได้ต้องทำเฉยๆทำเฉยๆอยู่นานนั่นนะมันงงได้เนาะนั่นน่ะมันก็ปรากฏให้เราดูได้ถ้าเราไม่เฉยมันก็หมุนจนเราอยู่ไม่ได้นะบ้านมันเหมือนว่าพลิกไปพลิกมากระดานหรือว่าบ้านมันโค้งเค้งอะไรต่างๆนั่นน่ะที่ท่านอาจารย์ว่าที่ใจมันไม่ยอมวางนั่นน่ะมันไปจับซะแล้วมันไปยึดซะแล้วก็นั่นน่ะมันก็เลยกลัวหรือว่าสงสัยนั่นเนี่ยสงสัยอยู่ล้ำไปบางคนก็เห็นว่าทำภาวนาแล้วตัวแข็งเดินแล้วตัวแข็งเดินแล้วยิ้มไปตลอดนั่นน่ะมันเหมือนว่ามันไปยึดอยู่ตรงนั้นพอดีเอาไม่ออกปัญญาเอาออกได้แต่ไอ้บางคนมันเอาออกไม่ได้ปุ๊บ

พูดถึงทางโลกก็มันล็อกไว้นั่นน่ะมันล็อกอยู่เฉยเราก็สงสัยว่ามันแก้ยังไงมันบางทีมันก็ว่างบางทีมันก็งงก่อนหรือว่าปวดเข้ามาเพราะนั่นแหละมันอยู่กับมันมาได้หลายอย่างการที่จะสงบบางทีก็อึกหายใจแบบขาดเนี่ยกึกกักแล้วถ้ากลัวก็ออกเลยออกสมาธิมันก็เสียโอกาสที่ลมหายใจมันขาดลมละเอียดมันจะเกิดนั่นนะทีนี้บางคนก็บอกว่าถ้าลม

ลมหายใจขาดว่างแล้วมันว่างมันไม่รู้จะคิดอะไรอ่ะแล้วก็ออกมามันก็สงสัยอีกนั่นน่ะมันยังไม่สุกมันยังไม่อิ่มเหมือนคนหุงข้าวมันยังสุกเดียวๆนะข้าวมันยังต้องบานอีกเม็ดนะพอดีไม่กรุบไม่เป็นในไตแล้วไม่เป็นนั่นน่ะมันสุกพอดีแล้วถึงจะเอาขึ้นมาดองได้ดองให้น้ำมันออกโบราณเรียกว่าดองข้าวสมัยโบราณมันว่างก็ให้มันว่างนานๆว่างให้มันชำนาญเหมือนเราขับรถนั่นแหละขับวันเดียวมันไม่ชำนาญก็เหมือนกันนะภาวนาเห็นไหมตลอดชีวิตเนี่ยถ้าคนทำได้เรียกว่าชำนาญเข้าออกชำนาญวิ่งก็เข้าได้ปักกระเมนตีลังกาก็เข้าได้ท่านก็พูดได้ฟังครูบาอาจารย์ก็พูดได้ฟังวิ่งก็ไม่หายกระโดดก็ไม่หายนั่นน่ะกรรมฐานมันเกิดแล้วท่านคุยให้พวกเราฟังถึงขนาดนี้นี่แหละคุณโยมทีนี้เราก็ทำไปเถอะมันยังไม่ถึงก็หรือว่ามันถึงขึ้นมาก็เป็นบุญของเราอย่างนี้แหละใครทำได้ที่ว่าอดทนมันเกิดขึ้นแล้วนั่นน่ะความอดทนนี่แหละมันจะเป็นเหล็กกล้าหรือว่ามันใจมันกล้าหาญขึ้นแล้วกล้าหาญมาทางดีนั่นเองนี่แหละความเพียรมันก็เลยเกิดได้แต่มันก็ไม่ทุกข์นะทุกขเวทนาเนี่ยที่บอกไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยที่บอกว่าเป็นกลางทำมันยังไม่ยอมเป็นกลางก็รู้มันจรไปจรมาก็รู้มันนั่นมันมาทุกท่าทุกทางให้เราก็รู้มันเรามีหน้าที่รู้เราไปตามมันหลงไงตามโลกตามโลกก็เลยหลงโลกเรารู้ทันโลกเราก็ดูเราก็อยู่กับโลกรู้ตามโลกก็ไม่รู้กี่ร้อยชุดเลยใช่ไหมกี่พันชุดนะใช่ไหมโยมนี่เป็นแบบนั้นนะทีนี้วางเฉยมีไม่กี่ชุดก็สบายนั่นน่ะมันเชื่องลงตามโลกก็เห็นมาที่ว่าความยากนั่นน่ะสารพัดอย่างนั้นน่ะที่ครูบาอาจารย์ถึงว่าไปฝึกแล้วมันเกิดนะมันเกิดรู้ที่ลงตาว่าพวกเราจะไปหลงโลกนั่นน่ะหลงโลกก็ฆ่ากันตีกันนั่นน่ะเราต้องเป็นหนึ่งในโลกเราต้องชนะโลกอะไรเงี้ยก็เลยตีกันไม่ได้ตีตัวเองมันได้ตีกิเลสของตัวเองอย่างนี้ตีกิเลสของตัวเองมันก็ละอายสินะที่บอกว่าที่ท่านบอกว่านักบวชอยู่กับความยากจนอยู่กับความพอเพียงในหลวงเห็นไหมถ้าพูดว่าในหลวงรวยเพราะว่าท่านรวยก็มาช่วยคนนั่นน่ะในหลวงต้องรวยนั่นน่ะไม่รวยไม่ได้อ่ะ
ในหลวงไม่มีเสร็จเลยไม่พอไม่มีแจกเวลาอุทุกข์ภัยนั่นเห็นมาต้องรู้จักเก็บรู้จักช่วยเห็นมานั่นแหละไม่ใช่ของเล่นนั่นแหละเป็นผู้นำเนาะนั่นแหละจึงบอกว่ามันของปรมโลกนั่นแหละที่ว่าทำมาไว้กับโลกเหมือนเลี่ยมพระเอาไว้เอาไปก็ไม่ได้ทองเห็นไหมเอาไว้กับโลกเนี่ยเป็นของประดับโลกนั่นที่บอกว่าของปานีตนั่นนะลองประดับเพชรประดับพลอยเขาอีกโอ้โหมันจะปานีตกันขนาดไหนใช่ไหมพุทธเจ้าสวยงามนั่นนะลักษณะอย่างนั้นนะแต่ใครเอาไปไม่ได้มันเอาไปกินก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นนะถ้าพูดแต่ทางธรรมะเนาะเอาไปกินก็ไม่ได้เนี่ยมันเป็นของประดับให้ลูกหลานได้เห็นกันว่าเนี่ยความดีของน้ำใจของชาวพุทธชาวพุทธไม่ต้องแต่งชาวพุทธไม่ต้องทำให้มันสะอาดสวยก็ไม่มีใครอยากมาดูใช่ไหมไอ้ที่ไม่สวยนั่นประเทศเราถึงว่าประดับตกแต่งดีแล้วนั่นตึกรามบ้านช่องดีแล้วนะเห็นไหมทั่วโลกก็อยากจะทำตึกให้มันพิสดารอัศจรรย์เป็นตึกทรงกลมมั่งอะไรมั่งเป็นหมื่นๆล้านพันล้านอย่างนั้นจะได้คนจะได้ไปเที่ยวประเทศนั่นแหละเหมือนพวกเราสร้างพระพุทธสร้างรูปพ่อไว้ไงพระพุทธเจ้าเห็นไหมพวกเราเดี๋ยวก็ไปเป็นกระดูกหมดแล้วนั่นแหละแต่นั่นแหละคนที่เขาดีใจน่ะก็เป็นบุญน่ะเห็นสิ่งที่ดีสร้างพระสร้างความดีสร้างพระเจดีย์นั่นแหละเห็นไหมทิเวศเอาเหมือนเอาไข่มุกเอาอะไรต่ออะไรพวกเราก็ทะเดดากองก็เอาเพชรพลอยมาประดับเอาไว้ไงนั่นเห็นไหมบนยอดพระเจดีย์น่ะเห็นไหมคนต้องเอากล้องไปส่องถึงจะเห็นถนัดอย่างนั้นนะคุณโยมเพราะว่าเป็นของที่หาได้ยากของมนุษย์นั่นนะแต่พระเดียเจ้ามันก็กระจกหินนั่นนะหินชั้นดีท่านว่างั้นนั่นนะพระเดียเจ้านึกอย่างนั้นแต่คนชาวโลกโอ้โหร้อยล้านพันล้านนั่นนะเหมือนกันเหมือนคนภาวนาพอได้แล้วมันมีค่ามากมีค่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องมาทุกข์ทรมานไม่ต้องนั่นน่ะมาเหน็ดเหนื่อยกับเส้นเอ็นทั้งหลายเนี่ยยึดกันไว้ใช่ไหมโยมนี่นะถึงว่าดึงล้างกันไว้นั่นน่ะดึงไปหาความตายเส้นเอ็นชะลาไปไม่มีที่จะเห็นไหมที่จะแข็งแรงไว้ตอนหนุ่มๆสาวๆเหมือนลวดสลิงตึงเอาไว้ลวดสลิงมันจะผุไปแล้วมันนานแบบนั้นนะมันก็จะกรอบมันก็จะผุพังไปเพราะมัน
ใช่ไหมโยมเราก็ลองนึกดูที่เรายังไม่ตายนี่มันมีค่ามากรถชนตายซะแล้วตามทางถนนนะเห็นว่าไม่ได้ภาวนาซะละหมดโอกาสนะเพราะเวทนามันกล้าก็เลยลืมบางคนถ้าไม่ภาวนาวะพอพระอรหันต์มาเตือนนี่โยมต้องถือศีลนะถือศีล5ศีล8น่ะกายทิพย์ก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นนั่นน่ะถ้าสวยขึ้นมาเลยบางคนมีผ้าทิพย์นุ่งเลยไม่มีผ้าเห็นมาที่หลวงปู่ท่านเห็นเพราะมันลืมนั่นน่ะเห็นมามันลืมหรือว่าไปผิดศีลผิดธรรมของเขาเนาะนี่ก็ตายเลยไอ้นี่แหละจึงว่าถ้าไม่เจอพระคนที่ไม่เชื่อมันก็บอกมันไม่มีสาระพวกชาวพุทธเนี่ยอะไรต่ออะไรมันก็ว่าทางนางที่เป็นชาวพุทธนั่นน่ะเป็นว่าเขาก็นึกว่าวัตถุนั่นแหละมันเป็นของประเสริฐนั่นน่ะแต่เวลาชราแล้วเนี่ยเอ้มันจะไปไหนดีนะนั่นน่ะที่หลวงปู่จรัญว่าอ้าวที่เราไปแกล้งเราไปทำเอาไว้แม่ก็ต้องมาล้างมาเช็ดนั่นน่ะเหมือนแกล้งพ่อแม่อยู่ตั้ง8-9ขวบแล้วก็ยังเอาอุจจาระมาตาไว้ที่นั่นที่นี่ที่นี่ก็แม่เอามั่งสิพอแม่แก่ก็อาละวาดลูกโอ้โหทำไมบาปกรรมที่เราทำกับแม่ต้องแม่ก็เป็นเหมือนไม่รู้เลยเอาทาไว้อะไรตาอะไรนั่นแหละลุงปู่ท่านก็พูดให้ฟังให้เห็นว่าทำไว้ไม่กี่วันแต่กรรมมาใช้นี่แม่มาเป็นมั่งทำหลงลืมไปมั่งนั่นแหละนั่นมาพอมาเข้าสมาธิรู้เห็นนั่นน่ะพอรู้เห็นเข้าก็เลยถึงได้รู้ว่าโอ้โหนางคนนี้ไม่ได้แต่งงานนั่นน่ะเพราะว่าเนื้อคู่ไม่มาเกิดกันไม่ทันอะไรต่ออะไรนั่นก็คิดอยากแต่งงานเหมือนกันน่ะพออายุมากก็แต่เห็นว่าทำไว้ต้องกับเด็กๆทำกับพ่อแม่นี่แหละพวกเราก็เลยบางคนเห็นว่าก็เป็นเหมือนกรรมของราษฎรกันนั่นแหละเถียงกันทะเลาะกันไม่ได้หยุดนั่นแหละมันก็เลยเด็กๆว่ากันไว้พออายุมากก็ไม่ยอมนั่นแหละนั่นแหละเถียงกันทะเลาะกันชาวโลกกันมาจึงบอกว่างูกินหางหรือว่ากรรมมันต้องมาแบบอย่างเงี้ยลบลาฆ่าฟันในยุคพระโคดมลบลาฆ่าฟันกันนั่นแหละเห็นไหมไม่หยุด
แต่ว่า

เราต้องเป็นหนึ่งเราต้องเก่งอะไรเงี้ยที่นายได้เก่งไปเก่งมาก็ทุกขังอนัตตาเอ่ยนั่นแหละลงเข้าลงนั่นแหละที่หลวงพ่อท่านแต่งเป็นธรรมะไว้นั่นเองเนี่ยยอมกันแล้วใช่ไหมยอมขันธ์ห้านั่นนะว่าเราชราแล้วเราต้องไปแน่นะสักวันหนึ่งเราต้องล้มลงนั่นนะเราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะต้องล้มลงโค่นเหมือนไม้ที่มันชราแล้วมันจะมายืนตายอยู่ตลอดชีวิตก็ไม่ได้มันก็ผุพังไปอย่างนี้แหละตอนยังไม่ผุพังนี่แหละที่เรารีบจำรีบพายสายบัวจะเน่าตลาดจะวายมันสายแล้วไม่มีคนมาซื้อของแล้วต่อไปหุงข้าวต้มแกงแล้วต้องไปทำงานตลาดวายตายบัวจะเน่านี่แหละเห็นมาเมื่อวานเมื่อเช้านี่ยอมเขามานั่งทีนี้เขาก็เห็นรูปปั้นคุณแม่บุญเรือนหลวงพ่อพาสุกยังไม่ได้เอาไฟอย่าให้ท่านว่างๆมาบรรทุกเข้าไปที่บุญสำลิดนะจะได้ยินคุณแม่พูดว่าดอกดาวเรืองนั่นน่ะแม่ชอบดอกดาวเรืองเหรอไม่ใช่แม่เรียกดอกรุ่งเรืองนั่นน่ะให้พวกเรารุ่งเรืองผู้เฟื่องกะอะไรอ่ะกระเดื่องผู้เฟื่องอะไรเงี้ยนี่แหละที่ท่านพูดเอาไว้ใช่ไหมโยมพูดเอาไว้ว่าต่อไปเมืองไทยจะซื้อง่ายขายดีจะติดต่อกับต่างประเทศซื้อง่ายขายดีนั่นน่ะนั่นน่ะก็เราเห็นไหมทุกวันนี้เกษตรมั่งเห็นไหมเกษตรแล้วก็อะไรอ่ะข้าวเฮ้ยอะไรนะพวกเมืองแร่อะไรต่ออะไรใช่ไหมเนี่ยจะไปพูดเลยยางพลาใช่ไหมนั่นเนี่ยตะกอนไม้สักส่งออกกันต้องกับเราเด็กๆเป็นอย่างกับเป็นร้อยๆปีมันก็หมดพวกเราต้องปลูกรัฐบาลรับซื้อนั่นน่ะขายไปทั่วโลกใช่ไหมไม้ดีชาวบ้านปลูกนั่นน่ะเหมือนในไอ้เสือนั่นน่ะเสือดีเลี้ยงกันเลี้ยงแบบหมูพอมันตายนั่นน่ะพอมันตายแล้วก็ได้เอามาทำยานั่นน่ะขายได้นี่แหละรัฐบาลก็รับซื้อได้ใช่ไหมนั่นแหละพอมันตายแล้วก็ไปขายไม่ต้องไปยิงมันที่ในป่าในดงนั่นน่ะนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละภูมิปัญญานี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงปลูกเลี้ยงผาเลี้ยงอะไรที่มันน้ำมันมันดีลิ้นมันดีท่านบอกที่บอกว่าใครไปยิงมันเอาลิ้นมันเลียได้มันก็ไปได้มันก็ไม่เก็ดขัดยอกหายได้อย่างนั้นน่ะนี่แหละมันดีมันมีดีที่ลิ้นมันมีบุญนั่นน่ะมีพรสวรรค์ของมันอย่างนี้น่ะคนก็เห็นไหมไม่เลี้ยงแต่ไปตามฆ่าหมด

นั่นน่ะเผลอก็ตายนั่นน่ะก็หมดศูนย์พันเนี่ยศูนย์พันดีนี่แหละเราต้องไอ้นั่นทีนะไม่ต้องไปตามฆ่าพวกอนุรักษ์ก็ได้สบายใจไม่ต้องไปไล่เขาไม่ต้องสบายใจแบบนั้นนะเห็นว่าพระต้องทำลานไว้ลานหญ้าให้พวกกระทิง แล้วก็พระก็ได้ไปดูสัตว์ด้วยนะเห็นนะได้ไปดูสัตว์มันมากมันเชื่องเนี่ยมันเห็นพระก็เชื่องพระเป็นสีที่เป็นเมตตาไม่มีพิษมีภัยนะมันก็รู้เจอในป่าเจอคนก็หนีแล้วกลัวแล้วคนละสีแบบนี้แหละนี่แหละมันธรรมชาติเนาะนี่แหละการปฏิบัติที่หลวงพ่อบุญทรงพูดนะนั่นเห็นไหมญาติโยมถ้าใครทำได้ก็ไม่คัดค้านทำนั่นน่ะจะเห็นถูกทำนองคองทำนั่นน่ะแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ทำไปเถอะทำจนได้รู้ได้เห็นเหมือนอย่างไปเข้าคอร์สพอดีไอ้เจ้านุชก็บอกว่าไปคันเดียวพอแล้วเดี๋ยวฝนมันตกมันก็ตกพอดีกรมอุตุก็บอกฝนมันจะชุกไปถึงสิ้นเดือนเรืออะไรนั่นน่ะมันก็ตกจริงๆถ้าไปสองคันกันที่อยู่ก็ลำบากนั่นล่าก็ยังเล็กเขาก็ให้คงเหล็กไว้อีกนั่นน่ะวันหลังมันได้ไปทำสันลากันที่อยู่ที่พักนี่แหละพระไม่อยากได้อะไรแต่ก็ต้องญาติโยมไปภาวนาอากาศมันดีโยมบอกว่าหน้าแรงๆนี่แหมน่าจะจัดทุกเดือนเลยเนาะอากาศมันดีเหลือเกินนั่นนะเอาแล้วก็เอาข้าวของไปแจกเด็กๆเพื่อผ้ามั่งอาหารไปทำเลี้ยงกันนั่นนะอะไรเราก็พูดไม่ค่อยถูกในเว็บไฟอะไรนั่นแหละก็ไปแจกเด็กๆในป่านู่นแหละเด็กๆก็ดีใจเนาะได้ทานกันนี่แหละญาติโยมก็ปีตินะนั่นแหละเด็กๆได้กินกันแบบนี้มันต้องทำให้ข้าวมันก็ได้ข้าวมันก็ดีหรือว่าขนมเข็งนะมันจะได้เอากลับบ้านไปได้เก็บไว้กินเนาะบางทีบอกทำไมหนูไม่กินนะนมหนูจะไปฝากแม่โอ้โหตัวยังไม่ใหญ่นะยังรู้จักเห็นไหมนี่แหละการให้ทานนี่แหละถึงจะมีอานิสงส์น้อยแต่มันก็มีนั่นน่ะให้ทานนั่นน่ะให้ทานกับผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็ได้มากเข้าไปอย่างนี้แหละจึงว่าการปฏิบัติธรรมเดินจงกรม
ได้เนี่ยเราก็เดินไปเดินจนมันเกิดกรรมฐานนั่นน่ะเนี่ยนานนั้นนะโยมผู้หญิงคนนี้ไม่ค่อยได้เจอไปบวชแล้วมั้งป่านเนี่ยทำไมไม่สูงสิงกับชาวบ้านเลยก็กรรมฐานมันเกิดคุยจะไม่มีสาระใช่ไหมนั่นน่ะหลงเกินไปบางคนก็ดูใจอะไรนั่นเพลิดเพลินไปมากไปนั่นจนบางคนก็พูดไม่ค่อยมีสาระอะไรมากคนนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากเปิดบ้านไม่ค่อยอยากคุยเดี๋ยวนี้คงไปบวชแล้วก็ได้นั่นน่ะกรรมฐานมันเกิดลูกผู้หญิงบางคนก็ยึดไปยึดมาก็เลยกลับบ้านไม่มาภาวนาเลยนั่นน่ะนั่นน่ะมันคายเขาเรียกว่ามันคายออกมันไม่ได้ย่นย่อไปในกายใจนั่นเองนั่นน่ะมันก็คายออกมันก็เหมือนจรออกไปมันไม่จรเข้ามาในกายใจเนี่ยเวทนาหรือว่าอะไรมันโอ้โหเห็นมาตายก็ตายเลยเนาะนั่นน่ะเตียงเป็นเตียงตายไอ้พวกนี้ไม่หนาวนั่นน่ะน่าสงสารถ้าอะไรไปโดนเขาหน่อยเสียหลักเลยนี่แหละเขาประมาทยิ่งกับโยมอีกเนาะยิ่งกับพวกเราอีกนั่นน่ะเขานึกว่าชีวิตของเขาไม่มีค่าอะไรมีค่ากับความเร็วคิดว่าอย่างนั้นนะสาระไม่มีนั่นน่ะแต่มาคุณยอมลองนึกตัวยอมมานั่งดูยอมมานั่งดูทุกข์มานั่งดูสุขมานั่งดูความว่างไอ้พวกนั้นมันนึกว่าสนุกนะนั่นนี่มันก็เป็นธรรมะเนาะกวนเมืองถ้าวิ่งสัก40-50คันนะโอ้โหคนแก่ตกใจไม่ทีเนี้ยไม่หลับแล้วนั่นยิ่งคนอายุมากประสาทมันแข็งว่างั้นนอนไม่หลับนอนหลับทีเดียวก็ทำตกใจตื่นนี่ไม่หลับเป็นมามันเป็นอย่างนี้นะโยมแล้วก็บอกว่าเยาวชนถูกมอมเมานั่นนะถ้าหลงไปแล้วก็ไม่ต้องหลอกเข้าศีลธรรมนั่นนะทีนี้ต่างชาติเขาประหารชีวิตเขาตัดมืออะไรต่ออะไรก็กลัวเลยเอารักมือไหนรักมือไหนก็ตัดมือนั้นเขาบอกตัดนิ้วนั้นนั่นเห็นมากก็เลยไม่ต้องไอ้ระแวงระวังมากเพราะกฎหมายเขาแรงนั่นน่ะกฎหมายของเรายาหมามันจะท่วมประเทศตายเลยเทมยมนั่นน่ะมอมเมาให้ลูกหลานไทย
ำบากกันนั่นเองใช่ไหมเยาวชนนี่แหละว่าเราเป็นผู้เจริญนั่นแหละใช่ไหมเราเป็นผู้เจริญเหลือเกินใช่ไหมใจโยนั่นแหละมาชนม้ากันดีกว่ากายจะเมามากใช่ไหมนี่แหละลองนึกดูก็แล้วกันทำไปทำมาใครน้ำตาตกนั่นแหละพ่อแม่หวาดกลัวไปหมดใช่ไหมนั่นถ้าลูกคนไหนไปกินยาม้าว่าไม่ฟังแล้วประสาทหลอนบางคนเราไม่เคยทำความดีให้พ่อแม่เลยพอนึกขึ้นมาได้ยิงตัวตายดีกว่าฆ่าตัวตายดีกว่านั่นแหละปริญญาเห็นไหมมันโง่หรือฉลาดใช่ไหมนั่นนะเอาตัวไม่รอดญาติโยมนี่เอาตัวรอดเห็นไหม40-50ไปถึง70-80คนรุ่นเก่านั่นนะ90กว่านี่คุณโยมไอ้พวกรุ่นใหม่เขาดักเอาไว้นั่นนะมันดักรอบดักใจนั่นเองโยมนั่นนะรูปเสียงกินรสดักเอาไว้อย่างนี้แหละคุณโยมมันน่าคิดเนาะแล้วเราก็รักห่วงลูกห่วงหลานห่วงอนาคตนั่นนะห่วงชาติบ้านเมืองสงสารผู้ใหญ่ทำไว้ดีแล้วในหลวงพยายามทำไว้ทุกอย่างนั่นนะเป็นพันโครงการแต่ลูกหลานไม่ได้ทำให้พ่อแม่เลยสักที่ห้าอย่างก็แทบไม่ได้แต่ยังเอาโกยไปหมดอีกนะบางคนนั่นสู้พุ่มพวงก็ไม่ได้เนาะตายแล้วก็ยังช่วยวัดช่วยวาได้เห็นไหมพุ่มพวงไม่ต้องเป็นหนังสือเห็นมันนั่นแหละเพราะความดีของความจำของแกดีนั่นแหละเห็นไหมโยมอัจฉริยะเหมือนกันนั่นแหละแต่แม่ตีแล้วก็สังกะสีไปตากแดดให้นอนตากแดดพุ่มพวงนี่กลัวทุกคนพี่ๆน้องๆกูไม่ได้ตีจะพ่อจะแม่ตีบังคับนั่นแหละเชื่อเรื่องจะพ่อจะแม่กลัวพุ่มพวงกลัวพ่อแม่ตอนเด็กๆนั่นเล่าให้พวกเราฟังเล่าให้ลุงพ่อสนองพอดีเราไปเยี่ยมพอดีแกก็เล่าให้ฟังไปหาพ่อแม่ไปหาแม่ต้องไถ่ทองมาเส้นเล็กๆเดี๋ยวก็ขอหมดเอาไว้ไปเล่นการพนันติดการพนันหน้าตรงการให้ไม่รู้จักพอก็เหมือนพุ่มพวงอย่างกับพระอรหันต์เลยนะชาติสุดท้ายเหมือนว่าใช้หนี้พี่น้องพ่อแม่แบบนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ก็รักพี่รักน้องซื้อรถเมให้อะไรตาอะไรให้แม่ไว้ไปได้นั่นจะได้ไม่ลำบากเห็นไหมนี่แหละคุณโยมพุ่มพวงเอ๊เราก็นึกว่าไปร้องแต่เพลงแต่มานอนอยู่ลานธรรมนี่แหละป่วยพักผ่อน
หลวงพ่อไม่บอกแกไม่ได้แต่งตัวใครก็จำแกไม่ได้นั่นแกก็มานอนอย่านอนอยู่ตามลันทำชอบทำบุญตื้อไอ้ตะกี้มันอะไรต่ออะไรมันเลี้ยงมันเลี้ยงในวัดนี่แหละตอนแกยังไม่ตายนั่นแหละเอ็นมาเลยหลวงปู่ก็ฤาษีก็บอกเขาไปเป็นเทวดาแล้วนั่นน่ะเราไม่รู้เขาลำบากเขาก็เลยเจอหลวงพ่อสนองก็เหมือนคนจังหวัดเดียวกันเขาก็ได้มาเข้าวัดนี่แหละเห็นไหมพุ่มพวงมีบุญฉลาดรู้จักเข้าวัดนั่นน่ะรู้จักมาปฏิบัติอย่างนี้แหละนะถ้าใครไม่รู้ก็นึกว่าพุ่มพวงไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ทำบุญเพราะทำบุญนั่นแหละแกจึงไปเป็นเทพเราตายเราจะไปบอกหวยให้มันเจ้ามือให้มันเจ๊งมันแม่ตีไปเยอะไงเล่นชอบเล่นการบันดาลนั่นแหละนั่นแหละถ้าเราไปเป็นผีเราจะมาบอกหวยบอกให้เจ้ามือมันเจ๊งมันจะได้เลิกกันนั่นจ้างมันก็ไม่เลิกแกมาดีละโยมน้องมานึกดูว่าความดีเนี่ยที่มีทุกข์เนี่ยมีทุกข์จึงแสวงหาตาแสวงหาเครื่องพ้นทุกข์นั่นน่ะแสวงหาสมาธินั่นเองการปฏิบัติธรรมนี่แหละคุณโยมจะเป็นเจ้าคุณจะเป็นพระครูอะไรก็ต้องตายกันหมดนั่นน่ะเป็นพระลูกวัดก็ต้องตายกันหมดนั่นน่ะสมบัติก็กองไว้กับโลกนี้เองใช่ไหมโยมไม่มีใครจะอยู่หรอกนั่นน่ะจึงบอกว่าไปเที่ยวป่าแล้วฝนไม่ตกก็เขาก็ชอบไปภาวนากันนั่นแหละใช่ไหมพออยู่เมืองหลวงอากาศมันไม่ค่อยดีถ้าปีหน้ามันมาอีกโลกมันร้อนนี่ก็แย่ใช่ไหมเชื้อโรคมันจะมามากขึ้นนั่นแหละมาตามอากาศอะไรนี่แหละพวกเราไม่ใช่กลัวตายกลัวไม่มีเงินจะรักษาทีเนาะนั่นน่ะกลัวเห็นว่าทรมานจนมีเหมือนเด็กกะเลียงเขาแขนหนักคนหนึ่งไม่รู้ว่าพ่อไปตียังไงแต่เด็กคนนี้มันก็แขนหักด้วยไม่มีเงินจะไปรักษาพาลูกไปรักษาอีกคนก็หัวแตกหรืออะไรไม่รู้เขาก็ยังบอกเอ้พ่อมันกินมาหรือเปล่าพ่อมันเมาหรือเปล่านั่นเห็นไหมยังเหมือนถือประควบหรือไงเด็กๆแต่ตัวมันเล็กนั่นน่ะคนทางภาคเหนือเขาก็กินในพวกตัวเหลืองนมวัวแต่นี่นมวัวก็ไปเยอะแต่ทางโน้นยังคงน้อยเนี่ยคนยังเลี้ยงน้อยนั่นน่ะถ้าได้ทานนมหลวงพ่อจะ

ก็จะนองบอกว่าเด็กญี่ปุ่นมันสูงแล้วเพราะมันทานนมกันก็เลยตัวมันก็สูงไอ้เด็กตำบูเขามันไม่สูงตัวแกนนี่อาหารก็น้อยอาหารก็ลำบากใช่ไหมนั่นน่ะยิ่งก็เด็กๆอพยพมาอีกอะไรต่ออะไรบางคนเห็นไหมเอาลูกมาฝากไว้อยากให้ลูกได้เล่าเรียนอยู่ตามชายแดนนั่นก็มีที่เขาพูดให้ฟังนะอยากให้ลูกได้มีการศึกษาเห็นไหมอยากให้รู้จัก

อยากให้ลูกได้มีการศึกษาเห็นไหมอยากให้รู้จักอ่านหนังสือเป็นอะไรต่ออะไรนี่แหละนี่ก็เลยเข้ามาดีกว่าเข้ามาอยู่ในไทยดีกว่าจะได้เรียนหนังสือเห็นไหมนี่แหละถึงว่าโอ้มันหลายอย่างเนาะความเงินก็หายากอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่านี่แหละคนไหนว่าประเทศไทยไม่ดีไม่ดีอย่าไปเข้ามานั่นน่ะไม่รู้จักคุณของประเทศไทยใช่ไหมพาท่านก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะด่าอีกอะไรต่ออะไรนั่นน่ะก็กลับไปก็แล้วกันกลับไปอยู่ไอ้ประเทศของเขานั่นน่ะแต่มาเด็กๆมองโกนนะเห็นไหมโยมขี่ม้าไปเรียนก็ต้องไปตอนเย็นกลับมาที่5 กิโลไปในป่าเราเรียกว่าอะไรอ่ะพวกมังกรเหมือนเผาเล่ล่อนต้องขี่ม้าไปเขาก็ใจผ่านเจดีย์พุทธนะนั่นน่ะบางคนก็เอาอาหารไปไหว้พระเจดีย์นั่นน่ะเขาก็ถ่ายให้ดูจะไปทะเลทลายไม่ได้เดี๋ยวเกิดไอ้พายุหิมะมันมาหรือว่าหิมะตกก็จะกลับรับบ้านลำบากอะไรต่ออะไรซาไปเรียนเห็นนะนั่นน่ะพ่อแม่กลับมาบ้านพ่อแม่ก็ดีใจลูกได้ไปเรียนหนังสือลำบากเห็นไหมลำบากกับเด็กไทยเยอะเด็กไทยก็นึกว่าลำบากแล้วนั่นน่ะแต่พวกมังกรที่เขาตายนั่นน่ะคุณโยมสารคดีกว่าจะไปถึงโรงเรียนมามันยังไม่อยากเดินเลยไอ้น้ำแข็งมันแตกๆมามันไม่แน่ใจเดี๋ยวมันลื่นวิ่งเร็วก็ไม่ได้เดี๋ยวมันลื่นขาหักอะไรมามันก็รู้นะนั่นนะมันก็ต้องมันก็เดินลังเลเหมือนกันมาไม่แน่ใจเพราะมันอยู่ในตอนหิมะลงนั่นน่ะคุณโยมไม่จะวิ่งไปทั่วเลยถ้ามันแข็งนะหิมะข้างล่างมันแข็งทำให้ม้าลื่นได้คนยังลื่นน่ะรถเห็นไหมหน้าหิมะมันก็ลื่นลงถนนได้วิ่งเร็วๆนี่แหละคุณโยมลำบากยิ่งกับเมืองเราเข้าไปอีกนั่นแหละทำไมคนชั้นปัญญาชนทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ขับรถชนกันอะไรต่ออะไรโอ้เบรกไม่อยู่ไอ้น้ำแข็งมันลื่นเข้าไปอีกนั่นแหละผู้คนเดินตีล้มแขนหักขาหักอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าเราเมืองร้อนเลยมันไม่มีหิมะนั่นแหละเห็นไหมแต่หิมะมันตกสัก3-4 วันท่วมรถเก๋งเลยออกไม่ได้ต้องนั่นแหละถึงว่าต้องใส่ตู้เย็นไว้ตุนไว้จนหิมะหมดอะไรบางที่นะท่วมบ้านจนหิมะละลายอะไรนั่นนะบางที่ทุกเนาะถ้าไม่มีไฟฟ้าจะขนาดไหนยอมลองนึกดู

ถ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีความร้อนนั่นแหละเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนต้องมาผ่าฟืนแต่ฟืนมันเปราะกว่าไทยผ่าง่ายนั่นแหละไม้สนใช่ไหมถ้าเป็นจะพระคุณเลยถ้าเป็นไม้ไทยอ่ะมันแข็งเยอะเกินถ้าได้ไม้ลำไยด้วยนะผ่านี่เหนียวนั่นน่ะเห็นไหมไม้ลำไยไม้แดงอะไรไม้ประดู่นั่นน่ะเหนียวแข็งกว่าไม้สนใช่ไหมเด็กก็ต้องช่วยพ่อแม่เห็นไหมกลับมาจากโรงเรียนมีหน้าที่กันดังนั้นโยมเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าต้องขยันคนเมืองหนาวจึงบอกว่าแถบภาคอีสานเขาต้องขยันต้องอดต้องทนเห็นไหมปัญญาดีพวกอยู่เกตหนาวนั่นน่ะสมองดีอะไรต่ออะไรไม่ขยันมันก็ตายไม่ออกกำลังอะไรต่ออะไรจึงว่าจึงแกะภูเขาเป็นลูกๆได้สร้างพระพุทธรูปเห็นไหมพวกคนจีนแกะภูเขาอะไรต่ออะไรแล้วนึกว่ามีแต่อินเดียพอเขาถ่ายสารคดีถ่ายให้ดูอะไรต่ออะไรจึงเห็นเนี่ยบางทีก็อะไรอะราชวงศ์นั้นราชวงศ์นี้แกะเอาไว้เนี่ยพระพุทธรูปนั่นน่ะจึงว่าถ้าเป็นหินเป็นทองเป็นทองเหลืองเห็นนะยังคนเห็นพิษก็เอามาหล่อเป็นหม้อเป็นปอกลูกปืนอะไรต่ออะไรไปนั่นเห็นไหมพอเห็นพิษเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถ้าสร้างได้หินนี่มันก็อยากทำลายเท่าไหร่นั่นน่ะเพราะว่ามันมีทั่วไปหินเนี่ยนั่นน่ะบางคนมักง่ายไงคิดว่าดีแล้วทองเหลืองเราไม่ต้องไปหาไกลก็เอาพระพุทธรูปนั่นแหละไปหล่อก็นึกว่ามันไม่ได้เป็นบาปอะไรอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าสร้างได้หินไม่ค่อยมีคนสนใจมากมันเป็นอย่างนั้นจึงเป็นมรดกโลกได้ที่บอกว่าพระพุทธรูปที่อินเดียมีองค์ถ้าองค์นี้ไปประกวดได้ที่หนึ่งทุกทีก็จึงไม่เอาออกไปเอาไปประกวดนั่นน่ะเขาก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์น่ะในที่อินเดียนาลันทานั่นน่ะคุณโยมบอกว่าของที่มนุษย์ที่สร้างเอาไว้แม่เขาแกะได้สวยเหลือเกินแกะด้วยความจำนานเหลือเกินนั่นแหละคุณโยมใช่ไหมเหมือนหนึ่งในโลกนั่นแหละถึงหักไปบ้างก็ยังต้องมาตั้งเอาไว้คนดูนี่แหละจึงว่าของทำได้ยากนั่นนะบางคนบางองค์เห็นนะไปครั้งแรกเป็นเนื้อหยกเลยนะเขียวพอมาอีกทีโอ้ยประเทศไทยมีพระหยกองค์ใหญ่นะพอไปดูอีกทีเออเป็นเนื้อแกนิดนี่แหละสีดำดำวัดพระเมนท่านก็ปรากฏให้ดูได้เนาะว่า
แสดงฤทธิ์ให้เราพวกเราดูกันได้นี่แหละคุณโยมทำให้เราแม้กระทั่งไอ้สิงโตว่าอโศกไอ้ที่ว่าเสาอโศกที่ที่พิพิธภัณฑ์น่ะมันมีหลายสีนะสวยพอไปดูอีกเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่มันทำไมไม่มันเป็นสีเดียวแต่ก่อนบอกเออคนอินเดียโบราณเข้าใจไปหายหินก้อนนี้นะมาแกะทำไมมันมีหลายสีนั่นนะพอไปมาสีเดียวเอ๊ก็ฟันก็หักเขาก็ลวดต่อไว้เขาก็ไม่ได้เอาปูนไปปั้นน่ะอะไรต่างถ้าอันนั้นน่ะทำไมกลายเป็นเปลี่ยนสีไปได้นั่นแหละคุณโยมก็แกะพระศิวลีกันโยมก็เห็นเหมือนกับเราเลยเนี่ยถ้าสร้างหลวงพ่อสังวานเพียวๆเงี้ยสวยเลยนะขาเลี้ยวสวยอ้าวทำไมขาใหญ่พอไปดูทีเมื่อเช้านี่เขาก็มาพูดเออเราก็เห็นเหมือนกันขาเลี้ยวสูงนั่นน่ะสวยไปอ้าวทำไมขาเคยน่องเนื่องใหญ่นั่นน่ะแปลกแสดงฤทธิ์ให้ดูได้นะนั่นนะไม่ต้องปลุกแตกเทวดารักษานั่นนะคุณโยมที่บอกว่าพุทธานุภาพนี่ไปยกชัดกันที่ปฐมบดีแล้วก็ไปยกชัดสององค์พระพี่นางกับที่ว่าอะไรอ่ะพระเอกาทศรถบอกว่าหนูไปตายลูกโอ้โหแสงมันปรากฏแปลกๆโดยเทพกามโมทนาฝนก็ตกพอฝนตกแล้วก็ไหนๆจะยกแล้วก็ไปสององค์ฝนตกไม่หยุดฝนตกไม่มากนะแต่ไม่หยุดเห็นนะเขาก็ถ่ายรูปมาเป็นแสงที่ดีนั่นนะแสงที่สวยงามปรากฏมึงก้นเห็นไหมเนี่ยลุงพ่อเปลี่ยนเนี่ยก็บอกว่าหลวงปู่เปลี่ยนนี่เจ้าบาดาลมาเกิดเลยเหมือนหัวหน้านาคบางแห่งเคยเป็นนาคอะไรต่ออะไรตายรูปว่าบางทีก็มีนอต้องเหมือนแต่เจ็ดเสียนอะไรจังเงี้ยมาอยู่ข้างหลังท่านนั่นน่ะกล้องเขาไม่สมัยนี้กล้องธรรมดาเขาไม่ต้องทำอะไรมันก็ปรากฏนั่นน่ะเห็นมั้ยเขาก็อยากได้บุญพวกตวยเทพเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมการปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างกับเป็นว่าแม่ชีแกมาเที่ยวนะแกมาเที่ยวที่ปฐุมบดีแกก็มาจากทางภาคอีสานนั่นนะมาจากแต่คำใจอีอะไรต่ออะไรแล้วบอกว่านั่นแหละคุณยายแก้วแม่ไปเยี่ยมท่านก็ไม่คุยอะไรหรอกแต่ท่านก็อยากให้พวกเราพูดนั่นเองแต่เราเห็นอย่างนี้ก็เราก็ไม่คุยไม่ออกแล้วแม่ทำไมท่านเหมือน
ลุงพ่อทั้งวานเหลือเกินหน้าตาเฉยให้เราดูปีติแล้วเห็นไหมไม่ต้องพูดอะเพราะว่าแกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเราคิดอะไรพวกเนี้ยพวกมีญาณเราก็ไม่ต้องพูดอะเห็นไหมว่าคุณยายเขาปฏิบัติเก่งแม่แก้วอะไรพวกนี้คุณยายนาลีอะไรพวกนี้นี่แหละลูกผู้หญิงปฏิบัติเพราะความทุกข์เยอะนั่นนะเขาถึงบางคนกันนี่อะดอกบัวบานในดวงใจเขาแล้วเหมือนว่าเขาได้นั่นแหละได้ปฏิบัติจนรู้ธรรมกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจะปฏิบัติบางคนก็คิดว่ามันล่าช้านะเห็นไหมบางคนเด็กๆบางคนมาบวชแล้วก็ยังเข้าสมาธิไม่ได้ก็ยังเห็นไหมเหมือนยังกับว่าไปอยู่ที่ไหนก็ลำบากเห็นไหมอยู่กับหมู่คณะก็ลำบากไปอยู่บ้านก็ลำบากนั่นแหละเพราะกรรมเขาไม่หมดถ้าเขาเข้าสมาธิได้เขาจะเป็นเด็กที่ฉลาดนั่นแหละเขาไม่ต้องฉลาดเป็นเรื่องนั่นนะทีนี้มันไม่หมดกรรมมันก็ทำยากเนาะนั่นนะตอนเด็กๆก็วิ่งเก่งเนี่ยเด็กๆบางคนมันไม่รู้เรื่องอ่ะพ่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงไปทำไมพ่อก็จับนั่งกรรมฐานด้วยจนมันเห็นนั่นน่ะจนมันเห็นเข้าไปข้างในเห็นลำไส้เห็นอะไรเออมันหายได้นะโอ้ตายละพ่อแม่คงทุกข์ใจเนาะพูดไม่ออกกรรมของเขาอะไรเงี้ย

กรรมฐานกรรมฐานได้กรรมฐานมันล้างกรรมได้ถ้าเข้าถึงนั่นเข้าถึงความสงบมันก็เลยสงบได้สงบแล้วเขาก็รูปรอนะเด็กคนเนี้ยเรานึกตายพ่อนึกแล้วก็สงสารเด็กคนนี้เนาะพูดไม่รู้เรื่องกูจะวิ่งอย่างเดียว นั่นนะจนตอนทุกวันนี้ดีพ่อก็สอนให้นั่งสมาธิสอนทำไปทำมาเข้าสมาธิได้นั่นหน้าตาก็รูปรอเหมือนหน้าตาเหมือนไปทางยายเขานั่นนะเป็นยายก็ใจบุญนั่นนะภาวนากันภาวนากันก็เป็นมาตาก็ลงตาก็บวชจนตายนั่นยายก็บวชจนตายนั่นเห็นไหมนี่แหละไม่มีสถาบันอะไรที่จะมา

สงบเท่ากับสถาบันพระชีจะมาโยมการภาวนาเนี่ยไปหาเถอะไอ้นาซาคนไหนที่ว่ามันเก่งใช่ไหมมันไม่ได้อะไม่เข้าสมาธิไม่ได้ไม่ได้เรื่องใช่ไหมโยมมันก็ไอ้นาซาข้างนอกนั่นใช่ไหมโยมนั่นทีแรกเรานึกมนุษย์ต่างดาวนั่นไม่ใช่หรอกนั่นแหละได้มาถ้าฮิตเลอร์จับไปมานั่งสมาธิแบบพวกเราก็สบายสินะไม่ต้องไปฆ่าใครใช่ไหมไม่ต้องไปคอมเมนต์ใครนั่นแหละไม่ต้องไปมีชื่อในประวัติศาสตร์นะทำไมทำมาคิดอะไรไม่ออกฆ่าตัวตายดีกว่านั่นแหละยิงตัวตายดีกว่านั่นไม่สมหวังนั่นแหละโยมพวกโยมปฏิบัติไปปฏิบัติไปสมหวังนั่นแหละยิ้มได้ใช่ไหมสงบเป็นนั่นแหละใช่ไหมรู้จักสงบไม่อยากนินทาใครไม่อยากว่าใครไม่อยากนั่นแหละเก่งดีเก่งร้ายนั่นน่ะเก่งกันไปเก่งกันมาก็ทุกขังอนัตตาไงนั่นน่ะตายนั่นน่ะเห็นมั้ยแม่นี่น่ะเข้าไปหาความตายเข้าไปหาความอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดอย่างนี้แหละโยมพวกเราต้องหนีให้ได้ก็บุญของเรานั่นนะไปบวชเนี่ยเห็นไหมก็ให้พวกต่างประเทศเห็นไหมเยอรมันอะไรต่ออะไรต้องบินมาในไทยนั่นนะแพงเหลือเกินก็มากันแต่พวกจัดบวชเห็นไหมหลวงพ่อบอกโอ้โหไม่เต็มรถเต็มลานั่นน่ะหลวงพ่อตอบตนองพยายามชวนนะชักชวนนี่แหละถ้าไม่ยอมชวนเข็นพยายามเข็นให้ไปนั่นน่ะให้ไปโลกพระจันทร์เนี่ยถ้าพูดว่าเป็นโลกข้างนอกไปโลกพังการเข็นกันไปนั่นนะการไปบวชเหมือนเขี้ยวเข็นไปอยากให้ญาติโยมนั่นนะลุงพ่อสนองนั่นนะลำบากตากตำยังไงก็เอานั่นนะพยายามประสานแม่คนให้คนพ้นทุกข์ให้ได้ไม่อยากให้อยู่กับน้ำตานั่นเห็นไหมชราแล้วอยู่กับน้ำตาอยู่กับความว้าเวนั่นเห็นไหมอยู่ไม่มีเกียรติอะไรเลยนั่นนะถ้าได้กรรมฐานนี่มันนี่แหละเรียกว่าเกียรตินิยมเนี่ยเมตตากรุณามันปรากฏหมดนั่นน่ะหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนนั่นน่ะหน้าตาผ่องสวยหลวงปู่ขาวก็สวยนั่นน่ะนั่งรับแขกนั่นขาวนั่นอายุมากแล้วก็ไม่ก็ได้ไปออกแดดมากอ่ะเนี่ยเห็นไหมหน้าตาเธอไม่ถึงจะพร้อมก็พร้อมในความเมตตาแสดงออกในความดีเห็นไหมไอ้บางคนเห็นไหมชราแล้วก็ไม่มีกรรมฐาน

ไม่ก็ไม่มีใครอยากคุยด้วยเห็นมั้ยอยากถามคุณยายทำไมอดทนเหลือเกินนั่นน่ะทำไมดีเหลือเกินมีแต่ความเยือกเย็นใจดีนะอยู่บางคนอยู่ต้อง94หรือ96คุณยายที่วัดสังฆทานบางคนปฏิบัติลูกๆ ก็ดูแลยายจะกลัวใครไปไหนไม่ได้จะเรียกเอาไว้กลัวอยู่คนเดียวเท่านั้นนะถ้าลูกๆอยู่แกก็จะภาวนาของแกกลัวจะทิ้งแกตอนนั้นจนหลวงพ่อสนองต้องมาเข้าฝันบอกอยู่นี่นะมาต้องกลับบ้านอายุมากก็อยากไปตายที่บ้านเข้าฝันอยู่วัดสังฆทานนี่นะตายอยู่ที่นี่ตายที่นี่จริงๆ80กว่านี่ยังคานขึ้นไปฟังเขาสวดมนต์สวดอภิธรรมอะไรต่ออะไรยายยังไปได้เก่งเห็นไหมนี่จึงบอกว่าผู้รู้ธรรมมันกายเบาจิตเบามันไม่หนักนะคนนี้ไม่ได้สมาธิมันหนักกายมันไม่โปร่งนั่นนะแต่บางอย่างท่านก็ไม่บอกเราหมดใช่ไหมที่บอกว่าคนได้ภาวนาพระอริยเจ้าเดินเหมือนเดินบนพรมมันนิ่มไปหมดนั่นนะเดินดีแข็งๆมันก็เหมือนนิ่มไปหมดท่านยังคุยให้ฟังนี่แหละคุณโยมลีลาพาเลียเจ้าอยากให้พวกเรามุ่งมุมานะให้มันทะลุออกไปไม่งั้นมันไม่อยู่มันอยู่แต่ในโลกมันถูกโลกมันครอบเอาไว้ครอบครัวครัวครอบนั่นนะแต่ไม่ยอมแพ้สังขารนะหลวงปู่ท่านเทศหลวงปู่มหาบัวท่านก็ไม่อยากให้คนนี้ไปแต่งงานกันมันทำตัวยังกับหมาเดือน12เลยนะมันอยากจะมีผัวอะไรต่ออะไรแล้วก็แกล้งพูดต่อหน้าคนเยอะๆนั่นน่ะแต่เล่าให้ฟังเมื่อเช้าถ้าคิดอะไรไม่ได้ลุงตารู้หมดนั่นน่ะแต่มันไม่เหนือกรรมใช่ไหมหลับตาไปหลับตาพูดโยมเอาไอ้น้ำมาถวายน้ำมากันเทศ นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะถึงบอกว่าคนเราอะเห็นมามีกรรมมาทุกคนน่ะโยมถ้าสำเร็จบางคนเห็นมามีมากมีน้อยมีนี่มีสินกันมาตั้งกับอดีตชาติไปลบกันไปอะไรต่ออะไรชาติสุดท้ายมันก็เหมือนจะมาทุกทิศเนี่ยใช้นี่ไม่หมดชาติสุดท้ายมันก็มายำ มายำนั่นน่ะบางงหลวงปู่ก็รู้ก็ต้องทนต้องเคยเห็นไหมเอาไปฆ่ามันไปตีมันก็มันก็อยู่อย่างนั้นนะมันก็เกิดมากันอีกเพราะหลวงปู่
รู้ทำแล้วก็ได้ทำแล้วจะเสียเท่าไรจะหมดเท่าไรก็ช่างหัวมันนั่นแหละใจนี่กรรมโอ้ไม่ใช่ของเล่นนะโยมนะมันเรื่องละเอียดนั่นสนุกดีเอาลัดเอาเปรียบเขาไว้ชาติสุดท้ายเห็นไหมไปเป็นงัวเป็นไฟไปใช้หนี้เขาเป็นเป็ดเป็นไก่ไปเป็นหมูให้เขาฆ่าไม่รู้กี่ชาติเลยแทะติดหนี้เขานั่นเห็นมาน่ากลัวเนาะนี่แหละจึงบอกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำนี่พวกเราก็ไม่รู้กันนะพุทธเจ้าบอกไว้พูดไว้เอ้มันจริงไหมเนาะคนมีบุญก็ทำมันปรากฏได้ปรากฏได้เนี่ยคุณโยมที่เหมือนว่าหลวงพ่อบุญทรงว่านั่นนะท่านอาจารย์ว่าเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่มันเรียบเคียงได้นะเรื่องของเฉียดไปเฉียดมาก็ดีญาณมันปรากฏก็ดีก็เลยครูบาอาจารย์พูดก็เลยเข้าใจได้นั่นพอเข้าใจแม้ว่าเห็นเงาเงาอะไรต่ออะไรอย่างนั้นเนี่ยนิยมเนาะนี่จึงบอกว่าฟังแล้วน่ากลัวทุกคนถึงแม้ว่าจะฉลาดก็ต้องใช้นี่กรรมพระอรหันต์ก็ต้องใช้เห็นพระโมคคัลลาเป็นตัวอย่างแต่ตีบิดามารดาไว้ก็ต้องถูกทุกให้เขาทุบตีนั่นเห็นไหมใช้นี่ชาติสุดท้ายนั่นนะบางคนเห็นไหมเป็นเลอสีก็มีฌานเอาหัวปักไปในแผ่นดินแล้วก็ดินกบแต่คนเอาสตังมาให้เลอสีก็เห็นญาณมันเห็นตามันอยู่ในดินทำไมมันเห็นนั่นก็เอามือรับได้อะไรตาอะไรน่ะเห็นไหมมันยังเป็นญาณที่ญาณโลกีอะไรต่ออะไรบางทีฝังไปบางทีตายก็มีน่ะมันเหมือนว่าสมาธิมันคลายออกเร็วอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมอัศจรรย์พวกเรายังทำแบบนั้นไม่ได้แต่มาเอาหัวฝังดินลงไปแล้วก็ตีนชี้ฟ้าอยู่งั้นเนี่ย เห็นมาแสดงให้พวกเราดูได้เห็นมาที่บอกว่าอะไรนอนบนหนามนอนทำอะไรตาอะไรเห็นเล็บนั่งจนเล็บนี่แทงขึ้นมาฝ่ามืออะไรต่ออะไรนั่งนานบำเพ็ญเหมือนว่าบำเพ็ญฌานแต่มันพวกพระอรหันต์ไม่ต้องอย่างนั้นนั่นมันเกินไว้อีกได้มาเนี่ยถึงว่าเฉียดไปเฉียดมานะทุกข์สัตว์เกิดขึ้นก็ไม่รู้นะนั่นที่บอกว่านั่งนั่งจนนกกระจอกทำรังไม่รู้นั่งมากี่เดือนใช่ไหมนั่นนั่งจนนวดยาวนกกระจอกทำรังได้อะไรต่ออะไร
ยอมลองนึกดูเลยไอ้พวกเรานั่งกันเจ็ดวันก็จะตายทำไมไม่ดุกดิกนั่นนะเราสี่นั่งกันนานขนาดนกมันทำรังได้ฝึกจนได้ทั้งนี้ละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะเราจึงว่าก็ยังมีคนทำนะยังมีคนทำภาวนาก็ถือว่าแต่พระสงฆ์เห็นไหมพระสงฆ์น้อยลงไปน้อยลงไปโยมอย่าไปว่าเลยนั่นพุทธบริษัทถิ่นกาขาวเนี่ยชาววิไลก็ก็ลูกผู้หญิงผู้ชายนี่แหละมาบวชกันถืออุโบสถนั่นแหละใช่ไหมหมดชาววิไลก็เสร็จเลยใช่ไหมชาววิหลังนั่นแหละใช่ไหมหลังกันไปหมดนั่นแหละทีนี้ก็ฆ่ากันฆ่าเองนั่นแหละมองหน้ากันไม่ได้บางคนธรรมาทิฏฐิมันจึงไม่เกิดนะคุณโยมเนาะวิชาทิฏฐิมันก็จะเกิดที่บอกว่าธรรมาทิฏฐิทำการงานชอบเจรจาชอบพูดจาดีชอบอะไรมันถูกแล้วยังหลวงปู่นั่นแหละมันถูกของชาวโลกชาวธรรมมันข้างในอีกใช่ไหมที่หลวงปู่เกินบอกทำการงานชอบทำการงานภาวนานั่นแหละจะได้พ้นทุกข์ไปด้วยนะนั่นแหละนั่นแหละกลัวที่ไหนอ่ะกลัวตำรวจที่ไหนอ่ะแสดงว่าลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่ลูกเทวดามาเกิดนั่นก็ตำรวจกันที่ไหนนี่แหละได้ก็ว่าไปจับก็จะอะไรจะให้ไปอยู่ที่นู่นที่นี่ไปนู่นมันก็เลยไม่กลัวใคร นี่แหละเขาเกิดมาผิดใช่ไหมถ้าเขาเกิดไปเกิดชายแดนวงตีนั่นน่ะไปเกิดลัมปีล็อกอะไรไปนู่นนั่นแหละมันจะเห็นไหมไปวินาบาดไม่มีอะไรอ่ะมีข้าวเหนียวกินเนี่ยมีอ้อยอยากใส่บาตรก็ไปใส่บ้างที่มันถือในมือนั่นแหละเห็นผู้ใหญ่ใส่ก็ใส่พระธุดงค์ไปอยู่ในป่านะไอ้พวกนี้ถ้าไปเกิดอย่างนั้นมันร้องไห้ตายถ้าระลึกชาติได้พระกูดูกับพ่อแม่นั่นมันระลึกชาติไม่ได้มันก็เลยนั่นน่ะทำไมยอมก็เลยไม่เชื่อนั่นนะคุณยอมเนาะที่บอกว่าฤาษีมันเป็นภาวนาในป่าทีนี้ก็แม่ลูกโอนมันตกลงไปในเหวลึกขึ้นมาไม่ได้มันก็ไปคลอดลูกอยู่ในเหวนั่นแหละหิวขึ้นมาก็คาบละมันรักลูกมันก็ไม่กล้ากินลูกมันเราเคยเห็นกิริยาเงินก็

ไปบอกกับเพื่อนๆเราสี่บริวารไปไปพวกเราไปหาไอสัตว์ที่มันเหลือเดนเสืออะไรพวกนั้นเอามาให้เสือมันกินมันจะได้ไม่กินลูกของสารไปหาจะไม่ได้มันไกลเราสี่ก็เอากระโดดไปให้เสือมันกินดีกว่าบูชาธรรมบูชาความดีนั่นแหละตายแล้วไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นนะตั้งใจดีไม่ได้คิดฆ่าตัวตายนี่เหมือนว่าสละให้เขาจะได้ไม่ฆ่าลูกนั่นนะก็เลยโดดไปให้เสือกินนะในปานก็เขาก็ปั้นเอาไว้นะทั้งเขาก็ปั้นรูปเสือตกเขวอะไรต่ออะไรแล้วก็โอ้ยิ่งใหญ่มากตรงนี้เหมือนว่าสถานที่นี้นะเมื่อสี่ต้นนั้นได้เคยสละร่างให้เสือกินอะไรต่ออะไรก็ทำเอาไว้มาไปดูยังว่าแล้วนะพระหนุ่มๆไม่มีฌานดูก็ธรรมดานะสถานที่โพธิสัตว์ที่เคยได้สละให้เสือกินนั่นแต่ตรงกระต่ายไม่มีนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนที่สละให้เสือให้ที่บอกว่าเออเราคนโน้นคนนี้ก็ไปหาผลไม้มาให้พระพุทธองค์อะไรต่ออะไรแต่เราเป็นกระต่ายเราก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรมาให้เอาละเราก็ไปเกือกไก่ดอกไม้ของหอมไปสลัดไม่ให้มันมีตัวแมลงอยู่ในตัวเราปูชาทำโดดเข้ากองไฟเหมือนในย่างอะไรต่ออะไรนั่นแหละพุทธองค์เราไม่เอาต้องรีบทำเดี๋ยวมันจะคลายความศรัทธาเห็นมั้ยกระโดดไปกองไฟเพื่อจะได้เป็นบุญนั่นนะบางคนก็เห็นมาก็เสียเมตตาพระพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรนั่นแหละการจะเข้านิพพานก็ให้เราได้เป็นเก้งเป็นควางจะได้เอาเนื้อมาบูชาธรรมมาให้พุทธเจ้าฉันอะไรอย่างเงี้ยนั่นเห็นมั้ยความปรารถนาเนี่ยถือว่าเป็นทานนั้นตั้งใจจริงอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมสมัยนี้มันบริจาคเลือดเนื้อกันข้างถนนไม่ได้บูชาธรรมนั่นนะบูชามีดบูชาปืนบูชารถใช่ไหมชนกันนั่นถวายรถถวายปืนถวายมีดอะไรก็ว่าไปนั่นบูชามีดบูชาปืนนั่นนะลองนึกดูก็แล้ววัยรุ่นจะไม่ยอม
นั่นถ้าเราลองนึกดูเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็ดีที่เราได้มาปฏิบัติทุกวันพระหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ดีเราอยู่บ้านเราก็ได้ทำนั่นเราก็ได้ทำของเราบางคนนั่นแหละบางทีเห็นไหมเดิมตุลากันทั้งซอยซอยตุลาเฮฮาอะไรเงี้ยนั่นเห็นไหมบูชาความเมาจนเอามาเป็นซอยอย่างนั้นนั่นแหละเห็นไหมก็มีนั่นแหละคิดว่าเมาไม่เป็นไรอ่ะเมามันมองไม่เห็นน้ำทองแดงมันเป็นไงก็ไม่รู้ใช่ไหมโยมนั่นแหละเอาสนุกดีเวลาเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วมันเลิกสนุกดับแข็งนั่นแหละตับหวาน ใช่ไหมโยมตับแข็งตับหวานเขาแล้วแย่เลยนั่นแหละ

การปฏิบัตินี่แหละเราลองนึกดูมันเป็นได้ที่คนที่ได้ตามแล้วมันได้มรรคได้ผลตามแล้วลูกมันด้านลูกมันด้านก็เหมือนปืนยิงไปแล้วมันไม่ระเบิดมันไม่แตกนั่นเองเขาเรียกว่าลูกมันด้านเนี่ยภาวนาแล้วมันกลับไม่มันตื้ออยู่งั้นนั่นแหละติดสุขนะเห็นไหมภาวนาแล้วติดสุขอีกครูบาอาจารย์ก็เตือนก็ทำไม่หายมันเป็นอย่างนั้นถ้าใครทำแล้วมันเจริญมันก็ไม่ติดเนี่ยนั่นแหละที่บอกว่าดวงตามันแจ้งหรือว่าเบาสบายนั่นนะปัญญารู้เรื่องเกิดดับของจิตนั่นเองไอ้ที่มันสงบแล้วสงบแล้วก็เพลินอยู่อย่างนั้นอีกแม่มันจะแจ้งยังไงเนาะนั่นนะบางคนเห็นมาพิจารณาจนมันเกิดนั่นน่ะปัญญามยะปัญญาเนี่ยที่บอกเกิดขึ้นมานั่นน่ะนี่นะที่บอกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งให้รู้นั่นน่ะเมื่อมันมาปรากฏเข้ามาแล้วมันมึนงงเราก็จะไปดูรู้แล้วก็เฉยวะเฉยจนมันหายจนมันว่างนั่นน่ะที่ไม่ยึดถือมันนั่นน่ะมันเกิดอะไรก็มันไม่ใช่ของวิเศษจนพอเหินเดินอากาศดำดินนั่นก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ของวิเศษอะไรต่ออะไรมันเพียงแต่เป็นทางผ่านนั่นนะแต่การตัดรู้ธรรมมันเป็นเรื่องที่ว่างนั่นเองว่างเฉยที่ท่านอาจารย์ท่านพูดนั่นนะต้องเห็นกันแบบนี้นะมาเข้ามาเฉยออกมามันก็อยู่กับความว่างทำงานแขนแกว่งไปไอ้ขาก็แกว่งไปเดินไปนั่นแหละก็รู้มันรู้เฉยนั่นแหละเห็นว่าปวดเมื่อยมันมาทุกข์มันมาแล้วทุกข์มันจรมาก็รู้มันทนได้ก็ทนเนาะนั่นแหละเห็นว่าไปทำมาที่ท่านบอกว่าตัวว่างตัวคนที่รู้นี่นะคนที่ได้จนเห็นไหมไปนั่งหลังเตือมันก็ไม่กัดมันให้หลวงปู่กันนั่งเป็นพาหนะไม่ต้องเดินมันจะได้มาเอาบุญนะเตือในป่านั่นนะเจอมันไม่เชื่องแต่มันรู้เห็นไหมว่าครูบานี่ไม่กลัวมันซะแล้วเย็นน่ะเห็นไหมเนื้อเสือเนื้อสิ่งอะเสือช้างต้องสยบใช่ไหมสยบให้เป็นพาหนะอ้าวคนอื่นทำไมจะไปนั่งมันจะกระทืบเปล่าแต่หลวงพ่อเดิมเป็นหลวงปู่ศรีไปนั่งมันมาเป็นเหมือนทาสรับใช้ให้ไม่ต้องเดินไปนครสวรรค์สมัยโบราณน้าวมันใกล้เมืองแล้วอยู่ตรงนี้ละลงตรงนี้แล้วนะก็มันก็คอย
ช้างในป่ามันก็คอยนี่แหละคุณโยมนี่แหละมันเหนือช้างเหนือเสือเหนือเสือเหนืองูดวงใจท่านเนี่ยนะนี่แหละไม่ต้องไปลบกับงูกับช้างกับเสือไม่เป็นศัตรูใครนั่นแหละก็เลยได้แห่งความพ้นทุกข์นั่นเองเนาะคุณโยมเนาะนี่แหละพวกเราก็เป็นบริวารหลวงพระพุทธเจ้าถ้าเรายังไม่สำเร็จก็ต้องนี่แหละต้องมานั่งต้องมาทนทุกข์ทรมานให้มันเกิดเนี่ยเหมือนมาดักบุญดูบุญดูใจเรานั่นเองใช่มั้ยมันยังไม่ยอมมันก็ต้องดูมันทนมันนั่นใช่มั้ยโยมถ้าหลวงพ่อถนองยอมแพ้มันก็ไม่ชนะสินะท่านก็นอนดีกว่านั่นน่ะนั่งดักดูมันน่ะนั่งตลอดนั่นน่ะ26 ปีมันก็เห็นมาก็ได้มาต้อง3 ปีแล้วเข้าห้องเห็นมาท่านก็ยืนยันอนาคามีมาจากในห้องแล้วอาจารย์ถนองท่านได้กันมาด้วยกันนั่นก็รู้กันท่านก็มาพูดอวดลูกศิษย์ได้ว่าอาจารย์ถนองทำได้อย่างเงี้ยหลวงตาเกื้อนเนี่ยท่านเรียกหลวงพ่อเกื้อนก็ทำได้หลวงพ่อที่วัดป่าหลวงพ่อบุญลือก็ได้เห็นว่าได้มาจากในห้องเลยเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่บอกว่าจะเอาลงได้นี่ความรู้ท่านเยอะความรู้ปริยัติท่านก็ไม่เชื่อนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานเอาจนได้เอามาปฏิบัตินั่นน่ะจนเชื่อนั่นน่ะเห็นว่าก็จะได้ให้มันมาเป็นใจเป็นเพชรเป็นทองนี่แหละคุณโยมจึงว่าสัมมาทิฏฐิมันจึงเกิดไงนั่นเป็นหลวงปู่สวงเป็นหลวงปู่อารามนี่แหละสัมมาทิฏฐิเป็นว่ามันปรากฏไปเรื่อยจนเข้านิพพานหลวงปู่ว่าเราก็80พุทธเจ้าก็80เราวันนี้ฉันข้าวไม่แซ่บเลยหลวงปู่คำผิวนะพอไปตรวจโอ้โหโรคต้องซ้ำย่างเลยหลวงปู่ก็ไปเห็นมาเราก็80แล้วนั่นน่ะเห็นว่าก็ท่านก็พูดเป็นในๆนั่นเองว่าหลวงปู่ก็พอแล้วนั่นน่ะเห็นว่านี่แหละคุณโยม

มันนางงามๆนางงามๆอย่าไปคุยกันคุยกันแล้วกรรมฐานมันนั่นแหละนางงามๆปฏิบัติดีนะคุยแล้วมันเข้ามาในใหม่ทีนี้อาตมาพูดไม่ออกนั่นแหละอยากฟังยอมพูดนั่นแหละบางทีอาตมาชอบฟังธรรมะมาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละอาตมาไม่นึกว่าจะมาเทศให้โยมฟังนั่นแหละนายยอมเนาะมันเป็นอย่างนั้นน่ะสังเกตลมอะสังเกตลมหายใจเข้าออกวะน่ะกระทบปลายจมูกก็รู้ของเรานั่นน่ะพอเราทิ้งลมเดี๋ยวมันจะหลับนั่นน่ะมันจะเพลินมันจะง่วงถ้าเราไม่ทิ้งมันไม่หลับน่ะพอเราเพลินมันหายมันไม่บอกเราว่าเราจะไปแล้วเราจะหลับแล้วเราจะหนีแล้วหนีกายแล้วแต่มันก็ไม่บอกเราอีกนั่นไอตัวรู้ที่มันร้ายตัวมันละเอียดจนลีไปหลับไม่รู้บางทีหลวงพ่อสนองเทศในวิทยุตื่นมาแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เหมือนว่าแล้วหลวงพ่อประเทศให้เราฝังเป็นตุเป็นฝันไปเลยนั่นแหละฟังกลางคืนเนี่ยบางทีนอนภาวนาหลับไปฝันเลยนั่นฟังวิทยุฟังหลวงพ่อสังวานมาเทศได้ฟังอะไรต่ออะไรกลายเป็นนั่นเลยอย่างนี้ก็มีนี่แหละทำยังไงเราจึงจะรู้ตัวหลับตัวตื่นนั่นน่ะถ้ารู้ตัวหลับตัวตื่นมันก็วิเศษนะเด็กพวกโสดามันจะเกิดนั่นน่ะเห็นไหมรู้หลับรู้ตื่นรู้ว่างนั่นแหละนั่นเห็นไหมไม่ได้เรียนอะไรอ่ะเรียนที่ใจเรานี่เองมันรู้ทำแล้วมันรู้ไปได้หมดนั่นมันอยู่ที่ใจอ่ะเหมือนแก้วสารพัดนึกมันมาเกิดพระไตรปิฎกที่ในใจนั่นเองมาปรากฏหลวงปู่พุทธาหลวงปู่หลายๆองค์สมัยพุทธกาลนั่นน่ะไม่ได้เรียนหนังสือกันเยอะนั่นน่ะแต่สามารถจะรู้ได้หมดนั่นน่ะถือว่าน้องชายท่องคาถา4บาทน่ะตีแถวอะไรก็ไม่ได้นะนี่ก็บวชไปทำไมบวชก็เปลืองข้าวชาวบ้านเปล่าๆ

ทำอะไรก็ไม่ได้ภาวนาแค่นี้ก็จำไม่ได้นี่ก็เสียใจแต่เวลาพุทธเจ้าก่อนจะตึกก็พุทธเจ้าว่าเธอบวชเพื่อใครอ่ะบวชเพื่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมเอาไปทำต่อนะเอาผ้าขาวมาเช็ดเขาเช็ดลูบไปทั้งคืนเออมันก็กลายเป็นขาวมันก็ดำได้เนาะเห็นว่าจิตมันว่างรู้ธรรมขึ้นมาน่ะไม่ได้ไป

จิตมันว่างรู้ธรรมขึ้นมานะน่ะไม่ได้ไปท่องอะไรอ่ะหัตโธอะไรหัตโธอรณังหัตถังรัตถังอรติอะไรเนี่ยน่ะมันไม่เที่ยงผ้าขาวมันก็ดำได้นั่นน่ะทีนี้ก็โลภไปโลภไปกลายเป็นบรรลุธรรมเห็นว่าบรรลุธรรมแล้วทีนี้ก็พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าองค์นั้นไม่ได้มาเอ้าทำไมมาไม่หมดอ่ะโอ้องค์นั้นท่องอะไรก็ไม่ได้เลยไม่อยากให้ไปบ้านใช่ไหมไม่อยากให้ไปฉันงานวิสาขาอะไรพวกนั้นนี่ก็เหมือนว่าไม่รู้อะไรเลยไปทำมาพุทธองค์ก็บอกไปเถอะไปนิมนต์มาไปนิมนต์ท่านมาเถอะขอให้คนใช้มาไม่โอ้โหทำไมเต็มโบสถ์หมดพุทธเจ้าก็รู้เลยเหมือนเต็มศาลาหมดองค์นี้เหมือนกันหมดเลยทีนี้ก็ไปบอกพุทธองค์ก็บอกไปจับแขนถ้าเห็นองค์ไหนองค์แรกนั่นไปจับแขนเดี๋ยวองค์เป็นพันนั่นก็หายไปหมดเลยเหลือองค์เดียวนิมนต์พุทธเจ้ารอพระคุณเจ้าให้ไปฉันด้วยเนาะนั่นน่ะพุทธเจ้าก็รู้ว่าท่านสำเร็จก็นิมนต์ให้เทศเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยจากที่ว่าไม่รู้อะไรนั่นน่ะเห็นมั้ยไม่ได้ไปท่องจนหมดพระไตรปิฎกใช่ไหมนั่นน่ะนั่นเพียงแต่แผนที่พระพุทธองค์กล่าวกันไว้พระอรหันต์นั่นน่ะทีนี้ก็เลยโอ้โหเทศไปได้ยังไงไม่เป็นหนังสือจะจำอะไรก็ไม่ได้ทำไมวันนี้ได้ซะแล้วก็รู้เลยว่าเออพุทธองค์รู้ใจนั่นน่ะพุทธองค์รู้ใจว่าจะต้องภาวนาอย่างนี้ภาวนาพุทธโธก็ไม่ถูกใจไม่รู้จริตเนี่ยนะไม่รู้จริตว่าจะเอายังไง ทีนี้ก็เลยเออนี่แหละคุณโยมเหมือนอย่างกับคนลุงปู่คำพองท่านก็เลี้ยงน้องด้วยแม่ทำนาไม่ได้เรียนหนังสือมันชนระบทนะเนาะไม่ต้องบังคับมากสมัยก่อนใครจะมาเรียนก็ได้ลุงปู่ก็ไม่เป็นหนังสือแต่มีนิสัยออกบวชนะเห็นไหมทีนี้ก็เอ้นั่งกรรมฐานทุกวันนั่งแล้วมันปรากฏตัวหนังสืออ่านก็ไม่ออกไอ้เขาก็มาบอกไอ้กออาการนี่มันก็มีมันตัวนกตัวอะไรตอนหลวงปู่ทำไมจะมาหลวงปู่อ่านหนังสือได้นั่นน่ะเอไอท่องปฏิโมกข์ไม่ได้จะมาทำไมจะมาบูชาครับไปขอสมภารก็ดุมาว่าเจ้าไม่เป็นหนังสือเจ้าจะเอาไปทำไมจะมาบูชาครับใบธรรมาท่านก็ต้องปฏิโมกได้พอจิตสงบตัวหนังส

คือมันปรากฏตรงฝาผนังโบสถ์ตาเราผนังกันลานี่แหละคุณโยมบุญที่ท่านมีฌานอะไรต่ออะไรก็มาสอนนี่แหละคุณโยมถึงว่าญาติโยมเข้าวัดเนี่ยไม่ใช่เป็นคนวิชาทิฏฐินี่แหละมันจะหมดทิฏฐิมันจะหมดกังวลไงไม่งั้นมันก็วนเวียนมาเกิดเทมโยมนี่แหละวนเวียนรักใครนี่แหละวนเวียนดูวัตตะนั่นแหละใช่ไหมลองนึกดูให้ดีที่การปฏิบัติธรรมแม่ธรรมาแม่ชีที่ปฏิบัติมีบุญเก่ารู้ธรรมนั่นบางคนใช่ไหมบางคนทำไปแหมไปดูสินิมนต์ท่านอาจารย์ภูเขามันสว่างทั้งลูกเลยนะก้อนหินก้อนอะไรมันเหมือนเป็นสีทองเป็นอะไรไปนู่นสว่างหมดไปดูเอาตาแม่ชีมันเห็นเนี่ยตาเราเอาวันนั้นมันเห็นทำไมวันนี้มันไม่สว่างน่ะเห็นป่ะบุญมันเห็นชั่วขณะหรือว่าเห็นมันทั้งคืนก็ดีเห็นแล้วไม่ได้น้อมเข้ามาไม่ได้น้อมเข้ามาในใจเหมือนดวงจิตเราสว่างเห็นอะไรสว่างหมดนั่นแหละดวงจิตแกก็มีบุญนั่นแหละภูเขามันสว่างทั้งลูกนั่นใช่ไหมคุณโยมนี่แหละที่บอกว่ารู้ได้เฉพาะตนปัจจตังเวเนี่ยรู้ได้เฉพาะตนปัจจตังเวทิตโพนั่นแหละจึงบอกว่าหลวงปู่บางทีนะตัดกังวลตายยังเนี่ยญาติพี่น้องยังไม่ทันมาหลวงปู่เผาแล้ว หลวงปู่เผาแล้วมันหมดกังวลนั่นเพราะว่าเป็นมาตายแล้วก็เก็บอัฐิธาตุไว้อะไรต่ออะไรเอาไว้คนได้รุ่นหลังได้ศึกษาได้ปีติใจอย่างนี้แหละบางคนเห็นมาธาตุก็เป็นทองแม่บุญเรือนตาเปื่อยเป็นทองเยอะนั่นน่ะลูกไม่เชื่อกินไปกินเหล้าเป็นสีเงินเลยลองง่ายเพราะพ่อแสดงฤทธิ์ให้ดูน่ะเห็นว่าคุณตาเป็นลูกศิษย์วัดปฏิบัติลูกศิษย์หลวงปู่ดุลอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมความอดทนนี่แหละอดทนจนได้ดีนะโยมเนาะพวกเรามันต้องตายกันทุกคนแต่ได้ความอดทนแค่ไหนเราจะกลับบ้านของเราเนี่ยเราจะนี่แหละเราจะหอบผิวกุศลไว้ได้ยังไงนั่นน่ะนั่นน่ะหาทางเห็นไหมภาวนาคุณสอนมากท่านบอกยิ่งก็สร้างโบสถ์ยิ่งก็สร้างตัลลาแหมนั่นมันได้อย่างกับหลวงพ่อสนองบุญเหลือเกินอดทนนะหาตัวจับยากเหมือนกันนั่นนะสามเณรเก่งเหมือนไม่กลัวใครท้าหลวงพ่อสนองนะท้า
ตาแข่งกันนั่งกรรมฐานคนละ7วันอะไรตาเลยไม่ต้องกินข้าวอะไรตาเลย3วันละหนีเลย เห็นไหมบางทีตอนหนุ่มๆนั้นตัวเหมือนหนุ่มๆเหมือนรุ่นๆน่ะก็ดูเหมือนเด็กๆน่ะคนนี้ก็เก่งไม่กลัวใครอยู่กรุงเทพเนี่ยเจอลุงผู้เกินก็เวลาหมอบเลยทู่สวมหน้าจิตทำไม่ได้บางคนเห็นไหมมันคงจะดุนะมันคงจะอะไรสารพัดมันรู้จักกันนี่นะเออไปไหว้ครูบาอาจารย์ไปเพื่อจะได้มาขับรถก็ได้ไม่บวชก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีนั่นแหละพอมาโอ้โหไปเพ่งไปสู้ตาลุงพ่อใหญ่ไปเพ่งโอ้โหสู้ไม่ได้บอกว่าเขายอมบอกว่าโอ้อำนาจเมตตาท่านนั่นเองว่าจะไปสู้กันได้ยังไงมันสมาธิมันไม่รู้จักใช่ไหมนั่นเลยเจ้ายังอยู่ข้างนอกก็กินเหล้าเมายากันอะไรตาอะไรแล้วมันจะมารู้ได้ยังไงนั่นโอ้สู้ไม่ได้เหมือนยังก็อยู่ในวงที่ความดีเขาก็มาอยู่ไม่ได้นานนั่นแหละตอนหลังได้ยังไงเราก็ไม่ได้ไปไม่มีใครมาบอกนั่นแหละคนบ้านเดียวกันนั่นแหละโยมคือลูกผู้หญิงไม่ได้นะลูกผู้ชายไอ้ความอดทนมันสู้ไม่ได้มันไปหมดนั่นแหละเด็กวัยรุ่นเนาะยิ่งคนสมัยเนี้ยรู้ว่าพระฉันข้าวคนเดียวก็ดีไม่เอาแล้วนะไปสบายดีนั่นแหละไม่ได้ปฏิบัติฝึกออกมาก็คนเดิมนั่นแหละบางคนก็ผ่านไปหมดผ่านไปถึงหลวงพ่อสังวานพ่อสนองมาบวชก็ต้องหลายปีนะวิบากกรรมดูพ่อกลับไปก็ดูพ่อดูแม่อีกเอานั่นนะเขาบอกป้าอย่าขายเหล้านะอย่ากรรมมันไม่มาเล่นป้ามันก็มาเล่นลูกๆจริงจริงขายเหล้าต้องหลายปีเห็นไหมพูดไม่รู้เรื่องนะคมพ่อคมแม่พ่อตายแล้วก็เห็นไหมนี่แหละคุณโยมไอ้ที่ดูถูกตัวถูกครูบาอาจารย์เห็นไหมตัวถูกนั่นน่ะดูมันไม่ถูกกันทีมันดูผิดนั่นน่ะหลวงพ่อทางวานเข้าใจพูดคนวัดทุ่งเพื่อนเพื่อนฝูงฝูงกันเขาไม่เชื่อหลวงพ่อก็เพื่อนเล่นกันทำท้องไร่ท้องนาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายด้วยกันอาจารย์ต่างวานจะมารู้อะไรนั่นนะก็ไม่ค่อยเข้ามาบวชเท่าไหร่นั่นนะที่อื่นมาฟังธรรมกันเยอะเหมือนว่าท่านเหาะลงมาท่านฝันมาปลดบ้านตัวเองไม่ค่อยเชื่อกันนะนั่นน่ะต
ำยังไงหลวงพ่อสังวันเห็นไหมควายงัวควายก็มาผูกในดอนวัดได้อาบน้ำก็มาอาบในวัดได้กินข้าวก็กินในวัดได้สารพัดอ่ะแล้วมันยังว่าเราไม่ดีหลวงพ่อสังวันไม่ดีท่านเล่าเนาะแล้วมันยาวยังไงกับเรานั่นแหละเพราะมันอยู่มันเห็นทุกวันมันเห็นทุกวันแต่มันไม่ได้เห็นใจไม่ได้เห็นแก่นไม่ได้เห็นคุณธรรมในใจท่านนั่นแหละมันก็เหมือนไอ้สารพีอ่ะมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรมันเล็กกับหม้อใช่ไหมนะแต่มันมีคุณค่าเวลาตักแกงตักข้าวนั่นเองนั่นนะก็แค่นั้นนะนั่นแหละหลวงพ่อสังวาลแกงก็เรื่องของท่านนั่นแหละเรามันก็ไปทำไร่ทำนากันดีกว่าเดินเป็นเดินย่องย่องเป็นพระวัดทุ่งเลยด่าด่างัวด่าไฟใส่ด่าเห็นว่าแก้กระทบด่าพระไปบิณฑบาตด่าพระด่าแก้กระทบนั่นแหละหลวงพ่อสังวาลท่านก็ใจนะแหมมันเดินเป็นพระวัดทุ่งเดินย่องย่องที่นี่ก็เหมือนกันนะเดินย่องย่องอย่างกับขโมยเลยนะจะไปย่องเบาเดินย่องกลมคนเบาแกล้งว่าแกล้งอยากให้พวกเราหนีไงนะมาใหม่ๆมันเป็นที่กินเหล้ากันใช่ไหมนะลุงก็โตกินละทำงานในสวนแล้วก็เหนื่อยกินเหล้าแล้วก็ค่อยกลับบ้านนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถ้าจึงว่าก็หลวงพ่อสนองน่ะเหมือนต้องมาลบรอยลบให้มันความดีมันจะได้เกิดนั่นเห็นว่าเป็นพวกเราไม่เอาหรอกเขาด่าเขาว่าตาลพัดน่ะต้องทนนั่นอดทนท่านจึงว่าอธิษฐานแล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะบุญก็เขาก็จะมาช่วยทีหลังอะไรตาอะไรนั่นน่ะอยู่ได้หรือไม่ได้ต้องอธิษฐานดูก่อนท่านก็รู้ว่าอยู่ได้ท่านถึงจะต้องอยู่นั่นน่ะเมื่อคืนนี้โยมก็ไปพูดเข้ากับเขาใช่ไหมอะไรตาอะไรภาวนาจนรู้ว่าพวกญาติโยมเนี่ยที่แรกก็เข้ากับหลวงพ่อสนองตอนหลังเห็นว่าเพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นใจเป็นพระเนี่ยพอคนพูดมากๆเขาก็นั่นแหละจะว่าตะใครเลยเมื่อวานนี้เมื่อคืนนิยมก็นึกอย่างนี้แหละโอ้โหพระองค์นี้รู้จริงๆเนาะนั่นแหละถึงจะยอมเหมือนหลวงพ่อสังวาลท่านว่าไงบอกว่าวันนี้อย่าไปโกรธนะวันนี้อย่าไปโกรธเขาก็เอาทูบมาจี้ตำบูตำตาอะไรก็ว่าเมานั่นจับสมาธินั่งกรรมฐานวันนี้ญาติโยมอย่าไปโกรธนะคนนี้มันเมาไหวมัน นั่นน่ะกลับไปมันก็บ้าไปยืนอยู่ตำคอกหมูเลยเมื่อลอยไปเลยทำไงก็ไม่หายจนตายอ่ะเป็นวะไป
ไปดูหมอนี่แหละไปแกล้งพระผู้ใหญ่มาสิเขาจึงเขาไม่ยอมเขาก็ทำโทษเอาเห็นมาเทวดารักษาพวกคนปฏิบัตินี่แหละถึงว่าเขาไม่รู้ก็คอยโกรธกันคอยด่ากันคอยว่ากันนะแม่บุญเรือนให้พูดดีให้อนุเคราะห์กันนั่นนะคนทุกวันนี้ไม่เอามันก็จะตีกันอย่างเดียวถ้ามันวิ่งออกในโทรทัศน์ได้มันคงจะวิ่งออกไปแล้วนั่นเห็นมั้ยนั่นแหละแล้วก็บอกว่าเราเป็นผู้เจริญเราเป็นคนเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนานั่นแหละมาลบกันนั่นแหละแบบนั้นแต่ไม่ยอมสามัคคีปองดองมีความสุขทั่วโลกไม่ต้องถือระเบิดถือปืนไม่ต้องถืออาวุธนั่นเห็นไหมถือธูปเทียนดอกไม้บูชากันกราบไหว้วันทาเออนั่นแหละกราบไหว้วันทาเป็นนาบุญได้ไหมนี่ไม่ได้หรอกข้ามีอาวุธหลายแหลงข้ามีอะไรตาอะไรไปนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะโก้คนถือปืนมันโก้นั่นน่ะคนถือดอกไม้ธูปเทียนนี่ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะเป็นพวกสงบเย็นนั่นน่ะเขาก็ไม่ตามไงเขาจึงเดือดร้อนพอเดือดร้อนน้ำตาร่วงนั่นจึงนึกถึงพ่อแม่ใช่ไหมแม่จ๋าช่วยลูกด้วยเจ็บเหลือเกินแล้วตัดขาเนี่ยโหฉีดยาชามันยังไม่ชาไปตัดเขาเร็วเหมือนกรรมมันเนาะนึกถึงพอดีเราไปเยี่ยมใครไม่รู้ไปเจอเขาตรงสันปวดหน้าสันนั่นแหละเห็นมาตัดขาหนุ่มๆ นี่แหละเรือไม่เท่าเก่านี่แหละไอ้พอความเก่งนั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่ามรดกแห่งความดีเขาไม่เอามันก็จะเป็นมรดกทุกข์กันอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมแหมมันตัวเราเท่าไหร่ไอ้ฉายวิดีโอเนี่ยตอนเนี้ยมันเท่าไหร่แสนหนึ่งเขาว่านะบอกแหมที่ทำข้าวเห็นไหมไอ้ตัวเล็กเท่านี้มันก็เข้าเปลือกถังหนึ่งก็แล้วกันมาแลกกันแค่ว่าโยมไม่เอาหรอกไอ้ข้าวมันทำได้เองมันเกิดขึ้นมาเองนั่นแหละเอาเปรียบกันไหมเล่าใช่ไหมเอาเปรียบธรรมชาติพวกเราทำนากันทับตายทำไร่กันทับตายจะให้ป้าให้ลุงเท่าไหร่ใช่ไหมโยมไอ้วิดีโอนี่บอก 30,000 ก็ต้อง 30,000 บอก 20,000 ก็ต้อง 20,000 ก็ของลดไม่ได้เลยนั่นน่ะเห็นป่ะเอาเปรียบกันเหลือเกินเนี่ยมาทำนิดเดียวแผ่นนิดเดียว 20,000 30,000 ทำไร่ทำนาได้เห็นมั้ยลำบากเหลือเกินยังไม่ค่อยจะหาไม่ค่อยทันเลยเห็นไหมนั่นนี่แหละคุณโยมจึงนี่แหละจึงบอกว่าเครื่องอะไรวัฏจักรของจรไปจรมาก็เพราะชอบ
นั่นแหละไม่เชื่อก็ต้อง

ลำบากนะลำบากมาเกิดที่ก็ต้องบางคนเห็นว่าไปเกิดเป็นลูกคนในป่าลำบากเหลือเกินนั่นนะพ่อแม่ก็ไม่มีของกินนั่นนะบางคนนั่นนะมันไม่ได้กินแบบสัตว์ใช่ไหมมันต้องหุงข้าวต้มแกงพึ่งตอนเด็กๆก็พึ่งพ่อแม่นั่นนะพอจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มาเห็นมาชักใบเรือเสียเพื่อนๆเมากันเป็นนักเรียนก็เมาแล้วไม่ใช่เป็นนักเรียนซะแล้วไม่ใช่เป็นนักศึกษาซะแล้วนั่นนะไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะผู้ใหญ่ทำได้เด็กมันก็ทำได้นั่นนะแต่มันไม่หาเงินยังไม่ได้มันก็ต้องไปหาพ่อแม่นั่นนะมากินเหล้ากันหมดท่าเลยเหล้าเมายาตาลปัดนั่นแหละแล้วก็ไปหันอะไรอ่ะเข้าวาเข้าครับกันนั่นแหละกลายเป็นไม่ได้เรียนเต็มร้อยนะวิชามันก็เลยออกมาไม่เต็มร้อยนั่นแหละผลผลิตมันไม่เจริญนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละคุณยอมเอาเราดีกว่าไปพึ่งลูกหลานไม่ได้หรอกพึ่งตัวเราเนาะนั่นแหละครูบาอาจารย์บอกว่าพึ่งลูกพึ่งหลานมันไม่ได้อย่างใจอะพึ่งตัวเราให้เป็นทองนั่นแหละให้เป็นพระแก้วพระทองนั่นแหละลูกหลานมันไม่เชื่อแล้วนั่นแหละมันเชื่อความทุกข์มากกว่าใช่ไหมนั่นนะมันนิยมทุกข์มากนิยมความสะดวกสบายสบายมันก็เลยพาไปหาทุกข์นั่นเองนั่นนะมรดกความดีใครจะรับเอาไว้ได้ใช่ไหมนั่นนะถ้าญาติโยมไม่ทำเอาไว้เสร็จเลยนั่นนะถึงว่าผีมันก็แอบอยู่ที่เรานี่แหละอยู่ในใจมารมันก็แอบอยู่ในตัวเราเสือช้างมันแอบอยู่นั่นนะตะกรวดนั่นนะมันก็แอบอยู่ในใจเราไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองมันก็อยู่ในใจเรานี่แหละได้มาไอ้งูเงี้ยวแก้วขอนั่นน่ะทำดวงใจเราในตัวเราเหมือนทำนั่นเองมันบางบะเหมือนมันพกไว้มันเก็บไว้ในใจมันแอบอยู่ภาวนาปล่อยเสือปล่อยเสือปล่อยงูให้มันเข้าป่าไปไม่เอามากำเอาไว้นั่นน่ะเห็นว่าครูบาอาจารย์นั้นทำของท่านได้นะท่านก็ปล่อยมันออกไปหมดแล้วเถื่อช้างไม่เอาแล้วตัวขาดบาดร้ายก็ไม่เอาเมตตากันดีกว่านั่นนะเห็นไหมโยมบาลจะมาเอาเราตอนไหนนั่นแหละเรายังไม่รู้ใช่ไหมเราหนีดีกว่าหนีโยมบาลเข้านิพพานดีกว่าใช่ไหมโยมบาลก็สาธุกับพวกเรานั่นแหละเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเราไม่ได้เห็นไหมโยมบาลก็มองตาขมึงตึงเลยนั่นน่ะตาคมลุงพ่อสังวานว่า
โอ้โหคนลุกเป็นเดือนตาคมอย่างกับมีดเนี่ยท่านบอกนั่นเห็นไหมก็ดีใจนะญาติโยมที่เป็นนักบุญกันนั่นไปช่วยที่นู่นที่นี่มาค้าสวัสดิ์เนี่ยก็จะไปฉลองพระนอนเนี่ยหรือว่าเก้าตันนั่นนะเขาก็จัดบวชนะตาบางคนก็ไปแต่ที่มันก็ไม่ใหญ่มากนะแต่ก็ดีตระกูลนี้ก็บวชกันหมดพี่น้องอยากให้ลุงป้าน้าอามาถือศีลกันเห็นไหมไม่ใช่ขึ้นต้นมะพร้าวตลอดชีวิตแต่ก่อนขึ้นมะพร้าวกันทำน้ำตาลกันอะไรเห็นมั้ยชาวตมุตสงครามนั่นขยันกันแก่งขยันนอกขยันในนั่นนะขยันในก็ปฏิบัติธรรมนั่นชาวตมุตสงครามเห็นมั้ยมันลบกับตัวเองลบกับไอ้นั่นน่ะเห็นป่ะเมื่อรวยแล้วมาพ่อแม่ทิ้งมรดกไว้ให้นั่นน่ะตรงนี้หลวงพ่อสนองไว้ทำบุญที่บ้านยังก็พระราชาไปพระริยเจ้าไปต้อนรับอย่างดีอะไรต่ออะไรนี่แหละเขามีบุญตระกูลนักปราชญ์เหมือนกันเห็นมั้ยนี่แหละคุณโยมปากหอยปากปูโบราณว่าไม่เอาไม่อยากว่าใครไม่อยากเถื่อช้างมันหายไปนั่นพุทโธมันมาแล้วพุทโธมาอยู่ในใจนั่นแหละก็ไม่เอาแล้วนะไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์ใครอย่างนี้แหละมัวแต่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นใช่มั้ยนั่นแหละที่บอกว่าตัดออกจากใจไงตัดสมาสีลังนั่นแหละเมื่อว่าตัดออกไปไม่ให้มันเข้ามาอยู่ในใจพวกเรานะให้มันขาวแม่บุญเรือนบอกครูปทินทำใจให้ยังสำลีเนี่ยใช้ได้นะแม่บุญเรือนสอนท่านสั้นนะสอนเหมือนเซนเหมือนกันนั่นนะท่านก็รวมคุณยายจะได้ตั้งกับเป็นครูอ่ะครูปทินนั่นน่ะอีปทินประชาชนอีปทินประชาชนแม่จะพูดเหมือนมึงกูเงี้ยแบบคนโบราณทีนี้ก็แม่พูดทำไมปทินประชาชนโอ้ตายแล้วประชาชนรู้จักตายแล้วก็กระดูกเป็นพระธาตุเห็นไหมอดทนเบาหวานหัวใจก็เป็นนั่นโรคญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยสนใจเวลาไปเผานั่งอยู่ในเปลวไฟดูในช่องไฟโอ้ยป้าหลอกเร็วเหลือเกินป้าดุเหลือเกินนั่งอยู่ในเปลวไฟพวกสัปเหร่อเขาเห็นเนี่ยเขาก็คุยให้ฟังนี่แหละนั่งกรรมฐานเหมือนอำนาจกุศลนี่แหละคุณโยมซึ่งลานบาลน้อยก็เอามาคุยให้ญาติโยมได้มีกำลังใจกันนั่นนะ

คนนู้นก็ทำได้คนนี้ก็ทำได้เรายังเก่งใช่ไหมตามสิบสองของเราไม่ปวดไม่เมื่อยยังแข็งแรงบางคนเห็นไหมเป็นอัมพาตก็ต้องทำอยู่ในบ้านนั่นแหละคุณยอมไปไหนไม่ได้ก็ภาวนาพูดดีเห็นไหมพูดดีก็ญาติพี่น้องก็เมตตาถ้าใครมากระดาเขาหมดกรรมมันไม่เลี้ยงไงแม่มาเลี้ยงป้าลุงคนนี้เจอใครเจอลูกกระดาหมดทำไมมึงไม่เอาตังค์มาให้กูมั่งเลยต่ออะไรก็ด่าไปเถอะจนลูกๆไม่กล้าเข้าหน้ามีอยู่คนเดียวดูแลโอ้โหกรรมขนาดนั้นนะตอนหนุ่มๆรูปหล่อใช่ไหมบางคนนั่นแหละรูปหล่อเห็นไหมก็กินไม่ได้นั่นเห็นแบบพอจะตายดูลูกดูหลานอยู่อย่างนั้นนะนี่แหละคุณโยมลองนึกดูเอาตัวรอดเป็นยอดดีใช่ไหมโยมไปลบกันไม่ดีมีแต่ขัดทุนใช่ไหมลบกันทะเลาะกันนั่นแหละเดินเป็นไม่ใช่ทะเลาะในครอบครัวใช่ไหมทะเลาะกันในประเทศแต่เห็นมันทุกข์นะมันในพวกอาหรับนั่นแหละมันไม่หลับมันไม่หลับมันก็ตื่นมาลบกันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ยอมหลับมันไม่ยอมนอนนั่นแหละคุณโยมใช่ไหมโยมเอาเป็นตัวอย่างเนาะมันเป็นอย่างนั้นถ้าพวกเราจะนั่งได้เขายิงกันตุ่มตำเข้ามาในวัดสังฆทานเขาแล้วตายแล้วไม่เอาแล้วกูหนีเข้าป่าดีกว่าน่าเห็นไหมมันเกิดจริงกันขนาดนั้นนะแต่มันแบบสีจีอะไรสีลีอะไรนั่นรบจนลำบากกันนั่นนะเห็นไหมเด็กๆลำบากอดยากนั่นนะสารพัดเพราะไอ้ทิฏฐิตัวเดียวนั่นนะไม่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่เมตตากันมนุษย์เหมือนกันคุยภาษาเดียวกันได้เอาสิมันดำไม่เห็นผิดเห็นพลาดไปข้าไม่ยอมวะข้าต้องเป็นหนึ่งนะ เห็นมาทำให้เด็กๆก็ลำบากนั่นผู้ใหญ่ทำทุกข์ให้ทุกวันนี้ฮะผู้ใหญ่นั่นแหละแล้วเราจะทำยังไงจึงจะเห็นมั้ยใหญ่ในตัวเราดีกว่าใหญ่พุทโธใช่มั้ยใหญ่ธัมโมใหญ่สังโฆนี่แหละใหญ่เอาตัวรอดไม่ต้องเสียน้ำตาไม่ต้องไปโกงใครไม่ต้องไปให้ใครเดือดร้อนนั่นแหละใหญ่ด้วยความบริสุทธิ์นั่นแหละเห็นมั้ยใหญ่ภาวนานั่นแหละเหมือนพวกหลวงปู่ท่านหลวงปู่ต่างๆนั่นแหละใหญ่ด้วยความดีเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละเผากันมั่งเมียไม่รักกูก็จะมาฆ่าเมียเลิกกันแล้วก็ไม่ยอมเลิกนั่นแหละทุกวันนี้ฮะกฎหมายมีแต่ตายก็ไม่เอาแล้ว

ก็ฆ่าตัวเองด้วยฆ่าเมียแล้วก็ฆ่าตัวเองแล้วมันโง่แค่ไหนนะใช่ไหมโยมบาลก็หัวเราะเลยฆ่าเองไปทำความดีไม่ใช่มาฆ่ากันมันใช่ไหมโยมโยมบาบานเราเก่งแต่โยมบาบานไม่ได้พวกตือสินนี่เก่งไปใบพัดไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาโยมบาบานใช่ไหมเหมือนไปทางจะเรียกว่าไปทางกองกองทางเก้าวันนิพพานหรือจะไปเป็นเทพเป็นพรหมนี่แหละเห็นไหมวัตโตกาลามน่าเห็นไหมก็ได้บารมีหลวงปู่มันหลวงปู่ลีอะไรตาอะไรนี่แหละเห็นไหมทำความดีกันสารพัดดีก็ได้หลวงพ่อสังวานนั่นแหละทำมาไว้ก่อนนั่นแหละไปโยมไม่ไหวนะเห็นไหมพระคุณเจ้าจะไปไหนนะไปหาที่ปฏิบัติธรรมมีที่ไหนมั้งอ่ะมีไปโยมจะพาไปไอ้เขาสารพัดดีไปใหม่ๆนี่มันมีแต่ดงไม้นั่นเป็นที่อะไรอ่ะเขามาเรียกฆ่าตายงัวควายกันสารพัดดีนะหลวงพ่อใหญ่ไปโปรดนั่นแหละหมู่บ้านนึงก็ใหญ่โตขึ้นเห็นไหมลูกหลานเป็นสัมมาทิฏฐิพ่อแม่ก็เป็นสถานที่เย็นนั่นเห็นไหมถ้าไม่มีหลวงพ่อสังวานพาลียาเจ้าไปโปรดก็เห็นมาบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงนี่แหละใครว่าหมดพระดีนั่นน่ะไม่มีพระดีนั่นน่ะมันดีทางไหนก็ไม่รู้มันเป็นยังไงไม่มีพ่อไม่มีแม่จะไปดียังไงอ่ะใครจะมาสอนใครจะมาเตือนเราใช่ไหมเหมือนในหลวงว่านั่นแหละแม่ตายซะแล้วใครจะมาสอนเราล่ะตอนเนี้ยนั่นนะในหลวงสอนแนะคนอื่นแต่ในหลวงให้แม่สอนนะให้แม่อยากให้แม่พูดอยากให้แม่คุยนั่นเองนะอยากฟังแม่พูดแม่สอนนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมวัดเราก็เหมือนกันไม่มีใครเชื่อใครแล้วเราจะไปกันยังไงใช่ไหมโยมเหมือนกันมีพ่อมีแม่เกรงอกเกรงใจนั่นเคารพพ่อเคารพแม่ก็มีความสุขนั่นนะเอาพระครูแกนำพวกเรานั่นนะพระครูคนเดียวจะไหวนั่นนะเหนื่อยนั่นนะแต่พวกเราก็ต้องเอาต้องทำกันเองน่ะหลวงพ่อสนองจากไปแล้วหลวงพ่อก็ช่วยใครไม่ได้แล้วหลวงพ่อก็ว่ากันหลวงพ่อก็ช่วยตัวเองไม่ยังไม่ได้นั่นนะมันหมดแรงแล้วแต่ความดีเราก็ไม่ทิ้งอ่ะใช่ไหมคำสอนของท่านมันก็ถูกละนั่นนะแล้วถ้าเราไม่ทำเราไม่ได้มันก็เหมือนเด็กๆนั่นนะมันก็จะตีกันก็จะว่ากันก็จะเอารัดเอาเปรียบกันนั่นนะเอารัดเอาเปรียบกันก็ยังดีทำอะไรไม่ได้ก็เอาตานั่นแหละ
ตาค้อนไตรกันนั่นน่ะค่อยเกี่ยวกันไว้บางคนเนาะหลวงปู่จรัญได้เข้าใจพูดนั่นแหละแหมดูสิมันพูดแล้วมันก็เดินไปมันก็สะบัดก้นไปนั่นน่ะยักเกลยักไหลอะไรต่ออะไรไปนั่นน่ะเห็นมั้ยตั้งแต่แกล้งพูดได้คำๆนะให้โยมคำๆนั่นเองเห็นมั้ยนั่นน่ะไอ้คนนี้มันไม่ยอมเชื่อไงพอมันไปแล้วมันก็เออจริงเนาะมาวันนั้นรถมันจะเฉียวเอาจะชนเอาพ่อท่านก็ทักเอาไว้นั่นน่ะวันนี้ถ้าไม่มานั่งกรรมฐานจะต้องตายจริงๆแบบหมอดูว่านะเหมือนจะตามันขาดแล้วทีนี้จะทำไงอ่ะผมยังไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงพ่อแม่เลยจะมาตายซะแล้วหลวงพ่อทำยังไงจะช่วยได้มานั่งกรรมฐานกันสินั่ง7วันหรือว่า20วันอะไรก็ว่าไปเถอะขอตั้งใจจริงๆนะมันก็เลยไม่ตายแม่ก็ดีใจโอ้โหมันมีแต่ล้างผ่านแต่วันนี้มันจะตายโอ้เรายังไม่ได้ทดแทนบุญคุณข้าวน้ำของพ่อแม่เลยเนี่ยถ้าลูกๆมันเห็นกันทุกคนมันจะดีนะมันไปเรียนอะไรกันนะใช่ไหมมันไปเรียนฆ่ากันเรียนเอารัดเอาเปรียบมันไม่ได้เอาเปรียบตัวเองถ้าเอาเปรียบตัวเองก็ดีสิบังคับตัวเองภาวนาใช่ไหมโยมข้าเก่งเหลือเกินข้าเป็นด็อกเตอร์มานั่นนะเห็นไหมด็อกเตอร์ทำให้ได้อย่างเอเมริกานะเขาท่าช่วยประเทศช่วยในโลกได้ช่วยคนอินเดียได้เป็นผู้ที่นี่แหละหมายถึงว่าเปรียบเสมือนโพธิสัตว์หรือเทพพระเจ้าลงมาเกิดนะลำบากก็ต้องทนไปเรียนหนังสือก็เขารู้ว่าเป็นคนวรรณะสูตรเขาก็ไม่กินข้าวด้วยเด็กนักเรียนต้องนั่งข้างล่างนั่งข้างบนเสมอเขาก็ไม่ได้เห็นมาเอเมก้าต้องคุณครูต้องเปลี่ยนนามสกุลให้เอานามสกุลครูไปใช้สงสารรู้ว่าเด็กคนนี้หัวดีมีความอดทนง่ายเห็นมาเหมือนบุญส่งเสริมกันเรามีพระศาสนาส่งเสริมแต่เราไม่เอาใช่ไหมแต่เราก็จะเป็นในอะไรไอ้ที่ว่างัวควายเขาเกกคนนั่นโบราณว่าควายเขาเกกคนตาเอกนั่นมันไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวมันฟิดเอามันดุไอ้พวกนี้ก็เรียกว่าคนผ่านนั่นแหละคนตาเสือคบไม่ได้คบลำบากคนตาเสือเดี๋ยวพูดดีเดี๋ยวก็พูดร้ายได้นั่นแหละเห็นมาเดี๋ยวแม่ก็เคยพูดให้เราฟังตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนั่นแหละแต่มายอมนั่นแหละมันมีลักษณะเนาะคนตาเหลืองหมาตาเหลืองมันไม่ไว้ใจใครมันดุนั่นน่ะนี่แหละคุณโยม
มันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถึงบอกว่าปฏิบัติเนี่ยที่ว่ามเนสัญชิกเนี่ยเนคามวันข้ามคืนที่บอกว่ามันได้กรรมฐานมันติดขึ้นมาแล้วอย่าไปนอนมันอย่าเพิ่งไปนอนให้มันมืดแล้วค่อยนอนวันคืนทำไปเถอะมันจะได้แล้วมันจะดีกรรมฐานมันจะเจริญถ้าไปนอนมันหายเลยนะพรุ่งนี้เรามาตะมาสารใหม่อีกท่านบอกใช่ไหมเนี่ยครูบาอาจารย์นั้นฉลาดถ้าเราได้แล้วเราก็ดีใจแหมวันนี้เรานั่งแล้วมันเกิดว่างเกิดเจริญขึ้นมาห้ามนอนอย่าพุ่งไปนอนทำความเพียรไปนั่นนะมันจะได้เจริญไม่ให้พูดนะเห็นมั้ยพอได้ห้ามพูดห้ามไปคุยเนี่ยฉันเห็นรู้เห็นหนึ่งที่ท่านบอกว่าให้คุยแต่ครูบาอาจารย์เพราะคนอื่นมันยังไม่เห็นไปคุยแล้วเขาไม่เชื่อบางทีเราไปโกรธเขาดับปีกไอ้ญาณดวงนั้นดับปีกนะไปคุยกับคนไม่รู้เรื่องนั่นนะนี่แหละคุณโยมมันยากนะที่บอกว่าล้อมมันให้ดีนั่นดักมันให้ดีเหมือนเราไปดักปลาใช่ไหมไปตีปลาดักปลานะต้องเอาไปตัดให้มันเป็นช่องแล้วก็เอาแหไปครอบมันนั่นนะนั่นนะล้อมมันให้ดีล้อมกิเลสให้มันหายเอาฉุดกระชากให้มันออกไปจากตัวเราให้ได้นั่นนะไอ้ตัวยักษ์ตัวมารมันจะได้ไม่ตีกันใช่ไหมเราดุเลิกเราเก่งเลิกเกิน เห็นว่าเราเก่งกับใคร ไปตีกันนั่นแหละไปเดินกระบวนกันอะไรกันนั่นนะแต่เราไม่เห็นมาต่างประเทศเขาไปเดินกระบวนประท้วงกันอ้าวประท้วงอะไรก็ไม่ว่าอ้าวอะไรแต่งงานผู้ชายผู้หญิงด้วยกันผู้ชายด้วยกันอะไรก็ไปนั่นเองมาอยากให้เป็นได้นะประท้วงอยากให้เสรีกันขนาดนั้นเสรีนรกก็สิใช่ไหมมันไม่ได้เสรีไปนิพพานแต่ว่านี่คุยกับพวกเราเทวายมนั่นนะจึงบอกว่านี่แหละเขาไม่รู้เห็นว่า8-90มันจะไปทำอะไรกันได้ใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมชะลาแล้ว8-90ไม่เป็นไรภาวนาได้เห็นไหมมันประเสริฐเกินนะไอ้นั้นมันหลงอ่ะพอเวลาบางทีมันก็จะตายมันก็หลงกลายเป็นโรคประสาทอะไรต่ออะไรกันไปความรักไม่สมหวังความดีไม่สมหวังใช่ไหมไม้หมดป่าแล้วก็ยังไม่สมหวังยังไม่สะใจนั่นแหละตัวโลกกลายเป็นทะเลทรายไปนั่นแหละน่าเห็นไหมมงคลก็ดีอะไรต่ออะไรไม้หมดกระเพาะนี่แหละมันไม่ได้ปลูกนั่นแหละคนแต่ไม่ได้ปลูกตามหลังนั่นแหละแล้วเทวดาที่ไหนจะเอาไว้ได้ใช้อีกใช่ไหมเหมือนเมืองไทยอ่ะใช่ไหมนี่แหละเขาจึงรณรงค์เหลือเกินวันนี้นะเกษตรพืชไม้ใหญ่ป่าสังฆทานเนี่ยลองโค่นให้หมดเถอะ
โอ้โหร้อนเป็นไฟจะไม่ยอม

0: นั่งไม่ติดแล้วไม่มาแล้วต้นไม้หมดใช่ไหมธรรมชาติหมด
1: นั่นนะ
0: นั่นนะไปนั่งดิไม่ต้องมีแอร์มีพัดลมนะไปนั่งในโบสถ์กลางวันได้เดินตีเดินได้ใช่ไหมโยมโอ้สู้ต้นไม้ไม่ได้เนาะสู้ลานธรรมนั่นต้องเห็นคุณค่านั่นอ่ะร้อยล้านพันล้านก็สู้ไม่ได้มันจะตายอ่ะใช่ไหมไม่ลองไม่มีแอร์นั่นลองไม่มีพัดลมใช่ไหมโยมนั่นสู้ต้นไม้ไม่ได้นั่นอ่ะต้นไม้ทำให้เราคิดได้เยอะนะนั่นอ่ะถ้าคิดให้มันช่วยโลกดีกว่านั่นอ่ะทะเลาะกันเหมือนเพื่อนบ้านไม่มีความสุขกับแกมาว่าประเทศไทยเราฉลาดไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันใช่ไหมไม่ฆ่ากันนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะประเทศไทยเราเป็นปัญญาชนเล็กๆแต่ก็อะตอมแต่ก็มีค่าเนาะนั่นน่ะเล็กแต่ก็รักษาโรคได้นะเหมือนยา งูเนี่ยเห็นไหมฤาษีเจ็ดต้นนั่นนะแทบไม่ยอมหวัดก็หายกินคู่กับฟ้าทลายโจรเป็นหวัดน้ำมูกไหลเลยหวัดมาแน่แล้วกินไปเถอะแล้วก็ใส่หมวกใส่ถุงเท้าห่มผ้าพรุ่งนี้หายใจไปเลยช้ามาไม่รู้วัดมันหายไปไหนเลยอัศจรรย์เหลือเกินนั่นน่ะสมุนไพรไทยเราใช่ไหมโยมมาขิงข่าตะไคร้ใช่ไหมดีหมดขมิ้นน่ะขอให้เรารู้จักใช้นั่นน่ะวรเพชรเต็นมาสารพัดแต่โยมเมืองไทยเราวิเศษเหลือเกินเรามองเลยไปเลยไปยอดมะม่วงใช่ไหมเลยไปยอดสนนู่นเลยไม่สนเลยนั่นเห็นไหมนั่นเราจึงลำบากใช่ไหมแต่เราจึงน่าสงสารเหมือนเมืองอินเดียนั่นน่ะอย่าไปขายที่ท่านบอกอย่าไปขายที่หมดแล้วลูกหลานไม่มีที่อยู่ก็มีเต็นท์ดินะไปอยู่ตรงข้างถนนแหละเขาไล่ก็ต้องหนีนะคนอินเดียที่ไม่มีบ้านต้องนอนเต็นท์อย่างนั้นลำบากใช่ไหมนั่นแหละเหมือนต่างประเทศอ่ะมีห้องน้ำห้องต้วมถือว่าอะไรเจริญแล้วดีมากเห็นไหมอันนี้เล่ร่อนไปนะเห็นไหมมีเต็นท์มีอะไรจะไปมีห้องน้ำห้องต้วมยังกับประเทศไทยก็ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมสิ้นหลายไม้ตอกมันลำบากนั่นแหละในหลวงจึงสงสารเนี่ยอยากให้มีอยู่มีกินให้พอเพียงให้ได้นั่นแหละเห็นมาให้มีลูกๆดูพ่อแม่กันในหลวงเป็นหนึ่งในหลวงก็ยังห่วงพ่อห่วงแม่ใช่ไหมแม่ป่วยยังในหลวงมีงานเยอะยังต้องไปดูแม่อีกแม่ขยันเหลือเกินมันนึกดูเห็นมานั่นแหละท่านทำของท่านจริงๆนั่นแหละแม่ตายแล้วก็ไปเยี่ยมไปวีผมให้แม่อีกไปกราบไปแต่งตัวให้แม่

เห็นไหมนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีนั่นแหละพวกเราถ้าเราไม่คุยกันไว้เนี่ยเราก็เห็นไหมลูกหลานกูไม่เอาสะบัดก้นไปเร็วแม่พูดกูกำลังจะกินข้าวแต่มันกำลังหิวอะไรตาอะไรพูดไม่ได้อะเด็กสมัยใหม่ให้มันอิ่มก่อนนั่นแหละให้มันใจดีก่อนนะโตแล้วนี่แหละไม่ได้ตีกันก็ไม่ได้เห็นไหมไม่ไม่เอาก้านมายมนั่นลุงพ่อจรัญพูดคนดังจะ

นายมเมื่อลุงพ่อจรัญพูดคนต่างชาติไม่อยากให้ตีทำก้นเนี่ยมาตีแล้วมันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคได้ป่วยได้ที่ท่านรถฟ้ำไปท่านเดินไม่ได้เจ็บเหลือเกินเจ็บไอ้ก้นเหลือเกินอะไรต่ออะไรนั่นแหละมันจะเป็นเคลื่อนมันเคลื่อนนั่นแหละต้องให้หมอนะถ้าคนดีเป็นคนนวดเป็นมันจะหายเส้นนะก็รู้เส้นนั่นแหละคุณโยมเพราะอย่างนี้แหละถึงบอกว่าโยมลองนั่นแหละเห็นว่ากรรมมันมาหลวงพ่อจรัญท่านก็รู้แต่ท่านมันไม่บอกว่ามันจะเป็นยังไงเอาขับรถไวหน่อยจะได้ถึงกิจนิมนต์อะไรต่ออะไรที่ไหนได้รถไปเรียกกันนี่ตรงทางโค้งนั่นเองล่นถนนไปค้างกับต้นไม้นั่นแหละเห็นป่ะมันคงทางภูเขาหรือไงรถเล็กค้างอยู่ต้นไม้นั่นเองเลยไม่ต้องเอาไว้งั้นเป็นอนุสรณ์แต่เอาขึ้นมาก็ลำบากคนขับรถก็ไม่ตายนั่นน่ะหลวงพ่อจรัญก็ไม่ตายที่ว่าอะไรอ่ะคอหักนั่นน่ะคอหักต้องตายทำไมองค์นี้ไม่ตายคงใส่องค์นี้ต้องมีดีหมอก็เลยไม่อยากเถียงแต่วิชาการของหมอคอหักต้องตายทุกคนอย่างนี้ล่ะคุณโยมเนาะใช่ไหมนี่แหละถึงว่าเกิดมาไม่สร้างกรรมด้วยคำพูดเกิดมาไม่สร้างกรรมด้วยวาจาเนี่ยคำพูดเกิดมาไม่เสียดสีไม่ว่าใครนั่นแหละอะไรอ่ะที่บอกว่าวาจาดีมีเสน่ห์ยิ่งก็มีสาริกาใช่ไหมเพราะความดีพูดไม่ดีไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมนั่นเห็นไหมไปเป็นทูตก็ไม่มีใครเขาจะคบค้าได้ทูตคนนี้มันโง่ใช่ไหมมันพูดไม่เป็นใช่ไหมนั่นแหละก็เหมือนกันเหมือนพวกเรานั่นแหละคนไทยพูดดีคนใดมีเสน่ห์นะคนใดรู้จักเมตตานั่นเองพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนมานั่นนะพูดจาไม่สะบัดตะวิ่งนะเห็นไหมนั่นแหละไม่เป็นคนพาลนั่นนะวาจาพาลนั่นนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละที่บอกว่าคนจีนไปทำใบต่างด้าวก็ดีอีพูดจาไม่มีมนุษย์ผสมพันธ์เลยผสมพันธ์มนุษย์อีพูดจาไม่มีมนุษย์สัมพันธ์พูดไม่ชัดใช่ไหมนั่นแหละดีนะจริงๆนะเขาก็เขาคงจะจ้างคนนี้ไว้จะได้ดูคนใดด้วยกันมันจะพูดออกยังไงถ้าอย่างคนนี้มานั่งไม่ต่อวีซ่าไม่ได้สัมพันธ์ไปเจออย่างคนเดียวนึกว่าโชคร้ายก็แล้วกันหลวงพ่อสนองคนนี้มันพูดทำไมเขาจึงจ้างไว้เขาจะดูว่า

คนไทยอ่ะจะพูดกันยังไงนั่นเองฝรั่งเขาฉลาดนั่นน่ะสถานทูตเยอรมันที่ไปต่อพาสปอร์ตกันไปทำวีซ่าอะไรก็บอกว่าถ้าเจอยายคนนี้เราเสร็จเลยก็พูดไปกันทำไมเมืองเราก็มีอะไรต่ออะไรก็จะพูดแบบผู้หญิงด้วยนะนั่นเห็นมาเออมันก็ดวงดีนะไปทำงานสถานทูตได้เขาคงจะจิตวิทยาเขาก็มีกระจกมันดำใช่ไหมเขาคงนั่งพิจารณาอยู่ข้างในดูกิริยาพวกเราเนี่ยว่าจะมีพิรุธยังไงมั้งนะทีนี้หลวงพ่อท่านเมตตาคนนี้ก็บอกว่าผมอยากจะไปเรียนต่างประเทศเหลือเกินเห็นมั้ยมันมีแววฉลาดแต่กตัญญูมันไม่มีเห็นเด็กคนเนี้ยนะหลวงพ่อท่านก็รู้เราเลี้ยงเอาบุญเราไม่ต้องเอาคุณกับเขาหรอกเลี้ยงให้เขาโตก็แล้วกันท่านคงคิดนะเมตตาทุกคนนะแต่ท่านพูดเลยคนนี้ไม่กตัญญูน่ะเห็นไหมแต่หัวดีไม่หรอกเขาไม่ครบหรอกคนจนน่ะเขาไปคุยนู่นหมอหรือว่าผู้พันอะไรไปนู่นก็ยังคุยเด็กคนเนี้ยนะแววเขาฉลาดหมอก็รักก็อุปการละเรียนจบที่เมืองไทยละหลวงพ่อก็บอกกู้เจ้าไปอยู่อเมริกานะเขาจะใช้ให้ทำอะไรก็ต้องทำนะอย่าไปขี้เกียจอย่าเกียจคร้านนั่นนะเขาจะให้คนขี้หมาก็ต้องเอานั่นนะแต่เจ้านายอะไรต่ออะไรกว่าเราจะเป็นเจ้านายท่านสอนไปพอเขาเห็นเด็กคนนี้เขารับเป็นลูกบุญธรรมมันบุญนะถ้าหลวงพ่อก็เนี่ยจะถือศีลได้ไหมทมขาว8วันแล้วก็จะได้ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยได้ครับหลวงพ่อพูดอะไรก็จะทำได้หมดแต่ก็เชื่อนั่นแหละก็มีคนเอาทองเอาอะไรมานาฬิกาโรเล็กมาให้ใส่แหวนเพชรอะไรต่ออะไรไอเด็กหนุ่มคนนี้มันมีตังค์ไปได้ยืมไปดังนั้น เห็นไหมนี่แหละยอมไปต่างประเทศได้บุญน้องเขาบุญเก่านั่นแหละเห็นไหมแต่น้องชายนี่นิสัยดีแต่วาสนาไม่เหมือนกันน่ะเห็นไหมรักหลวงพ่อสนองกตัญญูนั่นน่ะเห็นไหมร้องไห้ไม่รู้หรอกว่าหลวงพ่อตายพอหลวงพ่อตายมันร้องไห้ตาหน้าตกบอกว่าไม่มีใครบอกนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมถึงว่าคนเราเนี่ยซื้อกินไม่หมดนั่นนะคดกินไม่นานเนี่ยโบราณก็บอกนั่นนะคนเรียนมะไม่รู้กี่ปริญญาก็โดนจับได้เพราะมันไม่พอชีวิตนี้ไม่พอใช่ไหมโยมตัวพอไม่มี
ช่ไหมจึงทุกข์กันทุกวันทั่วโลกลองนึกดูก็แล้วกันหลวงปู่ฟันหลวงปู่ผู้เจ้าก็เห็นมาตอนหนุ่มๆแค่น้ำปลาผักต้มเท่านั้นนะก็มีความสุขแล้วปฏิบัติสบายแล้วตอนอายุมากแล้วนะอายุจนทำบรรลุธรรมแล้วจึงมีลาภนะผู้เจ้าก็หลวงปู่ล่าเห็นว่าเขาเอาตังมาให้เราจะมากินดอกผลเราจะมากินดอกผลเราไม่เอาเดี๋ยวโยมว่าต้องสร้างศาลาให้โยมอยู่บนภูเขาเมื่อโยมให้ตังมาแล้วนี่นะเดี๋ยวจะว่าเอาเงินไปทำอะไรไม่สร้างตรงปู่ก็ต้องสร้างศาลาสร้างอะไรโยมก็ได้ไปไหว้พระสวดมนต์กันนั่นน่ะต้องเข้าใจพูดเห็นมั้ยลาภมันมาตอนอายุมากตอนที่เราอยากได้มันไม่มาหรอกนั่นน่ะไอ้ลาภผลหลวงพ่อสังวานท่านรู้ใจพวกเราอยากจะได้เอาไปทำกุศลอยากไปได้ทำนู่นทำนี่และมันก็ไม่มาสักทีนั่นน่ะภาวนาไปหลวงพ่อทั้งวันลาภมันมาตอนอายุมากเนาะท่านบอกหลวงพ่อสนองตอนหนุ่มๆโอ้ยท่านยังหนุ่มไปหาหลวงพ่อฤาษีลิงดำก่อนเถอะวันหลังค่อยมานั่นพอมาแล้วน้อมไม่เป็นน้อมเข้ามาในตัวไม่เป็นไปอยู่กับหลวงพ่อฤาษีลิงดำอยู่นานนั่นน่ะท่านก็เล่ายอมผู้หญิงคนนี้นะน้อมมันแปลว่าอะไรน้อมเข้ามานั่นแหละเหมือนเราก็บอกเหมือนคนต้องไว้ชายนั่นน่ะต้องแต่ข้างนอกไม่ได้ต้องหาตัวเองต้องเข้าหาตัวเองมันก็มาดูกายใจน่ะมาดูเหมือนน้อมสมาธิกลับเข้ามาในตัวนั่นน่ะที่บอกว่าคนหนังเล็บฟันมันอยู่ยังไงเมื่อมันเห็นข้างนอกแล้วก็น้อมเข้ามาดูข้างในมันชอบไหมชอบก็เฉยไม่ชอบก็เฉยนั่นน่ะทำไปทำมามันเกิดกรรมฐานขึ้นมานั่นน่ะเหมือนในไปลบท่านบอกว่าองค์ผู้เคลื่อนบอกลบไม่หยุดลบไม่หลับไม่นอนไม่กินข้าว7วันก็ตายเดี๋ยวก็หมดแรงตายเมื่อหมดแรงแล้วต้องกลับเข้ามาน้อมกลับมาดูใจมาดูสมาธิของเราอยู่สมาธิมันแข็งแรงแล้วค่อยกลับไปสู้กันใหม่เหมือนไปยิงไปตีกันนั่นแหละสมาธิไม่ดีสมาธิไม่ดีก็เหมือนล้มไปเหมือนนอนไปแล้วนั่นน่ะนอนไปแล้วเขาก็ลุมตีเลยอย่างนี้แหละกรรมฐานก็เหมือนกันรู้จักวิ่งเข้าบ้านรู้จักเข้าสมาธิออกสมาธินั่นน่ะเข้าฌานออกฌานนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าวันนี้ยาทิพย์มาแล้วไม่ได้มาสักนานไอ้ยาทิพย์ไปอยู่ไอ้ลูกๆ ก็ไอ้น้องๆก็ไม่เชื่อหรอกพ
พ่อก็ต้องไปทำไอ้ใบพงใบพัดไปนู่นน่ะพ่อก็ไม่อยากไปหรอกภาวนาดีพ่อเขาก็ลูกศิษย์หลวงพ่อสนองเงินทั้งนั้นพ่อสังวานนั่นน่ะแต่น้องๆมันก็วิชาการหมดนี่แหละจึงบอกว่าแม่พ่อตายเพราะลูกลูกตายเพราะแม่พ่อก็มีนั่นน่ะไม่กินไม่ยอมกินยาไทยอะไรต่ออะไรเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราเห็นไหมไม่ลืมนั่นน่ะใช่ไหมลืมไม่นั่นน่ะปลาเจ้าปลาล้านั่นน่ะไปกินอะไรหนมปังหมูแฮมอะไรไปนู่นใช่ไหมที่เพลงมันร้องนั่นน่ะลืมวัฒนธรรมลืมความดีแห่งไม่ยอมทำไมเรามาที่นี้ทั่วโลกต้องเอาวัฒนธรรมขึ้นมาหมดเลยตามอย่างไทยใช่ไหมไทยไปทำทำไมอะอะไรทุกภาคเลยนั่นแหละเห็นไหมเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมทุกภาคนะทำไมเรามาเดี๋ยวนี้เห็นไหมเอาวัฒนธรรมมาขายกันนะเนี่ยเห็นไหมว่าโบราณมันทำยังไงกันมานั่นนะวันนั้นเราไปบ้องตี้เราก็พูดบ้องตี้เลี้ยงม้ากันไว้นะเลี้ยงม้าเลี้ยงงัวอย่าไปทิ้งเดี๋ยวมันหมดน้ำมันขึ้นมาก็ต้องม้าสินะตะกอนบ้องตี้ก็มีลาน่าเห็นไหมโยมมีลาเอ้าลามันไปไหนหมดลืมถามมันหมดไปแล้วโยมไอ้เจ้าลาก็ไม่มี นั่นน่ะเห็นไหมไอ้ยาทิพย์เราก็บอกนั่นแหละมันวิ่งไปตามชายเขาเลี้ยงม้าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไว้หมดไม่เลี้ยงไว้หมดไม่มีแล้วทำไร่ทำนาน้ำมันมันหมดโยมพลังแสงอาทิตย์ก็ไม่ทำกันใช่ไหมให้ชาวนานั่นน่ะชาวนาจะได้ไม่ต้องเสียน้ำมันทำพลังแสงอาทิตย์ไถนานั่นน่ะมองนี่แหละมองไม่เห็นไม่มองไม่เห็นชาวนานั่นน่ะเห็นไหมชาวนาก็หน้าดำไปสิใช่ไหมใครจะอยากจะทำนาเนี่ยพูดแล้วนกมันยังเชื่อเลย นกบอกว่าจริงจริงเนี่ยร้องเลยเห็นไหมนั่นน่ะโยมตัวใครก็ตัวมันใช่ไหมนั่นน่ะนี่นะโยมลองนึกดูถึงบอกว่านั่นน่ะแม่ชีไม่ดีพระไม่ดีแล้วใครจะดีอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะเจ้าพ่อเจ้าแม่พระทีเนี่ยเหมือนเจ้าพ่อเจ้าแม่ใช่ไหมนั่นน่ะที่คนได้กราบไหว้คนได้เห็นความดีของท่านมาบวชกันคนนุ่งขาวห่มขาวนี่แหละมีแต่โจรใช่ไหมมีแต่คนขายยาม้ากันเสร็จเลยใช่ไหมแม่ทีเขาก็ไม่ได้ขายยาม้าเขาก็ไม่ได้ไปหลอกลวงใครนั่นแหละแล้วเลยบอกว่าไม่ดีได้ยังไงนั่นแหละลองไปหาใครมาใช่ไหมด็อกเตอร์ยังฆ่ากันโกงกันนั่นแหละแล้วจะเอาใครดีอ่ะใช่ไหมนั่นแหละเราก็ต้องชมเชยว่าเห็นไหมแม่แก้วก็ดีกระดูกเป็นพระธาตุ
แม่จันดี

หลายคนนั่นแหละแม่เปียกแม่วินแม่ฟองนั่นแหละใช่ไหมคุณยายแก้วทั้งทุกพันนั่นก็กระดูกเป็นพระธาตุไปอย่างนี้แหละใช่ไหมลูกผู้หญิงก็แม่เราลูกผู้ชายก็แม่เราถ้าลูกผู้ชายก็พ่อเราใช่ไหมแล้วก็มาตีกันมารังแกกันเราก็บอกว่ามันดีนั่นนะมันดีแต่มันว่าพาชีไม่ดีมันโง่หรือฉลาดใช่ไหมโยมนั่นนะพูดเล่นๆนะโยมเนาะอย่ามาโกรธอาตมานะไอ้พวกมึนเมาใช่ไหมนั่นนะถึงบอกว่าประหยัดนะรู้จักทำบุญรู้จักให้ทานไม่ใช่ให้แล้วจนหมดนั่นนะบ้านช่องหมดแล้วก็ตายเลยแล้วลูกจะอยู่กันยังไงบางทีมันทิ้งพ่อทิ้งแม่เลยนะแม่บ้าเห็นไหมสร้างสำนักกูไปแล้วกูบายบายแม่ไม่ต้องมายุ่งกับเราเลยนั่นหนีดีกว่ามันไปกับสามีมันหมดเลยบางคนเนี่ยนะมันบอกว่าแม่มีเท่าไหร่ก็สร้างบุญหมดนั่นน่ะเนี่ยเอาแต่ลุงพ่อบอกว่าอย่าไปโกรธเขานี่แหละมันกรรมของเรามันกรรมมาในอดีตท่านบอกบางคนเด่นมานี่แหละท่านรู้เลยภาวนาท่านรู้ญาณรู้ลุงพ่อลุงปู่แหวนใครไปถามไปดูแล้วท่านก็ตั้งปัญหาบอกว่าไอ้บ้านเนี่ยอันไหนมันสำคัญในบ้านเนี่ยอันไหนมันสำคัญคนโน้นก็หลังคาคนนี้ก็จัวคนนี้ก็เสาเช่นมากที่สำคัญหลวงปู่แหวนนะใครมาก็กินมากกันนะสมัยโบราณนั่นแหละท่านดูไอ้นั่นก็รอดคือดีเห็นไหมแข็งแรงอะไรต่ออะไรหลวงปู่เช่นมากดีวางเอาไว้คนนู้นคนนี้ก็มากินแขกมาบ้านนั่นแหละนี่แหละเหมือนเรียกว่าประธานบ้านนี่แหละทานบารมีที่คนได้ทำกันใช่ไหมนี่แหละที่หลวงพ่อสนองปั้นดาวปั้นดินให้เป็นดาวก็คนมาจากเท่าไหร่ก็มีศีลมีธรรมนี่แหละมีคบกันได้ใช่ไหมครบได้ไอ้เอ็นมามีปริญญาแต่มาหลอกวัดใช่ไหมมาหลอกวัดน่ะมาสองคนผัวเมียมาเอ็นมาทำไปทำมาติดหนี้ติดสินมาหลอกวัดน่ะมันเคยมีนั่นน่ะโยมผมคล้ายๆว่าเคยรวยมาในอดีตเนี่ยอ้าวระฆังช่วยแล้วคุยเพลินนั่นน่ะนี่เป็นอย่างนี้แหละโยมมาหลอกแม่ชีมาหลอกพระมาเข้าห้องปฏิบัตินั่นแหละจะบอกว่าเราคนชั้นสูงนั่นแหละ

0: โอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โห
0: วันไอ้ไอ้คนขับรถมันบอกโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ต้อง2ล้านหรือเท่าไหร่ทีนี้บอกว่าต้องคำนวณก่อนมันหนักสามสิบตันนี่นะบอกว่าโอ้2ล้านกว่าเป็นหินแกนิตเนี่ยแกนิตที่สีเนื้อเนี่ยสีสวยอ่ะจ้านั่นแหละเราบอกว่าเพื่อมีคนได้ทำกันนั่นแหละพยายามเอาไปส่งไว้ก่อนเราจะตัดได้สิ้นปีนู่นน่ะเขาบอกขอย้ายบ้านเมืองเป็นอะไรเลยนั่นน่ะลมมาก็บอกว่าขอให้ลมพัดขึ้นไปข้างบนเถิดเอาแต่ฝนก็พออย่าให้บ้านญาติโยมพังกันเลยนั่นน่ะเนาะเราก็นึกถึงแม่บุญเรือนคุณนางพระอรหันต์นั่นน่ะก็บอกว่าให้พระท่านพูดนะคนโบราณนะเขาให้เอาฝันน่ะกันใจอะนะโมตัสสะฟันไว้ในดินนะลมหยุดเลยครับตอนนั้นเรายังไม่ได้ลองเลยเนาะลมมาแรงๆน่ากลัวเนาะสมัยก่อนเนี่ยเกียนมันวิ่งมาได้เลยนะมันไม่มีงัววิงัวเทียมหรอกลมมันพัดแรงหลวงพ่อน้องก็กระทืบเท้าไปในดินเลยลมหยุดเลยก็บอกหลวงพ่อน้องวิ่งเกียนมันวิ่งเป็นตำบลเลยโยมนะกันใจใช่ไหมโอ้โบราณกันใจเอามีดเสียบไปในล่องกระดานกันใจเสียบลมหยุดได้เหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้คนนั้นคนโบราณเขานี่แหละเราไม่เชื่อโบราณเลยมันบานทุกทีนั่นใช่ไหมนั่นเจอโบราณมันไม่ตีกันใช่ไหมโยมมันไม่สงครามโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะพระคุ้มครองพระคุ้มครองวันนี้ไอ้เขาสารพัดดีเนี่ยมันมีรอยพระบาทใหญ่ยังก็เป็นพันปีที่เขาสร้างไว้คนไปไหว้ก็อยากได้น้ำมนต์ทีนี้มันไม่มีหรอกเขาทำเป็นรูปเจดีย์ไปทีนี้ฝนมันไม่เข้าหรอกสมัยก่อนเราไปอ่ะใบไม้ก็เยอะน้ำฝนก็มีเราก็ลงไปขอกรรมาแล้วลงไปฟาดไม่ให้ใบไม้มันเข้าถึงพระใหญ่บอกว่าสัตว์มันได้กินน้ำไก่ป่าอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปทำให้ทีนี้ก็เขาอยากจะได้น้ำลอยพระบาทไม่รู้จะทำยังไงเราก็นึกขึ้นมาได้ไปทำลอยพระบาทที่กันก็25,000เราก็แกะชื่อหลวงพ่อสังวานพ่อสนองหลวงปู่เกื้อนไว้บอกว่าท่านเคยมาเผยแผ่ที่นี่ใช่ไหมนั่นน่ะจะได้คนจะได้นึกถึงครูบาอาจารย์พวกเราเนาะนั่นน่ะพ่อแม่เราตายแล้วเราก็ยังนึกถึงท่านเนาะนั่นน่ะผู้มีพระคุณนั่นน่ะอย่าไปดูถูกใช่ไหม ดูถูกคุณพ่อคุณแม่ให้กราบเท้าไว้เด็กๆกราบมาต้องกับเด็กๆโตขึ้นมันก็รวยกันหมดเห็นไหมทำไมนี้มันลืมกันไปหมดบางคนเห็นไหมไอ้เด็กคนนี้ครูบาอาจารย์พูดมันก็หัวเราะพวกนั้นเขาฟังกันไม่ออกก็ว่าไอ้เด็กคนนี้มันผู้ใหญ่มาเกิดคนแก่คนโบราณมาเกิดมันฟังธรรมะออกนะโยมนั่นแหละหลวงพ่อนั้นท่านบอกเออดูสิมันเป็นคนเก่ามาเกิดบางทีมันไม่อยากบางคนมันไม่อยากไหว้พ่อแม่นะบอกมันเท่าไหร่มันก็ไม่ไหว้มันเหมือนเป็นผู้ใหญ่มาเกิดนั่นแหละเราสังเกตนะบางคนก็ไหว้เห็นไหมเด็กเยอรมันน่ะมันบอกว่าไหว้ในใจได้ไหมจิตประกอบว่าไม่ได้หรอกทางศาสนาเนี่ยเขาต้องให้แสดงออกด้วยนั่นแหละพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงเรามาพ่อแม่มีพระคุณเขามาถือศีลเขาก็มาห่มขาวกับแม่เขาด้วยนั่นแหละคนเยอรมันแล้วเขาก็กราบแม่เขาก็น้ำตาร่วงดูสิเขาไม่เคยเห็นลูกเขากราบนะเห็นไหมบุญแค่นี้แหละกราบทุกวันนั่นแหละบางคนเห็นไหมมีรูปคุณแม่บุญเรือนมาตั้งแต่เด็กๆพอขับรถเป็นหนูจะตกถนนหลับในบอกว่าเหมือนมีใครกระชากแขนเราตื่นเลยนั่นแหละให้ตื่นนั่นแหละเห็นไหมเขาเล่าให้ฟังเด็กกะเหรี่ยงเราเคยเอาไปให้ตั้งแต่เด็กๆนั่นเขาโตเป็นสาวแล้วนั่นเห็นมาจึงบอกว่าพุทธานุภาพเนี่ยความดีเนี่ยมันไม่สูญหรอกแต่เรายาปาปิ้งเนี่ยมันบอกว่าสูญแล้วนั่นเห็นมาคนพาลนั่นน่ะพ่อแม่ของเราก็ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่งั้นน่ะนั่นเห็นมาเป็นพระอรหันต์ของลูกไอ้กรรมมันเนาะที่บอกว่ามันหนีหมดมันไม่เอากับพ่อแม่แล้วมันก็ให้พ่อแม่ติดหนี้ทำหนี้ไว้ให้พ่อแม่ต้องใช้อีกนั่นน่ะเห็นมานี่แหละคนทุกวันนี้เห็นไหมมันไม่ได้ไปซะไปแล้วมันใช้หนี้ให้หมดแล้วค่อยไปน่ะเห็นไหมมันหนีหมดพ่อแม่ยังนี้แหละให้ที่ดินแล้วมันก็ไม่เจริญมันก็ปลูกอ้อยมันก็ไม่งามนะดูสิของคนอื่นงามเพราะมันไม่กตัญญูนั่นน่ะทำไรก็ไม่เจริญนั่นหลวงปู่จรัญบอกไอ้พวกที่มันไม่เคารพพ่อแม่มันไม่เจริญนั่นเห็นนะท่านไม่ได้แช่งอ่ะมันเป็นไปตามกรรมของเขานั่นน่ะจึงว่าคุณแห่งแผ่นดินมันก็เป็นดินนี่แหละเห็นมาแต่เราไปดูถูกไม่ได้ใช่ไหมแผ่นดินเกิดนี่นะเขาเราไม่มีตังค์รู้ว่าเราหมดแล้วหมดวีซ่าแล้วเขาต้องให้เราออกแล้วประเทศเดินมาเราไปเที่ยวพักเดียวหมดวีซ่าแล้วคุณต้องออกไม่ออกจับออกกะทีหลังไม่ให้เข้ามาเลยเงยเห็นมาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าแผ่นดินของเรานั่นน่ะมีเมตตาเนี่ยรักใคร่กันนี่แหละพี่น้องครูบาอาจารย์เห็นอกเห็นใจกันเ นี่แหละจึงเห็นไหมประเทศที่บอกว่าเงินมันตกแล้วแต่ประเทศไทยเห็นไหมช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยจะทำโรงพยาบาลเห็นไหมเครื่องมือแพทย์ตึกอะไรครูบาอาจารย์ก็ช่วยกันเห็นไหมนำร่องนั่นน่ะหลวงปู่มหาบัวก็ทำโรงพยาบาลเลยอะไรต่ออะไรนี่แหละทำหมดน่าเห็นไหมชาติสุดท้ายหลวงปู่หลวงปู่ท่านบอกว่าไอ้คนนั้นบอกว่าถ้าหลวงปู่ไม่ตายเดี๋ยวมันจะอกแตกตาย เห็นไหมมันก็อยากให้หลวงปู่ตายกันโหขนาดนั้นนะขนาดหลวงตาเป็นพระดีนั่นแหละไอ้เจ้ากรรมนั่นแหละมันตามมาใช่ไหมโยมพุทธเจ้าเราดีจะตายไปเทวทัตบอกไม่ดีนั่นแหละพอจะพอสนินจะดูดนั่นแหละจะดูดไปหมดแล้วถึงจะนึกถึงขึ้นมาได้แม่เรานี่มันดื้อเหลือเกินถ้าเป็นชาวบ้านพูดนะเราไม่เชื่อท่านเลยท่านเมตตาเราทับตายเราก็ไม่เชื่อท่านนักอย่างต่อมาวันนี้เห็นมาแผ่นดินมันจะดูดเราแล้วดุกดิกก็ไม่ขึ้นนะขอถวายกระดูกคางนี่นะเป็นพุทธบูชาไม่ได้ถวายหัวนะแค่กระดูกคางเนี่ยนั่นเห็นมาถวายเป็นพุทธบูชาความดีไม่รู้จะเอาดอกไม้อะไรก็มาไม่ได้แล้วมือก็จับไม่ได้อยู่ใต้ดินหมดแล้วเห็นมาถวายขอถวายความดีนี่แหละคุณความดีเนี่ยคุณโยมไอ้พวกเราเนี่ยมันเข้าวัดเนี่ยมันพอจะเข้าใจแต่ไอ้พวกที่มันไม่เข้าใจเนี่ยนั่นแหละเปชุปัชโยเนี่ยมันไม่ใช่เหเข้ามานะใช่ไหมโยมมันปัดออกไปหมดนั่นนะใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ย
1: ความอับความสว่างของชีวิต

อันความดีและความชั่วนี้มีลักษณะพร้อมทั้งผลต่างกันเมื่อเป็นความดีจริงถึงใครจะพยายามเปลี่ยนแปลงให้เป็นความชั่วก็ไม่อาจจะทำได้คงเป็นความดีอยู่อย่างนั้นเองแม้ความชั่วก็เหมือนกันเมื่อเป็นความชั่วจริงก็คงเป็นความชั่วอยู่นั่นเองไม่มีใครสามารถจะกลับใครให้เป็นความดีไปได้ส่วนความอ้างเอาเองและความเข้าใจของคนก็เป็นความอ้างเอาเองหรือความเข้าใจเท่านั้นแม้จะทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้บ้างเช่นการใส่ความการยกยอโดยไม่เป็นความจริงก็ไม่ใช่ผลของความดีความชั่วนั้นโดยตรงผลของความดีหรือความชั่วนั้นจะต้องมาถึงเมื่อถึงโอกาสเพราะการให้ผลของความดีหรือความชั่วก็มีเวลาเหมือนวันคืนเมื่อยังเป็นเวลากลางวันจะเร่งเป็นเวลากลางคืนสักเท่าไหร่ก็คงเป็นไปไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาสิ้นวันเวลากลางคืนก็เข้ามาถึงเองแม้ในเวลากลางคืนก็เหมือนกันจะเร่งให้เป็นเวลากลางวันเท่าไหร่ก็เป็นไปไม่ได้จนกว่าจะสิ้นคืนแล้วกลางวันก็จะเริ่ม

ขึ้นเองเวลาความดีให้ผลก็เหมือนกับกลางวันเวลาความชั่วให้ผลก็เหมือนกับกลางคืนฉะนั้นบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ในระยะการที่ความดีให้ผลก็มีชีวิตสว่างรุ่งเรืองแม้จะทำความชั่วในระหว่างนั้นก็ยังสว่างสวยอยู่ก่อนจนกว่าจะถึงการที่ความชั่วให้ผลแต่เมื่ออยู่ในระยะการที่ความชั่วให้ผลชีวิตก็อับแสงเศร้าหมองถึงจะทำความดีในระหว่างนั้นก็ยังอับแสงต่อไปจนกว่าจะถึงการแห่งความดีให้ผลเหตุฉะนี้บุคคลบางคนหรือบางพวกผู้ไม่มีศรัทธาในกรรมหรือผลของกรรมจึงมักจะมีความเห็นเลื่อนลอยไปตามผลต่างๆที่เห็นจำเพาะหน้าเห็นอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเป็นต้นว่าเห็นบางคนทำดีและได้รับผลดีก็พูดว่าทำดีได้ดีเห็นบางคนทำชั่วแต่ได้รับผลดีก็พูดว่าทำชั่วได้ดีเห็นบางคนทำชั่วได้รับผลชั่วก็พูดว่าทำชั่วได้ชั่วเห็นบางคนทำดีแต่ได้รับผลชั่วก็พูดว่าทำดีได้ชั่วคนมิใช่น้อยพูดเลื่อนลอยไปตามที่เห็นจำเพาะหน้าอย่างนี้เพราะไม่ทราบหรือไม่เชื่อในกฎของกรรมอันเกี่ยวกับการกำหนดเหมือนอย่างคืนวันดังกล่าวฉะนั้นเมื่อมีความรู้หรือความเชื่อในกฎของกรรมก็จะกล่าวอย่างแน่นอนไม่เลื่อนลอยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประพันธ์โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัตโน

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการ

ำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะและวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื่นก็กำหนด

รู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นทำวิจกวิจารณ์ได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารณ์ธรรมปิติ

จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารณ์เมื่อวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าทออกนับสามพุทลมเข้าทออกนับสี่พุทลมเข้าทออกนับห้าพุทลมเข้าทออกนับหกพุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใจอันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยหุงซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูเท่านี้ดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

ยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยเขาพยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคงใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็น

ได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุเขาพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติพิตกวิจารณ์อยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยพิตกวิจารณ์ยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกพิตกวิจารณ์นะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ํามันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทําแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญด้วยกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งพยายามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกิด

ตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ 5ของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็ดูผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ตาติยามปิไม่ยังพันเตวิทุงวิทุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวรมณีสิกขาบทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาบทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาบทัง

0: ราเมระยะมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาติยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาติยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโปกสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงันติตัสสมาสิรังนิโสต

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้าการชนะพิเศษกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลาสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปี วันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นั่งสมาธิฟังธรรมนั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางมือซ้ายผมมีโป้งมือชนกันภาวนาว่าพุทลมเข้าโทลมออกทำใจให้สบายทำใจให้สงบหลับตาเห็นตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระสมาธิยึดหลักพุทลมเข้าโทลมออกทำใจเราให้สงบจะได้มีใจเป็นหนึ่งจะได้ทำใจของเราให้เป็นสมาธิเพียงภาวนาว่าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทใจเราก็จะสงบไม่ปล่อยใจไปคิดเรื่องราวต่างๆตัดใจให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้ร่างกายของเรารู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าแล้วก็นึกพุทหายใจออกแล้วก็นึกโทจิตเราจะได้เป็นธรรมจิตที่สงบนั้นเป็นธรรมธรรมคือความสงบธรรมคือความว่างการที่เรามาทำบุญมาปฏิบัติธรรมมาแสวงหาความพ้นทุกข์มาแสวงหาความดับทุกข์เพราะต้องการให้ใจของเรานั้นดับทุกข์ต้องการให้ใจของเรานั้นมีความสงบสุขเพื่อจะทำใจของเราให้เย็นทำใจของเราให้สบายเราก็ต้องเอาหลักของพระเข้ามาภาวนา

จึงจะมีความสงบได้ถ้าไม่เอาหลักของพระมาภาวนาใจเราก็จะไม่สงบใจของเราก็จะวุ่นวายฟุ้งซ่านจับหลักไม่ได้ไม่รู้ว่าสงบเป็นอย่างไรไม่รู้ว่ามันไม่สงบเพราะเหตุใดเราก็ยังไม่เคยพบความสงบทางใจเราสักทีเดียวฉะนั้นการที่เข้ามาศึกษาธรรมะจึงต้องรู้จักคำว่าสงบใจเป็นอย่างไรสงบกายเป็นอย่างไรเราเริ่มรู้แล้วว่าสงบกายคือสํารวมกายสงบวาจาคือสํารวมวาจาที่ไม่กล่าว

สงบใจคือการภาวนาพุทโธของเราไว้เพื่อจะให้ใจของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนี่เป็นที่วิธีที่ศึกษาการศึกษาและการปฏิบัติจึงควบคู่กับการกระทำใจของเราเราค่อยๆเปิดความไม่รู้รู้ทีละน้อยมันเปิดม่านที่มันปิดบังไว้ภายในภายในบ้านเราเหมือนเอาม่านกั้นไว้เราก็ค่อยๆเปิดแย้มม่านออกมาก็จะเห็นภายในสว่างรู้ว่าอะไรนั่นอยู่ภายในจิตที่เป็นสมาธิจิตที่ผ่องใสจิตใจที่เบิกบานก็เหมือนเราภาวนาเปิดความหลงไม่มีอยู่ในใจเราก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญามองเห็นใจเราเพราะขณะนี้ใจของเราเบิกบานขณะนี้ใจของเราผ่องใสขณะนี้ใจของเรามีผู้เข้ามาถึงแล้วด้วยการรู้เห็นรู้ว่าใจของเรานั้นสงบหรือไม่สงบเมื่อก่อนสงบก็ไม่รู้ว่าจะทำให้สงบเป็นอย่างไรไม่สงบก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรจึงไม่สงบเราก็ไม่เคยรู้ใจของเราสักทีเดียวทั้งที่อยู่กันมาต้องนานเราแพ้ความรู้สึกของเราตลอดมาซึ่งมันก็สร้างความสงบและไม่สงบให้กับใจเราอยู่ทุกวันทุกคืนจนเราไม่รู้จะเอาอะไรเป็นหลักของชีวิตจริงๆจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้ให้ใจของเราสบายได้หาที่พึ่งหาที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้เราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมมาประพฤติธรรมเพื่อจะได้เข้าถึงความสงบใจเพียงภาวนาว่าพุทธโธนั้นเราจะรู้ได้ตามหลักคำสอนการทำความดีเหมือนกับเราจดบัญชีให้แก่ตัวเองจดบัญชีบุญเรามาถือปากกานำทองสมุดเป็นเนื้อทองซึ่งเราจะจดลายลักษณ์อักษรไว้ในใจเราใจเราทำอะไรบ้างวันนี้เราก็จดจำใจเรามานั่งสมาธิตัวเรามานั่งสมาธิเรามาตักบาตรเรามารับศีลเรามาฟังธรรมเรามาปฏิบัติธรรมเราก็จดใส่กระดาษบันทึกสมุดบันทึกชีวิตของเราประจำวันวันนี้เราได้ภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกนี่เป็นบุญเป็นกุศลพุทลมเข้าโทลมออกนี่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญมากขึ้นบุญมากขึ้นบุญมากขึ้นบุญจะนับไม่ถ้วนไม่รู้ว่าลมเข้าภาวนากี่ครั้งลมออกภาวนากี่ครั้งชั่ว5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงนี้เราภาวนาไม่รู้บุญมีมากแค่ไหนเพราะใจเรามาเพลิดเพลินกับการภาวนาอันนี้หมายถึงเราบันทึกบุญไว้ในใจเราวันนี้กายวาจาใจของเราสงบเราสร้างบุญให้กับตัวเองอันนี้เนี่ยเรามาบันทึกจดจำอันความดีที่เราทำไว้ในวันนี้มันมากกว่าทุกวันทุกวันเราไม่เคยจดเลยไม่เคยจำเลยไม่เคยบันทึกไว้เลยวันนี้เรามาบันทึกบุญให้เราก็ลบบัญชีบาปฉีกบัญชีบาปที่เราจำเรื่องไม่ดีไว้คนเราจะจดจำเรื่องไม่ดีมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพอได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินสิ่งที่ไม่ดีได้กระทำสิ่งที่ไม่ดี

ทั้งตัวเราและตัวเขามันก็จดจำเรื่องไม่สบายใจทำอย่างไรเราจะให้มันลบบัญชีบาปนี้ได้ทำผิดด้วยกายก็ดีทำผิดด้วยวาจาก็ดีทำผิดด้วยใจก็ดีสร้างสมมามากมายจนเป็นอเนกอนันต์จนสะสมไว้จนเป็นความยุ่งยากลำบากใจบางคนสาวไม่จบสาวไม่สิ้นชำระไม่หมดเพราะมีความคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีในหัวใจเราก็เติมบัญชีบุญเติมพุทโธเข้าไปเติมธรรมโมสังโฆเข้าไปในบัญชีบุญบันทึกไว้ให้มากขึ้นบันทึกเรื่องบุญกุศลไว้ในใจเราให้มากขึ้นอย่างนั้นเราก็ทำดีไว้อย่างนี้เราก็ทำดีไว้เราเคยให้ทานกี่ครั้งรักษาศีลกี่ครั้งภาวนากี่ครั้งทำมากี่ปีเราค่อยๆเพิ่มพูนความดีของเราจนนึกแล้วเกิดปีติเกิดอิ่มใจเกิดสุขใจว่าโอเกิดมาชาตินี้เราทำบุญกุศลพอแล้วถือเราจะมีบาปมันก็อดีตที่แล้วมาเราเลิกทำแล้วปัจจุบันนี้เขาเข้าวัดหาศีลหาธรรมหาความสงบทางใจแล้วเราไม่ไปทำบาปแล้วบัญชีบาปก็เก่าชำรุดหมดไปบัญชีบาปมันก็ค่อยๆเก่าค่อยชำรุดเพราะเราไม่เติมไม่เขียนไม่ปรุงแต่งมันก็กลายเป็นบัญชีเก่าที่ค่อยๆขาดหายหมดลบล้างเลือนลางเพราะตัวหนังสือมันเก่าพอเราทอดทิ้งมันไม่เคยเอามาเขียนไม่เคยเอามาท่องไม่เคยเอามาจดจำบัญชีบาปที่เราทำไว้มันก็ค่อยๆเสื่อมกระดาษมันก็ค่อยผุค่อยเก่าค่อยๆจืดค่อยๆจางลบลางหายไปจนไม่เหลือบัญชีเก่านั่นเรียกว่าทำบุญชนะกรรมทำบุญชนะบาปหรือทำบุญพ้นบาปเพราะมีแต่บัญชีใหม่บัญชีใหม่ก็จดทุกวันทำบุญกี่ครั้งก็จดจำทำความดีใจสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตากุศลมากเท่าใดที่เราเป็นคนชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนตกทุกข์ได้ยากอนุเคราะห์คนให้มีความดีเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เริ่มบัญชีใหม่จดจำไว้จดจำไว้รักษาไว้ไม่ให้มันขาดไม่ให้มันทะลุไม่ให้ทำลายไม่ให้มันเสื่อมเพราะบัญชีทองคำเมื่อเราจำจดบุญกุศลเรามากขึ้นจึงว่าเป็นปีติเป็นสมาธิเป็นปัญญาจึงว่าเวลาลมหายใจเข้าก็ทำความระลึกรู้ดีใจในว่าเราทำความดีลมหายใจออกก็ระลึกรู้ถึงความดีที่เรามีลมหายใจออกการปฏิบัติธรรมจึงต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาและหาความรู้ที่ความสงบใจถ้าเราไม่มาทางนี้เราจะไปทางไหนเราไม่มาทางบุญแล้วเราจะไปทางไหนเราไปทำอะไรมันก็เป็นบาปเป็นกรรมอยู่กับคนที่เขาโกหกหลอกลวงกันเราก็ต้องโกหกหลอกลวงกับเขาอยู่คนไร้ศีลธรรมเราก็ต้องไร้ศีลธรรมกับเขาเราก็ไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีความสบายใจอะไรเลยในเมื่อเราอยู่กับคนไม่มีศีลธรรมแต่ในเมื่อเรามาอยู่กับคนมีศีลไม่ทำเราไม่เอาหรือเขาสวดมนต์เขาภาวนาเขาชวนเรานั่งสมาธิเราไม่ปฏิบัติหรือเราจะปล่อยให้ชีวิตของเราสิ้นไปทำไมเราก็ต้องทำ
ทำทั้งๆที่มันไม่อยากจะทำหรือทำทั้งๆที่มันยุ่งยากลำบากใจทำเพื่อมันอดความยุ่งยากลำบากใจทำทั้งๆที่มันมีปัญหาเพื่อต้องการให้มันหมดปัญหาเพราะใครๆก็เกิดมามีปัญหาหัวใจทำให้ใจมันราบลื่นทั้งเราทั้งครอบครัวเราทั้งหมู่ญาติของเราชีวิตมันจะได้ราบลื่นเพราะทุกคนต้องการชีวิตที่ราบลื่นโรคทุกวันนี้มีความเดือดร้อนเราก็เห็นกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันใช้เอารัดเอาเปรียบไม่มีใครให้กันโดยเมตตาไม่มีใครเกื้อกูลกันเพราะโลกนี้ไร้ศีลธรรมจะเกื้อกูลกันอยู่กับพวกมีศีลธรรมเราก็ต้องสร้างศีลธรรมให้เกิดขึ้นในใจเราเราจะได้อยู่กับโลกอย่างมีศีลธรรมเราก็จะได้พบสิ่งที่ดีมีความสุขอย่างคนเราเนี่ยไม่ใช่ไม่กลัวเกิดมามีความกลัวติดมาในหัวใจกลัวความเจ็บกลัวความแก่กลัวความตายกลัวการพลัดพรากจากของรักเสียดายหวงแหนเกาะกุมไว้ทุกคนไม่มีใครอยากจะหนีที่ตนเองสร้างไว้ตนเองปรารถนาไว้ตนเองต้องการได้ความสมหวังทุกคนต้องการความปรารถนาที่สมหวังไม่มีใครอยากผิดหวังเลยเกิดมาแต่กรรมของมนุษย์ก็ยังไม่หมดไม่สิ้นมันก็มีความผิดหวังเข้ามาประดังในชีวิตของเราอยู่ทุกวันทุกเวลาเดี๋ยวยังโน้นได้มาเย็นอย่างนี้เสียไปไม่มีอะไรอยู่คงที่ชีวิตคนเราเหมือนคลื่นน้ำเหมือนคลื่นน้ำเลยเหมือนที่มันซัดอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันจบสิ้นไม่มีวันนิ่งนอนได้ชีวิตคนเราจึงประสบพบกับปัญหาร้อยแปดปัญหานี้หมดไปปัญหาโน้นก็ตามมาปัญหาโน้นหมดไปปัญหานี้ก็ตามมามันจะผุดเกิดขึ้นมาในตัวเราทุกวันทุกเวลาไม่มีใครจบปัญหาหนาแค่กินอิ่มนอนหลับนึกว่ามีปัญหาเช้านี้กินอิ่มหมดปัญหาไปแล้วกลางวันหิวอีกแล้วมีปัญหาต้องกินอีกกินจบไปแล้วตอนเย็นหิวอีกต้องกินอีกพอหมดปัญหาเรื่องอิ่มท้องมีปัญหาเรื่องอยากนอนอีกนอนไปจบแล้วเอาตื่นขึ้นมาต้องทำงานหากินอีกหากินเสร็จแล้วก็ต้องหาต่อไปอีกจนจบวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่หมดปัญหาสักทีเดียวปัญหาปากเราก็ดีปัญหาปากคนอื่นก็ดีปัญหาใจเราก็ดีปัญหาใจคนอื่นก็ดีปัญหาตัวเราก็ดีปัญหาคนอื่นก็ดีปัญหาครอบครัวเราก็ดีปัญหาคนอื่นก็ดีไม่มีวันจบสิ้นชำระปัญหาไม่หมดเหมือนกับศาลที่ตั้งตุลาการตั้งตุลาการว่าความวันนี้ต้อง 2,000 3,000 ปีนะยังมีตุลาการอยู่ตลอดเวลาตัดสินปัญหาไม่จบสักทีพิพากษาตายแล้วตายอีกคนยังไม่เลิกทะเลาะกันสักทีคนยังไม่เลิกมีปัญหาสักทีเป็นพิพากษาเป็นทนายความเป็นอัยการขึ้นโรงขึ้นศาลทุกวันไม่มีวันหยุดสักทีคนก็มีปัญหาทะเลาะกันทุกวันไม่มีวันจบสักทีเพราะอะไรอันนี้เราจะรู้เลยว่าโลกนี้มันไม่สงบมันวุ่นวายเพราะเราไม่ได้ศึกษาธรรมะกันเราไม่ได้ศึกษาธรรมะกันจริงต้องมีปัญหาแก้ไม่ตกพวกเรามาหาศีลธรรมเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีปัญหาน้อยเพราะคนไม่ค่อยเอาเรื่องวุ่นวายใครมาใส่ใจเพราะไม่อยากทะเลาะกับใครไม่อยากมีเรื่องราวกับใครไม่อยากโต้ตอบกับใครพยายามที่จะมีความมะมีธรรมะคือคุณธรรมคือทำใจให้สันโดษอยู่ทุกวัน
อันนี้เราก็ต้องพยายามหลีกเล้นหาที่สงบใจถ้าเราคล่องใจอะไรเราก็มาเรียนรู้มาเรียนรู้ทางนี้มาศึกษาทางนี้เสียทางโลกที่เราจะรู้เท่าไหร่ก็แก้ปัญหาหัวใจไม่ตกมันก็ยังวุ่นวายอยู่ทางธรรมรู้แล้วมันดับทุกข์ทางธรรมรู้แล้วสงบใจรู้แล้วมันปล่อยวางเป็นบางคนเนี่ยพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นช่างมันเถอะมันเกิดขึ้นมันมาพอแล้วอะไรๆมันก็ต้องเกิดถึงคราวมันจะดับมันก็ต้องดับเราจะไปบังคับมันคงไม่ได้แล้วชีวิตนี้ไม่มีใครบังคับได้ตัวเรายังบังคับเราไม่ได้ใจเรายังบังคับใจเราไม่ได้แล้วเราจะไปบังคับใครให้เป็นไปตามที่เราต้องการก็เมื่อพิจารณาก็ปลงใจก็ทำให้เราได้สบายใจแต่ต้องประพฤติปฏิบัติไปศีลธรรมอันนี้ที่จะเป็นเครื่องชูชีวิตพวกเราเป็นปุ๋ยชีวิตของเราให้เราเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมมาทุกวันนี้คนเราเริ่มกลัวอีกกลัวหนักขึ้นมาอีกเมื่อก่อนกลัวโรคมะเร็งกลัวเหลือเกินโรคมะเร็งใครบอกว่าคนเป็นโรคมะเร็งก็ถ่ายเวลาตายกันได้แก้ไม่ตกหาสาเหตุไม่ได้กลัวกันทุกวันนี้กลัวมากกว่าโรคมะเร็งอีกกลัวโรคเอดส์อีกโหคนนี้กินน้ำก็ไม่ได้อาบน้ำก็ได้ขึ้นรถเมล์ถูกตัวใครก็ไม่ได้กลัวโรคเอดส์จะติดตายเลยยังไม่ทันเป็นคนก็เป็นกันทุกคนเลยคนนี้ใครๆก็กลัวกันหมดเลยเพราะโรคมันร้ายแรงสมัยพระพุทธเจ้ามีไหมไม่มีเลยมันมีแต่โรคอย่างอื่นเพราะคนสมัยนี้มีกรรมผิดศีลผิดธรรมกันเยอะผิดศีลข้อกรรมเองนะผิดกันมากไม่กลัวบาปเลยหญิงก็เป็นหญิงก็อยากเป็นชายชายก็อยากเป็นหญิงคนเป็นมันต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นทั้งทอมเป็นทั้งดี้อะไรเป็นมันยุ่งเป็นทั้งควีนเป็นทั้งคิงคนทำไมนี่มันเป็นแปลกโลกมันก็แปลกขึ้นมาเออมึงเป็นทอมเป็นดี้ได้กูก็เป็นเอ็ดได้มึงเป็นควีนได้เป็นคิงได้กูก็เป็นเอ็ดควีนเอ็ดคิงขึ้นมาอีกนะเข้ามาโลกเอ็ดมาโลกโอดมาอีกโลกครวนมาอีกโอ้โลกซับน้ำตาหมอก็กลัวคนนี้ติดกันทุกอย่างเพราะคนไม่มีศีลนั่นเองสรุปแล้วคนไม่มีทางสงบใจเพราะพวกต่างประเทศเขาเป็นคนนิยมเป็นคนนิยมทางกรรมคุณรุนแรงพอเมื่อเขานิยมทางกรรมคุณรุนแรงเราก็ไปตามเขาพอไปตามแล้วก็ได้เชื้อสิ่งที่ไม่ดีมาเพราะไม่มีประตูของศีลธรรมมันจึงได้แพร่ระบาดมาสู่พวกบ้านเราเราจะปิดประตูยังไงโลกกลัวนี้ก็ต้องสมาธิต้องมีศีลพรหมจรรย์วันพระ8ค่ำ15ค่ำหรือวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็สมาทานพรหมจรรย์วันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็ทำสมาธิหรือก็มีศีล5ประจำใจไม่ไปผิดลูกเขาเมียใครไม่ไปเป็นควีนเป็นคิงก็ใครสามีเดียวภรรยาเดียวปัญหาก็จบไอ้โลกวันนี้เราแสดงให้ดูแล้วว่าผลกรรมทุกคนไม่มีสมาธิคนไร้ศีลธรรมมันก็จะเป็นสำหรับคนมีกรรมอย่างเดียวคนไม่มีกรรมไม่เป็นหรอกไม่ต้องไปกลัวพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ต้องกลัวเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องแก่ทุกคนกลัวไปทำบาปกลัวไปนรกกลัวเศษบาปเศษกรรมที่เราทำไว้เราจะหยุดทำบาปได้นั่นแหละเราจะไม่กลัวอะไร
แต่ถ้าเราหยุดทำบาปไม่ได้เราจะน่ากลัวที่สุดในตัวเราคนที่น่ากลัวคือตัวเราคือใจเรามันหลอกเรามันทำลายจิตใจเราคือเรานี่แหละกลัวจะนอนไม่หลับใครเป็นคนทำให้เรากลัวตัวเราสิโกรธจนทนไม่ได้โกรธจนนอนไม่หลับโกรธจนเจ็บปวดหัวใจใครเป็นคนทำเราเป็นคนทำเราเองเสียใจจะเจ็บปวดหัวใจจนไม่มีอะไรจะเปรียบใครเป็นคนทำเราใครเป็นคนทำให้เราเสียใจตัวเราทำเราเองอันนี้เราจะต้องพยายามเข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าว่าตัวเราเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งในการช่วยตัวเองให้เป็นสุขสงบเราก็ต้องหาศีลธรรมไว้ในใจเรามีความรื่นเริงเบิกบานกล้าหาญนิยมธรรมะคนนิยมธรรมะจะรื่นเริงเบิกบานกล้าหาญไม่หวาดกลัวเพราะศีลธรรมเป็นเครื่องคำจุนเหมือนดาบอายาสิทธิ์มันย่อมป้องกันได้ทุกอย่างย่อมมีความกล้าหาญคนมันเหมือนคนมีอาวุธอยู่ในมือคนที่มีอาวุธอยู่ในมือย่อมทรนงย่อมไม่กลัวต่อศัตรูคนที่ไม่มีอาวุธอยู่ในมือพอมีศัตรูมาก็กลัวเพราะไม่มีอะไรจะสู้เขาศีลธรรมเนี่ยเหมือนอาวุธศีลสมาธิปัญญานี่เหมือนอาวุธที่อยู่ในมือจะไม่กลัวกับต่อข้าศึกจะไม่กลัวต่อศัตรูเรารักษาโรคหัวใจเรารักษาโรคคือเอาศีลสมาธิเข้าไปรักษาใครจะกลัวไงเราก็ยิ้มได้โอ้ไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยเราทำกรรมดีเราก็ต้องได้รับผลดีอดีตชาติที่แล้วมาเราไม่เคยทำบาปถ้าเราเคยทำบาปก็เอาไปชาตินี้เราไม่ได้ทำบาปเราก็ต้องไม่มีกรรมอันนั้นมันก็เกิดความสบายใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้สอนให้พวกเราเนี่ยต่อสู้อดทนมีสติมีปัญญามีความเพียรที่จะทำคุณธรรมความดีที่โดยไม่ต้องท้อถอยเริ่มต้นเราก็มาปฏิบัติกันอย่างเงี้ยรู้จักคำว่าพุทโธเท่านั้นแหละพุทโธไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวโรคร้อยแปดถ้าเราปฏิบัติได้มันก็จะให้ผลเราได้ในชาตินี้ตอนนี้คนเราไม่ได้ส่งจิตส่งใจไว้กับตัวเองไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะไม่เคยอบรมตัวเองไม่เคยทำใจให้สงบมันก็เกิดความหวั่นไหวหวาดกลัวฉะนั้นเราต้องสร้างบุญของเราไว้อย่าให้คนอื่นเขาเอาไปหมดเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องศึกษาทางนี้บ้างเพราะทางโลกไม่ช่วยเราไม่ได้ช่วยเราไม่ได้ทุกอย่างช่วยเราดับทุกข์ทางใจไม่ได้ถ้าทุกข์ทางใจเกิดเอาโรคมาดับไม่ได้เลยจะไปกินเหล้าจะไปเต้นรำจะไปร้องเพลงจะไปเที่ยวไหนก็ทุกข์หัวใจคนเคยมีความรักแล้วหลอกกันจนเสียใจเนี่ยหรือคนเราพัดพรากจากกันตายจากกันแล้วเสียใจเนี่ยจะไปทำอะไรมันก็ไม่หายทุกข์ถ้าใจสงบไม่ได้จะไปกินจะไปเต้นไปรำไปเปลี่ยนอารมณ์ยังไงไงมันก็ไม่คลายแต่ถ้าเราเข้ามาหาทางสมาธิเนี่ยมาปฏิบัติเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างไม่คิดเรื่องเก่าพุทโธพุทโธไม่คิดเรื่องอะไรนะเข้าเถียงกับมันเถียงกับใจที่มันคิดมึงคิดกูไม่คิดมึงคิดกูไม่คิดมึงทุกข์กูไม่ทุกข์มึงโศกกูไม่โศกมึงแค้นกูไม่แค้นมึงหลงกูไม่หลงมึงรักกูไม่รักมึงชังกูไม่ชังเสียงก็มันในใจนะเข้านะเข้าพุทโธพุทโธมันดับไปได้ไม่ใช่ไม่น่าทำเราเลยนะเราอุตส่าห์ดีก็เขาทุกอย่างก็ไปเรื่อยเลยเสียใจก็แค้นใจก็แล้วแหมอุตส่าห์ทำความดีมาเอาใจเขาทุกอย่าง
คิดอย่างนั้นทุกตลอดเวลาแล้วเออเรามาอยู่กันไม่กี่วันทำไมมาตายจากกันอีกเอานั่นคือการตัดไม่ได้

ม่เถียงใจตัวเองมันกลัวกูไม่กลัวมันทุกข์กูไม่ทุกข์ถ้าเราพยายามเถียงแล้วไม่ยอมรับฟังการปรุงแต่งของใจอย่างนั้นมันก็จะไม่มีทุกข์ก็สามารถจะดับทุกข์ได้ทุกคนแต่ในมากเราจะยอมแพ้มันหมดพอมีอะไรเราก็ตามมันหมดทุกอย่างไม่เคยชนะมันได้เลยใจของเราถ้ามันกลัวก็กลัวจนปรุงแต่งจนหลอกหลอนเราเลยกลายเป็นคนหวาดจะดุ้งไปหมดถ้ามันโกรธก็โกรธจนพยาบาทเข็นฆ่ากันไปเลยเพราะอะไรเพราะปรุงแต่งจนรุนแรงไปเลยฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงใช้ชีวิตที่สงบใช้ชีวิตที่ถูกต้องใช้ชีวิตที่เยือกเย็นใช้ชีวิตที่ทำให้ไม่มีปัญหามากมายเป็นชีวิตที่จะแก้ปัญหาในหัวใจตัวเองได้ด้วยตัวเองโดยปัญญาตัวเองไม่ต้องร้องขอให้ใครมาแก้เราเพราะตัวเราทำเราเองทุกเองสุขเองโศกเองดีใจเองแต่ถ้าเราเอาศีลธรรมเข้ามาเป็นที่พึ่งเป็นที่เกาะแล้วทุกคนจะมีรัตนตรัยมีแก้วไว้ในดวงใจจะสบายใจได้ทุกคนแต่เราต้องยึดเหนี่ยวหลักภาวนาและปฏิบัติธรรมเช่นเพียงคำว่าพุทโธเนี่ยจะทำให้เราตื่นขึ้นมาได้จากห่วงของความทุกข์ทั้งปวงทำให้เรายกฐานะจิตใจของเราได้ทุกคนทำไมเราจะไม่เราไม่เอาอะไรมากมายเพราะของที่มันมีมากมายนั้นมันเป็นภาระจึงให้ยึดเพียงพุทโธอย่างเดียวพุทโธไว้นั้นในลมหายใจของเราอย่างเดียวแล้วมันก็จะตัดความกังวลต่างๆออกไปจนหมดเหลือแต่ใจดวงเดียวพอทำใจดวงเดียวได้ทุกคนสบายใจทุกคนคนที่ทำใจดวงเดียวไม่ได้ลำบากใจทุกคนไม่รู้จะเอาใจไว้ที่ไหนเดี๋ยวก็คิดอย่างโน้นเดี๋ยวก็คิดอย่างนี้เดี๋ยวก็เรื่องโน้นเข้ามาเดี๋ยวก็เรื่องนี้เข้ามาฉะนั้นเรามาวัดเราก็มาหัดฝึกสงบจิตสงบใจวันละเล็กวันละน้อยไปจนถึงที่พึ่งทางใจของเรารู้ว่าโอ้เราสงบใจได้บ้างแล้วเราก็พบทางสว่างพบทางสันติสุขในหัวใจเราก็จะได้เอาหลักเนี้ยไปประพฤติปฏิบัติตลอดไปเพื่อเป็นแนวทางชีวิตของเราฟังเข้าใจไหมโยมมาวัดเลยยังกลัวอะไรไหมที่วัดได้ไม่มีเชื้อโรคหรอกถ้ากลัวเจ็บกลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายก็รีบมาภาวนาหนักมากมาภาวนาให้เก่งภาวนาให้มันให้ใจมันหลุดพ้นบ้างมันจะได้สบายใจเราจะได้แก้ปัญหาหัวใจเราได้ทีนี้คนเราเกิดความหวาดกลัวไม่มั่นใจอ่ะหาที่พึ่งหาที่คุ้มครองกันไม่ได้เนี่ยมาอยู่วัดนี่ไม่กลัวอะไรใช่ไหมโยงเข้ามาขึ้นรถเมย์มาถึงวัดเอาน้ำเอามือล้างน้ำหลงล้างไหมล้างเชื้อโรคโอ้โหเอามือล้างเชื้อโรคแสดงเขากลัวกันมากเลยคนนี้บอกทำไมขึ้นรถเมย์ไม่ใส่ถุงมือแล้วงั้นใส่ถุงมือเอาผ้าหนามไหมปิดจมูกอะผ้าอะไร ผ้าอะไรนะที่แบบญี่ปุ่นมันปิดนะเรียกผ้าอะไรนะพาไปจมูกแบบหนังพยาบาลไม่ใช่พยาไม่ใช่พาอนามัยแบบนั้นนะบ้านนี้
ผ้ากันกันเชื้อโรคอ่ะใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าบอกไม่กลัวโรคเอดส์แต่เขาต้องขุดรูอยู่อยู่โผล่มาก็โรคเต็มเมืองหมดก็ต่อไปคนมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพระใจคนที่นี่มันไม่ดีอ่ะพระใจคนที่นี่มันลายมันไม่มีศีลธรรมโลกมันก็ตามมาที่จริงโลกมันมาตามใจคนนะครับไม่ใช่มันมาเพราะคนสร้างโลกขึ้นมาไม่ใช่โลกมันมาเพราะอะไรเพราะคนไปเรียกร้องมันมาเองคนไปสร้างมันขึ้นมาเองเหมือนอย่างโรคปอดเนี่ยโรคมะเร็งในปอดอะไรเงี้ยเป็นตับแข็งอะไรเงี้ยคือเป็นโรคกระเพาะนั้นไม่ใช่อะไรก็เราไปสร้างขึ้นมาเองกินเหล้ามากๆก็ตับก็แข็งสร้างโรคขึ้นมาเองดูดบุหรี่มากๆก็เป็นโรคปอดเนี่ยแล้วก็สร้างขึ้นมาเองจากการที่เราไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าทำไมจึงเป็นเพราะเราไม่รู้จักรักษาอุณหภูมิเองไม่รู้จักกินอาหารให้ถูกต้องไม่รู้จักในที่อยู่ที่อาศัยในอากาศไม่รู้จักใช้อากาศให้ถูกต้องอากาศเป็นพิษสูดดมเข้าไปก็ทำให้ร่างกายเป็นพิษหรือการที่อยู่กับคนที่เป็นโรคอะไรเงี้ยมันก็เรื่องเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองโรคตรงนี้ไม่ใช่ใครสร้างอย่างพวกโรคเอดส์นี่คนก็สร้างขึ้นมาเองไม่ใช่โรคมันสร้างหรอกโรคมะเร็งคนก็สร้างขึ้นมาเองทุกสิ่งทุกอย่างคนสร้างขึ้นมาเองคนที่ไม่ดีมันสร้างขึ้นมาแล้วก็แพร่เชื้อต่อไปมันเกิดจากสิ่งที่ไม่ดีทีนี้ศีลธรรมเนี่ยเป็นการทำลายเชื้อโรคศีลธรรมไม่ทำลายเชื้อโรคแต่คนไม่มีศีลธรรมมากถ้ามีศีลธรรมก็ต้องบอกว่าโรคเอดส์ก็ตายหมดเลยใช่ไหมไม่มีธรรมไม่มีดีไม่มีเกไม่มีควีนเลยโรคนี้ไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดใช่ไหมโลกนี้มันเกิดขึ้นเพราะคนพวกวิปริตแก้ปัญหาไม่ยากเลยแต่ก็แก้ไม่ได้เพราะคนมันวิตฐานใจมันวิตฐานใจคนมันวิปริตจึงแก้โลกไม่ตกแต่พุทธเจ้าได้สอนวิธีการแก้โลกมาตั้ง 2,500 กว่าปีแค่มีศีล5เนี่ยไม่มีแล้วกรรมผัวใครก็เมียใครก็เมียคนนั้นผัวใครก็ผัวคนนั้นไม่นอกใจกันแค่นี้รับรองไม่มีโรคไม่กินเหล้าเป็นพนันคนก็ไม่จนคนไม่กินเหล้าก็ไม่เดือดร้อนคนไม่เล่นการพนันก็ไม่เดือดร้อนคนไม่ลักไม่ขโมยก็ไม่เดือดร้อนไม่มีใครเดือดร้อนสักคนเดียวนายโยมมาวัดนี่ถ้าขโมยในเมืองไทยไม่มีนายโยมมาสัก7วันโดยต้องปิดประตูเพียงแต่ระวังไอ้สุนัขแมวมันจะมาย่องกินอะไรเท่านั้นเองก็ไม่ยากอะไรเกิดสุนัขแมวมันไม่ขโมยก็อีกก็สบายใหญ่เลยคนนี้มันมีศีลขึ้นมาอีกถ้าคนมีธรรมไม่โกรธกันอยู่ในบ้านไม่เคยทะเลาะกันเลยคนมีธรรมมีศีลไม่ผิดไม่เบียดเบียนกันทางกายวาจาพอมีธรรมไม่เบียดเบียนกันทางใจพอคนไม่โกรธกันมันก็ไม่ทะเลาะกันคนไม่อิจฉากันก็ไม่กันแกล้งกันคนที่กันแกล้งกันเพราะใจไม่อิจฉาริษยากันคนที่โกรธกันมันจึงทะเลาะกันเพราะไม่โกรธกันก็ไม่ต้องทะเลาะกันสามีภรรยาไม่ทะเลาะกันเลยก็สบายลูกครอบครัวทุกคนไม่มีความโกรธกันก็ไม่ต้องทะเลาะกันแต่เรามันขาดสติที่ขาดสตินี้เพราะเราไม่มีธรรมะไม่มีสมาธิไม่มีศีลธรรมเราจึงขาดสติควบคุมใจเราไม่ได้เราก็ต้องทะเลาะกันทุกวันด่ากันทุกวันถึงว่ากูว่ามึงไม่จบสักทีเดียวใครมีลูกสักสองสามคนก็โอ้ยไล่ไม่จนเลยทีนี้เราก็ต้องฝึกกันมาทางนี้จิตใจมันจึงจะโอนเอียงมาสู่ทางสงบ

ถือศีลมาปฏิบัติมาฟังธรรมจุดมุ่งหมายของเราก็คือการสร้างจิตใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อจะได้เกิดความสุขสงบทางจิตใจจะได้เป็นบุญจะได้เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราเพราะคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องการหาที่พึ่งหาที่พึ่งหาที่อาศัยหาที่พักพิงทางด้านจิตใจเพราะทุกคนไม่อยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะกินคนเดียวไม่อยากจะนอนคนเดียวไม่อยากจะตายคนเดียวแล้วก็ไม่อยากจะไปคนเดียวทุกคนต้องการมีที่พึ่งมีญาติมิตรมีบริวารมากๆแม้จะเกิดก็ไม่ได้คิดจะเกิดอยู่คนเดียวเจ็บก็ไม่ได้คิดจะเจ็บคนเดียวแก่ก็ไม่ได้คิดจะแก่อยู่คนเดียวตายก็ไม่คิดว่าจะตายคนเดียวก็อยากมีคู่ตายมีคู่แก่มีคู่เจ็บมีคู่ที่ให้กำลังใจพูดกันแล้วก็คือต้องการที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวที่เกาะทางใจอันนี้เป็นความปรารถนาสุขของคนทั่วไปที่เกิดมาแล้วไม่ได้คิดว่าจะตายคนเดียวจะอยู่ในโลกนี้คนเดียวแต่กำลังที่พึ่งทางเพียงภายนอกนี้บางทีมันก็ไม่สมหวังไม่ได้สมดังที่เราตั้งใจว่าเราจะอยู่ด้วยกันจะแก่ด้วยกันจะเจ็บด้วยกันจะทุกข์สุขด้วยกันบางทีก็ไม่ใช่เป็นการดับทุกข์บางครั้งก็เป็นการเพิ่มทุกข์ให้กันและกันเป็นความห่วงเป็นความกังวลจึงทำให้เป็นข้อสัญญาผูกมัดไม่สามารถจะสลัดหลุดในอารมณ์ได้ง่ายก็กลายเป็นทุกข์เมื่อกลายผูกพันและกลายเป็นทุกข์ก็ทำให้จิตใจของเราไม่สามารถจะปล่อยละวางอะไรได้คุณธรรมความดีที่จะมีในใจมันก็หมดไปสิ้นไปเพราะใจของเราไม่สามารถจะทำใจให้สงบหรือว่าละความห่วงกังวลได้เมื่อเป็นอย่างนั้นนะโลกจึงให้ความสุขเราไม่เพียงพอให้ความอบอุ่นทางใจเราไม่เพียงพอให้ความสมหวังยังไม่เพียงพอเราจะต้องแสวงหาความเพียงพอมากกว่านั้นคือเราจะต้องแสวงหาทางสงบใจคือเข้าหาศีลธรรมการที่เรามีศีลธรรมนั่นแหละที่เรียกว่าตนมีที่พึ่งของตนได้คือใจเราก็มีที่พึ่งทางใจเราได้คือเรารู้จักคำว่าสงบใจรู้จักคำว่าทำใจเช่นเราอยู่กันสองคนถ้าเขาว่าเราในทางที่ไม่พอใจในทำให้เราไม่พอหูไม่พอใจสองคนก็ทำให้กันเป็นทุกข์หรือเขาห่วงใยเรามากๆไปเขาก็เป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์เพราะทุกข์ที่เห็นว่าในอนาคตเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเราจะต้องแยกตายจากกันไปจากกันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงเราก็จะต้องหาธรรมะหาการประพฤติปฏิบัติใจของเราเนี่ยให้มีหลักของเราเสียก่อนที่เราอยู่สองคนเราก็ยังเป็นทุกข์กันแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวโลกเขาไม่ต้องการแต่ธรรมะก็สามารถอยู่ได้ถึงไม่ต้องการแต่ธรรมะ

ก็สามารถจะอยู่คนเดียวอย่างสบายใจอย่างสงบใจไม่ว้าวุ่นไม่ว้าเวแต่บุคคลนั้นจะต้องหาที่พึ่งทางใจคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจึงจะเป็นที่พึ่งของตนได้ฉะนั้นบุญกุศลที่เราสร้างกันเนี่ยเพื่อจะต้องการให้ใจของเราเนี่ยมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวให้มากขึ้นเพื่อจะได้รับความอบอุ่นความสุขทางใจตลอดชีวิตเพราะเรื่องราวต่างๆที่โลกมันเกิดขึ้นมานี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มั่นคงไปตามที่เราตั้งใจเลยมีการเปลี่ยนผันมีการเปลี่ยนแปลงมีสภาพคนโน้นเป็นอย่างโน้นสภาพคนนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องบ้านนั้นเจ็บเดี๋ยวเรื่องบ้านนั้นตายเดี๋ยวเรื่องบ้านนั้นเสียเงินเสียทองเดี๋ยวเรื่องของเราเดี๋ยวเรื่องคนอื่นเราก็เห็นว่าทุกข์นี่มันมีประจำขันจริงๆทุกข์นี่ไม่มีประจำวิญญาณจริงๆเพราะทุกคนจะต้องประสบพบสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งนั้นเลยบางคนก็เสียใจร้องไห้คิดกินไม่ได้นอนไม่หลับตรอมตมบางคนก็ถึงกับตัดสินใจฆ่าตัวตายบางคนก็ถึงกับต้องแยกจากกันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะอยู่แล้วก็ไม่เข้าใจกันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่มีที่พึ่งทางใจเพราะผู้ที่ไม่มีที่พึ่งทางใจก็ดิ้นรนต่อสู้ไปในทางผิดๆออกไปในทางผิดๆตัดสินผิดๆกินเหล้าเล่นการพนันแยกหนทางกันไปแต่งงานใหม่อะไรเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีความรู้ทางด้านธรรมะเขาไม่รู้ศีลทานภาวนาคนเราถ้ารู้เรื่องศีลฐานภาวนาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยบุคคลจะไม่ผิดพลาดเท่าไรเลยตัวเองก็จะไม่เดือดร้อนลูกหลานก็จะไม่เดือดร้อนเพราะคนเราเนี่ยมาพิจารณาแล้วถ้าคนเราเนี่ยมีศีลธรรมเสียอย่างเดียวอะไรๆมันก็จะมารวมอยู่ที่ศีลธรรมหมดการพัฒนาชีวิตการพัฒนาครอบครัวมันก็จะมาแก้ตรงด้านศีลธรรมนี่เองทำให้ทุกคนอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ยากไม่จนไม่เดือดร้อนในชีวิตเพราะว่าทางเสียไม่มีมีแต่ทางดีทางได้จึงว่ากุศลเกิดขึ้นความฉลาดเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมเอาตัวเองรอดเพราะบุญเป็นผู้นำมากุศลเป็นผู้พาไปเมื่อพาไปสู่ที่ดีพาไปพบคนดีพาไปรู้สึกในทางที่ถูกต้องอันนี้จึงย่อมนำความสุขมาให้แก่เรามากมายฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดเนี่ยเราได้มากมายเราได้อย่างมหาศาลบุญกุศลอันนี้เราได้ที่สามารถมากระทำจิตใจของเราให้เยือกเย็นให้สงบให้รู้จักหยุดยั้งชั่งจิตเราได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เข้ามาหาทางสงบใจฉะนั้นเรื่องนี้เราจะมองเห็นด้วยปัญญาเราจะมองเห็นด้วยการพิจารณานอกจากผู้ที่มีธรรมจากผู้ปฏิบัติธรรมจึงเห็นคุณค่าของชีวิตที่เราถ้าไม่มาพบคำสอนพุทธเจ้าเราคงจะไม่รู้อะไรเลยเราคงจะหลงคงจะงมงายอยู่กับโรคภายนอกซึ่งไม่ได้คิดสร้างความดีอะไรได้เลยไม่ได้สร้างกุศลบารมีให้เราเลยจึงว่าคนเราจะได้รับความสุขเนี่ยท่านบอกว่าต้องสร้างบารมีท่านบอกว่าบารมีทั้งหมดเนี่ยมี10อย่างที่จะได้สำเร็จได้ไม่ใช่ว่าบารมีนี้มีอย่างเดียวท่านบอกว่าบารมีบันไดขั้นต้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็คือเริ่มต้นจากการเสียสละให้คนอื่นมีความสุข
คือทำอย่างไรจะให้คนที่เกิดมาร่วมโลกกับเราเนี่ยที่อยู่ใกล้เราก็ดีไกลเราก็ดีเนี่ยเขามีความสุขถ้าเราเสียสละอะไรไปได้ทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเราหรือในทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยเราให้เขาได้เนี่ยเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขตอนนี้ถ้าเราสร้างบารมีของเราได้ด้วยการเสียสละได้ทุกอย่างท่านก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีขั้นต้นที่จะไปสู่จุดเป็นตัวเองมีความสุขขึ้นเมื่อเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเกิดมาเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียสละอะไรเลยศีลทานภาวนาก็ไม่ยอมที่เราให้อะไรไม่ได้เลยเนี่ยเหมือนกับคนที่มีทรัพย์มากๆแต่ก็นึกว่าของตัวเองทั้งหมดแล้วก็ทำบุญไม่ได้ในการเสียสละไม่ได้เลยเนี่ยเราก็ไม่เป็นที่พึ่งของตัวเองได้เลยเพราะเราก็จะเป็นคนมีความตนีมีความเสียดายอยู่ตลอดชีวิตเราก็ไม่พบความสบายใจไม่พบความสุขเพราะเราไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับใครเลยทรัพย์สมบัติพวกนั้นเราก็แค่กินอิ่มเท่านั้นเองเราก็เอาไปไหนไม่ได้แต่ท่านบอกว่าคนที่จะมีบารมีได้จะมีบุญกุศลมากก็คือการเสียสละให้ความสุขกับทุกคนที่เราควรจะให้ได้เพราะการที่คนอื่นได้รับความสุขจากเราเนี่ยจะเป็นการเสียสละอะไรในตัวเราทุกอย่างก็ดีจะเป็นแค่แหวนเงินทองหรือเพียงแต่ร่างกายของเราที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ถือว่านั่นแหละเป็นการทานบารมีถ้าบอกบารมีอันนั้นเนี่ยเป็นบารมีที่จะนุนนำทำให้เราเนี่ยเกิดความสบายใจเกิดความสุขใจและเกิดความสบายใจสุขใจนั้นถือว่าบารมีเราได้เกิดขึ้นแล้วบุญได้เกิดขึ้นแล้วความสบายใจเกิดขึ้นกุศลความฉลาดก็มีขึ้นที่เราจะทำความดีต่อไปให้บอกทานการเสียสละทุกอย่างให้คนอื่นมีความสุขก็แล้วกันอย่าทำให้คนอื่นมีความทุกข์เราไม่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์กายไม่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์ใจไม่ทำให้คนอื่นมีบัตรได้นี่ท่านไหนถือว่าสร้างบารมีทีนี้คนเราทุกวันนี้ถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ถือว่ายังไม่มีบารมีที่จะทำให้ตนเองยกฐานะตัวเองให้สูงขึ้นได้ฉะนั้นถึงว่าเรามาอยู่กันเป็นมนุษย์เนี่ยพบพุทธศาสนาพบพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะท่านได้เสียสละเลือดเนื้อกายใจของท่านให้เป็นทานบารมีเราจะอ่านตำรับตำราพระไตรปิฎกเห็นว่าพระเจ้า500ชาติเนี่ยแต่ละชาติของพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นผู้ให้อย่างเดียวเพียงเกิดมาชาติหนึ่งก็อาศัยกินอาศัยอยู่แต่ว่าสิ่งอุปกรณ์ต่างๆนะพุทธเจ้าเป็นผู้ให้อย่างเดียวไม่เคยเป็นคนเห็นว่าชาตินี้เกิดมาแล้วเราจะไม่ตายชาตินี้เกิดมาแล้วเราจะไม่พบความทุกข์พระองค์เกิดมาแล้วก็เห็นว่าทุกคนเราจะต้องการอะไรถ้าทุกคนต้องการข้าวต้องการน้ำต้องการผ้าผ่อนต้นสบายก็รู้ว่าสิ่งนั้นทุกคนต้องการพระองค์มีพระองค์ก็เสียสละให้แล้วก็ต้องการความสุขใจต้องการความสุขใจนี้ก็เป็นคำสอนซึ่งแนะนำบอกให้รู้จักหลักของศีลธรรมให้รู้จักไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นให้รู้จักเป็นนักเสียสละเมื่อพระพุทธเจ้ามาเกิดในภพภูมิใดพระองค์ก็เสียสละหมดไปเช่นเหลือไว้แต่มนุษย์สมบัติอยู่ในหัวใจสวรรค์สมบัติไว้ในหัวใจนิพพานสมบัติไว้ในพระองค์เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทานให้ไปแล้วเราก็ศีลนี้ทำให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักสงบใจได้
ศีลคือตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10